0: ชอบขึ้นในที่ที่มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะบริเวณริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลนซึ่งเรียกว่าพลุกระจูดแบ่งเป็น2ชนิดคือกระจูดใหญ่และกระจูดหนูกระจูดใหญ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากเพราะมีความเหนียวและคงทนมากกว่ากระจูดหนูที่มีลำต้นเล็กและสั้นขาดง่ายเมื่อมีแหล่งคุมทรัพย์ทางธรรมชาติอยู่รายรอบตัวบรรพชนชาวทะเลน้อยจึงใช้ความรู้ผสานเข้ากับทรัพยากรในท้องถิ่นด้วยการนำกระจูดไปถักสารเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเป๋าหมวกหรือแม้กระทั่งของที่ระลึกเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและผู้คนในชุมชนตราบจนทุกวันนี้
1: กระจูดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของชาวทะเลน้อยของชาวพนังตุงก็ว่าได้ตรงนี้นะครับแต่ก่อนนี้เขามีการปลูกกระจูดนอกจากกระจูดที่ขึ้นอยู่โดยธรรมชาติแล้วเขาเรียกว่าทำนาจูดนะครับทำนาจูดก็มีการถอนจูดเขาจะมีภูมิปัญญาภูมิรู้ในเรื่องของการทำกระจูดการปลูกกระจูด
2: ในอดีตเมื่อก่อนที่ผ่านมามีปู่ย่าตายายไปถอนหัวกระจูดที่ตำบลตะเคร็งจังหวัดนครค่ะเอามาปลูกที่ทะเลน้อยถอนแล้วก็มาดำเหมือนดำนาเลยค่ะแล้วก็มันจะแตกประมาณสัก2ปีก็ถอนได้ยาวประมาณยาว2เมตรก็มีเม็ดก็มีเยอะบางคนก็ทำอาชีพเลยอาชีพหลักถอนกระจูดเลยบางคนก็มีตังค์เพราะมีกระจูดนะที่จำได้ก็แม่พี่ก็เป็นแม่ค้าทำเที่ยวเดินซื้อตามบ้านเนี่ยเอาไปขายที่ตลาดปากคลองพอพี่มาพี่ก็เดี๋ยวแม่ก็สอนให้ทำต่อมารุ่นน้องรุ่นหลานเนี่ยมารุ่นเหลนก็ทำอย่างเนี้ยเหมือนกันหมดเด็กแค่นี้ก็ทำเป็นหมดค่ะ
3: ขั้นตอนไปถอนกระจูดใช่ไหมไปถอนกระจูดจากแปลงมันมาแล้วก็มาตัดหัวแล้วก็ตัดหางแล้วก็มาคลุกดินโคลนต้องว่าคลุกดินโคลนดินเหนียวนะไม่ใช่ดินธรรมดาดินเหนียวแล้วมันจะนิ่มแล้วก็เขาล้างให้ตมมันออกเสร็จก็ไปตากแดดประมาณสัก2แดดแล้วก็เอามารีดกับเท้าให้มันแบนแล้วก็ไปเข้าเครื่องอีกทีหนึ่งก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได
4: ้ตอนนี้ลูกหลานบางคนก็ยังทำไม่เป็นนะเด็กมันเรียนหนังสือมันไม่ค่อยมาสนใจที่ทำก็คนเนี่ยรุ่นพี่รุ่นป้ารุ่นโน้นที่ทำเป็นแต่เด็กนักเรียนตอนเด็กป.1 ป.2นี่ไม่ค่อยจะเป็นแล้ว

นอกจากความอุดมสมบูรณ์ทางด้านพันธุ์พืชแล้วนั้นทะเลน้อยยังสมบูรณ์พูนพราวไปด้วยสรรพสัตว์นานาชนิดซึ่งบางชนิดได้สูญสลายหายไปจากลุ่มเลแห่งนี้เสียแล้วดังเช่นช้างค่อมสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แก่บรรพชนคนโบราณที่เล่าขานกันว่าช้างค่อมเคยอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าแถบถิ่นนี้ตัวของมันมีขนาดใหญ่กว่าควายไม่มากนักชอบกินหญ้ากกเป็นอาหารเมื่อก่อนมีประมาณนับร้อยตัวแต่ในปัจจุบันนี้คงหลงเหลือหลักฐานเอาไว้ให้เห็นเป็นเพียงแค่กระดูกช้างค่อมเท่านั้นนอกจากสัตว์ที่สูญหายสลายไปแล้วจุดเด่นที่สำคัญของห้วงน้ำจืดแห่งนี้อยู่ที่ความเป็นอาณาจักรของปักษานานาพันธุ์ซึ่งมีทั้งนกประจำถิ่นมากกว่า180สายพันธุ์นกอพยพอีกกว่า30สายพันธุ์และเป็นนกหายากถึง13สายพันธุ์ซึ่งมักจะเข้ามาอาศัยในเขตทะเลน้อยระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีบางช่วงบางครามีมากถึงกว่า 100,000 ตัวเลยทีเดียวเจ้าแห่งเวหาเหล่านี้ล้วนเป็นขุมทรัพย์ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้เป็นสิ่งย้ำเตือนถึงความสมบูรณ์ที่มีอยู่ทั่วทั้งผืนดินผืนฟ้าและผืนน้ำทะเลน้อยยังเป็นแหล่งชนวิถีสำคัญอันก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่แห่งขุมทรัพย์ของชาวประชาแถบถิ่นนี้มาช้านานด้วยการเป็นแหล่งหาปลาน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์ที่มีอยู่อย่างชุกชุมหรือแม้กระทั่งปลาดุกปลาที่มีอยู่อย่างมากหลายกว่าปลาชนิดใดๆในทะเลน้อยจนเป็นที่มาของอาหารประจำถิ่นอัตลักษณ์แห่งเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่มีชื่อว่าปลาดุกร้า

0: เรื่องปลาดุกร้าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของทะเลน้อยของจังหวัดพัทลุงจากไปสอบถามคนเก่าคนแก่คนเฒ่าบอกว่าด้วยความสมบูรณ์ของทะเลน้อยที่เป็นน้ำจืดเนี่ยปลาดุกน้ำจืดหรือปลาดุกนาปลาดุกธรรมชาติหรือปลาดุกบ้านเนี่ยมากเลยพอถึงช่วงหนึ่งที่น้ำทะเลหนุนเข้ามาในช่วงเดือน11เดือน12ตรงเนี้ยเนื่องจากน้ำเค็มเข้ามาทางคลองสายคลองปลาน้ำจืดเจอน้ำเค็มก็เมาลอยตายชาวบ้านที่ไปเห็นก็ตัวขนาดเคืองๆข้อมือนะครับตรงไหนที่มันยังพอที่จะเอาไปทำปลาเค็มปลาแห้งอะไรได้ก็เก็บมาแรกเริ่มบางทีก็เป็นปลาหมักเกลือคล้ายๆกับปลาสลิดแถวบางบ่อประมาณนั้นน่ะทุกวันนี้ก็เกิดเป็นสูตรปลาดุกร้าที่ใช้เกลือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำผึ้งโหนดแต่ปัจจุบันนี้ใช้น้ำตาลทรายอันนี้เป็นสูตรปลาดุกร้าที่เป็นเอกลักษณ์ของทะเลน้อย
1: ตอนได้ปลาดุกมาปลาดุกตัวที่ตายนะแล้วก็มาตัดหัวมันออกแล้วก็ล้างให้สะอาดหมักเกลือไว้สักหนึ่งวันหนังของดุกอ่อนที่มันแก่เหลืองนี่มันก็จะหลุดไปให้เกลือในข้าวเนื้อปลาไปช่วยพยุงหยาให้มันพองจนเกินไปดูประมาณว่าปลามันพองได้ที่แล้วนะก็ใส่น้ำตาลกับเกลือแล้วก็หมักไว้อีกหนึ่งคืนเนี่ยเตรียมจะตากเลยวันนี้มันจะนิ่มแล้วก็มันก็จะเริ่มหอมแล้วเนี่ยเทียบกันอย่างนี้อันนี้ปลายังไม่จะทำอะไรเลยเนี่ยพอรุ่งเช้ามันก็ตากแล้วก็หมักน้ำตาลไว้อีกหนึ่งคืนพอรุ่งเช้าก็ตากอีกสักห้าวันต่อจะเอามาขายได
0: ้ในแถบรอบรุ่มทะเลสาบสงขลาไม่ว่าที่นครที่ระโนดที่ทะเลน้อยตรงนี้ก็จะเป็นปลาร้าสูตรเดียวกันไม่เหมือนกับปลาร้าแถบแม่กลองแถบแปดริ้วเชิงเซาเนี่ยจะต่างกันอันนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งเกิดเป็นผลออกมาเป็นสูตรสืบทอดต่อกันมาเกือบร้อยปีอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนที่นี่ครับ
1: ตอนนี้ปลาดุกทะเลน้อยมันก็ลดลงเพราะมันคนที่เขาไปประมงมานะไปทำมามันก็มากขึ้นเลยปลามันก็ออกมันก็เลยลดลงประมาณคนมันมากกว่าเดิมแต่ก่อนนั้นคนมันไม่มากอย่างนี้แหละทะเลน้อย
2: แต่ก่อนเพราะว่าน้ำขึ้นช่วงแต่ก่อนก็คุณก็มาหน้าได้ขึ้นหนึ่งลำหนึ่งย่างเสวามาไม้เลยก็เจ้าลูกเก้าลูกที่ลูกเด็กพ่อมาช่วงนี้ขึ้นร่องตัวขึ้นร่ำตัวน้องเพราะว่ามันหลดน้อยถอยลุ่มมาก

0: คุ้มทรัพย์จากธรรมชาติที่เคยมีอย่างอุดมในลุ่มเลสาบสามน้ำจนณปัจจุบันนี้ได้มีปริมาณลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: การสูญสลายหายไปของสรรพสิ่งทั้งพืชพันธุ์นานาชนิดสรรพสัตว์นานาพันธุ์จนอันตรธานไปไม่มีวันกลับคืน
0: เพราะความไม่สมดุลของระบบนิเวศที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ทั้งขยะมูลฝอยสารเคมีกระทั่งน้ำเน่าเสียจากแม่น้ำลำคลองที่พวยพุ่งลงสู่มหานาทีแห่งนี้จนทำให้เกิดการตื้นเขินของลุ่มเลสา
2: สาเหตุที่ทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลารวมถึงทะเลน้อยนะเสื่อมนะผมเข้าใจว่ามี2ปัจจัยหลักนะครับปัจจัยที่1ก็คือการเจริญเติบโตขึ้นของชุมชนปริมาณของเสียมากขึ้นเพราะตัวคูณมากขึ้นแหล่งผลิตภาคการเกษตรมากขึ้นอันนั้นหมายถึงว่าการใช้เคมีลงไปในสวนในไร่มากขึ้นปัจจัยที่2ที่ทำให้เป็นปัญหานะครับเท่าที่ผมศึกษามานะฮะก็คือการระบายของน้ำในทะเลน้อยและก็ในทะเลสาบสงขลามันไม่เหมือนกับอดีต50ปีย้อนขึ้นไปเนี่ยมันจะมีทางน้ำที่ตัดผ่านคาบสมุทรก็คือจากทะเลสาบไปทะเลอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งหมด27สายน้ำปัจจุบันมันถูกบุกรุกถูกทับถูกถมปิดไปจนเหลือทางออก2ทางที่สำคัญก็คือทางออกที่ปากน้ำสงขลากับทางออกที่ปากระวะมันก็ไหลคอน้ำก็เกิดอัตราการตกตะกอนแม้ว่าจะขุดลอกทะเลน้อยเพื่อให้มันลึกเท่าไหร่นะครับจะขุดลอกทะเลสาบเท่าไหร่แต่ถ้าอัตราการทำลายป่าอัตราการชะล้างสูงแล้วสันทรายยังปิดอีกไม่กี่ปีคุณก็ต้องทุ่มเงินอีกเท่าไหร่เพื่อที่จะขุดลอกมันขึ้นมา
3: ทะเลสาบเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่บรรพบุรุษได้เล่าขานสืบต่อกันมาก็อยากจะฝากคนรุ่นต่อไปนะครับว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่กับทะเลสาบสงขลาทั้งในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้ทำต่อไปและถ้าสิ่งที่ไม่ดีก็หยุดแล้วก็หันมาทบทวนแล้วก็บอกเล่าลูกหลานรุ่นต่อๆไปว่าให้กลับมาดูแลรักษาทะเลสาบสงขลาซึ่งมันเป็นขุมทรัพย์นะครับของคนนับล้านโดยรอบลุ่มทั้ง3จังหวัดตรงนี้ครับก็อยากจะฝากตรงนี้ผ่านต่อไปยังคนรุ่นต่อไปด้วยครับ

0: ุดท้ายแล้วเมื่อเราได้นึกย้อนกลับไปหาเหตุผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนมาจากน้ำมือของมนุษย์เราทั้งสิ้นที่เป็นผู้พยายามจะเอาชนะธรรมชาติ
1: โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าความเจริญสิ่งที่เรียกว่าความก้าวหน้าสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีโดยลืมไปว่าอะไรคือธรรมชาติและใครคือผู้ให้กำเนิด
0: ด้วยเหตุนี้เราผู้ซึ่งมาทีหลังทั้งยังมาอาศัยขุมทรัพย์จากธรรมชาติให้ตนเองได้อยู่รอดปลอดภัยมีกินมีใช้อย่างสุขสบายจึงควรตระหนักให้ถี่ถ้วนก่อนกระทำการใดๆว่าสิ่งที่เรากำลังลงมือทำนั้นจะทำให้เจ้าของที่แท้จริงต้องเสียหายหรือถูกทำลายลงไปหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: วัดพระรามตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองอยุธยาทางด้านตะวันออกของพระราชวังโบราณใกล้กับหนองสนอหรือบึงพระรามในปัจจุบันพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมดาเมศวรโปรดให้สร้างวัดพระรามขึ้นเมื่อพุทธศักราช1912ในบริเวณสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระเจ้าอู่ทองพระราชบิดาเนื่องจากเป็นวัดที่มีความสำคัญจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่หลายครั้งที่สำคัญได้แก่ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศวัดวังตัวยาวตามแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตกมีพระปรางเป็นประธานของวัดทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ของพระปรางประธานมีพระปรางขนาดเล็ก2องค์ตั้งขนาบอยู่บนฐานเดียวกันที่ผนังคูหาและผนังภายในกรุพระปรางประธานมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนเป็นภาพอดีตพุทธเจ้าซึ่งเป็นภาพที่นิยมเขียนในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้นประดับอยู่มีระเบียงคดล้อมรอบพระปรางประธานทั้ง4ด้านด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของพระปรางประธานเป็นพระวิหารหลวงขนาดใหญ่ส่วนพระอุโบสถจะตั้งอยู่ทางด้านหลังหรือด้านทิศตะวันตกในแนวเดียวกันซึ่งลักษณะแผนผังดังกล่าวนี้ยังคงเป็นลักษณะที่นิยมของแผนผังวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นนอกจากนี้ภายในวัดยังมีอาคารสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิเช่นวิหารรายเจดีย์รายอีกเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก่อสร้างและซ่อมแซมวัดนี้อย่างต่อเนื่อง
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ียวครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู
2: ่
1: อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: ดันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: You are ready go go go
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นสิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทย

0: สน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่มหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWeed weed แปลว่าวัชพืช pest pest pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: หกดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: เฮ้ยเล่นสาย
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆอ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันเพราะเหตุนี้มีผลนี้ก็จึงต้องมีเพราะเหตุหมดไปผลนี้ก็จึงดับไปชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาภาษาสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
2: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
1: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
3: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
4: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
1: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
4: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
1: จะใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได
4: ้
1: เอาเจ้าปัน
4: เย้ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
1: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่ๆไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: ข้าหิว
6: มามาหิวมาม
4: ทำไมมีหัวกะโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิ
6: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
2: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
6: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบร้อยปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
1: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
6: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
1: ถ้างั้นก็รีบเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
6: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
4: หิวมาก
3: หิวมาก
6: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
2: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
6: ้ อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะแ
4: วบโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
6: ดีแล้วก่อน วกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
5: เข้าใจแล้ว
6: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
1: ้ฮึ๊บ
4: ฮึ
2: ๊บ
4: งมงมงมงมงมงมงมงมง
6: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
4: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
1: ข้าก็เหมือนกัน
2: ข้าด้วยข้าด้วย
6: นี่แหละคือสุขเวทนา
5: สุขเวทนา
6: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
4: ใช่เลยสุขมาก
6: เอาล่ะกินซาลาเปาลูกที่สองได
2: ้ฮึบฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
3: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
6: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
2: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
4: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
6: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
4: อร่อยอร่อย
1: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
7: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
4: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
3: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้า
6: ซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
4: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
6: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
4: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
6: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
4: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
2: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
4: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
6: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
1: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
2: ข้ารู้สึกเฉยๆเพราะข้าอิ่มแล้ว
4: ข้าก็เหมือนกัน

0: ไปเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
1: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
2: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
0: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
1: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
3: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
0: การสุดยอด
1: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
4: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

วันที่1กรกฎาคมทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำ

ยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ยังบ่ครับ
1: ยังครับ
2: ไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู่ครับอยู่สปีกไทยได้บ่ครับ
1: อันดันนะเอาอย่าง
2: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโก
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
2: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac

0: www.thaipbs.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระพรตพระสัตรุษเข้าเฝ้าทูลเล่าความที่สู้รบกับพระมงกุฎพระรามทรงกริ้วเห็นว่าเป็นเด็กยังมีฤทธิ์เดชเพียงนี้ปล่อยไว้ก็จะเป็นเสี้ยนหนามแผ่นดินให้จองจำทำประจานไว้3วันจึงประหารเสียราชมันรับสั่งก็กุมตัวพระมงกุฎจองจำด้วยพันธนาการทั้ง5คือคอมือและเท้าแล้วตระเวนแห่ไปทั่วเมืองก่อนมัดขึ้นขาหยั่งตั้งไว้ที่ทางสี่แพร่งเพื่อทรมานและมิให้ผู้ใดเอาเป็นเยี่ยงอย่างฝ่ายพระลบที่หนีไปได้แอบดูอยู่ที่ชายป่าเห็นพระมงกุฎถูกจับตัวไปแต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ก็เสียใจนักคิดจะตามไปช่วยแต่กลัวพระมารดาไม่ทราบความจะเป็นห่วงจึงเก็บธนูสอนของพี่แล้วกลับไปทูลความนางสีดาได้ฟังก็โศกเศร้าเสียใจจนสลบครั้นฟื้นสติพระฤาษีทำนายว่าพระมงกุฎยังมีชีวิตอยู่พระลบขอไปช่วยพี่นางสีดาจึงมอบพระธรรมรงค์อันทรงคุณวิเศษสามารถแก้เครื่องจองจำพัฒนาการและผ่านที่คุมขังทั้งปวงได้พระลบติดตามไปจนถึงเมืองอยุธยาความยากลำบากของกุมารทั้งสองบันดาลให้พระอินทร์เกิดร้อนรนครั้นทราบเหตุพระองค์ต้องการช่วยพระมงกุฎพ้นทุกข์จึงมีเทวองค์การให้นางฟ้าชื่อรำพาลงไปช่วยนางรำพาแปลงกายเป็นหญิงสาวกระเดียดหม้อน้ำไปถามไถ่พระลบว่ายายจึงมาร้องไห้อยู่ที่นี่พระลบว่ามาดูกุมารคนโทษแต่มาไม่ทันเห็นว่าหน้าตาเป็นอย่างไรจึงร้องไห้นางรำพาว่ากุมารนั้นก็หน้าตาเหมือนเจ้าและว่ากำลังจะตักน้ำไปให้ทานแก่กุมารนั้นพระลบจึงอาสาขอช่วยตักน้ำเพื่อเอาบุญแล้วหย่อนพระธรรมรงค์ลงไปนางรำพาทำมายาตีสนิทเพชรฆาตขอนำน้ำไปให้พระมงกุฎดื่มพระมงกุฎดื่มน้ำธรรมรงค์ก็เข้าสวมนิ้วทำให้เครื่องจองจำหลุดออกแล้วนางรำพาได้พาพระมงกุฎหายตัวมาส่งให้พระลบพาหนีไปด้วยกัน

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหลที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนก็แล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท้
2: ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วหรอ
4: ใช่
2: ถูกมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์รบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานโอ้
1: พระร่วงที่ทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวรรณพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนดูเย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใส
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองนะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบหมายให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: และมันเขียน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่มีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: ตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
6: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
4: ส
1: วัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี เห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอาปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
4: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
2: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไม่หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
3: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
3: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
5: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
2: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
5: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
2: ้รับทราบ
5: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
8: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
5: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
8: ได้ครับ
5: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
9: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
0: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
5: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
8: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: MCIU DLTV สื่อแอนิเมชั่นเรื่องวันวุ่นวุ่นของน้องขนุนรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5
1: แนะนำตัวละครน้องขนุนสาวน้อยที่ร่าเริงช่างสงสัยคุณแม่น้องขนุนเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและมีระเบียบวินัยคุณครูใจดีและเป็นที่รักของนักเรียนน้องขนุนกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่นอนโดยมีนาฬิกาบอกเวลา 23:30 น.แต่น้องขนุนก็ยังไม่ยอมเข้านอนสักที

0: าทีละกันนะโอ้
1: ในขณะที่น้องขนุนกำลังนอนต่อเวลาก็ได้เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา 7:45 น.เสียงนาฬิกาปลุกก็ดังขึ้น
0: อ๊ะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยฮะ 7:45 น.โอ๊ยเย็นแล้วตื่นสายทำยังไงดีเฮ้ยเราต้องทำอะไรขันดีโอ๊ยปวดหัว
1: ยังอาบน้ำแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอลูกทำไมมีฟองบนหัวแบบนั้นล่ะ
0: พอดีหนูตื่นสายค่ะคุณแม่หนูกลัวไปโรงเรียนไม่ทันและทำหลายอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ถ้าลูกวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้เตรียมตัวได้ทันเวลาและจะไม่ลืมทำอะไรบางอย่างด้วยไหนลูกลองเรียงลำดับดูสิคะว่าควรทำอะไรบ้างและต้องใช้เวลาเท่าไหร่
0: เริ่มจากอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวจัดกระเป๋ารับประทานอาหารเช้าค่ะ
1: สิ่งที่ลูกพูดมาถูกต้องแล้วค่ะแต่เราต้องทำเป็นขั้นตอนจึงจะทำให้เราไม่เสียเวลาและไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ
0: แล้วเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ
1: ลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา 6:30 น.และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน 1 นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน 10 นาที 3. แต่งตัว 5 นาที 4. รับประทานอาหารเช้า 10 นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 น.ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าขนุนเข้าใจที่แม่พูดไหมลูกแม่จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะลำดับแรกลูกต้องจัดกระเป๋าตั้งแต่เมื่อคืนตื่นนอนในเวลา6:30 น.และไม่นอนดึกหลังจากที่ลูกตื่นนอนควรทำเป็นขั้นตอนดังนี้จ้ะ 1. เก็บที่นอน 1 นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน 10 นาที 3. แต่งตัว 5 นาที 4. รับประทานอาหารเช้า 10 นาทีจากนั้นไปโรงเรียนไม่เกิน 7:30 น.ถ้าลูกวางแผนและทำตามขั้นตอนก็จะทำให้ลูกไปโรงเรียนได้ทันเวลาจ้าแต่ตอนนี้ลูกต้องไปสระผมล้างฟองแชมพูให้สะอาดเสียก่อนอาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วมารับประทานอาหารเช้าเดี๋ยวแม่จะพาลูกไปส่งที่โรงเรียนเองค่ะ

0: ขนุนทำไมวันนี้ถึงมาโรงเรียนสายล่ะ
1: หนูตื่นสายค่ะคุณครูแต่คุณแม่บอกหนูว่าให้วางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นขั้นตอนต่อไปหนูจะไม่มาสายแล้วค่ะ
0: คุณแม่บอกว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวเล่าให้คุณครูฟังในห้องเรียนหน่อยนะคะ

0: ขนุนออกมาเล่าเหตุการณ์ตื่นสายของหนูให้เพื่อนๆฟังหน่อยลูก
1: วันนี้หนูตื่นสายทำให้มาโรงเรียนไม่ทันเพราะหนูรู้สึกกระวนกระวายทำอะไรก็ไม่ถูกสักอย่างทำให้ทุกอย่างล่าช้าลงไปอีกค่ะแม่หนูบอกว่าควรเรียงลำดับขั้นตอนดังนี้ 1. เก็บที่นอน1นาที2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที 3. แต่งตัว5นาที 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: จากที่ฟังขนุนพูดลำดับขั้นตอนทั้งหมดนักเรียนลองช่วยกันลำดับขั้นตอนโดยทบทวนทีละขั้นอีกครั้งนะคะ 1. เก็บที่นอน1นาที 2. อาบน้ำแปรงฟัน10นาที
1: 3. แต่งตัว5นาทีและ 4. รับประทานอาหารเช้า10นาทีค่ะ
0: เก่งมากๆเลยค่ะแสดงว่านักเรียนทุกคนตั้งใจฟังเป็นอย่างดี

0: จากเหตุการณ์ที่ขนุนเล่ามาเราสามารถนำมาเขียนในรูปแบบผังงานได้โดยผังงานจะมีสัญลักษณ์และความหมายดังนี้ค่ะสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์การนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์การปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์การตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายเรามาดูตัวอย่างของการเขียนผังงานกันนะคะเด็กๆจากภาพตัวอย่างสัญลักษณ์แทนการเริ่มต้นการทำงานเพราะฉะนั้นในสัญลักษณ์นี้เราควรเขียนคำว่าอะไรลงไปคะนักเรียน
1: เริ่มต้นครับเริ่มต้นค่ะ
0: สัญลักษณ์ต่อไปนี้คือรูปแทนการปฏิบัติงานสัญลักษณ์นี้เราจะใส่ขั้นตอนการทำงานจากเหตุการณ์ของขนุนลงไปทีละขั้นตอนนะคะพวกเราลองช่วยกันบอกสิคะว่าควรเขียนอะไรลงไปบ้างจากที่ขนุนเล่า
1: เก็บที่นอนครับ
2: อาบน้ำแปรงฟันค่ะ
1: แต่งตัวครับ
2: รับประทานอาหารเช้าค่ะ
0: รูปสุดท้ายล่ะคะเราควรใส่คำว่าอะไร
1: จบครับ
2: จบค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนทุกคนเก่งมากๆเลยค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะสัญลักษณ์ชื่อเรียกเริ่มต้นและสิ้นสุดความหมายจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงานสัญลักษณ์ชื่อเรียกการนำข้อมูลเข้าออกทั่วไปความหมายจุดที่จะนำข้อมูลเข้าจากภายนอกหรือออกสู่ภายนอกโดยไม่ระบุอุปกรณ์สัญลักษณ์ชื่อเรียกการปฏิบัติงานความหมายจุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งสัญลักษณ์ชื่อเรียกการตัดสินใจความหมายจุดที่จะต้องเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง สัญลักษณ์ชื่อเรียกทิศทางความหมายทิศทางขั้นตอนการดำเนินงานซึ่งจะปฏิบัติต่อเนื่องกันตามทิศทางของลูกศรสัญลักษณ์ชื่อเรียกจุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกันความหมายจุดเชื่อมต่อของผังงานใช้เพื่อให้ดูง่ายการเขียนผังงานเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพนักเรียนลองคิดดูสิคะว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานักเรียนสามารถนำมาเขียนเป็นผังงานได้อย่างไรบ้าง

0: ารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะทั้งเรียนทั้งนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเอาละค่ะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปคะเสฉวนนะคะวันนี้เราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับปูเสฉวนอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะจากที่นักเรียนนั้นได้เรียนผ่านมานะคะเกี่ยวกับปูเสฉวนนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าปูเสฉวนแตกต่างจากปูทั่วไปอย่างไรแตกต่างจากปูทั่วไปอย่างไรเอ่ยอะไรนะคะจะมีตัวที่นิ่มแล้วจะเอาไมค์ที่เอาไมค์หนูจับไมค์เลยค่ะ
3: ตัวเล็กและมีลักษณะตัวที่นิ่มค่ะ
2: มีลำตัวที่นิ่มใช่ไหมคะตัวเล็กแล้วคนอื่นล่ะคะมีใครจะเพิ่มเติมไหมปูเสฉวนแตกต่างจากปูทั่วไปอย่างไรทราบไหมเอ่ยนะคะจะแตกต่างจากปูทั่วไปก็คือตรงเปลือกนะคะปูเสฉวนจะไม่มีเปลือกที่แข็งแรงนะคะคือไม่มีเปลือกแข็งที่แข็งแรงนะคะดังนั้นเขาจึงต้องทำไมคะหาบ้านที่เป็นเปลือกหอยฝาเดียวเปล่าเนี่ยเข้าไปอยู่แทนนั่นเองนะเอาล่ะแล้วถามว่าสาเหตุของปัญหาที่ทำให้ปูเสฉวนใช้ขยะเป็นบ้านและต้องมีการรับบริจาคเปลือกหอยเพื่อนำไปใช้เป็นบ้านของปูเสฉวนคืออะไรทราบสาเหตุหรือยังทราบหรือยังคะสรวิทย์สรวิทย์คิดว่าสาเหตุใดครับ
4: มนุษย์นำเปลือกหอยของปูเสฉวนนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆครับ
2: มนุษย์นะคะนำเปลือกหอยใช่ไหมคะไปใช้ในกิจกรรมต่างๆเห็นด้วยไหมคะเพื่อนๆมีใครจะเพิ่มเติมไหมคะมีใครจะเพิ่มเติมสารวิทย์ไหมคะโสดารัตน
5: ์มนุษย์เหยียบเปลือกหอยแตกค่ะ
2: มนุษย์เหยียบเปลือกหอยแตกนะคะก็ที่พูดมาก็มนุษย์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะก็ถูกต้องค่ะนะคะก็เป็นเกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์นั่นเองทำให้จำนวนของเปลือกหอยฝาเดียวนั้นลดจำนวนลงจึงทำให้ทำไมคะต้องมีการรับบริจาคเปลือกหอยเพื่อนำใช้ไปเป็นบ้านของปูเสฉวนนั่นเองนะต่อไปค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้จากกิจกรรมเพิ่มเติมกันนะคะซึ่งจะอยู่ในกิจกรรม Gift Them Home คืนบ้านให้เสฉวนจุดประสงค์กิจกรรมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและลักษณะของปูเสฉวนกับสิ่งที่ใช้เป็นที่อยู่ในแหล่งที่อยู่นะคะวิเคราะห์สาเหตุค่ะของปัญหาของปูเสฉวนและผลกระทบต่อปูเสฉวนและสิ่งมีชีวิตอื่นในแหล่งที่อยู่และลงความเห็นข้อมูลเพื่อระบุสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่อปูเสฉวนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆในแหล่งที่อยู่นะคะล่ะเพราะฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้ของนักเรียนนะคะจะอยู่ในหน้าที่36ค่ะกิจกรรมที่ทำคือข้อที่3ถึงข้อที่5จำนวนกี่ข้อคะจะกี่ข้อคะ3ข้อเมื่อสักครู่นะคะคุณครูอ่านจุดประสงค์นักเรียนก็น่าจะพอคาดเดากิจกรรมวันนี้ได้บ้างว่าน่าจะทำอะไรพอจะคาดเดาได้ไหมคะคาดเดาได้ไหมวันนี้น่าจะทำไมระบุสาเหตุใช่ไหมนะคะสาเหตุอะไรเดี๋ยวไปเรียนกันนะคะถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะคะอ่านวิธีทำค่ะ3ข้อในใจค่ะ

0: เรียบร้อยยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะคะนักเรียนต้องทำอะไรบ้างคะทำอะไรคะเราต้องนำข้อมูลที่รวบรวมได้นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาจากไหนก็มาจากชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะซึ่งเราได้มีการสืบค้นข้อมูลไปถูกต้องไหมเอาข้อมูลนำข้อมูลตรงส่วนนั้นมาค่ะมาร่วมกันทำอะไรนะวิเคราะห์นะคะความเชื่อมโยงนะของลักษณะและโครงสร้างของปูเสฉวนกับเปลือกหอยฝาเดียวแล้วก็ลักษณะของอะไรด้วยของขวดหรือขยะอื่นๆที่ปูเสฉวนใช้เป็นบ้านนะคะรวมทั้งอะไรด้วยคะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอะไรกับปูเสฉวนถ้าใช้ขวดหรือขยะเป็นบ้านปูเสฉวนก็จะได้รับผลกระทบอะไรนะคะเอาล่ะต่อไปข้อที่4หลังจากนั้นเราต้องร่วมกันอภิปรายเพื่ออะไรคะ
1: ระบุสาเหตุของปัญหาที่ทำให้ปูเสฉวนใช้
0: ต้องร่วมกันวิปรายแล้วก็ระบุสาเหตุด้วยนะคะของปัญหาที่ทำให้ปูเสฉวนใช้ขยะเป็นบ้านรวมทั้งการรับบริจาคเปลือกหอยเพื่อนำไปใช้เป็นบ้านของปูเสฉวนต่อไปข้อที่5ร่วมกันวิปรายเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: ผลกระทบของปัญหาของปูเสฉวนต่อสิ่งมีชีวิต
0: รวมทั้งความเกี่ยวข้องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับใครคะกับตนเองในแง่ของการเป็นสาเหตุหรือได้รับผลกระทบนักเรียนก็ต้องดูว่ามีเกี่ยวข้องไหมนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองนะรวมทั้งที่ตัวเองได้ทั้งเป็นสาเหตุแล้วก็ผลกระทบนะคะวันนี้กิจกรรมไม่ยากนะคะ3ข้อนะคะร่วมกันอภิปรายเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายกันก่อนนะคะความเชื่อมโยงของลักษณะของโครงสร้างของปูเสฉวนกับเปลือกหอยฝาเดียวแล้วก็ลักษณะของขวดด้วยหรือขยะอื่นๆค่ะที่ปูเสฉวนใช้เป็นบ้านแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับปูเสฉวนถ้าเกิดว่าปูเสฉวนนั้นใช้ขวดหรือขยะเป็นบ้านนั่นเองนะอันดับแรกค่ะลักษณะของโครงสร้างของปูเสฉวนกับเปลือกหอยฝาเดียวเป็นอย่างไรเอาพูดถึงปูเสฉวนก่อนปูเสฉวนจะเป็นอย่างไรคะให้เวลาคิดให้เวลาคิดเดี๋ยวร่วมกันตอบลักษณะโครงสร้างของปูเสฉวนเป็นอย่างไรลักษณะโครงสร้างเป็นยังไงเป็นยังไงคะเป็นไงเอ่ย
2: เปลือกแข็งที่สามารถป้องกันตัวได
0: ้มีเปลือกแข็งไหม

0: ลำตัวของปูเสฉวนจะมีลักษณะที่ทำไมคะอ่อนนิ่มโดยเฉพาะตรงช่วงท้องนะคะเอาล่ะแล้วเปลือกหอยฝาเดียวล่ะคะนักเรียนมีลักษณะเป็นอย่างไรคะลองดูซิเปลือกหอยฝาเดียวเป็นยังไง
1: แข็ง
0: อ๋อแข็งนอกจากแข็งแล้วเป็นยังไงอีก
1: โตข
0: ้
1: างในออ
0: โต้ลองดูสิคะว่าเปลือกหอยฝาเดียวเป็นอย่างไรฮะตรงข้างในอะไรนะเพื่อนบอกแล้วตรงข้างในเป็นยังไงมีลักษณะเป็นยังไงคะเปลือกหอยฝาเดียวเป็นโพรงเยี่ยมค่ะนะคะส่วนเปลือกหอยชนิดหอยฝาเดียวนะคะมีช่องว่างค่ะได้เห็นช่องว่างไหมนะคะมีช่องว่างเป็นโพรงนะคะตรงแบบตรงลักษณะแบบนี้แหละค่ะทำให้ปูเสฉวนเข้าไปสามารถเข้าไปขดอยู่ข้างในเปลือกหอยได้นั่นเองนะคะต่อไปเพราะเหตุใดปูเสฉวนจึงเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยได้เพราะอะไรให้เวลาคุยกันในกลุ่มค่ะเดี๋ยวจะสุ่มถามเพราะอะไร

0: เพราะเหตุใดปูเสฉวนจึงเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยได้หนูคิดว่าเพราะอะไรคะ
1: เปลือกหอยเป็นโพรงค่ะ
0: เปลือกหอยเป็นโพรงอันนั้นคือส่วนของเปลือกหอยแล้วตัวของปูเสฉวนล่ะ
1: ปูเสฉวนมีขนาดเล็กค่ะแล้วก็ลำตัวนิ่มจึงหาหอยมาป้องกันตัวค
0: ่
1: ะ
0: มีขนาดเล็กลำตัวนิ่มนะคะจึงสามารถเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยที่มีลักษณะเป็นโพรงได้ใช่ไหมคะปรบมือกับเพื่อนก่อนค่ะเป็นกำลังใจให้เรามาดูซิว่าถูกต้องไหมนะคะเพราะว่าปูเสฉวนเนี่ยเขาจะมีท้องที่มีลักษณะที่ยาวแล้วก็นุ่มด้วยนะคะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะปรับช่วงท้องให้เข้ากับอะไรได้คะเข้ากับเปลือกหอยที่เป็นเกลียวได้นั่นเองนะคะทำให้ปูเสฉวนเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยฝาเดียวได้นั่นเองนะต่อไปค่ะขวดหรือขยะอื่นๆที่ปูฉวนใช้เป็นบ้านมีลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงอะไรคะเปลือกหอยใช่ไหมเปลือกหอยฝาเดียวแต่ตอนนี้มาพูดถึงอะไรแล้วขวดและขวดหรือขยะอื่นๆที่ปูเสฉวนใช้เป็นบ้านเนี่ยเขามีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มค่ะจับไม่ตอบเลยครับใช่หนูคิดว่าน่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
2: เป็นโพรงครับ
0: เป็นโพรงถ้ามันถึงคิดว่าเป็นโพรงล่ะ
2: เพราะว่าปูเสฉวนมันสามารถเข้าไปอยู่ได้แสดงว่าของที่ขวดหรือขยะอื่นที่ปูเสฉวนเข้าไปอยู่มันต้องเป็นโพรงครับ
0: ว้าวปรบมือกับเพื่อนค่ะเก่งมากนะคะใช่ไหมลองดูสิขวดหรือขยะอื่นมีช่องว่างเป็นโพรงนั่นเองนะคะลักษณะนี้ตามรูปเลยนะคะเวลาเขาเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยเปลือกหอยก็เป็นโพรงเหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นขวดหรือขยะที่เขาจะเข้าไปอยู่ได้ขวดหรือขยะนั้นก็จะต้องมีลักษณะที่เป็นโพรงเช่นกันนะคะเอาล่ะนักเรียนเคยเห็นบ้างไหมคะเคยเห็นปูเสฉวนไหมเวลาเดินตามชายหาดเคยเห็นบางคนเคยบางคนไม่เคยถ้าคนที่ไปเดินชายหาดบ่อยๆก็อาจจะเคยเห็นปูเสฉวนเนาะแล้วเคยเห็นปูเสฉวนที่อยู่ในสภาพนี้บ้างไหมคะ
3: ไม
0: ่เคยนะคะเอาล่ะดีแล้วล่ะค่ะที่ไม่เคยแสดงว่าสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นยังทำไมอยู่ยังดีอยู่นั่นเองนะคะบริเวณชายหาดต่อไปนะคะเพราะเหตุใดปูเสฉวนจึงเข้าไปอยู่ในขวดได้จะคล้ายๆกันกับตอนที่เข้าไปอยู่ในเปลือกหอยได้ทีนี้ถามว่าเพราะเหตุใดปูเสฉวนจึงเข้าไปอยู่ในขวดได้เอาละยกมือแล้วสรวิทย์ตอบค่ะ
4: เพราะมีลำตัวอ่อนและมีลำตัวยาวครับ
0: เพราะมีลำตัวอ่อนแล้วก็ลำตัว

0: ยาวนะคะเอามีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะมีไหมอ่ะโสดารัตน์เดี๋ยวให้กลุ่มอื่นอาสาบ้างนะคะ
1: เพราะว่ามนุษย์เก็บเปลือกหอยไปหมดจึงต้องใช้ขวดน้ำเป็นที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยแทนค่ะ
0: นั่นน่ะสิแล้วทำไมถึงเข้าไปอยู่ได้ล่ะคะ
1: ปูเข้าไปอยู่ได้ทำไมเพราะว่าเขามีหน้าท้องที่อ่อนนุ่มแล้วก็จึงปรับตัวอยู่ในขวดน้ำได้ค่ะ
0: เอาปรบมือทั้งสรวิทย์และโสดารัตน์ค่ะส่วนเติมเต็มให้กันเลยสมบูรณ์นะคะตรงนี้คือพ่อปูมีลักษณะลำตัวอ่อนนิ่มแล้วก็พอดีว่าขวดก็ทำไมด้วยอ่ะมีช่องว่างเป็นโพรงที่ปูเนี่ยสามารถจะเข้าไปขดตัวอยู่ในขวดได้นั่นเองนะคะเอาล่ะต่อไปนะคะถ้าปูเสฉวนใช้ขวดหรือขยะเป็นบ้านจะส่งผลกระทบอย่างไรกับปูเสฉวน

0: เอาล่ะเรามาดูกันนะคะว่าเอ๊ถ้าปูเสฉวนเนี่ยเขาใช้ขวดหรือขยะเป็นบ้านจะส่งผลกระทบอย่างไรกับปูเสฉวนคะ
1: ส่งผลกระทบก็คือปูเสฉวนที่เข้าไปอยู่อาศัยในขยะมนุษย์อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นขยะและนำไปทิ้งได้ค่ะ
0: อ๋อเนาะใช่ค่ะแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมมีอื่นอีกไหมคะนอกจากมนุษย์เข้าใจผิดว่าเป็นขยะแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีอื่นอีกไหมโอ้มีอาสาทุกกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวให้กลุ่มนู้นบ้างอะเพราะว่ากลุ่มที่3กับกลุ่มที่1ค่อนข้างที่จะอาสาเยอะแล้วนะคะเยี่ยมอ่ะให้โอกาสกลุ่ม2ได้ตอบนะคะลูก
1: ถ้าเกิดว่าปูเสฉวนเข้าไปอยู่ในกระป๋องแล้วกระป๋องเป็นสนิมปูเสฉวนอาจจะตายในกระป๋องค่ะ
0: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมโสดารัตน์ยกมือแล้วมีไหมคะกลุ่ม5มีไหมคะกลุ่ม5เอ้ามีนี่ต้อนรับสมาชิกใหม่เลยกลุ่ม5ยังไงครับ
2: มีแบคทีเรียและสิ่งสกปรกทำให้ปูเสฉวนอาจตายในขวดได้ครับ
0: ก็เพิ่มเติมจากกลุ่มที่2ใช่ไหมคะมีอื่นอีกไหมมีอื่นอีกไหมเป่ายิงฉุบว่าใครจะนำเสนอเป็นลูกปัดนะคะลูกปัด
3: เป็นขวดพลาสติกอาจมีความไม่แข็งแรงแต่หากโดนอะไรขวดอาจจะแตกได้ค่ะแล้วอาจไปทำให้ปูเสฉวนที่อยู่ข้างในบาดเจ็บได้ค่ะ
0: อ๋อค่ะนั่งลงปรบมือกับเพื่อนๆหน่อยค่ะเยี่ยมที่อาสาตอบนะคะมีใครจะเพิ่มเติมอีกไหมเพิ่มเติมอีกค่ะโซดารัตโซดารัตโซดาร
4: ัตอาจจะมีขวดแก้วอยู่ข้างในขวดค่ะแล้วพอปูเสฉวนเข้าไปอาจจะไปโดนขวดแก้วค่ะ
0: อ๋อค่ะก็จะคล้ายๆกับลูกปัดนะคะอ่ะมาดูกันซิว่าตอบมาแล้วเนี่ยใครจะใกล้เคียงเต็มจริงแล้วคือถูกหมดเลยถูกหมดเลยค่ะที่เรียนตอบมาถูกหมดเลยนะคะตรงส่วนนี้ค่ะเมื่อปูเสฉวนเนี่ยเขามีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไหมปูเสฉวนเขาจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะจะไม่สามารถออกจากขวดหรือขยะต่างๆได้อาจจะทำให้ตายในที่สุดเพราะว่าปูเสฉวนเขาต้องมีเป็นยังไงคะเปลี่ยนขนาดลำตัวใช่ไหมคะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเขามีขนาดใหญ่ขึ้นแน่นอนบ้านของเขาที่อยู่เดิมจะสามารถอยู่ได้ไหมไม่ได้แล้วเขาต้องไปหาเปลือกหอยอื่นอยู่ต่อนะคะหรือไปหาอะไรคะถ้าไม่มีเปลือกหอยต้องทำไมแล้วทีนี้ต้องใช้ขยะนะคะมาเป็นบ้านแทนนะคะถ้านักเรียนไปสืบค้นข้อมูลนักเรียนจะเจอว่าทำไมนะคะปูเสฉวนเขาจะมีการลอกคราบใครอ่านเจอมั้งอ่านเจอไหมคะเจอนะคะสืบค้นข้อมูลนะคะก็คือเปลี่ยนขนาดลำตัว

ตัวให้มีขนาดที่ทำไมคะใหญ่ขึ้นนั่นแหละนะคะอ่ะต่อนะคะต่อไปเป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วค่ะเมื่อสักครู่ถ้าใครได้ร่วมฟังอภิปรายกับเพื่อนๆกับคุณครูเนี่ยก็จะทำกิจกรรมตรงนี้ได้นะคะได้ในใบงานหน้าที่40ค่ะหน้าที่40ในหน้าที่40นี้ให้ทำอะไรนะคะให้เรียนอภิปรายค่ะเกี่ยวกับสาเหตุผลกระทบและความเกี่ยวข้องกับตนเองของปัญหาของปูเสฉวนอ้าวมีตนเองเข้ามาแล้วนะตอนนี้ก่อนที่เรียนก่อนหน้านี้มีแค่ปูเสฉวนใช่ไหมแต่ตอนนี้คือมีตนเองเข้ามาแล้วนะคะมาดูค่ะสาเหตุของปัญหาที่ทำให้ปูเสฉวนใช้ขยะเป็นบ้านและต้องมีการรับบริจาคเปลือกหอยเพื่อนำไปใช้เป็นบ้านของปูเสฉวนคืออะไรตรงนี้คิดว่านักเรียนตอบได้แน่นอนเพราะก่อนหน้านี้เราทำไมมาแล้วเราร่วมกันอภิปรายพูดคุยมาแล้วนะคะต่อไปผลกระทบของปัญหาของปูเสฉวนต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆในแหล่งที่อยู่มีดังนี้มีอะไรบ้างอ่านโจทย์ให้ดีนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องบันทึกอะไรยังไม่จดอะไรนะลูกเดี๋ยวครูจะให้เวลาหนูทำนะคะหนูฟังก่อนนะต่อไปความเกี่ยวข้องค่ะของปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองมาแล้วมีตนเองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วลองดูซิว่าฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดปัญหาหรือเปล่าหรือฉันมีส่วนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดปัญหาโดยอะไรก็ตรงนี้นักเรียนต้องกาเครื่องหมายถูกลงไปในช่องที่ทำไมคะในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับเราว่าเอ๊ะเราเคยมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดปัญหาไหมตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นหนูเคยทิ้งขยะบนชายหาดหรือเปล่าหรือเคยเห็นขยะบนชายหาดแต่หนูไม่ได้เก็บไปทิ้งแบบนี้นะคะประมาณแบบนี้หรือเคยเก็บเปลือกหอยไปทำเป็นเครื่องประดับหรือเอาไว้ดูเล่นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือหมายถึงมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดปัญหาตรงส่วนนี้พอนึกภาพออกไหมคะออกนะต่อไปปัญหานี้ส่งผลกระทบหรือไม่ส่งกระทบกับฉันถ้าปัญหานี้ไม่ส่งผลกระทบกับต่อฉันนั่นเรียนก็กาเครื่องหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมแต่ถ้าปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อฉันแล้วส่งผลกระทบอย่างไรให้เขียนด้วยนะคะว่าโดยยังไงนั่นเรียนเคยทำอะไรมานะคะตรงนี้เข้าใจนะเข้าใจไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะถ้าเข้าใจนะคะสำหรับกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุผลกระทบและความเกี่ยวข้องกับตนเองของปัญหาของปูเสฉวนแล้วก็บันทึกผลนะคะหลังจากนั้นให้ร่วมกันอภิปรายการทำกิจกรรมต้องรบกวนให้คุณครูนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายการทำกิจกรรมค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วไปลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: ละค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางใช่ไหมคะปลายทางก็สามารถลุกขึ้นตอบคำถามตรงนี้ได้เลยนะคะกับคุณครูประจำวิชาหรือคุณครูประจำชั้นนะคะส่วนต้นทางมาค่ะเดี๋ยวเรามาอภิปรายกันนะคะเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบและความเกี่ยวข้องนะคะกับตนเองของปัญหาของปูเสฉวนค่ะสาเหตุของปัญหาที่ทำให้ปูเสฉวนใช้ขยะเป็นบ้านและต้องมีการรับบริจาคเปลือกหอยเพื่อนำไปใช้เป็นบ้านของปูเสฉวนคืออะไรตรงนี้นักเรียนตอบว่าอะไรคะตอบอย่างไรเอ่ยใครพร้อมนำเสนอสุวรินทร์

0: พร้อมใช่ไหมคะมาเลยสุวรินตอบว่าไงทุกคนฟังสุวรินนะคะเพื่อที่จะเพิ่มเติมในส่วนที่เพื่อนยังไม่ได้พูดถึงนะคะเราเพิ่มเติมกันได
1: ้มนุษย์นำเปลือกไปทำกิจกรรมต่างๆและทิ้งขยะในทะเลทำให้ปูเสฉวนต้องไปอยู่ในขยะครับ
0: มีใครจะเพิ่มเติมไหมมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะกลุ่มอื่นกลุ่ม5มีใครจะเพิ่มเติมไหมโซดารัตอีกแล้วนะคะเพิ่มเติมโซดาจะเพิ่มเติมอะไรคะ
2: มนุษย์เหยียบเปลือกหอยแตกพูดเสฉวนเลยต้องจำเป็นที่ต้องอยู่ในขยะค่ะ
0: อ๋อก็มนุษย์อีกใช่ไหมคะที่เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมโดยเดินไม่ทันระวังไปเหยียบเปลือกหอยแตกใช่ไหมคะนั่งลงค่ะปรบมือเพื่อนทั้งสองคนค่ะเรามาดูกันนะคะที่เพื่อนตอบนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างสาเหตุแน่นอนเลยคืออันดับแรกคืออะไรคะมนุษย์ค่ะมนุษย์ทิ้งขยะขวดต่างๆบนหาดทรายจำนวนมากนะคะแล้วก็ทำไมด้วยเก็บเปลือกหอยไปไหนไปทำเครื่องประดับต่างๆนะคะเปลือกหอยที่อยู่บนชายหาดอะค่ะนะคะแล้วเรียนเดินไปแล้วเรียนเคยเจอไหมแล้วเรียนทำยังไงอะเก็บหรือเปล่าหรือว่าเดินเหยียบเหมือนที่โสดารัตบอกเดินเหยียบไหมไม่ได้เดินเหยียบนะนะคะเก็บเปลือกหอยที่อยู่บนชายหาดไปทำเครื่องประดับต่างๆทำให้เปลือกหอยที่มีอยู่บนชายหาดนั้นลดลงหรือเก็บหรือนำอะไรคะปูเสฉวนไปเลี้ยงอย่างเงี้ยนะคะไปเลี้ยงก็มีเหมือนกันที่เขานำปูเสฉวนไปเลี้ยงเพื่อการค้าขายนะคะแต่ว่าเหมาะกับการนำไปเลี้ยงไหมปูเสฉวนไม่เหมาะเพราะเขาต้องมีการหาเปลือกหอยเปลือกหอยอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะเพราะต้องเปลี่ยนขนาดของตัวเพราะว่าตัวนั้นต้องมีขนาดโตขึ้นเรื่อยๆนะคะหาเปลือกหอยที่เหมาะสมกับตัวเองนะต่อไปค่ะเมื่อมีขยะแล้วทำไมคะปูเสฉวนเข้าไปอยู่ขยะหรือขวดที่มีลักษณะเป็นโพรงคล้ายเปลือกหอยดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ปูเสฉวนเป็นยังไงตายมากขึ้นนั่นเองจึงต้องทำให้หน่วยงานเนี่ยเข้ามาทำไมคะมาขอรับบริจาคเปลือกหอยเพื่อนำไปใช้เป็นบ้านของปูเสฉวนนะคะตรงส่วนนี้พอเข้าใจไหมคะต่อไปผลกระทบค่ะปัญหาของปูเสฉวนต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆในแหล่งที่อยู่มีดังนี้มีอะไรบ้างผลกระทบประเด็นตอบว่ายังไงกันบ้างคะผลกระทบข้อนี้ใครจะตอบเอ่ยข้อนี้มีใครจะตอบไหมคะขอกลุ่มที่5สัก1คนค่ะกลุ่มที่5
3: สิ่งมีชีวิตที่กินปูเสฉวนไม่มีอาหารกินครับ
0: อ๋อก็มีผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตอื่นใช่ไหมคะที่จะมากินปูเสฉวนทำให้ขาดแคลนอาหารเกิดขึ้นเนาะปรบมือกับเพื่อนค่ะมีใครจะตอบเพิ่มเติมไหมคะมีใครตอบเพิ่มเติมไหมมีไหมคะตรงส่วนนี้นะคะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตอื่นมีผลอย่างไรเนื่องจากปูเสฉวนเขากินอะไรเป็นอาหารกินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารดังนั้นถ้าปูเสฉวนลดจำนวนลงชายหาดจะเป็นอย่างไรใช่ชายหาดเขาก็จะเต็มไปด้วยซากสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งนักเรียนทราบไหมว่าปูเสฉวนเนี่ยเขาได้รับฉายานะเขารับฉายาว่าเป็นนักทำความสะอาดชายหาดแห่งท้องทะเลนะคะนะเพราะว่าปูเสฉวนเขากินซากพืชซากสัตว์เขาก็ทำไมคะเหมือนกับทำความสะอาดชายหาดไปในตัวเลยนะต่อค่ะนอกจากนั้นเหมือนที่เพื่อนบอกเลยปูเสฉวนก็เป็นอาหารของสัตว์น้ำบางชนิดเช่นกันแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กันในด้านของโซ่อาหารถ้าปูเสฉวนลดจำนวนลงก็จะส่งผลต่อผู้บริโภคปูเสฉวนได้เหมือนที่เพื่อนตอบเมื่อสักครู่กลุ่ม5ถูกต้องนะคะตรงส่วนนี้แสดงว่าก็มีผลกระทบเหมือนกันใช่ไหมกับสิ่งมีชีวิตอื่นใช่ไหมคะก็มีผลกระทบในด้านของโซ่อาหารนะต่อไปค่ะความเกี่ยวข้องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองนักเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ไหมคะมีหรือไม่มี
4: ม
0: ีไหนใครมียกมือใครไม่มีใครไม่มีเอ๊ะที่มียกมือคือไม่แน่ใจเดี๋ยวให้กลุ่มที่4กลุ่มที่4มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดปัญหาไหมครับหนูมีส่วนเกี่ยวข้องไหม
5: มีครับ
0: มีอย่างไรครับ
5: ไม่ได้เก็บขยะที่อยู่ตามชายหาดครับ
0: ไม่ได้เก็บขยะที่อยู่ตามชายหาด แล้วปัญหานี้ส่งผลกระทบกับตัวเราไหม
5: ส่งผลครับ
0: ส่งผลยังไงครับ
5: ทำให้ชายหาดไม่สวยงามครับ
0: ทำให้ชายหาดไม่สวยงามหรือสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นทำไมคะไม่สวยงามทัศนียภาพก็ทำไมอ่ะเดินแล้วทำไมคะเดินไปแล้วเห็นขยะเป็นยังไงเป็นไงคะดูแล้วก็ไม่น่ามองนะคะอ่ะนั่นคือส่งผลกระทบเนาะนะคะท่านนักเรียนมีแนวทางแก้ไขไหมคะมีไหมคะ
5: มีครับ
0: มียังไงเอ่ย
5: ถ้าเห็นขยะตามชายหาดจะเก็บครับ
0: ถ้าเห็นขยะตามชายหาดก็จะเก็บนั่นคือแนวทางในการแก้ไขนะคะเยี่ยมค่ะมีคนอื่นอีกไหมคะมีไหมมีใครตอบอีกไหมคะกลุ่มที่3มีไหมคะเมื่อสักครู่ได้คุณครูได้ยินบอกว่ามีส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดปัญหานี้มีไหมมีไหมคะไม่มีนั้นนี่ผ่านนะนะคะมาถึงจนช่วงจะสุดท้ายแล้วนะคะเรียนรู้หรือยังว่าปูเสฉวนมีโครงสร้างและลักษณะอย่างไรจึงสามารถเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยได้รู้หรือยังคะ
4: รู้แล
0: ้
4: วค่ะ
0: แล้วปูเสฉวนเป็นส่วนหนึ่งของโซ่อาหารหรือไม
4: ่
0: เป็นอย่างไรทราบไหม
4: ทราบ
0: ทราบไหมเป็นอย่างไรแล้วถ้าสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของปูเสฉวนอย่างไรตรงส่วนนี้นะคะนักเรียนลองคิดนะแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปบทเรียนค่ะถ้านักเรียนตอบปัญหาตรงนี้ได้เดี๋ยวเราก็จะสรุปบทเรียนได้ให้เวลาคิดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวสรุปบทเรียนพร้อมกัน

เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันนะคะว่าสิ่งที่เรียนรู้วันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรมาบ้างนะคะทราบแล้วหรือยังรู้แล้วหรือยังที่ครูให้หัวข้อมาสักครู่ถ้าเรียนทราบแล้วตรงนี้ก็สามารถนำมาสรุปบทเรียนตรงนี้ได้อ่ะกลุ่มละ1คนนะคะในใครนำเสนอบ้างคะยกมือใครนำเสนอบ้างในกลุ่มของตนเองยกมือค่ะกลุ่ม1ให้ใครนำเสนอคะกลุ่ม4ให้ใครนำเสนอคะพยายามไม่ซ้ำคนเดิมค่ะวันนี้ที่ใครพูดแล้วก็ให้เพื่อนในกลุ่มพูดบ้างสำหรับคนที่ยังไม่ได้พูด

0: นะคะวันนี้เราก็มีนักเรียนสังครูสังเกตนักเรียนก็ตั้งใจในการเขียนนะคะมุ่งมั่นในการเขียนดีเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ก็ขอชมเชยที่นักเรียนนั้นเขียนไปนะคะต่อไปใครนำเสนอก่อนคะสรุปก่อนกลุ่มที่2ค่ะสรุปบทเรียนวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง
1: วันนี้เราได้รู้ว่าปูเสฉวนอาศัยอยู่ในเปลือกหอยและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นหากไม่มีปูเสฉวนค่ะ
0: ประมาณนี้กลุ่มอื่นเพิ่มเติมจากเพื่อนค่ะเพื่อนยังพูดไม่ครบเนาะตรงส่วนหนึ่งท่านแต่ละกลุ่มช่วยกันก็จะได้แบบสมบูรณ์ออกมาค่ะกลุ่มที่3เอากลุ่มที่5พร้อมก่อนให้กลุ่มที่5พร้อมก่อนค่ะกลุ่มอื่นฟังนะคะต้องไม่ซ้ำกับของเพื่อนนะถ้าให้ดีนะคะแต่ถ้าเพื่อนพูดครบแล้วก็โอเค
2: หากไม่มีปูเสฉวนซากพืชซากสัตว์จะเพิ่มขึ้นตามชายฝั่งทะเลค่ะ
0: หากไม่มีปูเสฉวนซากพืชซากสัตว์ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะอ้าวกลุ่มอื่นล่ะคะกลุ่มที่4ใครคะนำเสนอกลุ่ม4ใครคะเรียนรู้อะไรบ้างวันนี
1: ้รู้ว่าปูเสฉวนอยู่ในเปลือกหอยที่เป็นโพรงครับ
0: อ๋อมีรู้มากกว่านี้ไหมลูกมีเพิ่มเติมไหมมีเพิ่มเติมไหมคะเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจะเกิดอะไรขึ้นคะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปชายหาดมีขยะจำนวนมากขึ้นหนูคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อปูเสฉวนไหม
1: มีครับ
0: ส่งผลกระทบยังไงคะ
1: ปูเสฉวนจะไปอาศัยอยู่ในขยะครับ
0: เมื่อไปอาศัยอยู่ในขยะแล้วผลที่ตามมาจะเป็นยังไงมีผลกระทบอะไร
1: ปูเสฉวนอาจจะตายได้ครับ
0: อาจจะตายได้ครูมื่นค่ะ
3: สาเหตุที่ปูเสฉวนมีจำนวนลดน้อยลงเพราะมีจำนวนขยะเพิ่มขึ้นและมนุษย์นำเปลือกหอยฝาเดียวไปทำกิจกรรมต่างๆปูเสฉวนจึงต้องใช้ขยะในการอยู่อาศัย
0: ค่ะแล้วถ้าปูและพอใช้ขยะในการอยู่อาศัยแล้วส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของปูเสฉวนไหมคะ
3: มีจำนวนลดน้อยลง
0: อะไรจะอะไรจำนวนลดน้อยลงลูก
3: ปูเสฉวน
0: ปูเสฉวนมีจำนวนลดน้อยลงและถ้าปูเสฉวนเนี่ยมีจำนวนที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นไหมคะ
3: ส่งผลครับ
0: ส่งผลอย่างไรเอ่ย
3: สิ่งมีชีวิตที่กินปูเสฉวนจะล้มตายลงและปูเสฉวนจะปูเสฉวนต้องกินซากพืชซากสัตว์แต่ถ้าเกิดไม่มีปูเสฉวนในชายหาดก็จะมีแต่ซากพืชซากสัตว์ครับ
0: ค่ะเอาปรบมือให้กับสรวิทย์ค่ะเยี่ยมครบเลยนะคะเก่งมากนะชมเชยค่ะนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะ

นั่นคือสรุปบทเรียนสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของคืนบ้านให้เสฉวนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานเรื่องคืนบ้านให้ปูเสฉวนแล้วก็คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆนะคะ

0: ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ค่ะเอาล่ะตรงส่วนนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทบทวนความรู้นะคะสำหรับวันนี้พบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์ Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนุนนันท์หรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
1: การพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
0: เอ๋คุ้นไม่เอ่ยว่าบทเรียนครั้งที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะเราเปลี่ยนจากการพูดเป็นการดังนั้นบทเรียนครั้งที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการ
1: เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น
0: เก่งมากค่ะบทเรียนที่ผ่านมาเราได้เขียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงความรู้สึกและการแสดงความคิดเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นวันนี้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางจะมาร่วมกันนะคะฝึกพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นในห้องเรียนค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวเลยนะคะที่จะให้เด็กๆนั้นได้เรียนรู้และได้ทำกันค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสังเกตภาพจะเป็นภาพอะไรนะเด็กๆปลายทางลองคาดเดาดูสิคะว่าคุณครูจะมีรูปภาพอะไรมาให้เด็กๆได้ดูกันเอ่ยแล้วเด็กๆต้นทางล่ะคะทราบไหมคะว่าคุณครูจะให้นักเรียนได้ดูภาพอะไรเอ่ย
2: ไม่ทราบ
0: ดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูภาพพร้อมๆกับเพื่อนๆปลายทางกันเลยค่ะเอาละค่ะภาพนี้นะคะเป็นภาพอินโฟกราฟิกนะคะเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเอ่ยไหนเด็กๆลองอ่านดูสิคะ3วิธี
1: ป้องกันสูงวัยปลอดภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์
0: เป็นสิ่งที่นักเรียนได้เจอในชีวิตประจำวันไหมลูกได้เจอคุณครูนี่เจอบ่อยมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ของหนูก็อาจจะเจอบ่อยเช่นเดียวกันและในข่าวปัจจุบันถามว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยก็ยังมีอยู่ไหมลูก
2: ม
0: ีอยู่บางครั้งเนี่ยหลอกเงินได้เป็นจำนวนเท่าไหร่เลยลูกหลักเท่าไหร่คะหลักล้านเลยดังนั้นเนี่ยเด็กๆก็ทราบอยู่แล้วในวัยเด็กวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่เขาสามารถที่จะรับรู้ข่าวสารได้ง่ายเรียนรู้ข่าวสารได้ง่ายแต่ผู้สูงวัยเป็นอย่างไรลูกผู้สูงวัยการรับรู้ทำไมคะจะช้าลงดังนั้นการที่เขาจะเริ่มคิดนะคะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกนั้นถ้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั้นมีวาทศิลป์ในการพูดสร้างความน่าเชื่อถือเด็กๆคิดว่าผู้ใหญ่จะหลงเชื่อมั้ยลูกยกตัวอย่างฮัลโหลสวัสดีค่ะใช่คุณอลงกรณ์หรือเปล่าคะตอนนี้นะคะคุณออนอนงประสบอุบัติเหตุอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะตอนนี้ต้องการเงินจำนวนมากเลยนะคะในการได้รับการรักษารบกวนช่วยโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้พาตัวคุณอนงเนี่ยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนถ้าเป็นเด็กๆถ้าเป็นในครอบครัวเด็กๆจะโอนให้ไหมลูกครั้งก็อาจจะโอนเด็กๆอย่าลืมนะว่าเราสวมบทบาทเป็นคนแก่เป็นผู้สูงวัยดังนั้นเมื่อเจอลูกฉันหลานฉันประสบอุบัติเหตุ แล้วบอกว่าให้โอนเงินให้เดี๋ยวจะช่วยไปส่งโรงพยาบาลถ้าไม่โอนเงินให้ก็จะไม่ช่วยอ่ะเป็นใครใครก็จะโอนไหมโอนก็ต้องโอนนะคะแต่อย่างแรกเลยที่คุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะหลังจากเรียนรู้เรื่องนี้แล้วกลับไปที่บ้านใครมีปู่ย่าตายายสามารถที่จะไปบอกได้นะคะว่า3วิธีการป้องกันนะคะผู้สูงวัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยอย่างแรกเลยเราจะต้องทำอย่างไรก่อนคะ
2: ตั้งสติให้ได
0: ้ตั้งสติให้ได้ก่อนนะคะเราสามารถที่ทำไมตั้งใจเย็นๆก่อนเฮ้ยลูกเราประสบอุบัติเหตุลองโทรเข้าเบอร์ลูกของเราสิลองโทรเช็คดูก่อนว่าลูกของเราสบายดีหรือเปล่าหรือประสบอุบัติเหตุจริงๆถ้าเรามีสติทุกอย่างจะเป็นยังไงคะก็จะง่ายขึ้นนะคะเราจะตรวจสอบได้ง่ายขึ้นอ่ะต่อไปข้อ2ค่ะอย่าทำตามนะคะหากมีลิงก์เข้ามาใน SMS นักเรียนรู้จัก SMS ไหมคะในโทรศัพท์นะคะเขาบอกว่าคุณได้รับรางวัลเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทกรุณากรอกข้อมูลที่แล้วก็แนบลิงก์มาถ้าเด็กๆกดเข้าไปแล้วเขาก็บอกว่าอนุญาตให้อนุญาตยืนยันให้เราเนี่ย อนุญาตที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทนั้นถ้าเรากดปุ๊บเป็นยังไงลูกข้อมูลของเราเป็นยังไงคะอยู่ที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ทันทีเลยเขาจะทำอะไรก็ได้เห็นไหมคะว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะระวังนอกจากโทรแล้วนอกจากมีการส่ง SMS แล้วอะไรอีกข้อที่3ค่ะเปลี่ยนรหัสอยู่เสมอรหัสนะคะอย่าใช้รหัสเดียวกันหรือรหัสเดิมนานๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรลูกเชื่อมโยงไปข้อ2เลยค่ะถ้าเรากดอนุญาตปุ๊บบางครั้งข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราก็จะส่งไปยังแก๊งมิจฉาชีพถูกไหมคะดังนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนรหัสบ่อยๆหรือเราไม่เปลี่ยนรหัสอยู่อย่างสม่ำเสมอเขาก็จะใช้รหัสเหล่านั้นเนี่ยเข้าได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นอีเมล Facebookไลน์หรือว่าแม้กระทั่งธุรกรรมทางการเงินเขาก็สามารถที่จะเข้าได้ถ้าหากเขาทราบรหัสผ่านดังนั้นสิ่งที่นักเรียนนะคะสามารถกลับไปบอกผู้ปกครองได้รวมถึงปู่ย่าตายายนะคะของเด็กๆได้นะคะก็คือ3สิ่งนี้ค่ะแต่3สิ่งนี้จำเป็นแค่เฉพาะผู้สูงวัยไหมลูกเด็กๆสามารถจำได้ไหมจำได้อ่ะถ้าสมมติเขาบอกฮัลโหลสวัสดีค่ะใช่คุณกิตติทัศน์หรือเปล่าคะคุณกิตติทัศน์นะคะตอนนี้คุณกิตติทัศน์ได้รับรางวัลใหญ่ค่ะนั่นก็คือโทรศัพท์ iPhone 20ค่ะคุณกิตติทัศน์นะคะสามารถที่จะมารับ iPhone ได้แต่เดี๋ยวทางบริษัทเราจะส่งลิงก์นะคะไปให้กับคุณกิตติทัศน์ได้กรอกข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบนะคะว่าคุณกิตติทัศน์นั้นได้รับการยืนยันว่าจะรับรางวัลนี้จริงๆแล้วเราจะส่ง iPhone 20นะคะไปให้กับคุณกิตติทัศน์ค่ะเป็นข้อเสนอเป็นอย่างไรบ้างคะน่าสนใจไหมหุยได้ฟรีๆเลยอะสมมุตินะลูกครูสมมุตินะคะสมมุตินะคะคราวนี้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นสิ่งที่เราเรียนเจอในชีวิตประจำวันดังนั้นคุณครูอยากจะให้เด็กๆจำไว้สิ่งแรกเลยที่นักเรียนเผชิญหน้า

กับ call center นักเรียนจะต้องมีสตินะคะคราวนี้คุณครูมีคำถามมาถามนักเรียนค่ะอินโฟกราฟิกนะคะที่เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูได้พูดถึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรลูกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

0: ได้ปลอดภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั่นเองอ่ะคุณครูมีคำถามอีกหนึ่งคำถามค่ะถ้าใครตอบได้เดี๋ยวจะได้รับรางวัล นะคะเป็นกล่องเป็นกล่องนะคะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่านอกจาก3วิธีป้องกันผู้สูงวัยนะคะปลอดภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเพียงพอต่อการป้องกันภัยหรือไม่นักเรียนคิดว่า3วิธีนี้เพียงพอต่อการป้องกันภัยไหมคะไหนใครอยากตอบยกมืออ่ะออกมาหน้าชั้นเรียนเลยค่ะกี่คนก็ได้ค่ะกี่คนก็ได้ลูกออกมาหน้าชั้นเรียนเลยค่ะกี่คนก็ได้ค่ะแค่มาตอบค่ะมีแค่คนเดียวเหรอลูกกี่คนก็ได้ค่ะลูกอ่ะเร็วๆครูจะนับ1 2เอาเร็วจะออกไหมคะออกไม่ออกอ่ะเรามาดูผู้กล้าหาญของเรานะคะนักเรียนคิดว่าอันนี้แสดงความคิดเห็นแล้วเนาะนักเรียนคิดว่านอกจาก3วิธีการป้องกันเนี้ยมันเพียงพอไหมลูกความคิดเห็นของหนูหนูคิดว่าเพียงพอไหม
1: เพียงพอครับ
0: เพียงพอเพราะอะไรคะ
1: เพราะครอบคลุมทั้งหมดครับ
0: เพราะครอบคลุมทั้งหมดครอบคลุมทั้งหมดยังไงลูกลองขยายความให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังดูสิคะครอบคลุมอย่างไรลูก
1: มีสติ
0: แล้วก
1: ็ไม่กดเข้าไปครับ
0: ไม่กดลิงก์เข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกลูกมีอะไรอีกลูกรหัสผ่านเป็นอย่างไร
1: ต้องเปลี่ยนครับ
0: ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านอยู่สม่ำเสมอเก่งมากค่ะเอาละค่ะอ่ะหยิบเลยค่ะได้รับไปแล้วนะคะเชิญกลับไปนั่งได้เลยค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเป็นผู้กล้าหาญเพียงคนเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะลูกคำตอบนะคะอย่างที่บอกค่ะในการแสดงความคิดเห็นเราสามารถตอบได้หลายแนวทางเช่นเพียงพอที่ป้องกันความปลอดภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้เหมือนอย่างที่เพื่อนๆต้นทางได้พูดไว้นะคะเพราะว่าถ้าเรามีสตินะคะที่จะคิดไตร่ตรองเราก็จะไม่หลงกลพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะมีความคิดอีกหนึ่งแนวทางแล้วอาจจะบอกว่า3ข้อนี้อาจจะไม่เพียงพอต่อการป้องกันแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพราะว่าอะไรณปัจจุบันนะคะมีวิธีการหลากหลายในการหลอกลวงประชาชนดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้นะคะวิธีการป้องกันอื่นๆเพิ่มด้วยเพื่อไม่ให้เรานั้นตกเป็นเป้าของแก๊งมิจฉาชีพหรือว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะนำเรื่องการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เราได้อ่านได้ดูได้ฟังนะคะมาใช้ในการพูดหน้าชั้นเรียนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือ 1. บอกหลักการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ 2. พูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูได้ 3. มีมารยาทในการฟังการดูและการพูดค่ะเอาละค่ะแสดงว่าวันนี้เราจะได้อ่านหรือเราจะได้ดูกันคะแต่จะดูเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะต้องศึกษานะคะเกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นกันก่อนค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเด็กๆปลายทางนะคะสามารถนะคะศึกษาในใบความรู้ในชุดกิจกรรม

0: ได้นะคะหรือจะฟังคุณครูและร่วมกันสรุปการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเอาละค่ะอย่างแรกเลยได้ลองทายดูสิคะเด็กๆปลายทางการที่เราจะพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ดีนั้นเราจะมีวิธีการอย่างไรเอ่ยอย่างแรกเลยเหมือนกับการอ่านเลยลูกเราจะต้องทำไหมคะตั้งอะไร
1: ตั้งจุดมุ่งหมาย
0: ตั้งจุดมุ่งหมายในการดูเก่งมากค่ะหลังจากนั้นเรามีวิธีการอะไรต่อนั่นก็คือเมื่อเราตั้งจุดมุ่งหมายในการดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรานะคะควรที่จะจดบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะต้องนำข้อมูลเหล่านั้นออกมาพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นให้ผู้ฟังได้ฟังนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรียงลำดับข้อมูลก่อนพูดนำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงก่อนจากนั้นนักเรียนจึงจะพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นค่ะต่อไปค่ะหากนักเรียนมีข้อเสนอแนะนักเรียนนะคะก็ควรที่จะพูดในเชิงสร้างสรรค์ค่ะสุดท้ายนั่นก็คือในการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเราควรที่จะใช้ภาษาอย่างไรลูกเราจะต้องใช้ภาษาที่สุภาพไม่ใช้ถ้อยคำรุนแรงเป็นหรือถ้อยคำที่ก่อให้เกิดการทำร้ายจิตใจต่อผู้ฟังเวลาเราพูดเราจะต้องคำนวณผู้ฟังก่อนว่าจำนวนปริมาณผู้ฟังมีเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็ดูนะคะว่าเสียงของเรานั้นเราควรที่จะพูดดังประมาณไหนถึงจะเหมาะและน่าฟังนะคะถ้าหากเราพูดตะโกนตะคอกเด็กๆคิดว่าจะมีใครอยากจะฟังไหมคะมีใครอยากจะฟังไหมลูกไม่มีนะคะดังนั้นเวลาเราพูดเราจะต้องใช้น้ำเสียงที่ทำไมคะนุ่มนวลใช้ภาษาที่สุภาพให้เกียรติผู้ฟังนั่นเองค่ะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นหลักนะคะของการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นต่อไปจะเป็นกิจกรรมกิจกรรมอะไรนะคะ
2: ดูให้รู้ชัด
0: เด็กๆปลายทางคะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าดูให้รู้ชัดอย่างที่บอกเลยทบทวนอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกเลยก่อนที่เราจะดูเรื่องอะไรเราจะต้องจุดมุ่งหมายในการดูเก่งมากค่ะต่อไปสองคืออะไรคะ
1: เข
0: ียนหรือจดบันทึกบันทึกอะไรคะ
1: ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง
0: ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังโหนักเรียนเก่งมากเลยค่ะต่อไปข้อ3ค่ะหลังจากที่เราจดบันทึกบางครั้งเราอาจจะจดเป็นข้อๆใช่ไหมคะดังนั้นการที่เราจะออกมาพูดนั้นเราจะต้องทำอย่างไรก่อนลูกเรียบเรียงข้อมูลก่อนโดยเวลาที่เราออกมาพูดเราจะต้องพูดอะไรก่อนเป็นอย่างแรกข้อเท็จจริงหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลังจากนั้นเราพูดอะไรต่อลูกแสดงความรู้สึกและตามมาด้วย
1: แสดง
0: ความคิดเห็นหากมีข้อแนะนำเราก็พูดตามหลังนะคะการแสดงความคิดเห็นนั่นเองเอาละค่ะต่อไปนั่นก็คืออะไรคะติ๊กตอกนักเรียนปลายทางไหนลองตอบครูแพรดูสิคะว่าข้อต่อไปนั้น คือข้ออะไรเอ่ยเก่งมากค่ะนั่นก็คือใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่สุภาพรวมไปถึงเวลาเราพูดเราจะต้องใช้น้ำเสียงที่เป็นยังไงด้วยลูก
1: สุภาพไพเราะ
0: สุภาพใช่ถูกต้องแล้วแต่น้ำเสียงที่จะน่าฟังสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะออกมาพูดเรื่องสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันจะออกมาพูดเรื่องอันไหนน่าฟังกว่ากันลูกดังนั้นเราจะต้องใช้น้ำเสียงที่ไพเราะนุ่มนวลน่าฟังนะคะเพิ่มเข้าไปด้วยก็จะทำให้เรานั้นมีเสน่ห์ในการพูดนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆเตรียมปากกาที่จะจดความรู้แล้วหรือยังเอ่ย
1: เตร
0: ีย
1: มแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เตรียมแล้วนะคะเด็กๆสามารถจดนะคะในสมุดหรือในชุดกิจกรรมก็ได้นะลูกตรงใบความรู้นะคะตรงใบความรู้หน้าที่เท่าไหร่ลูกไหนลองตอบคุณครูดูสิคะตรงใบความรู้หน้าที่เท่าไหร่นะคะหน้าที่63เราสามารถจดในช่องที่เป็นช่องว่างๆได้นะลูกถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงหายใจเข้าลึกๆหันหน้ามาทางจอหันหน้ามาทางจอหรือยังคะเด็กๆปลายทางตั้งสติหายใจเข้าลึกๆอย่าลืมหายใจออกด้วยนะลูกเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
3: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหลุมยุบสุดระทึก

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย
2: ้เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จในนักเรียน
1: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
2: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย

0: มาได้งานเนี่ยดีแอลทีวี
1: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามถามก็ถามมาได้เลยนายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
2: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
1: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
3: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
4: พวกเราพวกเรา
5: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
3: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
6: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
3: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
1: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
3: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
0: ครับครู
1: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
7: ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ที่มีเรื่องดีๆให้เด็กๆได้ดูกันค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยนักเรียนปลายทางสนุกไหมคะเราได้ความรู้อะไรกันบ้างเอ่ยจดทันไหมนะแต่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจับใจความมาแล้วถูกต้องไหมคะเราจำเป็นจะต้องจดทุกคำไหมลูกไม่แค่เราจับใจความของเรื่องได้นักเรียนก็จะตอบคำถามของเรื่องได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะเรื่องนี้มีชื่อว่าอะไรลูก
8: หลุมลึกสุดระทึก
7: หลุมลึกสุดระทึกคุณครูมีคำถามค่ะถ้าเด็กๆตอบได้แสดงว่าเด็กๆสามารถจับใจความของเรื่องได้นะคะเอาละค่ะเรามาดูกันเลยเรื่องนี้ใครเป็นตัวละครบ้างตัวละครสำคัญคือใคร
9: น
7: ัก
9: เรียน
7: เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนักเรียนแล้วก็ครูแล้วรวมถึงผู้ที่ให้ความรู้นั่นก็คือ

0: อบคำถามใครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะลูกต่อไปทำอะไรเรื่องนี้ทั้งนักเรียนครูและพี่ DLTV กำลังทำอะไรกันอยู
1: ่เก็บพูดคุยกัน
0: พูดคุยเกี่ยวกับเก่งมากค่ะนั่นก็คือพูดคุยนะคะให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องหลุมลึกนั่นเองต่อไปใครทำอะไรคำถามต่อไปคืออะไร
1: ที่ไหน
0: มาดูที่ไหนสถานที่ที่เกิดเหตุคือ
2: โรงเรียน
0: โรงเรียนแต่เขาไม่ได้บอกชื่อใช่ไหมคะเราก็เขียนไปว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งหรืออาจจะตอบว่าอาจจะเกิดหลังโรงเรียนอะไรก็ได้นะคะต่อไปเมื่อไหร่หลุมลึกเกิดขึ้นเมื่อไหร่พะโลงพะโลงพะโลงบอกว่าอะไรลูกเมื่อวานยังนัดกันอยู่เลยว่าจะไปเก็บผักแต่รุ่งเช้าคุณครูบอกว่าอะไรรุ่งเช้าคุณครูบอกว่าไปเก็บผักได้อีกไหม
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ดังนั้นเหตุที่เกิดนะคะก็จะเป็นเช้านะคะของวันรุ่งขึ้นนะคะซึ่งในนี้ครูเขียนว่าเช้าวันหนึ่งเพราะว่าเขาไม่ได้ระบุวันที่เอาไว้นั่นเองต่อไปเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดเรามาดูนะใครนักเรียนทำอะไรพูดคุยนะคะกับพี่ดีเอลทีวีและคุณครูให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหลุมลึกนะคะที่หลุมยุบลงไปหลังโรงเรียนถูกไหมลูกที่ไหนก็คือที่โรงเรียนนะคะเมื่อไหร่เมื่อเช้าวันหนึ่งก็คือเช้าตรู่วันนั้นเนี่ยเกิดหลุมลึกขึ้นมาเพราะเหตุใดเขาถามว่าเพราะเหตุใดหลุมถึงได้ยุบลงไปก็เขาพูดคุยถึงเรื่องหลุมอยู่ดังนั้นเพราะเหตุใดชะเมื่อเพราะเหตุใดเราก็ต้องตอบว่าอะไรลูกเกิดการยุบตัวบนพื้นดินด้านบนจนเกิดหลุมลึกบริเวณหลังโรงเรียนเพราะว่าถ้าเราไม่เกิดเหตุนี้ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นไหมถ้ามันไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขาจะมีการพูดคุยเรื่องหลุมลึกกันไหมคะ
1: ไม่
0: นั่นเองอะต่อไปลูกเพราะเหตุใดแล้วคิดว่าสุดท้ายอะไรเอ่ย
1: ผลเป
0: ็นอย่างไรไหนเด็กๆลองตอบดูสิคะเรามาเรียบเรียงอีกครั้งหนึ่งนะเด็กๆกับครูและพี่ DLTV นะคะเป็นตัวละครทำอะไรกำลังให้ความรู้เกี่ยวกับนักเรียนนะคะหลังที่ไหนที่โรงเรียนเมื่อไหร่ในเช้าวันหนึ่งนะคะเพราะเหตุใดก็คือเกิดเหตุอะไรขึ้นที่คุณครูกับพี่ DLTV เนี่ยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กก็คือเกิดเหตุเกิดการยุบตัวบนพื้นดินด้านบนนั่นเองจนเกิดหลุมลึกบริเวณหลังโรงเรียนดังนั้นผลเป็นอย่างไรเด็กๆคิดว่าผลจะเป็นอย่างไรลูก
1: น
0: ักเรียนไม่ได้ไปเก็บผักจริงหรอผลเป็นอย่างไรเมื่อเราได้รับความรู้เกี่ยวกับหลุมลึกแล้วเราควรที่จะปฏิบัติอย่างไรคะหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้บริเวณที่เกิดเหตุแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มาประเมินความเสียหายและความปลอดภัยก่อนที่จะเข้าไปยังบริเวณพื้นที่แห่งนั้นค่ะเมื่อไรก็ตามที่เราเจอเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นตึกถล่มแผ่นดินไหวหรือห้างเกิดรอยร้าวเกิดการเอียงอะไรต่างๆที่เสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดกับชีวิตของนักเรียนเราควรที่จะเข้าไปใกล้ไหมลูกเขาบอก

0: ว่าการที่เขากั้นหลุมลึกเนี่ยเขากั้นให้ระยะห่างกี่เมตรลูก15เมตรเด็กๆคิดว่าเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เขาบอกว่าเขากั้นไว้ทำไมลูก
1: ป้องกันการเสีย
0: ป้องกันคนและ
1: ส
0: ัตว์ทำไม
1: ไม่
0: ตกลงไปในหลุมลึกนี่ก็คือเป็นเหตุป้องกันนะคะเอาละค่ะและนี่ถ้าเราสามารถตอบคำถามจากการดูเรื่องนะคะได้แบบนี้นักเรียนก็จะสรุปใจความได้อ่านไหนลองตอบครูซิว่าส่วนไหนคือความรู้เอ่ยส่วนไหนคือความรู้ลูกความรู้ที่เราสามารถพิสูจน์ได้เลยเพราะเหตุใดกับ
1: ก
0: ับผลเป็นอย่างไรนี่คือความรู้ที่เราได้นะคะถ้าเราจับใจความได้ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เพราะเหตุใดผลเป็นอย่างไรถ้านักเรียนตอบคำถามเหล่านี้ได้นักเรียนก็จะสรุปเนื้อหาที่ดูได้ไม่ว่าเรื่องจะยาวแค่ไหนก็ตามเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแบบร่างการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นค่ะนักเรียนนะคะจะต้องเขียนแบบร่างก่อนที่เราจะออกมาพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นนะคะให้นักเรียนดูนะคะอย่างแรกเลยมาดูบรรทัดแรกเราจะต้องย่อหน้าก่อนนะคะกล่าวสวัสดีใครเอ่ยกล่าวสวัสดีใครคะ
2: กล
0: ่าวสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วเราก็เติมหางเสียงเข้าไปนั่นก็คือค่ะหรือครับนั่นเองหลังจากนั้นรายงานตัวว่าตนเองชื่ออะไรแล้วก็ออกมาพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นจากเรื่องคือเรื่องอะไรคะหลุมลึกสุดระทึกหลังจากนั้นบรรทัดนี้ถ้าเรามีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเราก็เขียนไปนะคะเราเขียนไปเลยนะคะอันที่คุณครูทำตัวสีแดงๆไว้เนี่ยก็เพื่อให้นักเรียนได้ทราบนะคะว่าช่วงแรกเราจะกล่าวถึงข้อมูลหรือใจความสำคัญที่เป็นข้อเท็จจริงก่อนหลังจากนั้นเราจึงเขียนอะไรลูกเราจึงจะเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นโดยเริ่มต้นด้วยคำว่าดิฉันกระผมรู้สึกอย่างไรก็บอกไปเพราะอะไรนั่นคือการแสดงความคิดเห็นนะคะต่อไปเรามาดูเมื่อเราพูดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาถึงช่วงตอนสุดท้ายแล้วลูกนักเรียนจะต้องพูดว่าอะไรคะ
3: สงสัยสามารถสอบถามได้เลยนะคะ
0: หากท่านผู้ฟังท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็หนูก็เว้นระยะรอเวลาสักครู่หนึ่งกวาดสายตาให้ทั่วห้องเพื่อที่จะดูว่ามีใครผู้ฟังท่านใดสงสัยหรือเปล่าถ้ามีผู้ฟังที่สงสัยก็จะยกมือเพื่อถามคำถามนักเรียนก็ตอบคำถามแต่ถ้าไม่มีหนูก็รอสักครู่หนึ่งแล้วก็พูดว่าอะไรลูก
4: ท่านผู้ฟัง
0: เก่งมากค่ะง่ายไหมคะ
5: ง
0: ่ายนะคะเอาละค่ะมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะรวมถึงคุณครูปลายทางนะคะเตรียมตัวนะคะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่5ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนนะคะ

ำแนะนำในการทำงานรวมถึงตรวจและประเมินใบงานแบบร่างการพูดรวมถึงให้เด็กออกมาพูดหน้าชั้นเรียนด้วยนะคะต่อไปค่ะอันที่2นะคะให้นักเรียนทำใบงานที่5ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วให้ออกมาพูดหน้าชั้นเรียนแล้วก็นำแบบร่างการพูดส่งคุณครูประจำวิชาค่ะและนี่นะคะก็คือคำชี้แจงของใบงานค่ะเอาละค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: มดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเด็กๆคะอย่าลืมหาเวลาว่างนะคะไปหาคุณครูประจำวิชาแล้วพูดนะคะแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ดูในวันนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้กันค่ะคำถามนะคะนั่นก็คือนักเรียนจะปรับปรุงและแก้ไขการพูดแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นให้ดีขึ้นอย่างไรเอาละค่ะนักเรียนปลายทางยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะส่วนนักเรียนต้นทางมีใครอยากตอบบ้างเอ่ย
1: มันฝึกการพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นค่ะ
0: มันฝึกพูดแสดงความรู้และความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอใช่ไหมคะนี่นั่นก็คือวิธีการปรับปรุงและแก้ไขในการพูดของนักเรียนเอาละค่ะคุณครูมีวิธีการอีกหนึ่งวิธีนะคะที่นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ได้นะคะในการพูดนั่นก็คือเราพูดหน้ากระจกค่ะการที่เราฝึกพูดหรือซ้อมพูดหน้ากระจกจะทำให้เราเห็นปฏิกิริยาท่าทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นการยิ้มการพูดหรือการแสดงท่าทางต่างๆก็จะทำให้เรานั้นปรับบุคลิกได้ง่ายขึ้นค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปกันเลยนะคะบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำเชื่อมประสานความหมายค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่5เรื่องคำเชื่อม 2. ใบงานที่6เรื่องคำเชื่อมประสานความหมายซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะการพูดแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นก็ได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปฝึกฝนและฝึกพูดนะคะเพื่อให้เกิดความคล่องและความชำนาญค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เร
0: ีย
2: นท
0: ุ
2: กคน
0: มี
2: ความเคารพ

0: วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสม
1: อผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
2: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
3: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
2: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
3: กูไม่ใช้มือกอกน้ำก็บุญละ
2: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
3: ใช้แค่นี้ถ้ามันหล่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยได้ไง
4: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
3: ่ เออนี่วันนี้อย่าลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
2: ทำไมอ่ะ
3: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
2: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
5: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
3: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
2: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
3: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
2: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
3: มึงก็ใส่ไปเถอะมีเรื่องมาก
2: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
6: ตามานิโจติระโสยะตาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยชุกีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
2: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
6: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อย่างนี้ไข่เจียวอ่ะ
5: รู้สิ
6: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
5: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
6: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
5: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
6: มหาลัยบ้านนอก
7: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำตั้งหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางอุปกรณ์ที่ก้นครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนเราก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบที่เป็นเศษส่วนและ

0: จำนวนคละนะครับและในชั่วโมงนี้ครับเราเรียนการบวกการลบไปแล้วเราก็ยังเหลือการคูณแล้วก็การหารนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณและการหารเศษส่วนและจำนวนคละโดยก่อนอื่นนะครับนักเรียนก็จะต้องทบทวนในเรื่องของการคูณแล้วก็การหารเศษส่วนแล้วก็จำนวนคละให้เข้าใจก่อนนั่นเองครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับเมื่อเรียนโจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนคละนักเรียนก็จะต้องทบทวนการคูณแล้วก็การหารเศษส่วนให้เข้าใจครับโดยครูจะยกตัวอย่างโจทย์มาจำนวน2ข้อครับโจทย์ข้อที่1ครับเป็น1เศษ3ส่วน5คูณ15และข้อ2นะครับเป็น5หารด้วย1เศษ9ส่วน16จากโจทย์ทั้ง2ข้อนี้เป็นสิ่งที่เราเคยเรียนมาแล้วหรือยังครับนักเรียนเคยเรียนมาหรือยังครับเคยเรียนมาแล้วนะครับเป็นการคูณแล้วก็การหารอย่างข้อที่1นี้คุณครูถามนักเรียนได้ไหมครับว่าถ้านักเรียนไปเจอโจทย์ที่เป็นการหารจำนวนคละด้วยจำนวนนับนักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรครับอันดับแรกเปลี่ยนจำนวนคละจำนวนคละคือจำนวนใดครับ
1: 1เศษ3ส่วน5
0: 1เศษ3ส่วน5เปลี่ยนให้เป็นเศษเกิน1เศษ3ส่วน5เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินนะครับ
1: เศษ
0: 8ส่วน5แล้วก็นำไปคูณกับ15ก็จะอยู่ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนะครับต่อไปข้อที่2นักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำข้อนี้ยังไงดีครับ
2: เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเก
0: ิน เปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นำความรู้ในเรื่องของการหารจำนวนนับด้วยเศษส่วนเข้ามาช่วยใช่ไหมครับเราก็นำตัวตั้งเปลี่ยนหารเป็นคูณไปคูณกับส่วนกลับของตัวหารนั่นเองนะครับหนูครูจะให้เวลานักเรียนได้ลองทำโจทย์ทั้ง2ข้อนี้ก่อนดีไหมครับถือว่าเป็นการทบทวนที่เราเคยได้เรียนมาแล้วเดี๋ยวเราจะเฉลยไปพร้อมๆกันครับนักเรียนจดโจทย์ลงไปแล้วก็ลองทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางควรจะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยทั้ง2ข้อนี้ไปพร้อมๆกันครับเริ่มจากข้อที่1ครับเป็น1เศษ3ส่วน5คูณ15อย่างที่เราได้บอกกันไปนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นอะไรครับนักเรียนให้เป็นเศษเกินครับได้เป็นเศษ8ส่วน5หลังจากนั้นเราใช้ความรู้ในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับหาได้จากอะไรครับนักเรียนต้นทางกับปลายทางตอบพร้อมๆกันเลยครับ
1: นำตัวเศษคูณกับจำนวนนับตัวส่วน
0: ไปเลยใช่แล้วครับนักเรียนนำตัวเศษไปคูณกับจำนวนนับตัวส่วนคงเดิมนะครับหลังจากนั้นจะสังเกตว่ามีจำนวนนับที่นำมาหารทั้งเศษและส่วนได้ถูกต้องไหมครับใช้จำนวนนับใดดีครับ5นะครับใช้5 5นำมาหาร5ได้1 5นำมาหาร15ได้3นะครับหลังจากนั้นก็จะสังเกตว่ามี8กับ3ในส่วนที่เป็นตัวเศษที่จะต้องนำมาคูณกันนะครับ8คูณ3มีค่าเท่ากับ24ดังนั้นข้อที่1ตอบ24ครับมีใครตอบ24บ้างครับเก่งมากๆเลยนะครับใครที่ไม่ถูกต้องนะครับนักเรียนก็สามารถแก้ตามไปได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของข้อที่2กันครับข้อที่2โจทย์ก็คือ5หารด้วย1เศษ9ส่วน16นะครับอันดับแรกเราเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกิน1เศษ9ส่วน16เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 25ส่วน16หลังจากนั้นเราก็นำตัวตั้งก็คือ5ใช่ไหมครับเปลี่ยนหารเป็นคูณนำไปคูณกับเศษ25ส่วน16ไม่เอ่ยไม่ใช่นะครับเราจะนำไปคูณกับเศษ16ส่วน25ก็คือส่วนกลับของเศษ25ส่วน16นั่นเองทีนี้นักเรียนครับเรานำจำนวนนับใดดีครับมาหารทั้งเศษและส่วน
1: นำ
0: 5มาหารนั่นเองนะครับเก่งมากๆครับ5นำมาหาร5ได้1ครับ5นำมาหาร25ได้5ได้เป็นเศษ16ส่วน5มีใครได้เท่านี้ไหมครับได้เท่านี้เสร็จปุ๊บเราทำยังไงต่อครับ
1: เปลี่ยน
0: เศษเกินให้อยู่ในรูปของ
1: จำนวนคละ
0: จำนวนคละครับได้เป็น3เศษ1ส่วน5ดังนั้นเราจะตอบเป็น3เศษ1ส่วน5นะครับหากใครที่ผิดพลาดในส่วนของข้อที่2นี้นักเรียนก็สามารถแก้นะครับแล้วก็จดบันทึกตามไปได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสิ่งที่นักเรียนได้ทบทวนกันไปเราก็จะนำมาใช้ในการเรียนของเราในวันนี้นะครับเนื่องจากเราเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนคละในวันนี้นักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนคละ1ขั้นตอนพร้อมกับตรวจสอบคำตอบได้ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนคละกันก่อนเริ่มจากสิ่งที่เราเคยได้เรียนกันไปนักเรียนครับนักเรียนจำได้ไหมครับว่าในการแก้โจทย์ปัญหาเริ่มแรกนะครับเราจะเริ่มจากอะไรก่อนครับ
1: ทำ
0: ความเข้าใจโจทย์ปัญหาทำความเข้าใจปัญหาก็คือเราจะต้องอ่านโจทย์ใช่ไหมครับให้ถี่ถ้วนหลังจากนั้นอาจจะครับตีความออกมาวิเคราะห์ออกมาว่าในโจทย์นั้นนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรโจทย์บอกอะไรกับเราบ้างถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเราจะวางแผนแก้ปัญหา

อะวางแผนแก้ปัญหานี้ทำยังไงครับเราจะต้องบอกให้ได้ว่าเมื่ออ่านโจทย์นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าเราจะใช้การดำเนินการทางคณิตศาสตร์เพื่อที่จะแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ยังไงหรือว่าสถานการณ์นี้ยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำมาเป็นไงครับบวกลบคูณหารถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจจะเขียนออกมา

0: รูปของประโยคสัญลักษณ์เมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เสร็จนะครับนักเรียนก็ดำเนินการแก้ปัญหาก็คือแสดงวิธีคิดออกมาเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบนะครับแต่คำตอบที่ได้มานั้นเนี่ยเป็นไงครับอาจจะยังไม่ถูกต้องนะครับนักเรียนมีวิธีการตรวจสอบคำตอบโดยอาจจะตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่1กันก่อนนักเรียนอ่านโจทย์ให้ครูฟังหน่อยครับพร้อมๆกันเลยครับเริ่มเลยครับนะครับเทน้ำ6ขวดใส่ถังเปล่าใบหนึ่งถังเปล่าก็คือถังที่ไม่มีน้ำเลยถูกต้องไหมครับแล้วแม่ก็เทน้ำลงไป6ขวดนะครับแล้วเขายังบอกอีกว่าแต่ละขวดเนี่ยมีน้ำเศษ3ส่วน4ลิตรสิ่งที่โจทย์ถามก็คือถังใบนี้มีน้ำอยู่เท่าใดนะครับเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันครับนักเรียนครับโจทย์ถามอะไรครับ
1: ถ
0: ังใบนี้มีน้ำอยู่เท่าใดครับต่อไปครับสิ่งที่โจทย์บอกครับนักเรียนหรือว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยมีอะไรบ้างครับบอกครูหน่อยครับ
1: แม่
0: เทน้ำจำนวน6ขวดครับใส่ถังเปล่าใบหนึ่งซึ่งแต่ละขวดเนี่ยมีน้ำอยู่เศษ3ส่วน4ลิตรนักเรียนคิดว่าจะหาคำตอบได้อย่างไรเพราะเหตุใดครับมีใครบอกคุณครูได้บ้างเป็นกลุ่มที่3ครับสรวิทย์ตอบคุณครูหน่อยครับว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรเพราะเหตุใดครับสรวิทย์ตอบได้เลยครับ
2: นำมาคูณกันครับ
0: นำมาคูณกันถูกต้องไหมครับเราก็จะนำ6มาคูณกับเศษ3ส่วน4เพราะเหตุใดครับ
2: มีน้ำอยู่6ขวดครับแต่ละขวดมีน้ำเศษ3ส่วน4ลิตรครับ
0: นักเรียนสังเกตนะครับเขาบอกว่า1ขวดเนี่ยมีอยู่เศษ3ส่วน4ลิตรแต่แม่เทน้ำไปกี่ขวดครับ
2: เทน้ำไป
0: ขวดใช่ไหมครับอยากทราบว่าแล้ว6ขวดเนี่ยมีน้ำกี่ลิตรเราก็จะต้องนำ6ไปคูณกับเศษ3
2: ส
0: ่วน4ปรบมือให้สรวิทย์ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์กันครับนักเรียนครับจากที่สรวิทย์ได้ตอบคุณครูเมื่อสักครู่นี้ครับเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับนักเรียนตอบคุณครูหน่อยครับถูกต้องแล้วครับนักเรียนเป็น6คูณเศษ3ส่วน4เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาแสดงวิธีคิดกันเพื่อที่จะหาคำตอบนะครับวิธีคิดนะครับเราจะนำ6ไปคูณกับเศษ3ส่วน4เอนักเรียนครับ6คูณกับเศษ3ส่วน4อยู่ในเรื่องของอะไรครับข้อนี้การคูณจำนวนนับกับเศษส่วนมีวิธีการทำอย่างไรครับ
2: นำจำนวนนับคูณกับตัวเศษตัวส่วนคงเด
0: ิ
2: ม
0: เก่งมากครับเราจะนำจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษตัวส่วนคงเดิมนักเรียนเห็นไหมครับว่าเรื่องโจทย์ปัญหานี้นะครับถ้านักเรียนวิเคราะห์ออกมาว่าเราจะคูณหารบวกลบแต่นักเรียนไม่สามารถคูณได้ถูกต้องคำตอบที่ออกมาได้ก็เป็นไงครับก็ผิดใช่ไหมครับดังนั้นเนื้อหาที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการบวกลบคูณหารเศษส่วนเราจะนำมาใช้ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นถ้านักเรียนเนี่ยยังไม่คล่องในเรื่องใดนะครับก็ขอให้นักเรียนได้ลองไปทบทวนเนื้อหาที่เราเคยได้เรียนมานั่นเองทีนี้เราจะนำ6ที่เป็นจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษครับ6คูณกับ3แล้วก็ส่วนตัวส่วนคงเดิมส่วนเป็นเท่าไหร่ครับส่วนเป็น4เอนักเรียนครับสังเกตไหมครับว่าคู่ใดที่สามารถนำจำนวนนับมาหาร

0: ได้ที่เป็นตัวเศษแล้วก็ตัวส่วน6กับ4เราจำนวนนำจำนวนนับใดดีครับมาหารทั้งเศษและส่วนนำ2มาหารนั่นเองเก่งมากๆครับ4หารด้วย2มีค่าเท่ากับ2นะครับแล้วก็6หารด้วย2มีค่าเท่ากับ3ดังนั้นตัวเศษเราก็จะนำ3มาคูณกัน3คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 9
0: ได้เป็นเศษ9ส่วน2ครับนักเรียนครับเศษ9ส่วน2เขียนอยู่ในรูปของจำนวนคละได้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: เศษ
0: 4เศษ1ส่วน2นั่นเองเห็นไหมครับนี่นะครับคำตอบก็คือ4เศษ1ส่วน2เดี๋ยวเรามาสรุปคำตอบกันสักนิดนึงนะครับสรุปคำตอบได้ว่าอย่างไรนักเรียนบอกคุณครูพร้อมกันเลยครับ
1: ถังใบนี้มีน้ำอยู่4เศษ1ส่วน2ลิตร
0: เป็นถังใบนี้มีน้ำ4เศษ1ส่วน2ลิตรครับเดี๋ยวเมื่อเรานะครับได้ดำเนินการตามแผนไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนตอนนี้เราจะต้องมีการอะไรครับต่อไปตรวจสอบตรวจสอบคำตอบนั่นเองในที่นี้นะครับครูจะใช้การตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบครับให้นักเรียนได้สังเกตนะครับนักเรียนสังเกตครับถ้า1ขวดมีน้ำอยู่เศษ1ส่วน2ลิตรคุณครูถามนักเรียนว่าแล้ว2ขวดจะมีน้ำอยู่กี่ลิตรครับ1ขวดจะมีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเศษ1ส่วน2ก็คือครึ่งหนึ่งถ้า2ขวดก็จะต้องมีน้ำอยู่กี่ลิตรครับ
1: 1
0: ลิตรถูกต้องไหมครับแล้วครูถามนักเรียนว่าแล้วถ้ามี6ขวดจะมีน้ำอยู่3ลิตรจริงไหมครับ
1: จริ
0: งเนื่องจากอะไรเนื่องจาก2ขวดมีอยู่1ลิตร6ขวดก็จะต้องมีอยู่3ลิตรนะครับต่อไปนะครับนักเรียนเขาบอกว่าถ้า1ขวดเนี่ยมีน้ำ1ลิตรแสดงว่าขวดมีน้ำอยู่6ลิตรจริงไหมครับ
1: จริ
0: งแล้วนะครับต่อไปแต่โจทย์นะครับกำหนดว่า1ขวดเนี่ยมีน้ำอยู่เศษ3ส่วน4ลิตรซึ่งเศษ3ส่วน4ครับมากกว่าเศษ1ส่วน2แต่น้อยกว่า1ดังนั้นนะครับน้ำ6ขวดเนี่ยก็จะมีน้ำมากกว่า3ลิตรแต่ไม่ถึงกี่ลิตรครับแต่น้อยกว่า6ลิตรนั่นเองเห็นไหมแสดงว่าน้ำนะครับ6ขวดที่แม่เทเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างนี่แหละครับอยู่ระหว่าง3กับ6แล้วคำตอบที่เราได้ออกมานั้นเป็นเท่าไหร่ครับ4เศษ1ส่วน2 4เศษ1ส่วน2อยู่ระหว่าง3กับ6ไหมครับอยู่ระหว่างไม่เอ่ยอยู่ระหว่าง3กับ6แสดงว่า4เศษ1ส่วน2ที่เป็นคำตอบก็เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลอยู่ถูกต้องไหมครับดังนั้นคำตอบที่เราหามาได้นั้นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างที่2กันนะครับนักเรียนครับสำหรับตัวอย่างที่2นี้คุณครูจะให้นักเรียนได้ลองจดโจทย์ลงไปนะครับโจทย์ลงไปในสมุดแล้วก็ลองวิเคราะห์โจทย์ออกมาครับขั้นที่1ทำไงนะครับนักเรียนทำความเข้าใจโจทย์ใช่ไหมครับระบุออกมาว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับแล้วเราจะมีวิธีการหาคำตอบอย่างไรเขียนออกมาเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรแล้วก็แสดงวิธีคิดออกมาหลังจากนั้นก็สรุปคำตอบนะครับนักเรียนบางคนก็อาจจะมีการตรวจสอบความถูกต้องหรือว่าความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะครับนักเรียนช่วยอ่านโจทย์ให้ครูฟังหน่อยครับพร้อมกัน1รอบครับเริ่มเลยครับครับโจทย์ก็คือเชือกยาว4เศษ1ส่วน2เมตรตัดเป็นเส้นยาวเส้นละเศษ1ส่วน2เมตรได้เชือกกี่เส้นนะครับนักเรียนสังเกตข้อความนี้นะครับตัดเป็นเส้นยาวเส้นละเศษ1ส่วน2เมตรก็คือเป็นการแบ่งเป็นส่วนละเท่าๆกันใช่ไหมครับสังเกตข้อความนี้นะครับ

เรื่องเรียนลองวิเคราะห์มาว่าน่าจะใช้การอะไรดีการอาจจะเป็นการคูณไหมหรือว่าเป็นการหารนะครับเรื่องเรียนลองวิเคราะห์มาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับตอนนี้จดโจทย์แล้วก็ลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางคงจะวิเคราะห์โจทย์นะครับแล้วก็ทำสิ่งที่คุณครูบอกให้นักเรียนได้ลองเขียนออกมาดูนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันครับเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากขั้นแรกครับนักเรียนขั้นทำความเข้าใจโจทย์นักเรียนครับเมื่อนักเรียนได้อ่านโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนพบว่าโจทย์ถามอะไรเราบ้างครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับนักเรียนตอบครูหน่อยครับ
1: ได้เชือกกี่เส้น
0: ได้เชือกกี่เส้นนั่นเองนะครับทีนี้แล้วสิ่งที่โจทย์บอกแล้วครับหรือว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยมีอะไรบ้างครับนักเรียนตอบครูหน่อยครับ
1: เชือกยาว4เมตร 1.2 เมตรตัดเป็นเส้นยาวเส้นละ1.2 เมตร
0: เป็นเชือกยาว4เส้น 1.2 เมตรตัดเป็นเส้นยาวเส้นละเส้น 1.2 เมตรนะครับทีนี้เมื่อเรานะครับได้ทำการทำความเข้าใจโจทย์ปัญหานั้นแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเป็นไงครับวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหาเราจะหาคำตอบได้อย่างไรครับเพราะเหตุใดนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: นำ4เส้น 1.2 มาหาร เส้น 1.2
0: มีคนบอกว่านำ4เส้น 1.2 มาหารด้วยเศษ 1.2 นะครับก็คือนำความยาวเชือกทั้งหมดหารด้วยความยาวเชือกแต่ละเส้นที่ถูกตัดไปนั่นเองนะครับเพราะความยาวเชือกทั้งหมดลดลงครั้งละเศษ 1.2 เมตรก็คือลดลงใช่ไหมครับทีละเศษ 1.2 อย่างที่ครูได้บอกไปเป็นการเหมือนเป็นการแบ่งนะครับแบ่งเป็นส่วนละเท่าๆกันนั่นเองเราก็จะใช้การหารนะครับทีนี้ถามเมื่อเรียนว่าแล้วเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับตอบเลยครับเป็น4เศษ 1.2 หารด้วยเศษ 1.2 เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมครับเดี๋ยวเราจะแสดงวิธีคิดให้ได้สังเกตดูนะครับ4เศษ 1.2 หารด้วยเศษ 1.2 นักเรียนครับข้อนี้เป็นการหารจำนวนคละด้วยเศษส่วนอันดับแรกเราจะต้องครับเปลี่ยนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนได้เป็นเศษ9ส่วน2ครับหารด้วยเศษ1ส่วน2ทีนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนแล้วเราจะนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคือเท่าไหร่ครับเศษ9ส่วน2นำไปหารหรือว่าคูณครับ
1: คูณ
0: กับเท่าไหร่เอ่ย
1: เศษ2ส่วน1
0: คูณกับ

0: เศษ2ส่วน1หรือว่า2นั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนก็จะสังเกตว่าสามารถนำ2มาหารนะครับทั้งเศษและส่วนได้นั่นเองทีนี้นักเรียนดูนะครับก็จะได้เป็น9คูณ1เป็น9ครับ1คูณ1ก็เป็น1ดังนั้นเราก็ตอบ9แสดงว่าคำตอบที่ได้มานั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: มีค่าเท่ากับ9
0: มีค่าเท่ากับ9ก่อนอื่นที่จะไปตรวจสอบคำตอบสรุปคำตอบให้ครูหน่อยครับว่าจากที่เราได้มานั้นสามารถสรุปคำตอบมาได้ว่าอย่างไรครับ
1: ได้เชือก9เส้น
0: ได้เชือก9เส้นนั่นเองครับเดี๋ยวครูจะตรวจสอบคำตอบนะครับโดยตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนักเรียนครับเชือก1เมตรนะครับตัดเส้นละเศษ1ส่วน2จะได้ทั้งหมดกี่เส้นครับครูถามนักเรียนฟังคำถามนะครับถ้ามีเชือก1เมตรตัดเส้นละเศษ1ส่วน2เมตรจะได้เชือกทั้งหมดกี่เส้นครับเก่งมากๆครับได้2เส้นก็คือมีเชือก1เมตรนะครับถ้าไม่พูดให้เป็นเศษส่วนเนี่ยก็คือนำเชือก1เมตรเนี่ยมาตัดครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเมื่อนำเชือก1เมตรมาตัดเป็นครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะได้ทั้งหมด2เส้นนี่เห็นไหมครับแสดงว่าถ้าเชือก4เมตรเนี่ยตัดเส้นละเศษ1ส่วน2เมตรนักเรียนคิดว่าจะได้เชือกทั้งหมดกี่เส้นครับ1เมตรได้2เส้นถ้า4เมตรนักเรียนคิดว่าจะได้กี่เส้นตัดทีละเศษ1ส่วน2
1: 2เส้น8
0: ได้เท่าไหร่ครับ
1: 8
0: ได้8เห็นไหมครับมีนักเรียนต้นทางและปลายทางบางส่วนนะครับตอบคุณมาว่าได้8เส้นถูกต้องแล้วนะครับถ้าเชือก4เมตรเนี่ยก็ถ้าตัดเป็นเศษ1ส่วน2เมตรนะครับก็จะได้เชือกทั้งหมด8เส้นนี่เห็นไหมครับได้เชือก8เส้นแต่ว่าสิ่งที่เราหาไม่ได้นั้นนะครับคำตอบของเราคือเท่าไหร่ครับ9นะ9เส้นแล้วก็สิ่งที่โจทย์บอกเนี่ยนะครับเชือกความยาวเชือกทั้งหมดก็คือ4กว่าๆถูกต้องไหมครับดังนั้นก็จะต้องมากกว่า8เส้นแน่นอนดังนั้นคำตอบที่เราได้มานั้นที่เป็น9เส้นจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับนี่นะครับเดี๋ยวนะครับจะให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติทำกิจกรรมทำโจทย์ในวันนี้ดูนะครับโดยนักเรียนจะต้องแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟครับแล้วก็เดี๋ยวนักเรียนนะครับจะต้องวิเคราะห์โจทย์ที่เป็นโจทย์การคูณแล้วก็การหารนะครับโจทย์ปัญหามาให้นักเรียนนะครับแล้วก็เมื่อนักเรียนทำเสร็จอาจจะให้ได้ลองออกมาเฉลยด้วยนะครับฝากคุณครูปลายทางครับช่วยดูนักเรียนด้วยนะครับว่านักเรียนทำถูกต้องหรือไม่ครับโจทย์ก็จะมีอยู่3ข้อครับเดี๋ยวนะครับจะให้เวลานักเรียนได้ลองทำดูนะครับตอนนี้นักเรียนก็จดโจทย์แล้วก็ช่วยกันภายในกลุ่มนะครับสามารถลงมือทำได้เลยครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนก็คงจะปฏิบัติกิจกรรมแล้วก็ทำโจทย์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราลองมาเฉลยกันนะครับในส่วนของข้อที่1โดยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทาง1คนนะครับช่วยออกมาเฉลยการวิเคราะห์โจทย์นะครับแล้วก็แนวทางในการหาคำตอบให้กับเพื่อนๆทางต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ดูกันก่อนนะครับขอตัวแทน1คนครับเป็นใครดีเอ่ยเอาเป็นกลุ่มที่3นะครับจากโรงเรียนต้นทางสรวิทย์ช่วยเฉลยข้อที่1นะครับให้กับเพื่อนๆดูด้วยครับเชิญได้เลยครับ
1: สวัสดีครับผมเด็กชายสรวิทย์โรธวุฒิมงคลตัวแทนมาจากกลุ่มที่3จะมาเฉลยในข้อที่1ครับมีเชือกยาว35เมตรตัดไปเศษ2ส่วน5ของความยาวเชือกที่มีอยู่ตัดเชือกไปกี่เมตรโจทย์ถามอะไรตัดเชือกไปกี่เมตรครับโจทย์บอกอะไรมีเชือกยาว35เมตรตัดไปเศษ2ส่วน5ของความยาวเชือกที่มีอยู่หาคำตอบได้อย่างไรทั้งหมดมี35เมตรครับต้องการตัดไปเศษ2ส่วน5เมตรต้องหาความยาวของเศษ2ส่วน5เมตรก็แบ่งเป็น5ส่วนครับระบายสี2ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนครับประโยคสัญลักษณ์ก็ได้เป็นเศษ2ส่วน5คูณ35เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบสรุปคำตอบได้ว่าเชือกตัดเชือกไป14เมตรครับตรวจสอบความสมเหตุสมผล35เมตรมีทั้งหมดมี5ส่วนส่วนมันต้องส่วนละ7ครับ2ส่วนก็14ดังนั้นตัด

0: ัดเชือกไป14เมตรแสดงว่าตัดเชือกไป14เมตรเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
1: ครับสรวิทย์ก็ได้เฉลยให้กับเพื่อนๆต้นทางและปลายทางได้เข้าใจเรียบร้อยแล้วนะครับช่วยปรบมือให้สรวิทย์ดังๆด้วยครับเก่งมากเลยนะครับทีนี้ในส่วนของข้อที่2ข้อที่3นั้นครับก็ขอฝากคุณครูปลายทางครับช่วยเฉลยความถูกต้องแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับโดยแบบฝึกหัดที่ 1.24 นั้นคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนได้ทำเป็นการบ้านนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาสรุปคำตอบกันสักนิดนึงครับในการแก้โจทย์ปัญหานั้นเรียนครับเรามีวิธีการทำอย่างไรครับสำหรับการแก้โจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนคละขั้นตอนการวิเคราะห์เรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับนักเรียนตอบเหมือนครูดังๆเลยครับ
2: ทำเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผล
1: ใช่แล้วครับนักเรียนเริ่มจากทำความเข้าใจปัญหาครับวางแผนแก้ปัญหาดำเนินการแก้ปัญหาและหลังจากนั้นก็ต้องตรวจสอบคำตอบนะครับโดยอาจจะตรวจสอบความถูกต้องหรือว่าความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองครับทีนี้สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเราจะเรียนก็ยังเรียนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณการหารเศษส่วนและจำนวนคละครับโดยสิ่งที่ยังเรียนจะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัดที่1.25 ครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครับครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: ยุคนี้อะไรๆเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ์
1: ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟต์ที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวตารเคชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
3: ำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข86ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้น

0: เห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
0: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วจ้ะคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้ะ
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
0: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
0: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
0: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
3: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
0: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
4: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
3: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
2: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
3: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
1: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
3: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกล

0: ถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
1: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิเคราะห์ไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
0: ช่วยกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
2: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: ไหลแล้ว DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวม

ยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: ชลึก Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R IA L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันดันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยูยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโก้โ
3: ก้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i sphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

นักวิชาการอธิบายพัฒนาการในเรื่องยุคสมัยของมนุษยชาติได้อย่างง่ายๆว่าในขณะที่มนุษย์ยังไม่ได้ใช้อักษรเป็นเครื่องมือในการสื่อสารจะเรียกช่วงเวลานั้นว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเมื่อรู้จักใช้อักษรบันทึกเรื่องราวเริ่มมีความเจริญเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันบางครั้งจึงทำให้เข้าใจว่าผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเป็นคนบ้านป่าเมืองเถื่อนและล้าสมัยใหม่ซึ่งความเข้าใจเช่นนี้ไม่อาจใช้กับผู้คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อ 5,600 ปีที่ผ่านมาได้เลยย้อนอดีตไปเมื่อราว40ปีที่ผ่านมาดินแดนประเทศไทยถูกนักประวัติศาสตร์ต่างชาติมองว่าเป็นดินแดนที่ล้าหลังกว่าจะเริ่มมีวัฒนธรรมก็เมื่อได้รับอิทธิพลจากอินเดียในราวพุทธศตวรรษที่8ถึง10กระทั่งเมื่อมีการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากรร่วมกับสถาบันโบราณคดีจากต่างประเทศในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อประมาณพุทธศักราช2510และการขุดค้นโดยกรมศิลปากรที่หมู่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเมื่อพุทธศักราช2515ซึ่งเริ่มพบหลักฐานที่เป็นโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำโดยสำริดและเหล็กตลอดจนการทำเครื่องปั้นดินเผาทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในประเพณีฝังศพบ่งบอกในเบื้องต้นว่าดินแดนประเทศไทยเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้วมีมนุษย์ที่รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและคิดค้นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพและทำเครื่องประดับได้งดงามจึงเชื่อได้ว่าประเทศไทยไม่ได้แดนที่ล้าหลังอย่างที่คิดอีกต่อไป

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวเที่ยง NVT นะครับเที่ยงนี้อยู่กับคุณปฐมาพรหาญชันชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NVT และล่ามภาษามือวันนี้คุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักครับ
0: ประชาชนจากทุกภูมิภาคนะคะยังคงพร้อมใจแต่งชุดดำเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ติดตามไปจากคุณชัยชนะโรธนาพงศ์รายงานสดมาจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะคุณชัยชนะคะเชิญค่ะ
2: คุณผู้ชมครับตลอดช่วงเช้าของวันนี้ที่บริเวณประตูมณีนพรัตน์ด้านหลังของผมนะครับยังคงมีประสบนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ท่ามกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างเข้มงวดบรรยากาศแห่งความอาลัยและความจงรักภักดียังคงอบอวลอยู่ทั่วบริเวณท้องสนามหลวงโดยตลอดช่วงเช้าวันนี้ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังอย่างไม่ขาดสายโดยประชาชนที่เดินทางมานะครับก็ต่างกล่าวว่า

0: ที่ผ่านมาได้ติดตามพระกรณียกิจของพระองค์มาโดยตลอดและประทับใจภาพที่พระองค์เสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยด้วยพระองค์เองพร้อมกับถุงยังชีพทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยความเข้มแข็งและเสียสละซึ่งยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำจนถึงปัจจุบันจึงตั้งใจที่จะมากราบพระองค์ท่านเพื่อเป็นการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย
1: ประทับใจว่าแกช่วยเหลือทุกอย่างประชาชนไม่ต้องเดือดร้อนมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าค่ะลงดูแลพื้นที่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ช่วยเหลือประชาชนดีมากค่ะคือรักพระองค์ค่ะ
2: กรณียกิจที่ท่านแบบได้ทำให้ปวงชนชาวไทยอะค่ะทุกด้านช่วยผู้ประสบภัยในประเทศเราทั่วๆไปทุกๆภาคคิดถึงมาก
3: เห็นพระราชกรณียกิจท่านแล้วตั้งแต่ท่านอยู่กับในหลวงของเราคือรักท่านอ่ะพูดแล้วเห็นแล้วก็อยากบอกให้คือรักท่านเพราะเราเห็นตั้งแต่เล็กๆเลยอ่ะ
0: ทั้งนี้ภายในพื้นที่บริเวณการจัดงานนะครับก็มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการจัดจุดบริการอาหารและน้ำดื่มพระราชทานห้องน้ำสาธารณะหน่วยบริการทางการแพทย์และบริการอินเทอร์เน็ตฟรีนอกจากนี้ทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับหรือขอสมก.ก็ยังมีการจัดรถชัตเตอร์บัสให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเชื่อมต่อสถานีท่าพระสถานีสนามชัยสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาภิรมย์เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพตลอดทั้งวันด้วยครับสำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพนะครับทางสำนักพระราชวังก็ได้กำหนดเวลาในการเข้าถวายสักการะพระศพนะครับแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาด้วยกันนะครับประกอบด้วยช่วงเวลา 8:00 น.จนถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.จนถึง 16:00 น.และช่วงเวลาสุดท้ายนะครับคือเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.โดยทางจุดคัดกรองนะครับจะปิดในเวลา 20:00 น.ครับ
4: คุณค่ะคุณชัยชนะโรธนาพงศ์นะคะรายงานมาจากในวันที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
5: สลับมาติดตามประเด็นร้อนนะครับมีความคืบหน้าในส่วนของคดีแอร์โฮสเตสสาวไทยที่ลักลอบขนเฮโรอีนน้ำหนักกว่า1กิโลกรัมไปยังประเทศออสเตรเลียนะครับทางเจ้าหน้าที่ปปส.กำลังเร่งขยายผลกันอยู่เพื่อจะแกะรอยเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติทีนี้ตอนนี้มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับพัสดุแล้วก็บุคคลที่นำมาส่งให้แอร์โฮสเตสสาวที่คอนโดครับล่าสุดทางตัวพนักงานขนส่งพัสดุคนนี้ที่เอามาให้แอร์สาวเนี่ยนะครับได้เดินทางเข้ามาพบตำรวจเมื่อกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วทางปปส.ได้มีการสอบปากคำแล้วแต่ผลปรากฏว่าเป็นคนละคนกันคนที่มาเมื่อคืนนี้ไม่ใช่พนักงานขนส่งพัสดุที่ปปส.ต้องการจะสอบปากคำเนื่องจากคนละคนมากันคนละวันครับนายกิตติกรครับเป็นพนักงานขนส่งสินค้าเอกชนที่นำเอกสารมาแสดงความบริสุทธิ์ใจเข้าให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.หลังจากปรากฏภาพวงจรปิดในวันที่23มิถุนายนเวลา 11:15 น.ที่เจ้าตัวเข้าไปส่งพัสดุที่คอนโดมิเนียมย่านบางนาซึ่งเป็นที่อยู่ของนางสาวมีนาผู้ต้องหานะครับทีมข่าวพยายามจะสอบในหลายๆประเด็นแต่ว่าเจ้าตัวไม่ได้ตอบคำถามใดๆทั้งสิ้นไปดูบรรยากาศช่วงนี้ครับส่วนคนที่ให้ข้อมูลคือพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.ครับหลังจากที่สอบปากคำนายกิตติกรแล้วก็บอกว่าจากการตรวจสอบโดยละเอียดปรากฏว่านายกิตติกรพนักงานส่งสินค้าเอกชนคนนี้ไม่ใช่คนเดียวกับที่ทางปปส.ต้องการจะสอบปากคำคือนายกิตติกรได้ส่งของในวันที่23มิถุนายนโดยรถมอเตอร์ไซค์ครับแต่ตัวพนักงานขนส่งสินค้าต้องสงสัยส่งของวันที่22มิถุนายนก่อนหน้านั้น1วันแล้วก็ไม่ได้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ด้วยใช้รถยนต์สีเข้มขอให้บุคคลคนนั้นเนี่ยเข้ามารายงานตัวด่วนครับ
6: เราได้ตรวจสอบนะครับโดยละเอียดแล้วนะครับเป็นคนละคนกับคนที่ทางสำนักงานปปส.เราต้องการตัวนะครับก็สืบเนื่องจากที่เมื่อวานที่ได้แถลงข่าวแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับจากพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยให้ช่วยกันตามหาบุคคลที่เป็นคน

0: ส่งพัสดุพันกล่องต้องสงสัยที่เป็นเฮโรอีนนะครับไปให้กับนางสาวมีนาซึ่งจากภาพข่าวที่ได้มีการเผยแพร่และได้รับความร่วมมือจากพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนก็ทำให้มีพลเมืองดีนะครับส่งของนะครับให้กับทางน้องมีนาเนี่ยมาแสดงตนนะครับที่ทางโรงพักสำโรงเหนือแล้วก็วันนี้เองสำนักงานปศก็เชิญมาให้การซึ่งการตรวจสอบโดยละเอียดแล้วนะครับพบว่าน้องที่มาแสดงตนเนี่ยส่งพัสดุให้กับคุณมีนาจริงนะครับแต่เป็นคนละวันและเป็นพัสดุคนละรายการก็เรียนอย่างนี้ว่าที่บอกว่าคนละวันคือพัสดุที่ต้องสงสัยว่าเป็นเฮโรอีนเนี่ยคือถูกส่งเมื่อวันที่22นะครับมิถุนายนเวลาประมาณเที่ยงเศษแต่ว่าน้องพลเมืองดีนะครับที่มาให้การในวันนี้เนี่ยเราได้ดูภาพกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยเป็นการส่งพัสดุในวันที่23นะครับเวลา5โมงเช้าเสร็จๆซึ่งชัดเจนนะครับว่าเป็นคนละกล่องแล้วก็การแต่งตัวนะครับก็เป็นแต่งกายกันคนละลักษณะน้องที่อยู่ด้านหลังเนี่ยในวันที่23เนี่ยเขาแต่งกายเป็นใส่ฮู้ดลักษณะเดียวกันแต่เป็นเสื้อสีเหลืองนะครับแต่ว่าของทางผู้ต้องสงสัยที่เราต้องการตัวมาสอบปากคำเนี่ยนะครับในวันที่22เนี่ยเป็นฮู้ดสีดำก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเป็นคนละคนแล้วก็รายการเพื่อดูคนละรายการครับ
1: กล่องก็คนละสีถูกต้องไหมคะ
0: กล่องคนละสีครับและขนาดก็ต่างกันชัดเจน
1: 22คือสีน้ำตาล
0: สีน้ำตาลเป็นกล่องขนาดใหญ
1: ่23คือสี
0: เป็นกล่องพัสดุพลาสติกสีดำ
1: 22มีรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์มาส่ง
0: เป็นรถ22เป็นรถยนต์ครับ
1: 23นี่คือน้องเป็น
0: 23เป็นขี่มอเตอร์ไซค์
2: ทีนี้เพจที่ทักไปที่คุณมีนาที่ว่าให้ช่วยหิ้วของไปเนี่ยนะครับเป็นเพจอวตารที่ชื่อโรสกับมีอีกเพจหนึ่งที่ชื่อว่าแป้งที่แปลว่าแป้งตกลงแล้วเป็นคนเดียวกันบัญชีเดียวกันหรือไม่เรื่องนี้พันตรวจตรีท่านยังไม่ยืนยันว่าเป็นบัญชีเดียวกันนะครับยืนยันว่าเพจบัญชีโรสนี่แหละคือเพจที่มีการติดต่อกับนางสาวมีนาเพื่อต้องการจะให้ส่งพัสดุที่ว่านี้ไปที่ออสเตรเลียซึ่งขณะนี้ก็กำลังประสานความร่วมมือผู้ให้บริการเครือข่ายแล้วก็แอปเพื่อจะสืบสวนให้ได้ครับว่าเพจนี้เป็นใครครับ
0: ปรากฏล่องรอยนะครับให้เราสืบค้นได้ครับกำลังใช้ความพยายามแล้วก็ความร่วมมือกับทุกหน่วยอยู
3: ่ฝากการอัปเดตกันหรือไม่ครับที่มีการเป็นประชาชนเองที่ต้อง
0: บอกแบบนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์ครับตอนนี้ก็มีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เคยมีประสบการณ์หลายคนนะครับที่พยายามติดต่อและให้ข้อมูลหากว่าใครได้มีการเคยพูดคุยกับ Facebook ที่ใช้นามว่าโรสเนี่ยนะครับก็อยากให้ติดต่อประสานงานเข้ามาที่สำนักงานปศครับ
2: ย้อนไปเมื่อคืนนี้ตอน 23:30 นาทีนะครับทางนายกิติกรไรเดอร์คนนี้ที่ว่ามาแล้วปรากฏว่าผิดคนเนี่ยนะครับได้แสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับเข้าไปที่สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือนะครับเนื่องจากว่าถูกพูดถึงว่าเป็นคนที่นำพัสดุใส่กระเป๋าว่าจ้างไปให้กับแอร์โฮสเตสที่ตกเป็นผู้ต้องหาขนยาเสพติดข้ามชาติเมื่อคืนก็เลยเข้าไปลงบันทึกประจำวันไว้แต่ว่าสุดท้ายแล้วสอบสวนออกมาเป็นคนละคนกับที่เจ้าหน้าที่ต้องการครับ
4: มาขยายผลกันต่อนะคะกรณีแอร์การบินไทยถูกจับขนเฮโรอีนที่ประเทศออสเตรเลียก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้รับการติดต่อผ่านกลุ่มรับหิ้วสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์นะคะมีชื่ออวตารที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเป็นชื่อโรสค่ะซึ่งจากข้อมูลการสนทนาก็พบว่าแอร์สาวแล้วก็แฟนหนุ่มเนี่ยได้เข้าไปพูดคุยกับโรสนะคะหรือว่าผู้ที่โพสต์ข้อความดังกล่าวพร้อมกับสอบถามถึงความน่าเชื่อถือเนื่องจากว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาใช้บัญชีอวตารนั่นเองโดยผู้ต้องหาเองนะคะนางสาวมีนาเองก็ย้ำบอกว่าไม่รับงานจากผู้ที่ใช้บัญชีปลอมค่ะแต่ว่าคู่สนทนาก็ยังยืนยันว่าเป็นบัญชีที่ใช้งานเป็นประจำทำให้ทั้งสองฝ่ายตกลงรับงานในค่าจ้าง 8,800 บาทค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าจากการประสานตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียหรือว่า AFP พบว่าผู้ต้องหาได้รับการติดต่อผ่านกลุ่มรับพิ้วสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะมีบัญชีอวตารชื่อว่าโรสค่ะโพสต์หาผู้ที่เดินทางไปประเทศออสเตรเลียพร้อมระบุว่าต้องการพื้นที่ว่างประมาณ20 กิโลกรัมเพื่อฝากขนส่งสินค้าโอท็อปและสินค้าไทย

0: ซึ่งจากข้อมูลการสนทนาที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบแอร์สาวและแฟนหนุ่มก็เข้าไปพูดคุยกับผู้โพสต์นะคะพร้อมกับมีการสอบถามถึงความน่าเชื่อถือเนื่องจากว่าอีกฝ่ายเนี่ยใช้บัญชีอวตารโดยผู้ต้องหาเองก็ย้ำบอกว่าไม่รับงานจากผู้ที่ใช้บัญชีปลอมค่ะแต่ว่าคู่สนทนาเองก็ยังยืนยันบอกว่าเป็นบัญชีที่ใช้งานเป็นประจำจนต่อมาทั้งสองฝ่ายตกลงรับงานในค่าจ้าง 8,800 บาทซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าอัตราค่าจ้างดังกล่าวเนี่ยสอดคล้องกับการรับหิ้วสินค้าทั่วไปหรือไม่หลังจากที่มีการตกลงรับงานผู้ส่งก็นำพัสดุมาส่งที่คอนโดก่อนที่แอร์สาวจะนำติดตัวเดินทางไปยังประเทศออสเตรเลียค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะพอไปตรวจสอบบัญชีอวตารที่ชื่อว่าโรสค่ะก็มีการปิดใช้งานไปแล้วและเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อที่จะขยายผลถึงผู้ร่วมขบวนการต่อไป
1: ตอนนี้เรากำลังดูและกู้ข้อมูลทั้งหมดเนื่องจากว่า Facebook เนี่ยหลังจากที่ของไม่ได้ส่งถึงปลายทางเนี่ยเขาก็ปิดแอคเคาท์ไป
2: โรสที่มีตัวตนเป็นอวตารนะคะ
1: เป็นอวตารแต่มีหน้าคนเนี่ยไม่ได้อวตารเป็นรูปโปรไฟล์อะไรนะเป็นหน้าคนในโปรไฟล์
2: ประสานตรงก
1: ับ
2: ตัวแอร์หร
1: ือ
2: ต
1: ั
2: วแฟน
1: นะ
2: คุณช
1: ื่อ
2: ต
1: ั
2: ว
1: ประสานกับทางตัวแอร์ครับแต่ทั้งสองคนเนี่ยแอร์กับแฟนเนี่ยเขาคุยกัน
2: แอร์เขาทำที่ออกไปนะทำที่แบบนี้มากี่ครั้ง
1: คือเขารับงานในลักษณะแบบเนี้ยฝากของไปเพื่อนแอร์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือก็ทำเขาเพิ่งทำงานมาได้แค่2ปี
3: ค่าจ
1: ้าง 8,800
0: เลขาธิการปปส.ระบุเพิ่มเติมนะคะว่าณขณะนี้ค่ะสถานเอกอัครราชทูตไทยณประเทศออสเตรเลียได้ให้การดูแลผู้ต้องหาตามสิทธิ์ขั้นพื้นฐานในฐานะคนไทยขณะที่คดีอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียโดยผู้ต้องหายังไม่ได้รับการประกันตัวและคาดว่าภายในประมาณ4สัปดาห์ค่ะจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนทางคดีเพิ่มเติมส่วนการสืบสวนของไทยยังคงเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางตำรวจออสเตรเลียเพื่อขยายผลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบขนยาเสพติดในคดีนี้ต่อไป
1: ยังไม่ได้ประกันตัวแล้วก็ทางการออสเตรเลียเองเนี่ยจากที่เราประสานเขาก็ยังชั่งน้ำหนักยังให้ความเป็นธรรมหรือว่าคนแอร์ท่านเนี้ยมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงจะฟ้องหรือไม่ฟ้องก็อาจจะใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์ถึงจะรู้เรื่อง
4: เสพติดที่สมัยจะเรียนนี่เป็นปลายทางนี้อาจจะเป็นคนไทยหรือคนออสเตรเลียหรือยังไงข้อมูล
1: ยังอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางการออสเตรเลียเขายังไม่เปิดเผยเนื่องจากว่าเขาก็ขยายผลต่อเนื่องเขาอยู่เราก็ไม่ยังไม่ก้าวล่วงตรงนั้นเอาว่าเขาก็หวังผลที่จะดำเนินการกับเครือข่ายในประเทศให้ได้
5: ขณะที่ทางการไทยก็พร้อมจะดูแลลูกเรือไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของทนายความที่จะเข้ามาช่วยเหลือคดีความโดยตรงแล้วก็จะร่วมมือกับทุกกระบวนการในการสอบสวนครับซึ่งขณะนี้ข้อมูลแล้วก็หลักฐานของไทยนั้นใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเรื่องนี้เปิดเผยโดยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับบอกว่าทางเลขาธิการปปส.ได้พูดคุยกับบุคคลที่ส่งพัสดุให้กับนางสาวมีนาตามคลิปกล้องวงจรปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจะดำเนินการนัดสอบปากคำช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมาส่วนรายละเอียดต่างๆก็จะต้องพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเข้าใจว่าอันนี้หมายถึงนายกิติกรนะครับที่ปรากฏว่าคุยเรียบร้อยแล้วเป็นคนละคนกันส่วนในช่วงบ่ายวันนี้ครับปปส.จะร่วมประชุมกับทางการออสเตรเลียโดยสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือว่า AFP ประจำประเทศไทยซึ่งจะเป็นการประชุมเกี่ยวกับรูปคดีต่างๆที่เกิดขึ้นประเด็นที่ว่าลูกเรือสาวอาจจะไม่รู้ว่าของที่รับหิ้วนั้นเป็นยาเสพติดเรื่องนี้พลตรวจโทรุทธพลบอกว่าขึ้นอยู่กับทางการออสเตรเลียและดุลพินิจของศาลออสเตรเลียครับแต่ในส่วนของประเทศไทยก็จะหาพยานหลักฐานเพื่อประกอบกับข้อมูลของทางการออสเตรเลียซึ่งขณะนี้ข้อมูลและหลักฐานของไทยใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วในส่วนของบัญชีอวตารที่ชื่อโรสหรือว่าแป้งที่แปลว่าแป้งนั้นเบื้องต้นทางปปส.จะเป็นผู้สรุปอีกครั้งหนึ่งเพราะขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนครับ
6: รับของมาจากใครอะไรไงการติดต่อช่องทางไหนนะครับเพื่อที่จะสืบสวนสืบหาผู้ที่มาส่งของเบื้องต้นครับ
7: อย่างในเรื่องของโทษนี่ถ้าสมมติว่าแอร์นี่เขาไม่รู้เรื่องว่ามันเป็นยาเสพติดแต่ว่าเหมือนรับฝากที่ตามปกติในเรื่องของความเห็นจะเป็นลักษณะยังไงคร
6: ับอันนี้คงอยู่ที่ทางออสเตรเลียนะอยู่ที่ดุลพินิจของทางศาลออสเตรเลีย
5: ขณะที่

0: ายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้ดูแลความช่วยเหลือในด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของทนายความที่จะเข้ามาช่วยเหลือคดีความโดยตรงโดยทางการไทยจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่นักข่าวถามว่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศหรือไม่นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าทุกอย่างย่อมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันทางสายการบินก็ต้องกำชับบุคลากรในองค์กรเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตทางการออสเตรเลียจะบอยคอตสายการบินไทยหรือไม่นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าเชื่อว่าต่อไปการบินไทยจะต้องตรวจสอบทุกอย่างเข้มข้นขึ้นซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าคดีที่เกิดขึ้นเพราะทางการออสเตรเลียมีข้อมูลมีแหล่งข่าวและมีข้อพิรุธบางประการจึงสามารถตรวจสอบได้จนนำไปสู่การจับกุมครับ
1: แสดงว่าที่เขาตรวจนี่เขาสืบทราบแล้วว่ามันมี
2: เขาก็คงมี
1: ไม่ใช่สิ่งคือจอดจงว่า
2: เขาคงมีอะไรที่ครับพิรุธอะไรบางอย่างนะครับก็เขาเป็นไรเขาให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วกันนะครับ
3: อีกหนึ่งประเด็นที่คนไทยจะต้องติดตามกันต่อไปเนื่องจากว่าในระยะนี้เรื่องของสภาพอากาศนะคะก็จะมีฝนตกมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงรายค่ะตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้แล้วในพื้นที่ของอำเภอแม่สายนั้นมีฝนตกต่อเนื่องทีเดียวประกอบกับทางฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาก็มีฝนตกหนักส่งผลให้การระบายน้ำเนี่ยไม่ทันแล้วก็เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ย่านชุมชนแล้วก็เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วค่ะแม้ว่าเช้านี้ระดับน้ำแม่สายอยู่ในระดับที่เป็นปกติแล้วแต่ว่าบางจุดนั้นก็ยังมีน้ำท่วมขังและยังมีฝนตกต่อเนื่องไปกันที่จังหวัดเชียงรายนะคะเช้านี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาค่ะโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายฝนที่ตกลงมาติดต่อกันนานกว่า48ชั่วโมงเริ่มส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตซึ่งล่าสุดนะคะโรงเรียนอนุบาลแม่สายค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลแม่สายเขตเทศบาลตำบลแม่สายมีการประกาศปิดการเรียนการสอนวันนี้1วันเนื่องจากฝนตกจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนประกอบกับยังมีน้ำท่วมภายในบริเวณโรงเรียนเนื่องจากว่าอยู่ในจุดรับน้ำที่ทำให้มีภาวะน้ำท่วมขังอยู่บ่อยครั้งโดยนายปรีชากาวิจัยผู้อำนวยการโรงเรียนเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยฝนตกในแม่สายปริมาณมากทำให้มีน้ำรอการระบายเกิดท่วมขังภายในโรงเรียนค่ะแต่ว่าก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายเข้ามาดูแลแก้ไขในเบื้องต้นจึงสั่งให้หยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันก่อนสำหรับระดับน้ำในแม่น้ำสายเช้านี้แม้ว่าจะมีฝนตกนะคะแต่ว่าระดับน้ำลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแต่ว่าสีของน้ำนั้นยังมีสีขุ่นต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง
0: ขณะที่สถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในจังหวัดเชียงรายไม่ได้มีเพียงแค่ที่อำเภอแม่สายที่ได้รับผลกระทบแล้วนะครับที่อำเภอเชียงของก็มีน้ำหลากเข้าท่วมถนนแล้วก็บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยเย็นหมู่7ตำบลริมโขงสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ครับทางด้านนายจรัสพันธ์อรุณคงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงรายได้นำเจ้าหน้าที่ปภ.พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนตำบลริมโขงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์สำรวจความเสียหายและนำสิ่งของบรรเทาทุกข์ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประกอบด้วยน้ำดื่ม500แพ็คผ้าห่ม200ผืนและยาสามัญประจำบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับ
3: ขณะที่สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายก็ส่งผลให้เกิดความเสียหายบนถนนเลียบแม่น้ำโขงสายเชียงของเชียงแสนค่ะหลังน้ำกัดเซาะผิวทางจนเป็นโพรงนะคะล่าสุดทางแขวงทางเชียงรายที่2ต้องเร่งเข้าไปซ่อมแซมแล้วก็จัดทำทางเบี่ยงชั่วคราวจนณขณะนี้ก็เปิดให้รถยนต์ขนาดเล็กสัญจรได้แล้วค่ะหลังจากที่ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงเช้าของวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ทางหลวงหมายเลข1290ถนนเลียบแม่น้ำโขงสายเชียงของเชียงแสนช่วงกิโลเมตรที่80ถึง82ค่ะซึ่งอยู่ห่างจากวัดเทพนิมิตประมาณ2กิโลเมตรได้รับความเสียหายจากกระแสน้ำกัดเซาะผิวทางจนเกิดเป็นโพรงจุดดังกล่าวเนี่ยเดิมอยู่ระหว่างการซ่อมแซมถนน1ช่องจราจรเปิดใช้งานได้อีก1ช่องทางสำหรับการสัญจรแต่ว่าหลังเกิดเหตุน้ำเซาะกันอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องสั่งปิดการจราจรในพื้นที่เป็นการชั่วคราวรถทุกชนิดก็ไม่สามารถผ่านได้ภายหลังได้รับรายงานนะคะแขวงการทางเชียงรายที่2ส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งป้ายเตือนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมกับนำเครื่องจักรกลหนักเข้าไปดำเนินการทำทางเบี่ยงชั่วคราวจนล่าสุดค่ะเมื่อคืนนี้รถยนต์ขนาดเล็กสามารถใช้เส้นทางผ่านจุดดังกล่าวได้แล้วขณะที่รถบรรทุกและรถขนาดใหญ่ยังผ่านจนกว่าจะมีการซ่อมแซมและประเมินความ

0: ปลอดภัยแล้วเสร็จค่ะ
1: ขณะที่จังหวัดภูเก็ตก็เผชิญฝนตกหนักต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับทางเทศบาลนครภูเก็ตได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือแล้วก็เร่งยกของขึ้นที่สูงด้วยครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับจนหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตน้ำท่วมขังแล้วก็มีน้ำรอระบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาลนครภูเก็ตครับมีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เร่งยกของขึ้นไปไว้บนที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่การสัญจรหลายเส้นทางก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังโดยเฉพาะแยกท่าแครงครับเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรชั่วคราวเนื่องจากว่าระดับน้ำท่วมผิวการจราจรจนรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่วงเวียนหอนาฬิกาถนนหลวงพ่อและพื้นที่เศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครภูเก็ตก็เริ่มมีน้ำท่วมขังส่งผลให้การเดินทางยังได้อยู่แต่ว่าเป็นไปด้วยความยากลำบากครับนอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอกระทู้นะครับเส้นทางป่าตองถึงกระรนแล้วก็ถนนพระภูเก็ตแก้วมีน้ำท่วมขังเป็นบางจุดทำให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าและเกิดปัญหารถติดอยู่หลายช่วง

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: ที่ครับฮัลโหล
3: ชื่อเสียงใ
2: ครที่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกจะตามข้ามาทำไม
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มั่นคง
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: ฮูมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆๆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตรบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้โหนี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำทำนบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิอยากให้เขียนเหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพงๆ

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูอ้อมค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่1และในวันนี้ค่ะเราจะยังคงเรียนรู้ในเรื่องเดิมแต่เป็นครั้งที่2นะคะจะมีกระบวนการที่แตกต่างจากครั้งที่แล้วอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนเช่นเคยนะคะคุณครูขอชี้แจงในเรื่องจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะอธิบายพฤติกรรมที่เหมาะสมมารยาทที่ดีในการติดต่อสื่อสารและเคารพสิทธิใช้พฤติกรรมในการติดต่อสื่อสารบนโลกออนไลน์อย่างเหมาะสมมีมารยาทและเคารพสิทธิของผู้อื่นค่ะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารอย่างเหมาะสมมีมารยาทและเคารพสิทธิของผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะครูมีประเด็นคำถามมาถามกับนักเรียนค่ะประเด็นคำถามของครูมีอยู่ว่าการเสนอความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ควรใช้ข้อความลักษณะอย่างไรเพื่อให้ผู้ที่อ่านความคิดเห็นนั้นรู้สึกดีอันดับแรกเลยค่ะนักเรียนนักเรียนลองนึกถึงสถานการณ์ที่นักเรียนได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆและมีการแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์นั้นๆครูอยากจะทราบว่านักเรียนมีวิธีในการแสดงความคิดเห็นอย่างไรเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาอ่านความคิดเห็นนั้นรู้สึกดีกับความคิดเห็นของนักเรียนค่ะเชิญค่ะ
1: พูดอย่างสุภาพครับพูดโดยที่ไม่ให้เกิดความแตกแยกครับ
0: ปรบมือให้กับคำตอบของเพื่อนค่ะปรบมือเสียงดังเลยนะคะเก่งมากๆนะคะถูกต้องค่ะนักเรียนการแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์นะคะปัจจุบันนี้นักเรียนเห็นกันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็นทางด้านบวกและลบใช่ไหมคะแต่สิ่งที่นักเรียนควรทำนะคะคือการใช้คำพูดหรือถ้อยคำที่สุภาพใช่ไหมคะอย่างที่เพื่อนบอกแล้วก็แสดงความคิดเห็นโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะมีวิธีการในการแสดงความคิดเห็นอย่างไรเพื่อที่ให้ผู้เข้ามาอ่านคิดเห็นนั้นรู้สึกดีกับความคิดเห็นของตนเองค่ะนักเรียนนำเสนอออกมาได้เลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนจากที่นักเรียนได้ตอบมาครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมมาให้นะคะแนวคำตอบของครูค่ะใช้ข้อความสุภาพแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกซึ่งใกล้เคียงกับของนักเรียนเลยนะคะการที่เราแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกผู้ที่เข้ามาอ่านนะคะก็จะรู้สึกในเชิงบวกไปกับเราด้วยนะคะทำให้ความรู้สึกในการได้พบเห็นหรือได้อ่านความคิดเห็นนั้นๆ นะคะไม่แย่ลงแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีนะคะแล้วก็อยากจะอ่านความคิดเห็นนั้นไปเรื่อยๆนะคะเก่งมากๆแสดงว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์ได้ถูกไหมคะแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างดีแน่นอนนะคะเอาละค่ะไปกันต่อค่ะนักเรียนจากประเด็นคำถามเมื่อสักครู่นี้นะคะครูมีการอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของมารยาทในการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะให้นักเรียนอ่านพร้อมกันเสียงดังๆถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ
2: มารยาทที่ดีในการติดต่อสื่อสารการเคารพสิทธิของผู้อื่นในการแสดงความคิดเห็นต้องแสดงอย่างสร้างสรรค์และใช้คำสุภาพ
0: ใช่แล้วค่ะอย่างที่นักเรียนได้อ่านกันไปนะคะเราต้องแสดงความคิดเห็นโดยการใช้ถ้อยคำที่สุภาพใช่ไหมคะมีมารยาทใช้ถ้อยคำในเชิงบวกนั่นเองไม่ให้ร้ายต่อผู้อื่นเพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดผลกระทบหรือว่าข้อเสียทางด้านลบแก่ผู้อื่นนั่นเองนะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนอย่างที่ครูได้บอกกันไปแล้วนะคะครั้งที่แล้วเราได้ทำใบงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไปแล้วนะคะวันนี้ก็มีใบงานอีกเช่นเคยค่ะใบงานของครูในวันนี้นะคะมีอยู่2ใบได้แก่ใบงาน02และ03ใบงาน02นะคะเรื่องใจดีกับมีทุกข์ใบงาน03ค่ะแบบฝึกหัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเช่นเคยค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะเข้าไปชมใบงานนะคะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางค่ะบทบาทครูปลายทางนะคะครูแบ่งกลุ่มนักเรียน กลุ่มละ 4-5 คนจากนั้นให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงาน02และ03แล้วตอบคำถามในใบงานค่ะกิจกรรมนักเรียนนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำใบงาน02และ03พิจารณาสถานการณ์แล้วตอบคำถามค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะเรามาชมใบงาน02ในส่วนที่1ไปพร้อมๆกันนะคะให้นักเรียนเปิดชุดกิจกรรมหรือว่าใบงานของตัวเองแล้วดูไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะในขณะที่ครูกำลังนำเสนอในส่วนของใบงานนักเรียนสามารถหยิบชุดกิจกรรมที่นักเรียนมีอยู่หรือใบงานที่ครูปลายทางได้เตรียมไว้ให้นักเรียนนะคะหยิบขึ้นมาแล้วก็ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าในใบงานมีรายละเอียดอย่างไรบ้างค่ะนักเรียนคะเรามาชมใบงานไปพร้อมๆกันนะคะใบงาน02ใจดีกับมีทุกนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในใบงานจะมีหุ่นยนต์ด้วยกันทั้งหมดกี่ตัวคะหุ่นยนต์กี่ตัวลูก2ใช่ไหมคะหุ่นยนต์ตัวที่1มีชื่อว่าอะไร
2: ใจด
0: ีใจดีหุ่นยนต์ตัวที่2ล่ะคะ
2: ม
0: ีทุกนะคะในใบงานนี้ตอนที่1 นะคะโจทย์มีอยู่ว่าให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลและประโยคต่อไปนี้แล้วกรอกตัวเลขของประโยคลงในช่องที่คิดว่าใจดีหรือมีทุกพูดโดยนะคะในใบงานนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีใจดีกับมีทุกอยู่นะคะโดยใจดีจะเป็นหุ่นยนต์ที่มีมารยาทดีนะคะและเคารพสิทธิของผู้อื่นบนโลกออนไลน์อยู่เสมอส่วนมีทุกข์เป็นหุ่นยนต์ที่มีนิสัยตรงข้ามกับใจดีและมักจะพูดสิ่งแย่ๆต่อผู้อื่นบนโลกออนไลน์เรียนสามารถสังเกตประโยคที่ใจดีและมีทุกข์พูดได้นะคะใจดีพูดว่าสวัสดีครับทุกคนส่วนมีทุกข์พูดว่าน่ารำคาญจริงเห็นไหมคะลักษณะของประโยคทั้ง2หุ่นยนต์นะคะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยใจดีใช้ถ้อยคำที่สุภาพและมีมารยาทส่วนมีทุกข์ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพนั่นเองนะคะจากสถานการณ์ตรงนี้นะคะมีโจทย์เพิ่มเติมให้ประโยคสนทนาบนโลกออนไลน์ของใจดีและมีทุกข์อย่างที่บอกค่ะในใบงานนักเรียนจะต้องทำการพิจารณาประโยคสนทนาบนโลกออนไลน์นะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าประโยคเหล่านี้เป็นของใครโดยให้นักเรียนใส่ตัวเลขประโยคใช่ไหมคะอย่างเช่นสมมติว่าประโยคที่1 นักเรียนคิดว่าใจดีเป็นคนพูดนักเรียนก็นำหมายเลขประโยคนี้ไปใส่ในช่องของใจดีนะคะหรือถ้าเป็นประโยคของมีทุกข์ก็นำไปใส่ในช่องของมีทุกข์นั่นเองนะคะอ่ะเรามาดูประโยคไปพร้อมๆกันประโยคที่1 นะคะคุณครูผมยังไม่ได้ทำกันบ้านเลยขอส่งวันอื่นแล้วกันนะจ๊ะเป็นอย่างไรคะอย่าลืมนะนักเรียนจะต้องพิจารณาทีละประโยคนะคะประโยคที่2ค่ะเป็นยังไงบ้างอภิสราไม่ทักมาหาเราบ้างเลยนะลองวิเคราะห์ดูนะประโยคที่3บทความนี้ดีมากๆอ่านแล้วรู้สึกได้มุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตเลยครับจาก3ประโยคนี้พอมองออกแล้วใช่ไหมคะบางคนเริ่มได้คำตอบแล้วเริ่มเขียนคำตอบแล้วนะคะประโยคที่4ค่ะผมขออนุญาตส่งไฟล์งานทางไลน์นะครับคุณครูประโยคที่5วันนี้ชนิดาพาตอบคำถามครูผิดด้วยอ่อนเกิน555เป็นไงคะตอนนี้ประโยค5ประโยคนี้นักเรียนพอสังเกตได้ไหมคะว่าประโยคใดจะเป็นคำพูดของใจดีประโยคใดเป็นคำพูดของมีทุกข์พอคาดเดาได้ไหมคะได้ไหมลูกบางคนกำลังวิเคราะห์อยู่นะคะไม่เป็นไรค่ะนักเรียนเราไปชมประโยคอื่นๆกันต่อนะคะในขณะที่ครูนำเสนอประโยคต่างๆเหล่านี้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันแล้วก็เขียนคำตอบลงในใบงานได้เลยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนประโยคที่6ค่ะแม่ไลน์ถามตั้งหลายครั้งแล้วนะทำไมยังไม่ตอบสักทีว่าจะกลับเมื่อไรประโยคที่7ค่ะเกมนี้ไม่สนุกเลยครับถ้าปรับให้ตัวละครวิ่งเร็วขึ้นอีกนิดน่าจะดีขึ้นมากประโยคที่8ค่ะเลิกทำวิดีโอไม่มีคุณภาพออกมาได้แล้วนะเสียงเบาเกินไปฟังไม่รู้เรื่องเลยประโยคที่9ค่ะนายไม่ควรโดดเวรนะธนวัฒน์อาทิตย์หน้าเรามาช่วยกันทำเวรนะและประโยคที่10ค่ะโหแพ้เพราะนายเลยคราวหน้าไม่เล่นด้วยแล้ว10ประโยคนี้ลองวิเคราะห์ดูนะคะว่ามีประโยคใดบ้างที่ใจดีจะพูดแล้วก็ประโยคใดบ้างที่มีทุกข์เป็นคนพูดนะคะ ไปกันต่อเลยในส่วนของประโยคตรงนี้มีใครอยากสอบถามเพิ่มเติมก่อนไหมคะยังไม่มีใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำใบงานแล้วในขณะที่ทำใบงานหากเกิดข้อสงสัยยกมือถามได้เลยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถยกมือถามครูปลายทางได้ค่ะนักเรียนคะครูขอไปต่อนะจากประโยคเมื่อสักครู่นี้10ประโยคนะคะนักเรียนจะเห็นว่าในข้อที่1ให้ใส่ประโยคที่ใจดีและมีทุกพูดในช่องที่กำหนดอย่างที่ครูบอกค่ะนักเรียนจะต้องทำการวิเคราะห์ประโยคทั้ง10ประโยคนั้นแล้วก็เขียนหมายเลขของประโยคนั้นๆลงในช่องสี่เหลี่ยมที่มีให้ว่าประโยคใดที่ใจดีพูดนักเรียนก็ใส่หมายเลขลงในช่องของประโยคที่ใจดีพูดแต่ถ้าประโยคไหนที่คิดว่ามีทุกเป็นคนพูดให้ใส่ในช่องของประโยคที่มีทุกพูดนะคะและดังยังมีคำถามเพิ่มเติมอีกว่านักเรียนอยาก

ถูกแล้วก็ให้เหตุผลลงไปด้วยนะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนในข้อที่2ค่ะจากประโยคสนทนาบนโลกออนไลน์ที่มีทุกพูดนะคะหากนักเรียนเป็นมีทุกนักเรียนจะเลือกปรับประโยคอย่างไรให้เหมาะสมในข้อนี้หลังจากที่นักเรียนได้ประโยคของใจดีและมีทุกแล้วนักเรียนทราบอยู่แล้วว่ามีทุกเป็นคนที่ใช้คำพูดไม่สุภาพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำการปรับเปลี่ยนคำพูดที่ไม่สุภาพของมีทุกให้เป็นคำพูดที่สุภาพและน่าฟังมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นในข้อนี้มีกี่ประโยคบ้างที่มีทุกเป็นคนพูดนักเรียนก็ปรับทีละประโยคว่าควรจะแก้ไขคำพูดตรงไหนให้ฟังแล้วรู้สึกดีขึ้นนะคะเป็นภาษาที่สุภาพและก็มีมารยาทมากขึ้นนักเรียนคะในข้อที่สองตรงนี้มีใครสงสัยอยากสอบถามไหมคะมีไหมเอ่ยยังไม่มีแสดงว่านักเรียนพอเข้าใจนะคะหลายคนกำลังลงมือปฏิบัติแล้วเก่งมากๆนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนในเมื่อนักเรียนยังไม่มีข้อสงสัยคุณครูขอไปต่ออีกสักนิดนึงนะคะในส่วนของใบงานนี้ยังมีตอนที่2อีกค่ะในตอนที่2นะคะให้นักเรียนพิจารณาพฤติกรรมบนโลกออนไลน์ของมีทุกว่าเหมาะสมหรือไม่หากไม่เหมาะสมควรปรับปรุงอย่างไรในตอนนี้นะคะจะมีสถานการณ์การแสดงความคิดเห็นหรือว่าพฤติกรรมของมีทุกนะคะที่เราได้พบเห็นในสังคมออนไลน์หน้าที่ของนักเรียนคือต้องทำการวิเคราะห์ว่าพฤติกรรมนี้เหมาะสมหรือไม่ถ้าเหมาะสมนะคะก็ไม่ต้องอธิบายเพิ่มแต่ถ้าไม่เหมาะสมนักเรียนจะต้องอธิบายวิธีการที่จะแก้ไขหรือวิธีการที่ควรปรับปรุงให้เหมาะสมมากขึ้นนะคะจะคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นการปรับประโยคของมีทุกนะคะแต่ครั้งนี้คือเรามีสถานการณ์ให้ถูกไหมคะนักเรียนจะต้องวิเคราะห์ว่าเหมาะสมหรือไม่ถ้าไม่เหมาะสมควรปรับปรุงอย่างไรนะคะนี่คือใบงาน02นะคะแต่อย่างที่บอกนักเรียนยังไม่จบค่ะคุณครูยังมีอีกหนึ่งใบงานนะคะใบงานที่03จะเป็นแบบฝึกหัดจะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะใบงาน03ในส่วนนี้ง่ายค่ะนักเรียนใบงาน03นะคะแบบฝึกหัดเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใบงานนี้นักเรียนจะต้องทำเครื่องหมายถูกหน้าพฤติกรรมที่ถูกต้องและทำเครื่องหมายผิดหน้าพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนะคะสรุปง่ายๆนักเรียนจะต้องทำการพิจารณาสถานการณ์ทั้ง10ข้อแล้วก็ใส่เครื่องหมายถูกในหน้าสถานการณ์ที่คิดว่าเหมาะสมถูกต้องนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายผิดในหน้าสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะจากใบงานทั้ง02และ03ที่คุณครูได้อธิบายไปนี้มีใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก่อนจะลงมือปฏิบัติไหมคะยกมือได้เลยนะมีไหมลูกไม่มีนะคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่หากนักเรียนเกิดข้อสงสัยในระหว่างทำใบงานนะคะนักเรียนสามารถยกมือถามคำถามกับคุณครูปลายทางเพิ่มเติมได้เลยนะคะนักเรียนในเมื่อนักเรียนไม่มีข้อสงสัยนะคะครูจะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในการทำใบงาน02และ03นะคะลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: ค่ะหมดเวลาสำหรับทำใบงานแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนจากสถานการณ์ต่างๆที่นักเรียนได้ทำการวิเคราะห์สามารถแยกได้หรือไม่ว่าใจดีกับมีทุกข์พูดประโยคใดบ้างนะคะเดี๋ยวลำดับต่อไปค่ะจะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะออกมานำเสนอคำตอบที่นักเรียนได้ทำการวิเคราะห์แล้วก็แยกประเภทหรือว่าแยกประโยคต่างๆนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถนำเสนอไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะนักเรียนคะตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่1และ3พร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมนะอ่ะเพราะฉะนั้นปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนค่ะนักเรียนปรบมือเสียงดังๆให้เพื่อนเลยขอตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่1และกลุ่มที่3ด้านหน้าเลยค่ะถือใบงานแล้วก็ชุดกิจกรรมออกมาด้วยนะกลุ่มที่3จะนำเสนอใบงานที่1ใบงานที่2ขออภัยนะคะใบงานที่2ตอนที่2แล้วก็ใบงานที่3ส่วนกลุ่มที่1จะนำเสนอในใบงานที่2ข้อที่1ใช่ไหมคะตอนที่1นะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วนะคะถืออ่านเลยลูกถ้าพร้อมแล้วให้แนะนำตัวว่ามาจากกลุ่มที่เท่าไหร่แล้วก็นำเสนอคำตอบได้เลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนมาจากกลุ่มที่1ครับ
0: นำเสนอใบงานในข้อที่1
2: ครับ
0: ประโยคที่ใจดีพูดมีประโยคที่เท่าไหร่บ้างคะ
2: ประโยคที่5และ6และ8แล้วก็10ครับ
0: แล้วประโยคที่มีถูกพูดล่ะคะ
2: ประโยคที่5
0: ประโยคไหนบ้างประโยคที่5ประโยคที
2: ่6ประโยคที่7ประโยคที่10
0: นี่คือคำตอบที่ได้ทำการวิเคราะห์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อแรกตรงส่วนนี้มีคำถามเพิ่มเติมว่านักเรียนอยากจะมีเพื่อนเป็นใจดีหรือมีทุกข์เพราะเหตุใดคำตอบของนักเรียนคืออะไรคะ
2: อยากมีเพื่อนใจดีครับ
0: เพราะว่า
2: เป็นเพื่อนที่ดีไม่ล้อเลียนเพื่อนครับ
0: คนอื่นล่ะคะมีคำตอบใกล้เคียงกับเพื่อนไหมใครอยากมีเพื่อนแบบใจดีบ้างยกมือสูงๆเลยค่ะส่วนใหญ่อยากมีเพื่อนแบบใจดีนำมือลงได้ค่ะแสดงว่านักเรียนส่วนใหญ่อยากมีเพื่อนแบบใจดีใช่ไหมคะเพราะว่าใจดีเป็นคนสุภาพใช้ถ้อยคำที่พูดแล้วน่าฟังนะคะไปกันต่อในข้อต่อไปค่ะในส่วนที่ประโยคที่มีถูกพูดใช่ไหมคะแล้วครูให้นักเรียนทำการปรับประโยคให้ดูดีขึ้นให้ฟังแล้วสุภาพขึ้นเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่ประโยคที่หนึ่งเลยที่นักเรียนได้ทำการปรับได้แก่ประโยคที่เท่าไหร่คะ
2: ประโยคที่ห้าครับ
0: ปรับเป็น
2: วันนี้ชนิดดาภาตอบคำถามครูผิดไม่เป็นไรนะเหตุผลไม่ทำร้ายจิตใจผู้อื่น
0: ประโยคต่อไป

0: ไปเลยค่ะ
1: ประโยคที่6ปรับเป็นแม่คะเมื่อไหร่จะกลับเหรอคะหนูรอนานแล้วนะคะ
0: เพราะ
1: เหตุผลพูดกับแม่อย่างสุภาพโดยไม่ตะคอก
0: ประโยคต่อไปค่ะ
1: ประโยคที่8ปรับเป็นวิดีโอต้องแก้ไขหน่อยนะครับเสียงเบาเกินไปนิดนึงครับเหตุผลพูดอย่างสุภาพโดยไม่ต่อว่าผู้อื่นครับ
0: หมดหรือยังมีไหมคะ
1: ยังครับเหลืออีกประโยคอ
0: ีกหนึ่งประโยค
1: ประโยคที่10ปรับเป็นแพ้แล้วอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นใหม่ก็ได้เหตุผลอย่าทำให้ความหงุดหงิดทำให้พูดไม่ดีครับ
0: เพราะฉะนั้นนักเรียนคะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่1ค่ะปรบมือเสียงดังๆเลยเก่งมากๆนี่คือคำตอบในตอนที่1นะคะเพื่อนได้มีการปรับประโยคให้สุภาพขึ้นต่อไปค่ะเป็นตอนที่2นะคะนักเรียนกลุ่มตัวแทนที่กลุ่มที่3ใช่ไหมคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะแนะนำตัวก่อนนะว่ามาจากกลุ่มที่เท่าไหร
2: ่สวัสดีค่ะหนูมาจากตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะข้อ1นำรูปของนำรูปภาพของคนอื่นมาตั้งเป็นภาพโปรไฟล์ของตัวเองไม่เหมาะสมเพราะนำรูปภาพมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตข้อ2ดาวน์โหลดรูปภาพในอินเทอร์เน็ตมาใช้ทำรายงานโดยไม่อ้างอิงแหล่งที่มาไม่เหมาะสมเพราะไม่มีการอ้างอิง3ถ่ายรูปเพื่อนระหว่างกินข้าวแล้วอัปโหลดลงในสื่อสังคมออนไลน์ของตนเองโดยไม่ขออนุญาตไม่เหมาะสมเพราะถ่ายรูปเพื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตข้อ4เข้าใช้งานบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของเพื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่เหมาะสมเพราะยังไม่ได้รับอนุญาตจากเพื่อน
0: เพราะฉะนั้นคำตอบโดยรวมของนักเรียนก็คือไม่เหมาะสมใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจากที่เพื่อนตอบมาก็คือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นใช่ไหมคะโดยที่เพื่อนยังไม่ได้อนุญาตเลยแล้วก็ไม่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาแสดงว่าใช้ความรู้เดิมมาวิเคราะห์ในครั้งนี้ใช่ไหมคะเก่งมากๆนะคะสุดท้ายค่ะนักเรียนใบงานที่3ในการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วใส่เครื่องหมายถูกและผิดนำเสนอได้เลย
3: 1. ใบหม่อนโพสต์รูปตนเองที่ไปเที่ยวลงสื่อสังคมออนไลน์ถูกต้องครับ2. ต้นกล้าใช้คำพูดที่สุภาพทุกครั้งในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ถูกต้องครับ 3. ต้นน้ำตัดต่อภาพของเพื่อนทุกครั้ง 3. ต้นน้ำตัดต่อภาพของเพื่อนแล้วส่งลงในกลุ่มออนไลน์ไม่ถูกต้องครับ 4. ยายหมายไม่โต้ตอบกับบุคคลหรือข้อความที่ทำให้รู้สึกอึดอัดไม่สบายถูกต้องครับ 5. น้องนักรหัส MTM ของแม่เพื่อซื้ออาวุธในเกมบนอินเทอร์เน็ตไม่ถูกต้องครับ 6. น้องเนมบอกคุณครูเมื่อพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายใจถูกต้องครับ 7. น้องเพลงไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลที่ไม่รู้จักถูกต้องครับ8. น้องเก่งส่งชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์และเลขบัญชีให้กับคนที่ส่งข้อความผ่านอีเมลแจ้งว่าน้องเก่งเป็นผู้ชนะการเล่นเกมออนไลน์จะได้รับรางวัลเป็นเงินรางวัลครับไม่ถูกต้องครับ 9. น้องไบนำเงินค่าอาหารกลางวันไปเติมเงินออนไลน์เพื่อซื้อสิ่งของเสมือนจริงในเกมออนไลน์ไม่ถูกต้องครับ 10. น้องบอลติดตั้งโปรแกรมใหม่ทุกครั้งเมื่อมีข้อความปรากฏขึ้นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้องครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนที่ออกมานำเสนอคำตอบทั้ง2กลุ่มค่ะเก่งมากๆเชิญพระพี่ได้เลยค่ะจากที่เพื่อนได้นำเสนอคำตอบมานะคะส่วนใหญ่แล้วมีการวิเคราะห์ได้ถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะคะจากใบงาน03เมื่อสักครู่นี้นะคะเพื่อนสามารถวิเคราะห์ได้เกือบถูกต้องทั้งหมดเลยนะคะว่าสถานการณ์ต่างๆถูกต้องหรือไม่นะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยเอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากที่นักเรียนได้นำเสนอคำตอบมารวมไปถึงนักเรียนปลายทางนะคะที่ได้นำเสนอไปพร้อมๆกันเมื่อสักครู่นี้คุณครูมีแนวคำตอบเพิ่มเติมมาให้ค่ะนักเรียนในส่วนของเฉลยหรือแนวคำตอบที่ครูมีให้นะคะเริ่มจากใบงาน02ใจดีกับมีทุกข์ค่ะ ในส่วนข้อที่1 นะคะให้ใส่ประโยคที่ใจดีและมีทุกพูดในช่องที่กำหนดคำตอบของครูนะคะประโยคที่ใจดีพูดได้แก่ประโยคที่3และประโยคที่4นะคะส่วนประโยคที่มีทุกพูดได้แก่ประโยคที่1 2 5 6 7 8 9และ10ซึ่งส่วนใหญ่แล้วประโยคจะเป็นประโยคที่ไม่สุภาพนั่นเองนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ตอบได้ใกล้เคียงแล้วอาจจะมีบางประโยคที่อาจจะยังวิเคราะห์ไม่ถูกต้องต้องทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะไม่เป็นไรค่ะเก่งมากๆแล้วค่ะต่อไปนะคะนักเรียนอยากมีเพื่อนแบบใจดีหรือมีทุกข์มากกว่ากันเพราะเหตุใดค่ะคำตอบของครูนะคะครูอยากมีเพื่อนแบบใจดีค่ะเพราะใจดีพูดในด้านบวกมีมารยาทและเคารพผู้อื่นทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปในทางที่ดีนั่นเองนะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนจากประโยคที่มีทุกพูดนะคะครูให้นักเรียนทำการปรับให้สุภาพมากยิ่งขึ้นในส่วนของประโยคที่ครูได้ปรับนะคะนี่คือแนวคำตอบของครูนะประโยคที่1ค่ะปรับเป็นคุณครูครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจจึงทำกันบ้านยังไม่เสร็จครับขออนุญาตปรึกษาคุณครูก่อนและขอส่งงานช้าหน่อยได้หรือไม่ครับเหตุผลนะคะปรับให้เป็นประโยคที่มีการให้เกียรติผู้อื่นและอธิบายเหตุผลความจำเป็นของตนเองค่ะประโยคต่อไปนะคะประโยคที่2ค่ะปรับเป็นสวัสดีจ้าพิศราสบายดีหรือเปล่าจ๊ะคิดถึงนะจ๊ะเหตุผลปรับให้เป็นประโยคที่แสดงความคิดถึงมากกว่าการพูดประชดประชันค่ะประโยคที่5นะคะปรับเป็นสวัสดีครับคุณครูคุณครูสะดวกให้ผมส่งงานทางไลน์หรือไม่ครับเหตุผลปรับให้เป็นประโยคที่แสดงความเคารพคุณครูและสอบถามคุณครูก่อนว่าสะดวกหรือไม่ประโยคต่อไปนะคะประโยคที่6ค่ะปรับเป็นคุณแม่ครับสะดวกมารับผมกี่โมงครับผมรอคุณแม่อยู่ครับเหตุผลนะคะปรับให้เป็นประโยคที่ถามคำถามตรงประเด็นมากกว่าใช้คำประชดประชันนะคะประโยคที่7ค่ะปรับเป็นเกมนี้จะสนุกมากขึ้นอีกถ้าหากมีการปรับให้ตัวละครมีความเร็วเพิ่มขึ้นครับประโยคให้จากที่บอกว่าเกมไม่สนุกเลยให้เป็นมุมมองว่าเกมนี้มีความสนุกอยู่แล้วแต่จะให้สนุกมากยิ่งขึ้นควรปรับอะไรบ้างนะคะนี่คือแนวทางในการปรับประโยคคร่าวๆไปกันต่อค่ะประโยคที่8นะคะปรับเป็นวิดีโอที่ดีควรให้มีเสียงที่ดังฟังได้ชัดเจนเหตุผลปรับประโยคพูดประเด็นที่เป็นข้อเท็จจริงไม่ควรกล่าวตำหนิผู้อื่นประโยคที่9นะคะปรับเป็นธนวัฒน์สัปดาห์หน้าเรามาทำเวรด้วยกันนะเหตุผลค่ะปรับประโยคให้เป็นการชวนเพื่อนและไม่กล่าวถึงความผิดที่ผ่านมาประโยคที่10นะคะปรับเป็นนายเก่งจริงครั้งนี้ชนะเราคราวหน้ามาลองใหม่นะเหตุผลค่ะปรับประโยคให้เป็นความท้าทายและคำชื่นชมที่เพื่อนเก่งกว่าเราและเราจะทำให้ดีขึ้นแทนการดูถูกหรือว่าซ้ำเติมเพื่อนนั่นเองนะคะไปกันต่อในตอนที่2นะคะข้อที่1นำรูปภาพของคนอื่นมาตั้งเป็นภาพโปรไฟล์ของตัวเองนะคะคำตอบคือไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะคะยังไม่ได้รับอนุญาตเลยแต่นำรูปภาพมาใช้คือไม่ถูกต้องนะคะข้อที่2ค่ะไม่เหมาะสมเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะคะเวลานักเรียนนำรูปภาพจากอินเทอร์เน็ตมาใช้จะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มานะคะหากไม่อ้างอิงแหล่งที่มาก็ถือว่าเป็นการละเมิดนะคะไม่ถูกต้องข้อที่3ค่ะถ่ายรูปเพื่อนระหว่างกินข้าวแล้วอัปโหลดลงในสื่อสังคมออนไลน์ของตนเองโดยไม่ขออนุญาตไม่เหมาะสมเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นเพราะไม่ควรนำภาพผู้อื่นมาโพสต์โดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อสุดท้ายค่ะเข้าใช้งานบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของเพื่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่เหมาะสมเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นและไม่มีมารยาทนั่นเองนะคะนี่คือคำตอบของตอนที่2ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือไม่เหมาะสมเพราะว่าไม่ได้รับอนุญาตใช่ไหมคะเป็นการละเมิดสิทธิรวมไปถึงไม่มีแหล่งอ้างอิงนั่นเองนะคะคำตอบของนักเรียนใกล้เคียงแล้วบางคนถูกต้องเลยเก่งมากๆนะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนในส่วนของใบงาน03นะคะแนวคำตอบที่ได้ในข้อที่1ถูกต้องแล้วข้อที่2ถูกต้องข้อที่3ผิดนะคะข้อที่4ถูกต้องข้อที่5ผิดข้อที่6ถูกต้องข้อที่7ถูกต้องข้อที่8ผิดข้อที่9ผิดและข้อที่10ผิดนะคะเพราะฉะนั้นในใบงานนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมนะคะซึ่งจากที่เพื่อนได้ออกมานำเสนอรวมไปถึงคำตอบของนักเรียนส่วนใหญ่ที่ครูได้ดูนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเกือบ 100% เลยเก่งมากๆปรบมือให้กับตัวเองค่ะ ่งมากๆทุกคนเลยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์แล้วสามารถตอบได้อย่างถูกต้องแน่นอนอย่าลืมปรบมือให้กับตัวเองเสียงดังๆนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะจากใบงานทั้ง2ใบนี้นะคะนักเรียนได้มีการวิเคราะห์แล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมรวมไปถึงมีมารยาทด้วยนะคะเก่งมากๆทุกคนเลยเอาล่ะค่ะจากที่เราได้ทำใบงานกันไปแล้วนะคะคุณครูมีการบ้าน1อย่างให้นักเรียนได้กลับไปทำการบ้านของคุณครูก็คือคำถามหลังกิจกรรมค่ะคำถามหลังจากทำกิจกรรมมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะข้อที่1 นักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรในการเป็นต้นแบบที่ดีในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์นะคะมีทั้งใบงาน02และ03นะคะข้อที่2ค่ะนักเรียนทำอย่างไรในการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่น่าจะเป็นอันตรายบนสื่อสังคมออนไลน์ข้อที่3ทำไมการคิดก่อนโพสต์จึงมีความสำคัญกับทุกคำพูดที่นักเรียนได้แสดงออกกับผู้อื่นบนสื่อสังคมออนไลน์และข้อที่4ค่ะให้นักเรียนวาดผังมโนทัศน์เพื่อสรุปกิจกรรมนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของคำถามหลังกิจกรรมลืมกลับไปทำเป็นกันบ้านนะคะวิเคราะห์จากใบงานที่เราได้ทำทั้งใบงาน02และ03แล้วก็ลองตอบคำถามทั้ง4ข้อนี้รวมไปถึงวาดผังมโนทัศน์ด้วยนะคะเป็นการสรุปความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะคะไปกันต่อค่ะนักเรียนก่อนที่จะจบการเรียนในวันนี้เช่นเคยค่ะเราจะต้องมีการสรุปบทเรียนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยค่ะครูขอชี้แจงในเรื่องบทบาทครูปลายทางแล้วก็กิจกรรมนักเรียนนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีมารยาทกิจกรรมนักเรียนค่ะนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและมีมารยาทนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะขอตัวแทนสักหนึ่งคนช่วยสรุปหน่อยว่าวันนี้เราได้เรียนรู้หรือว่าได้ลงมือทำกิจกรรมใดไปบ้างมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไรบ้างขอตัวแทนนักเรียนสักหนึ่งคนค่ะสรุปจากกิจกรรมใบงาน02 03หรือจะเป็นใบงานครั้งที่แล้วก็ได้นะคะ
3: การเคารพสิทธิของผู้อื่นในสื่อสังคมออนไลน์ครับ
0: แล้วก็มีการใช้คำพูดที่
3: สุภาพ
0: เก่งมากๆประมือให้กับเพื่อนค่ะขอบคุณนะคะใช่แล้วค่ะนักเรียนจากที่เพื่อนได้สรุปมาวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีมารยาทใช่ไหมคะแล้วก็คำพูดต่างๆที่เราได้แสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์นั้นจะต้องเป็นคำพูดที่สุภาพแล้วก็ไม่กระทบต่อผู้อื่นนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยแสดงว่าในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องเหมาะสมปลอดภัยแล้วก็มีมารยาทเก่งมากๆนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะเช่นเคยค่ะคุณครูมีสรุปเพิ่มเติมมาให้นะคะในส่วนของสรุปเพิ่มเติมค่ะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆซึ่งอาจเป็นบุคคลที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักการมีมารยาทที่ดีในการติดต่อสื่อสารและการเคารพสิทธิของผู้อื่นช่วยสร้างมิตรภาพของการอยู่ร่วมกันในสังคมได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะนักเรียนทุกครั้งที่เราใช้สื่อสังคมออนไลน์นะคะจะต้องใช้อย่างมีมารยาทนะคะใช้ถ้อยคำที่สุภาพเพราะจะทำให้เราสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างดีแล้วก็เป็นการสร้างมิตรภาพให้กับตัวเองในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะคะฝากไว้นะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะหลังจากที่เราได้เรียนกันไปแล้วในวันนี้ครั้งถัดไปค่ะเราจะเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่4การแก้ปัญหาเรื่องการแก้ปัญหาครั้งที่1นะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมค่ะได้แก่ใบงาน01เรื่องกำไรหลากสีนะคะในครั้งหน้าเราจะได้ฝึกในการแก้ปัญหาเมื่อเจอสถานการณ์ต่างๆแล้วจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างนะคะเอาล่ะค่ะในวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดขอเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ของพระองค์เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและคนไทยทั้งปวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์รัฐบาลจึงอนุมัติให้มีการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพื้นที่บริเวณทุ่งภูเขาทองเมื่อปีพุทธศักราช2538โดยเลือกเหตุการณ์ตอนพระองค์ทรงม้าออกมาสังหารลักไวยธรรมมูทหารเอกของพระเจ้าหงสาวดีมาเป็นแบบในการจัดสร้างที่มุมทั้ง4ของพระบรมราชานุสาวรีย์ประดับด้วยเครื่องราชูปโภคสำคัญ4อย่างอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งพระปรีชาสามารถประกอบด้วยพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสะโตงทรงใช้ยิงข้ามแม่น้ำสะโตงถูกสุรกรรมมาเสียชีวิตพระแสงดาบคาบค่ายทรงคาบดาบขณะทรงปืนเพื่อบุกเข้าไปในค่ายพม่าด้วยพระทัยกล้าหาญพระมาลาเบียงทรงสวมขณะชนช้างกับพระมหาอุปราชและถูกพระมหาอุปราชฟันพระมาลาจนเบี่ยงไปข้างหนึ่งพระแสงของง้าวทรงใช้ในการชนช้างกับพระมหาอุปราชรอบๆแท่นฐานของพระบรมราชานุสาวรีย์ประดับด้วยภาพนูนต่ำเล่าเรื่องพระราชประวัติของพระองค์พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ออกแบบและควบคุมการสร้างโดยคุณไข่มุกชูโตประติมากรประจำสำนักพระราชวังนอกจากนี้พื้นที่โดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยตามแนวพระราชดำริอีกด้วย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลวนที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะทั้งเรียนทั้งนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะเอาละค่ะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปคะ
1: ป
2: ูเสฉวนนะคะวันนี้เราก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับปูเสฉวนอยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะจากที่นักเรียนนั้นได้เรียนผ่านมานะคะเกี่ยวกับปูเสฉวนนักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าปูเสฉวนแตกต่างจากปูทั่วไปอย่างไรแตกต่างจากปูทั่วไปอย่างไรเอ่ยอะไรนะคะจะมีตัวที่นิ่มแล้วจะเอาไม้ที่เอาไม้หนูจับไม้เลยค่ะ
3: ตัวเล็กและมีและมีลักษณะตัวที่นิ่มค่ะ
2: มีลำตัวที่นิ่มใช่ไหมคะตัวเล็กแล้วคนอื่นล่ะคะมีใครจะเพิ่มเติมไหมปูเสฉวนแตกต่างจากปูทั่วไปอย่างไรทราบไหมเอ่ยนะคะจะแตกต่างจากปูทั่วไปก็คือตรงเปลือกนะคะปูเสฉวนจะไม่มีเปลือกที่แข็งแรงนะคะคือไม่มีเปลือกแข็งที่แข็งแรงนะคะดังนั้นเขาจึงต้องทำไมคะหาบ้านที่เป็นเปลือกหอยฝาเดียวเปล่าเนี่ยเข้าไปอยู่แทนนั่นเองนะเอาล่ะแล้วถามว่าสาเหตุของปัญหาที่ทำให้ปูเสฉวนใช้ขยะเป็นบ้านและต้องมีการรับบริจาคเปลือกหอยเพื่อนำไปใช้เป็นบ้านของปูเสฉวนคืออะไรทราบสาเหตุหรือยังทราบหรือยังคะสรวิทย์สรวิทย์คิดว่าสาเหตุใดครับ
4: มนุษย์นำเปลือกหอยของปูเสฉวนนำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆครับ
2: มนุษย์นะคะนำเปลือกหอยใช่ไหมคะไปใช้ในกิจกรรมต่างๆเห็นด้วยไหมคะเพื่อนๆมีใครจะเพิ่มเติมไหมคะมีใครจะเพิ่มเติมสรวิทย์ไหมคะโสดารัตน
5: ์มนุษย์เหยียบเปลือกหอยแตกค่ะ
2: มนุษย์เหยียบเปลือกหอยแตกนะคะก็ที่พูดมาก็มนุษย์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะก็ถูกต้องค่ะนะคะก็เป็นเกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์นั่นเองทำให้จำนวนของเปลือกหอยฝาเดียวนั้นลดจำนวนลงจึงทำให้ทำไมคะต้องมีการรับบริจาคเปลือกหอยเพื่อนำใช้ไปเป็นบ้านของปูเสฉวนนั่นเองนะต่อไปค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้จากกิจกรรมเพิ่มเติมกันนะคะซึ่งจะอยู่ในกิจกรรม Gift Them Home คืนบ้านให้เสฉวนจุดประสงค์กิจกรรมวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและลักษณะของปูเสฉวนกับสิ่งที่ใช้เป็นที่อยู่ในแหล่งที่อยู่นะคะวิเคราะห์สาเหตุค่ะของปัญหาของปูเสฉวนและผลกระทบต่อปูเสฉวนและสิ่งมีชีวิตอื่นในแหล่งที่อยู่และลงความเห็นข้อมูลเพื่อระบุสาเหตุและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมต่อปูเสฉวนและสิ่งมีชีวิตอื่นๆในแหล่งที่อยู่นะคะล่ะเพราะฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้ของนักเรียนนะคะจะอยู่ในหน้าที่36ค่ะกิจกรรมที่ทำคือข้อที่3ถึงข้อที่5จำนวนกี่ข้อคะจะกี่ข้อคะ3ข้อเมื่อสักครู่นะคะคุณครูอ่านจุดประสงค์นักเรียนก็น่าจะพอคาดเดากิจกรรมวันนี้ได้บ้างว่าน่าจะทำอะไรพอจะคาดเดาได้ไหมคะคาดเดาได้ไหมวันนี้น่าจะทำไมระบุสาเหตุใช่ไหมนะคะสาเหตุอะไรเดี๋ยวไปเรียนรู้พร้อมกันนะคะถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนะคะอ่านวิธีทำค่ะ3ข้อในใจค่ะ

0: ียบร้อยยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะคะนักเรียนต้องทำอะไรบ้างคะทำอะไรคะเราต้องนำข้อมูลที่รวบรวมได้นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาจากไหนก็มาจากชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมคะซึ่งเราได้มีการสืบค้นข้อมูลไปถูกต้องไหมเอาข้อมูลนำข้อมูลตรงส่วนนั้นมาค่ะมาร่วมกันทำอะไรนะวิเคราะห์นะคะความเชื่อมโยงนะของลักษณะและโครงสร้างของปูเสฉวนกับเปลือกหอยฝาเดียวแล้วก็ลักษณะของอะไรด้วยของขวดหรือขยะอื่นๆที่ปูเสฉวนใช้เป็นบ้านนะคะรวมทั้งอะไรด้วยคะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับอะไรกับปูเสฉวนถ้าใช้ขวดหรือขยะเป็นบ้านปูเสฉวนก็จะได้รับผลกระทบอะไรนะคะเอาล่ะต่อไปข้อที่4หลังจากนั้นเราต้องร่วมกันอภิปรายเพื่ออะไรคะ
1: ระบุสาเหตุของปัญหาที่ทำให้ปูเสฉวนใช้ขยะเป็นบ้าน
0: ต้องร่วมกันวิปรายแล้วก็ระบุสาเหตุด้วยนะคะของปัญหาที่ทำให้ปูเสฉวนใช้ขยะเป็นบ้านรวมทั้งการรับบริจาคเปลือกหอยเพื่อนำไปใช้เป็นบ้านของปูเสฉวนต่อไปข้อที่5ร่วมกันวิปรายเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: ผลกระทบของปัญหาของปูเสฉวนต่อสิ่งมีชีวิต
0: รวมทั้งความเกี่ยวข้องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับใครคะกับตนเองในแง่ของการเป็นสาเหตุหรือได้รับผลกระทบนั่นเลยก็ต้องดูว่าเอ๊ะว่ามีเกี่ยวข้องไหมนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองนะรวมทั้งที่ตัวเองได้ทั้งเป็นสาเหตุแล้วก็ผลกระทบนะคะวันนี้กิจกรรมไม่ยากนะคะ3ข้อนะคะร่วมกันอภิปรายเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายกันก่อนนะคะความเชื่อมโยงของลักษณะของโครงสร้างของปูเสฉวนกับเปลือกหอยฝาเดียวลักษณะของขวดด้วยหรือขยะอื่นๆค่ะที่ปูเสฉวนใช้เป็นบ้านแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับปูเสฉวนถ้าเกิดว่าปูเสฉวนนั้นใช้ขวดหรือขยะเป็นบ้านนั่นเองนะอันดับแรกค่ะลักษณะของโครงสร้างของปูเสฉวนกับเปลือกหอยฝาเดียวเป็นอย่างไรเอาพูดถึงปูเสฉวนก่อนปูเสฉวนจะเป็นอย่างไรคะให้เวลาคิดให้เวลาคิดเดี๋ยวร่วมกันตอบลักษณะโครงสร้างของปูเสฉวนเป็นอย่างไรลักษณะโครงสร้างเป็นยังไงเป็นยังไงคะเป็นไงเอ่ย
2: เปล
0: ือ
2: กแข็งที่สามารถป้องกันตัวได้
0: มีเปลือกแข็งไหม
2: ไม่ม
0: ีไม่มีนะคะปูเสฉวนจะไม่มีโครงร่างที่เป็นเปลือกแข็งมาที่นักเรียนตอบอะค่ะถูกต้องนะคะที่ใช้ป้องกันอวัยวะที่ลำตัวอ่อนนิ่มเพราะนั้นลำตัวของปูเสฉวนจะมีลักษณะที่ทำไมคะอ่อนนิ่มโดยเฉพาะตรงช่วงท้องนะคะเอาล่ะแล้วเปลือกหอยฝาเดียวล่ะคะนักเรียนมีลักษณะเป็นอย่างไรคะลองดูซิเปลือกหอยฝาเดียวเป็นยังไง
2: แข็ง
0: แข็งนอกจากแข็งแล้วเป็นยังไงอีก
2: ออ
0: โต้ลองดูสิคะว่าเปลือกหอยฝาเดียวเป็นอย่างไรตรงข้างในอะไรนะเพื่อนบอกแล้วตรงข้างในเป็นยังไงมีลักษณะเป็นยังไงคะเปลือกหอยฝาเดียวเป็นโพรงเยี่ยมค่ะนะคะส่วนเปลือกหอยชนิดหอยฝาเดียวนะคะมีช่องว่างค่ะได้เห็นช่องว่างไหมนะคะมีช่องว่างเป็นโพรงนะคะตรงแบบตรงลักษณะแบบนี้แหละค่ะทำให้ปูเสฉวนเข้าไปสามารถเข้าไปขดอยู่ข้างในเปลือกหอยได้นั่นเองนะคะต่อไปเพราะเหตุใดปูเสฉวนจึงเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยได้เพราะอะไรให้เวลาคุยกันในกลุ่มค่ะเดี๋ยวจะสุ่มถามเพราะอะไร

0: ตุใดปูเสฉวนจึงเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยได้หนูคิดว่าเพราะอะไรคะ
1: เปลือกหอยเป็นโพรงค่ะ
0: เปลือกหอยเป็นโพรงอันนั้นคือส่วนของเปลือกหอยแล้วตัวของปูเสฉวนล่ะ
1: ปูเสฉวนมีขนาดเล็กค่ะแล้วก็ลำตัวนิ่มจึงหาหอยมาป้องกันตัวค
0: ่
1: ะ
0: มีขนาดเล็กลำตัวนิ่มนะคะจึงสามารถเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยที่มีลักษณะเป็นโพรงได้ใช่ไหมคะปรบมือกับเพื่อนก่อนค่ะเป็นกำลังใจให้เรามาดูซิว่าถูกต้องไหมนะคะเพราะว่าปูเสฉวนเนี่ยเขาจะมีท้องที่มีลักษณะที่ยาวแล้วก็นุ่มด้วยนะคะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะปรับช่วงท้องให้เข้ากับอะไรได้คะเข้ากับเปลือกหอยที่เป็นเกลียวได้

นั่นเองนะคะทำให้ปูเสฉวนเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยฝาเดียวได้นั่นเองนะต่อไปค่ะขวดหรือขยะอื่นๆที่ปูเสฉวนใช้เป็นบ้านมีลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงอะไรคะเปลือกหอยใช่ไหมเปลือกหอยฝาเดียวแต่ตอนนี้มาพูดถึงอะไรแล้วขวดและขวดหรือขยะอื่นๆที่ปูเสฉวนใช้เป็นบ้านเนี่ยเขามีลักษณะเป็นอย่างไร

0: เป็นโพรงครับ
1: เป็นโพรงทำไมถึงคิดว่าเป็นโพรงล่ะ
0: เพราะว่าปูเสฉวนมันสามารถเข้าไปอยู่ได้แสดงว่าของที่ขวดหรือขยะอื่นที่ปูเสฉวนเข้าไปอยู่มันต้องเป็นโพรงครับ
1: ว้าวปรบมือกับเพื่อนค่ะเก่งมากนะคะใช่ไหมลองดูสิขวดหรือขยะอื่นมีช่องว่างเป็นโพรงนั่นเองนะคะลักษณะนี้ตามรูปเลยนะคะเวลาเขาเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยเปลือกหอยก็เป็นโพรงเหมือนกันใช่ไหมคะดังนั้นขวดหรือขยะที่เขาจะเข้าไปอยู่ได้ขวดหรือขยะนั้นก็จะต้องมีลักษณะที่เป็นโพรงเช่นกันนะคะเอาล่ะนักเรียนเคยเห็นบ้างไหมคะเคยเห็นปูเสฉวนไหมเวลาเดินตามชายหาดเคยเห็นบางคนเคยบางคนไม่เคยถ้าคนที่ไปเดินชายหาดบ่อยๆก็อาจจะเคยเห็นปูเสฉวนเนาะแล้วเคยเห็นปูเสฉวนที่อยู่ในสภาพนี้บ้างไหมคะ
2: ไม่เคย
1: นะคะเอาล่ะดีแล้วล่ะค่ะที่ไม่เคยแสดงว่าสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นยังทำไมอยู่ยังดีอยู่นั่นเองนะคะบริเวณชายหาดต่อไปนะคะเพราะเหตุใดปูเสฉวนจึงเข้าไปอยู่ในขวดได้จะคล้ายๆกันกับตอนที่เข้าไปอยู่ในเปลือกหอยได้ทีนี้ถามว่าเพราะเหตุใดปูเสฉวนจึงเข้าไปอยู่ในขวดได้เอาละยกมือแล้วสรวิทย์ตอบค่ะ
2: เพราะมีลำตัวอ่อนและมีลำตัวยาวครับ
1: เพราะมีลำตัวอ่อนแล้วก็ลำตัวยาวนะคะเอามีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะมีไหมโสดารัตน์เดี๋ยวให้กลุ่มอื่นอาสาบ้างนะคะ
3: เพราะว่ามนุษย์เก็บเปลือกหอยไปหมดจึงต้องใช้ขวดน้ำเป็นที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยแทนค่ะ
1: นั่นน่ะสิแล้วทำไมถึงเข้าไปอยู่ได้ล่ะคะ
3: เพราะว่าเขามีหน้าท้องที่อ่อนนุ่มแล้วก็จึงปรับตัวอยู่ในขวดน้ำได้ค่ะ
1: เอาปรบมือทั้งสรวิทย์และสุดารัตน์ค่ะส่วนเติมเต็มให้กันเลยสมบูรณ์นะคะตรงนี้คือเพราะปูมีลักษณะลำตัวอ่อนนิ่มแล้วก็พอดีว่าขวดก็ทำไมด้วยมีช่องว่างเป็นโพรงที่ปูเนี่ยสามารถจะเข้าไปขดตัวอยู่ในขวดได้นั่นเองนะคะเอาล่ะต่อไปนะคะถ้าปูเสฉวนใช้ขวดหรือขยะเป็นบ้านจะส่งผลกระทบอย่างไรกับปูเสฉวน

0: เอาล่ะเรามาดูกันนะคะว่าเอ๊ถ้าปูเสฉวนเนี่ยเขาใช้ขวดหรือขยะเป็นบ้านจะส่งผลกระทบอย่างไรกับปูเสฉวนคะ
1: ส่งผลกระทบก็คือปูเสฉวนที่เข้าไปอยู่อาศัยในขยะมนุษย์อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นขยะและนำไปทิ้งได้ค่ะ
0: อ๋อเนาะใช่แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมมีอื่นอีกไหมคะนอกจากมนุษย์เข้าใจผิดว่าเป็นขยะแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมคะมีอื่นอีกไหมโอ้มีอาสาทุกกลุ่มเลยนะคะเดี๋ยวให้กลุ่มนู้นบ้างอะเพราะว่ากลุ่มที่3กับกลุ่มที่1ค่อนข้างที่จะอาสาเยอะแล้วนะคะเยี่ยมอ่ะให้โอกาสกลุ่ม2ได้ตอบนะคะลูก
1: ถ้าเกิดว่าปูเสฉวนเข้าไปอยู่ในกระป๋องแล้วกระป๋องเป็นสนิมปูเสฉวนอาจจะตายในกระป๋องค่ะ
0: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมโสดารัตน์ยกมือแล้วมีไหมคะกลุ่ม5มีไหมคะกลุ่ม5เอ้ามีนี่ต้อนรับสมาชิกใหม่เลยกลุ่ม5ยังไงครับ
2: มีแบคทีเรียและสิ่งสกปรกทำให้ปูเสฉวนอาจตายในขวดได้ครับ
0: ก็เพิ่มเติมจากกลุ่มที่2ใช่ไหมคะมีอื่นอีกไหมมีอื่นอีกไหมอ่ะเป่ายิงฉุบว่าใครจะ

0: นำเสนอเป็นลูกปัดนะคะลูกปัด
1: หากเป็นขวดพลาสติกอาจมีความไม่แข็งแรงแต่หากโดนอะไรขวดอาจจะแตกได้ค่ะแล้วอาจไปทำให้ปูเสส่วนที่อยู่ข้างในบาดเจ็บได้ค่ะ
0: อ๋อค่ะนั่งลงปรบมือกับเพื่อนๆหน่อยค่ะเยี่ยมที่อาสาตอบนะคะมีใครจะเพิ่มเติมอีกไหมเพิ่มเติมอีกค่ะโซดารัตโซดารัตโซดาร
2: ัตอาจจะมีขวดแก้วอยู่ข้างในขวดค่ะแล้วพอปูเสส่วนเข้าไปอาจจะไปโดนขวดแก้วค่ะ
0: อ๋อค่ะก็จะคล้ายๆกับลูกปัดนะคะมาดูกันซิว่าตอบมาแล้วเนี่ยใครจะใกล้เคียงเติมจริงแล้วคือถูกหมดเลยถูกหมดเลยค่ะที่เรียนตอบมาถูกหมดเลยนะคะตรงส่วนนี้ค่ะเมื่อปูเสฉวนเนี่ยเขามีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไหมปูเสฉวนเขาจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะจะไม่สามารถออกจากขวดหรือขยะต่างๆได้อาจจะทำให้ตายในที่สุดเพราะว่าปูเสฉวนเขาต้องมีเป็นยังไงคะเปลี่ยนขนาดลำตัวใช่ไหมคะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อเขามีขนาดใหญ่ขึ้นแน่นอนบ้านของเขาที่อยู่เดิมจะสามารถอยู่ได้ไหมไม่ได้แล้วเขาต้องไปหาเปลือกหอยอื่นอยู่ต่อนะคะหรือไปหาอะไรคะถ้าไม่มีเปลือกหอยต้องทำไมแล้วทีนี้ต้องใช้ขยะนะคะมาเป็นบ้านแทนนะคะถ้านักเรียนไปสืบค้นข้อมูลนักเรียนจะเจอว่าทำไมนะคะปูเสฉวนเขาจะมีการลอกคราบใครอ่านเจอมั้งอ่านเจอมั้ยคะเจอนะคะสืบค้นข้อมูลนะคะก็คือเปลี่ยนขนาดลำตัวให้มีขนาดที่ทำไมคะใหญ่ขึ้นนั่นแหละนะคะต่อนะคะต่อไปเป็นหน้าที่ของนักเรียนแล้วค่ะเมื่อสักครู่ถ้าใครได้ร่วมฟังอภิปรายกับเพื่อนๆกับคุณครูเนี่ยก็จะทำกิจกรรมตรงนี้ได้นะคะได้ในใบงานหน้าที่40ค่ะหน้าที่40ในหน้าที่40นี้ให้ทำอะไรนะคะให้เรียนอภิปรายค่ะเกี่ยวกับสาเหตุผลกระทบและความเกี่ยวข้องกับตนเองของปัญหาของปูเสฉวนมีตนเองเข้ามาแล้วนะตอนนี้ก่อนที่เรียนก่อนหน้านี้มีแค่ปูเสฉวนใช่ไหมแต่ตอนนี้คือมีตนเองเข้ามาแล้วนะคะมาดูค่ะสาเหตุของปัญหาที่ทำให้ปูเสฉวนใช้ขยะเป็นบ้านและต้องมีการรับเรือจากเปลือกหอยเพื่อนำไปใช้เป็นบ้านของปูเสฉวนคืออะไรตรงนี้คิดว่านักเรียนตอบได้แน่นอนเพราะก่อนหน้านี้เราทำไมมาแล้วเราร่วมกันอภิปรายหรือพูดคุยมาแล้วนะคะต่อไปผลกระทบของปัญหาของปูเสฉวนต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆในแหล่งที่อยู่มีดังนี้มีอะไรบ้างอ่านโจทย์ให้ดีนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องบันทึกอะไรยังไม่จดอะไรนะลูกเดี๋ยวครูจะให้เวลาหนูทำนะคะหนูฟังก่อนนะต่อไปความเกี่ยวข้องค่ะของปัญหาที่เกิดกับตนเองมาแล้วมีตนเองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วลองดูซิว่าฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดปัญหาหรือเปล่าหรือฉันมีส่วนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดปัญหาโดยอะไรก็ตรงนี้นักเรียนต้องกาเครื่องหมายถูกลงไปในช่องที่ทำไมคะในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับเราว่าเอ๊ะเราเคยมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดปัญหาไหมตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นหนูเคยทิ้งขยะบนชายหาดหรือเปล่าหรือเคยเห็นขยะบนชายหาดแต่หนูไม่ได้เก็บไปทิ้งแบบนี้นะคะประมาณแบบนี้หรือเคยเก็บเปลือกหอยไปทำเป็นเครื่องประดับหรือเอาไว้ดูเล่นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือหมายถึงมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดปัญหาตรงส่วนนี้พอนึกภาพออกไหมคะออกนะต่อไปปัญหานี้ส่งผลกระทบหรือไม่ส่งกระทบกับฉันถ้าปัญหานี้ไม่ส่งผลกระทบกับต่อฉันนั้นเรียนก็กาเครื่องหมายถูกลงไปในช่องสี่เหลี่ยมแต่ถ้าปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อฉันแล้วส่งผลกระทบอย่างไรให้เขียนด้วยนะคะว่าโดยยังไงนั้นเรียนเคยทำอะไรมานะคะตรงนี้เข้าใจนะเข้าใจไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะถ้าเข้าใจนะคะสำหรับกิจกรรมปลายทางในวันนี้นะคะให้นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับสาเหตุผลกระทบและความเกี่ยวข้องกับตนเองของปัญหาของปูเสฉวนแล้วก็บันทึกผลนะคะหลังจากนั้นให้ร่วมกันอภิปรายการทำกิจกรรมเพิ่มรบกวนให้คุณครูนะคะเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นร่วมกันอภิปรายการทำกิจกรรมค่ะถ้าเกิดว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วไปลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางใช่ไหมคะปลายทางก็สามารถลุกขึ้นตอบคำถามตรงนี้ได้เลยนะคะกับคุณครูประจำวิชาหรือคุณครูประจำชั้นนะคะส่วนต้นทางมาค่ะเดี๋ยวเรามาอภิปรายกันนะคะเกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบและความเกี่ยวข้องนะคะกับตนเองของปัญหาของปูเสฉวนค่ะสาเหตุของปัญหาที่ทำให้ปูเสฉวนใช้ขยะเป็นบ้านและต้องมีการรับบริจาคเปลือกหอยเพื่อนำไปใช้เป็นบ้านของปูเสฉวนคืออะไรตรงนี้นักเรียนตอบว่าอะไรคะตอบอย่างไรเอ่ยใครพร้อมนำเสนอสุวรินพร้อมใช่ไหมคะมาเลยสุวรินตอบว่าไงทุกคนฟังสุวรินนะคะเพื่อที่จะเพิ่มเติมในส่วนที่เพื่อนยังไม่ได้พูดถึงนะคะเราเพิ่มเติมกันได
2: ้มนุษย์นำเปลือกไปทำกิจกรรมต่างๆและทิ้งขยะในทะเลทำให้ปูเสฉวนต้องไปอยู่ในขยะครับ
0: มีใครจะเพิ่มเติมไหมมีใครจะเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะกลุ่มอื่นกลุ่ม5มีใครจะเพิ่มเติมไหมโซดารัตอีกแล้วนะคะเพิ่มเติมโซดาจะเพิ่มเติมอะไรคะ
3: มนุษย์เหยียบเปลือกหอยแตกปูเสฉวนเลยต้องจำเป็นที่ต้องอยู่ในขยะค่ะ
0: อ๋อก็มนุษย์อีกใช่ไหมคะที่เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมโดยเดินไม่ทันระวังไปเหยียบเปลือกหอยแตกใช่ไหมคะอ่ะนั่งลงค่ะอ่ะปรบมือเพื่อนทั้งสองคนค่ะอ่ะเรามาดูกันนะคะที่เพื่อนตอบนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างสาเหตุแน่นอนเลยคืออันดับแรกคืออะไรคะมนุษย์ค่ะมนุษย์ทิ้งขยะขวดต่างๆบนหาดทรายจำนวนมากนะคะแล้วก็ทำไมด้วยเก็บเปลือกหอยไปไหนไปทำเครื่องประดับต่างๆนะคะเปลือกหอยที่อยู่บนชายหาดอะค่ะนะคะนักเรียนเดินไปนักเรียนเคยเจอไหมนักเรียนทำยังไงอะเก็บหรือเปล่าหรือว่าเดินเหยียบเหมือนที่โสดารัตน์บอกเดินเหยียบไหมไม่ได้เดินเหยียบนะนะคะเก็บเปลือกหอยที่อยู่บนชายหาดไปทำเครื่องประดับต่างๆทำให้เปลือกหอยที่มีอยู่บนชายหาดนั้นลดลงหรือเก็บหรือนำอะไรคะปูเสฉวนไปเลี้ยงอย่างเงี้ยนะคะไปเลี้ยงก็มีเหมือนกันที่เขานำปูเสฉวนไปเลี้ยงเพื่อการค้าขายนะคะแต่ว่าเหมาะกับการนำไปเลี้ยงไหมปูเสฉวนไม่เหมาะเพราะเขาต้องมีการหาเปลือกหอยเปลือกหอยอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะเพราะต้องเปลี่ยนขนาดของตัวเพราะว่าตัวนั้นต้องมีขนาดโตขึ้นเรื่อยๆนะคะหาเปลือกหอยที่เหมาะสมกับตัวเองนะต่อไปค่ะเมื่อมีขยะแล้วทำไมคะปูเสฉวนเข้าไปอยู่ในขยะหรือขวดที่มีลักษณะเป็นโพรงคล้ายเปลือกหอยดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ปูเสฉวนเป็นยังไงตายมากขึ้นนั่นเองจึงต้องทำให้หน่วยงานเนี่ยเข้ามาทำไมคะมาขอรับบริจาคเปลือกหอยเพื่อนำไปใช้เป็นบ้านของปูเสฉวนนะคะตรงส่วนนี้พอเข้าใจไหมคะต่อไปผลกระทบค่ะปัญหาของปูเสฉวนต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆในแหล่งที่อยู่มีดังนี้มีอะไรบ้างผลกระทบท่านเรียนตอบว่ายังไงกันบ้างคะผลกระทบข้อนี้ใครจะตอบเอ่ยข้อนี้มีใครจะตอบไหมคะขอกลุ่มที่5สัก1คนค่ะกลุ่มที่5
4: สิ่งมีชีวิตที่กินปูเสฉวนไม่มีอาหารกินครับ
0: อ๋อก็มีผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตอื่นใช่ไหมคะที่จะมากินปูเสฉวนทำให้ขาดแคลนอาหารเกิดขึ้นเนาะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะมีใครจะตอบเพิ่มเติมไหมคะมีใครตอบเพิ่มเติมไหมมีไหมคะตรงส่วนนี้นะคะมีผลต่อสิ่งมีชีวิตอื่นมีผลอย่างไร

0: จากปูเสฉวนเขากินอะไรเป็นอาหารกินซากพืชซากสัตว์เป็นอาหารดังนั้นถ้าปูเสฉวนลดจำนวนลงชายหาดจะเป็นอย่างไรใช่ชายหาดเขาก็จะเต็มไปด้วยซากสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งนักเรียนทราบไหมว่าปูเสฉวนเนี่ยเขาได้รับฉายานะเขารับฉายาว่าเป็นนักทำความสะอาดชายหาดแห่งท้องทะเลนะคะนะเพราะว่าปูเสฉวนเขากินซากพืชซากสัตว์เขาก็ทำไมคะเหมือนกับทำความสะอาดชายหาดไปในตัวเลยนะต่อค่ะนอกจากนั้นเหมือนที่เพื่อนบอกเลยปูเสฉวนก็เป็นอาหารของสัตว์น้ำบางชนิดเช่นกันแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กันในด้านของโซ่อาหารถ้าปูเสฉวนลดจำนวนลงก็จะส่งผลต่อผู้บริโภคปูเสฉวนได้เหมือนที่เพื่อนตอบเมื่อสักครู่กลุ่ม5ถูกต้องนะคะตรงส่วนนี้แสดงว่าก็มีผลกระทบเหมือนกันใช่ไหมกับสิ่งมีชีวิตอื่นใช่ไหมคะก็มีผลกระทบในด้านของโซ่อาหารนะต่อไปค่ะความเกี่ยวข้องของปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองนักเรียนมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ไหมคะมีหรือไม่มีมีไหนใครมียกมือใครไม่มีใครไม่มีเอ๊ะที่มียกมือคือไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวให้กลุ่มที่4กลุ่มที่4มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดปัญหาไหมครับหนูมีส่วนเกี่ยวข้องไหม
1: มีครับ
0: มีอย่างไรครับ
1: ไม่ได้เก็บขยะที่อยู่ตามชายหาดครับ
0: ไม่ได้เก็บขยะที่อยู่ตามชายหาดแล้วปัญหานี้ส่งผลกระทบกับตัวเราไหม
1: ส่งผลครับ
0: ส่งผลยังไงครับ
1: ทำให้ชายหาดไม่สวยงามครับ
0: ทำให้ชายหาดไม่สวยงามหรือสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นทำไมคะไม่สวยงามทัศนียภาพก็ทำไมอ่ะเดินแล้วทำไมคะเดินไปแล้วเห็นขยะเป็นไงคะดูแล้วก็ไม่น่ามองนะคะอ่ะนั่นคือส่งผลกระทบเนาะนะคะท่านนักเรียนมีแนวทางแก้ไขไหมคะมีไหมคะ
1: มีครับ
0: มียังไงเอ่ย
1: ถ้าเห็นขยะตามชายหาดจะเก็บครับ
0: ถ้าเห็นขยะตามชายหาดก็จะเก็บนั่นคือแนวทางในการแก้ไขนะคะเยี่ยมค่ะมีคนอื่นอีกไหมคะมีไหมมีใครตอบอีกไหมคะกลุ่มที่3มีไหมคะเมื่อสักครู่ได้คุณครูได้ยินบอกว่ามีส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดปัญหานี้มีไหมมีไหมคะไม่มีนั้นนี่ผ่านนะนะคะมาถึงจนช่วงจะสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนรู้หรือยังว่าปูเสฉวนมีโครงสร้างและลักษณะอย่างไรจึงสามารถเข้าไปอยู่ในเปลือกหอยได้รู้หรือยังคะ
2: รู้แล้วค
0: ่
2: ะ
0: แล้วปูเสฉวนเป็นส่วนหนึ่งของโซ่อาหารหรือไม
2: ่
0: เป็นอย่างไรทราบไหม
2: ทราบ
0: ทราบไหมเป็นอย่างไรแล้วถ้าสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของปูเสฉวนใหญ่ตรงส่วนนี้นะคะนักเรียนลองคิดนะแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปบทเรียนค่ะถ้านักเรียนตอบปัญหาตรงนี้ได้เดี๋ยวเราก็จะสรุปบทเรียนได้ให้เวลาคิดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวสรุปบทเรียนพร้อมกัน

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันนะคะว่าสิ่งที่เรียนรู้วันนี้นักเรียนได้เรียนรู้อะไรมาบ้างนะคะทราบแล้วหรือยังรู้แล้วหรือยังที่ครูให้หัวข้อมาสักครู่ถ้าเรียนทราบแล้วตรงนี้ก็สามารถนำมาสรุปบทเรียนตรงนี้ได้อ่ะกลุ่มละ1คนนะคะในใครนำเสนอบ้างคะยกมือใครนำเสนอบ้างในกลุ่มของตนเองยกมือค่ะกลุ่ม1ให้ใครนำเสนอคะกลุ่ม4ให้ใครนำเสนอคะพยายามไม่ซ้ำคนเดิมค่ะวันนี้ที่ใครพูดแล้วก็ให้เพื่อนในกลุ่มพูดบ้างสำหรับคนที่ยังไม่ได้พูดนะคะวันนี้เราก็มีนักเรียนสั่งครูสั่งเกลนักเรียนก็ตั้งใจในการเขียนนะคะมุ่งมั่นในการเขียนดีเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ก็ขอชมเชยที่นักเรียนนั้นเขียนลงไปนะคะอ่ะต่อไปใครนำเสนอก่อนคะสรุปก่อนกลุ่มที่2ค่ะสรุปบทเรียนวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้าง
1: วันนี้เราได้รู้ว่าปูเสฉวนอาศัยอยู่ในเปลือกหอยและส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นหากไม่มีปูเสฉวนค่ะ
0: ประมาณนี้กลุ่มอื่นเพิ่มเติมจากเพื่อนค่ะเพื่อนยังพูดไม่ครบเนาะตรงส่วนหนึ่งท่านแต่ละกลุ่มช่วยกันก็จะได้แบบสมบูรณ์ออกมาค่ะกลุ่มที่3เอากลุ่มที่5พร้อมก่อนให้กลุ่มที่5พร้อมก่อนค่ะกลุ่มอื่นฟังนะคะต้องไม่ซ้ำกับของเพื่อนนะถ้าให้ดีนะคะแต่ถ้าเพื่อนพูดครบแล้วก็โอเค
2: หากไม่มีปูเสฉวนซากพืชซากสัตว์จะเพิ่มขึ้นตามชายฝั่งทะเลค่ะ
0: หากไม่มีปูเสฉวนซากพืชซากสัตว์ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะอ้าวกลุ่มอื่นล่ะคะกลุ่มที่4ใครคะนำเสนอกลุ่ม4ใครคะเรียนรู้อะไรบ้างวันนี
1: ้รู้ว่าปูเสฉวนอยู่ในเปลือกหอยที่เป็นโพรงครับ
0: อ๋อมีรู้มากกว่านี้ไหมลูกมีเพิ่มเติมไหมมีเพิ่มเติมไหมคะเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจะเกิดอะไรขึ้นคะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปชายหาดมีขยะจำนวนมากขึ้นหนูคิดว่าจะส่งผลกระทบต่อปูเสฉวนไหม
1: มีครับ
0: ส่งผลกระทบยังไงคะ
1: ปูเสฉวนจะไปอาศัยอยู่ในขยะครับ
0: เมื่อไปอาศัยอยู่ในขยะแล้วผลที่ตามมาจะเป็นยังไงมีผลกระทบอะไร
1: ปูเสฉวนอาจจะตายได้ครับ
0: อาจจะตายได้กลุ่มอื่นค่ะ
3: สาเหตุที่ปูเสฉวนมีจำนวนลดน้อยลงเพราะมีจำนวนขยะเพิ่มขึ้นและมนุษย์นำเปลือกหอยฝาเดียวไปทำกิจกรรมต่างๆปูเสฉวนจึงต้องใช้ขยะในการอยู่อาศัย
0: ค่ะแล้วถ้าปูแล้วพอใช้ขยะในการอยู่อาศัยแล้วส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของปูเสฉวนไหมคะ
3: มีจำนวนลดน้อยลง
0: อะไรจะอะไรจำนวนลดน้อยลงลูก
3: ปูเสฉวน
0: ปูเสฉวนมีจำนวนลดน้อยลงและถ้าปูเสฉวนเนี่ยมีจำนวนที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตอื่นไหมคะ
3: ส่งผลครับ
0: ส่งผลอย่างไรเอ่ย
3: สิ่งมีชีวิตที่กินปูเสฉวนจะล้มตายลงและปูเสฉวนจะปูเสฉวนต้องกินซากพืชซากสัตว์แต่ถ้าเกิดไม่มีปูเสฉวนในชายหาดก็จะมีแต่ซากพืชซากสัตว์ครับ
0: ค่ะปรบมือให้กับสรวิทย์ค่ะเยี่ยมครบเลยนะคะเก่งมากนะชมเชยค่ะนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะ

0: นั่นคือสรุปบทเรียนสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเอาละค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของคืนบ้านให้เสฉวนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานเรื่องคืนบ้านให้ปูเสฉวนแล้วก็คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆนะคะที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ค่ะเอาล่ะตรงส่วนนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางกลับไปทบทวนความรู้นะคะสำหรับวันนี้พบนักเรียนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทุกคนทำความเคารพ
2: 好

0: วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสม
1: อแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่า

0: ที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
4: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลี

เลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
0: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูพัทธริดาจันสุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูหลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
1: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
0: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยๆให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
1: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกๆเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม
3: ่ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
1: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
0: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
1: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
1: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่
0: ะ
1: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
0: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะแล้วก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
1: แล้วข้อ3ล่ะคะ
0: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป้
0: หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
1: เช่นยังไงคะ
0: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
1: ข
0: ้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
1: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส ่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะ
1: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกมาให้นักเรียนชั้นป.5ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
0: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูลาน
1: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
0: ข้อ1เลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูลา
1: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆเห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
0: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูหลา
1: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
0: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
1: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
0: อ๋อมันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
1: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
0: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูลาม
1: าดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
0: มาเริ่มกันเลยค่ะ
1: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
0: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูหลา
1: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมไหมไปเลยนะ
0: คำตอบของเราก็
1: คือหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
0: เป็นข้อความที
1: ่ที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะ
0: เพราะว่า
1: อะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
0: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
1: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค
0: ่ะ
1: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลยนะคะเด็ก
0: ๆข้อ2ของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
1: อะไรคะคุณครูเป้
0: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
1: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
0: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป
0: ้หรือว่าข้อคิดเห็นคะฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
1: คำตอบคือ
0: เป็นเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
1: อะไรคะ
0: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วน ผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
1: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
0: ข้อ3เลย
1: ข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
0: ข้อความที่2นะคะคุณครูล่ะ
1: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
0: ส่วนข้อความที่3
1: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
0: แล้วข้อความสุดท้าย
1: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
0: ไหนๆๆใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
1: นี่ค่ะนี่ๆข้างหน้า
0: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
1: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
0: ใช่แล้วนะคะครูล้าแล้วข้อความที่2ล่ะคะ
1: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูล้าง
1: ั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
0: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูล้า
1: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวทันใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
0: ข้อความที
1: ่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
0: นะส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
1: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
0: เพราะอะไรกันนะ
1: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
0: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
1: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
0: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
1: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
0: เฉลยเลยค่ะ
1: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูล้าหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมี

0: ของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
1: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
0: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
0: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
1: 2นิ้ว
0: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
1: 3
0: 2 1ยกเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์ทแล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
1: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
0: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูลาน
1: ะ
0: แล้วข้อสุดท้ายของเราล่ะคะ
1: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
0: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
1: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
0: คำตอบของเราก็คือ
1: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
0: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูละถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
1: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
0: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล่ะ
1: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเรา2คนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
1: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยนี้เนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะ
0: เด็ก
1: ๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลาไหมคะ
0: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะ
0: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
1: โอ้
0: ยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหเต็มเลยทำไม
0: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือ
1: ของใครคะ
0: ครูเป้นั่นเอง
1: ทำไมล่ะ
0: เพราะว่าน้องของคุณครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะนะหรือว่ายังไง
1: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
0: เคล็ดลับของคุณครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเรา
1: เองค่ะ
0: แล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่

0: ข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นค่ะ
1: ค่ะ
0: ไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
1: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้จากสลากข้างกล่องได้เลยนะคะ
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
0: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
1: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ยมันดูจะเกินจริงไปหน่อยให้เด็กๆเนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
1: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆเนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
0: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมา1ชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะ
1: ค่ะ
0: จากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
1: Facebook
0: TikTok
1: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
0: พร้อมติดแฮชแท็ก
1: ป .5 มารีวิว
0: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูและก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

ี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้อันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณแล้วก็น้องเฟย์เราอยู่กันที่หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของสงครามครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งสร้างความสูญเสียมากมายที่สุดครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาตินะครับนั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งสงครามโลกครั้งนี้นะครับเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยในฐานะประเทศผู้เข้าร่วมสงครามครับ
1: แล้วเราจะเรียนรู้เรื่องสงครามไปทำไมล่ะคะ
0: สาเหตุที่เราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของสงครามกันนะครับก็เพราะว่าสงครามเนี่ยเป็นตัวอย่างนึงครับของการใช้ความรุนแรงมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งซึ่งการใช้ความรุนแรงมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้นไม่ได้ส่งผลดีกับใครเลยครับน้องเฟย์ทั้งทำให้เกิดความเจ็บปวดความพลัดพรากแล้วก็ความสูญเสียมากมายนับไม่ถ้วนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยทำให้มีคนตายเป็น10ล้านคนทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องของสงครามกันทั้งต้นเหตุของการเกิดสงครามจุดจบของสงครามผลกระทบของสงครามแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่ทำให้เกิดสงครามนั้นขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงครามที่จะสร้างความสูญเสียแบบนี้ขึ้นอีกในที่ใดๆก็ตามบนโลกนี้ครับน้องเฟย์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องของสงครามกันดีกว่าครับ
1: โอเคค่ะ
0: ครับไปเลยครับ

ดว่าเราจะทำความเข้าใจที่มาที่ไปของสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคุณครูจะต้องกลับไปเล่าที่สงครามโลกครั้งที่1ก่อนครับสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1914นะครับซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ชาติต่างๆในทวีปยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วเกิดความขัดแย้งกันมาช้านานนะครับในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วก็การสั่งสมอำนาจของแต่ละประเทศครับเมื่อมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับจึงทำให้ในทวีปยุโรปเนี่ยเกิดการรบพุ่งกันแบ่งเป็น2ฝ่ายครับนั่นก็คือฝ่ายมหาอำนาจกลางนะครับนำโดยประเทศออสเตรียฮังการีแล้วก็ประเทศเยอรมนีครับแล้วก็อีกฝ่ายนึงนะครับเรียกว่าฝ่ายสัมพันธมิตรนำโดยอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสครับในสงครามครั้งนั้นนะครับฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะเหนือฝ่ายมหาอำนาจกลางฝ่ายสัมพันธมิตรก็เลยจัดให้มีการลงนามในพระราชวังแวร์ซายที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับเรียกว่าสนธิสัญญาแวร์ซายสนธิสัญญาฉบับนี้นะครับเป็นสนธิสัญญาที่จำกัดขอบเขตอำนาจแล้วก็กองกำลังทหารนะครับของฝ่ายมหาอำนาจกลางซึ่งเป็นฝ่ายประเทศผู้แพ้สงครามครับหลังจากที่เยอรมนีแพ้สงครามก็เลยมีการเลือกพรรคนาซีเนี่ยให้เข้ามาเป็นพรรครัฐบาลพรรคนาซีเนี่ยก็ได้มีการส่งกองกำลังทหารครับไปโจมตีประเทศโปแลนด์ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับในปีคริสตศักราช1939เยอรมนีนะครับได้ละเมิดสนธิสัญญาแวร์ซายด้วยการยกทัพ

0: ไปบุกตีโปแลนด์จึงเป็นเหตุให้ฝ่ายสัมพันธมิตรเดิมนะครับนำโดยอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสครับได้ประกาศสงครามกับฝ่ายเยอรมนีซึ่งฝ่ายเยอรมนีนะครับก็มีประเทศพันธมิตรที่สำคัญในยุโรปเวลานั้นก็คือประเทศอิตาลีครับและด้วยเหตุนั้นครับสงครามโลกครั้งที่2ก็เลยอุบัติขึ้นนะครับเฟรรู้ไหมครับว่าตอนเกิดสงครามเนี่ยกาญจนบุรียังเป็นพื้นที่ที่ไกลมากแล้วก็ลำบากมากในพื้นที่นี้จะเกิดโรคระบาดขึ้นแล้วก็มีคนเจ็บป่วยแล้วก็ล้มตายเยอะมากเลย
1: นี่ใช่ไหมคะเหมือนในรูปที่คนสู้พอเหมือนจะเป็นโรคอะ
0: ใช่ครับแล้วน้องเฟรอยากรู้ไหมครับว่าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไง
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
2: ในปีพุทธศักราช2484ขณะที่ซีกโลกฝั่งตะวันตกกำลังสู้รบกันอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรปขณะเดียวกันที่โลกฝั่งตะวันออกกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นก็ได้ส่งกำลังเข้ายึดครองมองโกเลียเกาหลีและจีนด้วยเป้าหมายที่จะรวมเอเชียตะวันออกให้เป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวเพื่อการจัดระเบียบอันยิ่งใหญ่ของภูมิภาคนี้และในเช้าตรู่ของวันที่7ธันวาคมกองทัพญี่ปุ่นก็เปิดฉากบุกโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์แบบสายฟ้าแลบโดยไม่มีการประกาศสงครามมาก่อนส่งผลให้สหรัฐสูญเสียอย่างย่อยยับหลังจากนั้น1วันประธานาธิบดีแฟรงคลินรูสเวลต์ของสหรัฐก็ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นโดยมีอังกฤษเข้าร่วมกับสหรัฐในขณะที่เยอรมันกับอิตาลีก็เข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่นอย่างเต็มตัว
3: จริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยต้องการบุกทุกประเทศนะฮะในทวีปเอเชียโดยเฉพาะประเทศที่เป็นเมืองขึ้นของต่างชาติอย่างเช่นฟิลิปปินส์อเมริกาเขายึดของอินโดนีเซียก็เป็นของฮอลันดาพม่าอินเดียมาลายูเป็นของอังกฤษมีประเทศไทยประเทศเดียวที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นนั้นหลังจากญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ได้สำเร็จแล้วญี่ปุ่นก็บุกประเทศต่างๆเหล่านี้ทันทีก็มีการต่อสู้กันอย่างหนักหลังจากนั้นก็บุกประเทศไทยซึ่งประเทศไทยนี่ง่ายสำหรับญี่ปุ่นเนื่องจากประเทศเราไม่ได้เตรียมสงครามมาก่อนรุ่งขึ้นวันที่8ธันวาญี่ปุ่นก็บุกเลยโดยกองทัพบกเนี่ยเข้ามาทางพัทบองมาทางกัมพูชาเข้ามาทางปราจีนบุรีแล้วก็กองทัพเรือก็จะยึดตามชายหาดริมทะเลของเราไม่ว่าจะเป็นชุมพรสุราษฎร์สงขลามาถึงบางปูสมุทรปราการนี่นะก็เกิดการสู้รบกันโดยเฉพาะที่ชุมพรนี่ก็ทหารไทยและรวมทั้งยุวชนก็ได้ร่วมมือกันต่อสู้อย่างสุดความสามารถต้องเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมาก
2: เวลานั้นเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้เข้าเจรจากับรัฐบาลไทยเพื่อขอให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทยไปโจมตีพม่ากับมาลายูซึ่งอยู่ในการยึดครองของอังกฤษโดยญี่ปุ่นสัญญาว่าจะเคารพในเอกราชและอธิปไตยของไทย
3: ในสุดรัฐบาลจอมปอก็เห็นว่าถ้าสู้ต่อไปก็คงจะสูญเสียเลือดเนื้อของคนไทยก็จึงยอมเจรจาสงบศึกกับญี่ปุ่น
0: สงครามโลกครั้งที่2นะครับกินเวลายาวนานประมาณ6ปีนะครับคือตั้งแต่คริสตศักราช1939จนถึงคริสตศักราช1945ครับมีการสู้รบกันใน2จุดหลักๆนะครับนั่นก็คือสมรภูมิในยุโรปซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายอักษะมีเยอรมนีและอิตาลีเป็นแกนนำต่อสู้กับฝ่ายสัมพันธมิตรที่มีอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นแกนนำครับและอีกหนึ่งสมรภูมินะครับก็คือสมรภูมิในเอเชียแปซิฟิกครับมีญี่ปุ่นเป็นแกนนำในฝ่ายอักษะและมีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำในฝ่ายสัมพันธมิตรครับผลของสงครามโลกครั้งที่2นะครับจบลงที่ความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะครับและสำหรับประเทศญี่ปุ่นกองกำลังของสหรัฐอเมริกาได้นำระเบิดปรมาณูไปทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิในวันที่6และ9คมคริสตศักราช1945ตามลำดับจึงเป็นเหตุให้ในวันที่15สิงหาคมคริสตศักราช1945ตรงกับพุทธศักราช2488ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามครับ

0: แล้วน้องเฟย์รู้ไหมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้สกุลเงินอะไรอย่างประเทศไทยใช้เงินบาทสหรัฐอเมริกาใช้เงินดอลลาร์ญี่ปุ่นใช้เงินอะไรทราบไหมครับญี่ปุ่นเนี่ยใช้เงินที่เรียกว่าเงินเยนครับปกติแล้วเนี่ยเงินเยนเนี่ยจะเล็กกว่าเงินบาทไทยนะครับคือ1เยนเนี่ยมีค่าน้อยกว่า1บาทไทยแต่ว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยญี่ปุ่นนะครับได้เจรจาขอให้1เยนของญี่ปุ่นเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นมาเท่ากับ1บาทของไทยเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้ง่ายขึ้นนะครับโดยทำให้สินค้าของไทยในช่วงนั้นเนี่ยมีราคาแพงมากในขณะที่คนมีรายได้เท่าเดิมและอาจจะลดลงด้วยในภาวะสงครามเลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยคนไทยก็ลำบากมากเลยนะครับ
1: เราญี่ปุ่นไปขอใครเพื่อให้เพิ่มค่าของเงินเยนเขา
0: ก็ขอรัฐบาลในสมัยนั้นครับรัฐบาลในสมัยนั้นนะครับก็คือมีจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีครับจริงๆแล้วเนี่ยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็เป็นนายทหารนะครับแต่ว่าเนื่องจากสภาวะในตอนนั้นของบ้านเมืองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสู้กับญี่ปุ่นได้จริงๆครับเพราะว่าเราไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่ากับญี่ปุ่นแล้วก็กองกำลังทหารของเราเนี่ยก็เข้มแข็งน้อยกว่าญี่ปุ่นครับเราก็เลยต้องใช้วิธีการประนีประนอมแล้วก็เจรจายอมให้ญี่ปุ่นเนี่ยยกพลขึ้นบกแล้วก็เคลื่อนทัพผ่านประเทศไทยเพื่อที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่น
2: ขณะที่กองทัพญี่ปุ่นกำลังสู้รบกับทหารอังกฤษในพม่าโดยมีเป้าหมายต่อไปคือการยึดอินเดียการดำรงกองทัพในพม่านั้นญี่ปุ่นต้องการเส้นทางการส่งกำลังที่ปลอดภัยแต่ในการส่งกำลังทางเรือโดยการผ่านสิงคโปร์ไปร่างกุ้งนั้นเป็นการเสียเปรียบอย่างใหญ่หลวงและยังล่อแหลมต่อการถูกเครื่องบินและเรือดำน้ำของสัมพันธมิตรโจมตีทางทะเล
3: ครับจากการศึกษาประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาชอบรถไฟในการเดินทัพเขามีกองทัพรถไฟนะมีกรมรถไฟโดยเฉพาะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยการที่จะเข้ารบบุกอินเดียหรือถ้าไปทางเรือเนี่ยญี่ปุ่นจะเสียเปรียบเนื่องจากอังกฤษเนี่ยถือว่าการกองทัพเรือเป็นหนึ่งของโลก
2: ญี่ปุ่นจึงตัดสินใจสร้างทางรถไฟเพื่อขนกำลังพลและเสบียงไปสู่พม่าทางบก
3: สำหรับเส้นทางที่ญี่ปุ่นเนี่ยสำรวจและวางแผนไว้เป็นเส้นทางก่อสร้างรถไฟเนี่ยมีทุก8เส้นทางด้วยกันคืออันหนึ่งกรุงเทพเชียงใหม่เชียงตุงมันเดเลอันที่สองก็คือกรุงเทพเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตองอูอันที่สามคือกรุงเทพพิษณุโลกแม่สอดมะละแมงอันที่สี่คือบ้านโป่งกาญจนบุรีด่านพระยีสมงตันบีอุสายัดอันที่5คือบ้านโป่งกาญจนบุรีถวายออกทางด่านบ้องตี้เส้นที่6ก็คือประจวบคีรีขันธ์ตะนาวศรีมฤทเส้นที่7ชุมพรและหนองล่างกุ้งเส้นที่8ไส้ง่อนสิงคโปร์ปีนังล่างกุ้งผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเขาทราบดีว่าพม่ากับไทยเนี่ยรบกันมีอยู่2เส้นทางคือด่านแม่ละเมากับด่านพระยีสมงจากการลบกันระหว่างพม่ากับไทยเนี่ยจำนวน14ครั้งกาญจนบุรีเนี่ยเป็นเดินรับทั้งหมด17ครั้งระหว่างไทยกับพม่าไปมาเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดใกล้ที่สุดนั้นญี่ปุ่นก็ต้องเร่งรีบในการสร้างรถไฟเพราะถ้าช้าไปก็จะมีผลต่อการสงครามญี่ปุ่นเห็นว่ากาญจนบุรีเนี่ยติดกับชายแดนประเทศพม่าเป็นเส้นที่สั้นที่สุดญี่ปุ่นจึงตัดสินใจจาก7เส้นทางตัดสินใจเลือกทางด่านพันจีดีสำมงซึ่งเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดสั้นที่สุดแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นเส้นทางที่ฮาลือโหดที่สุด
2: เคยมีนักสำรวจชาวอังกฤษระบุแล้วว่าเส้นทางนี้ถ้าจะสร้างจริงๆต้องใช้เวลานานถึง6ปีแต่ญี่ปุ่นต้องใช้เวลาเพียง14เดือนเพื่อให้ทันการศึกในการสร้างทางรถไฟสายนี้ต้องใช้แรงงานจำนวนมหาศาลญี่ปุ่นเกณฑ์แรงงานโดยเกณฑ์เฉลยฝ่ายสัมพันธมิตรที่จับได้จากเอเชียแปซิฟิกพวกเขาถูกขนจากสิงคโปร์มาเมืองไทยโดยทางรถไฟเป็นขบวนรถบรรทุกขนวัวแออัดยัดเยียดกันมาอย่างกับปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศแน่นจนไม่มีที่นอนต้องผลัดกันยืนผลัดกันนั่งเป็นเวลา5วัน5คืนจนถึงบ้านโป่ง
0: นี่โอเคครับรถไฟเนี่ยมันก็จะเริ่มจากกรุงเทพมหานครนะครับวิ่งออกมาทางเมืองราชบุรีผ่านกาญจนบุรีตรงนี้คือสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับเป็นแม่น้ำแควใหญ่ที่เมื่อกี้เราเห็นอยู่นะครับแม่น้ำแควของกาญจนบุรีมันมี2เส้นคือแม่น้ำแควน้อยนะครับอยู่ทางซ้ายนะครับวิ่งมาจากทางแถว สังขบุรีทองผาภูมินะครับแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่นะครับจะวิ่งมาจากแถวอำเภอศรีสวัสดิ์ผ่านอำเภอบ่อพลอยมานะครับแล้วก็จะมาเชื่อมกันที่บริเวณอำเภอเมืองตรงนี้เส้นทางรถไฟสายมรณะเนี่ยผ่านข้ามแม่น้ำแควใหญ่ปุ๊บจะวิ่งเลียบแม่น้ำแควน้อยไปเรื่อยๆนะครับไปออกด่านเจดีย์3องค์นะฮะแล้วก็ทะลุพม่านะครับแล้วก็โครงการจะมีไปถึงอินเดียเนาะแต่ว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามก่อนนะครับทางรถไฟก็เลยไปไม่ถึงอินเดียนะครับแล้วทุกวันนี้ซากทางรถไฟต่างๆที่ยังเห็นอยู่นะครับก็จะอยู่ที่บริเวณแถวๆไซโยกนะอำเภอไซโยกแถวๆเนี้ย
4: สมัยก่อนสงครามใช่ไหมฮะเราก็เป็นเด็กๆเราก็ไปโรงเรียนตามปกติเหมือนกับลูกชาวบ้านอื่นๆนะก็มีกินอุดมสมบูรณ์ในตลาดนะยังมีเก้งกวางเขามาวิ่งเลยเมื่อก่อนเนี่ยพอสงครามเกิดปั๊บทุกอย่างก็ขาดแคลนหมดทำอะไรก็ไม่ได้แล้วคอยตลบโรงเรียนก็ไม่ได้ไป
5: ตอนนี้สงครามนะคะเพิ่งอายุ11ค่ะสงครามโลกมานะคะก็มีเครื่องบินมามากแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทหารญี่ปุ่นผ่านเข้ามาถึงจะรู้เพราะการสื่อสารมันไม่มีสองคนพี่น้องนั่งอยู่ที่กอตะไคร้กอตะไคร้นั่นก็ทึบเวลาเราวิ่งมาก็เล็มตะวางหมดหมาก็ไล่เห่าเครื่องบินไอเราก็กลัวด่าหมาด้วย พี่สาวก็จะเอ็ดไปเดี๋ยวเครื่องบินมันได้ยิน
4: ทุกคนก็กลัวทั้งที่กับญี่ปุ่นทั้งที่กับฝรั่งไม่รู้ใครมันมาล้อมเต็มเมืองไปหมดจะซื้อข้าวก็ต้องไปเข้าคิวนะเป็นลูกข้าราชการแล้วนะได้ข้าวมันนิดเดียวอะแล้วครอบครัวก็มีลูกทั้ง5คนข้าวไม่พอกินต้องเอามันกับเผือกแล้วลงไปต้มแล้วก็กินมีตังค์ก็ซื้อไม่ได้ก็ไม่ให
6: ้ปัญหาก็คือว่าเฉลยศึกที่มาสร้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นด็อกเตอร์ก็มีเป็นหมอก็มีเป็นวิศวกรก็มีก็มีความอดทนในเรื่องของการสร้างโดยเฉพาะอากาศของเมืองกาญจนบุรีเนี่ยกลางวันนี่ร้อนกลางคืนนี่จะหนาวโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยต้องสร้างอย่างรวดเร็วนั้นจึงต้องระดมกรรมกรนี่ก็มีไทยพม่าลาวเวียดนามอินโดนีเซียเดียเข้ามาเป็นจำนวนนับแสนคน
4: วุ่นวายมากเพราะมันมีคนสับสนมีทั้งแขกมาเลย์แขกดำแขกคนจีนแขกแล้วเขาเข้ากันมาเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็เอาคนไทยเนี่ยนะเป็นกรรมกรด้วยแต่คนไทยนี่ต้องจ้างค่าแรงแพงเพราะว่าทำทางรถไฟเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ทำงานดินดีไปก็บอกว่าต้องเอาหม้อไปใส่กระดูกด้วยคือไม่หวังว่าจะกลับมาเพราะมันเป็นป่าทึบ
6: แล้วการสร้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไปในที่ราบจะต้องตัดต้นไม้จะต้องระเบิดเขาแล้วขู่เขียวต่างๆนี่มีมากก็เมื่อญี่ปุ่นมาจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็ได้มีการสร้างค่ายต่างๆเพื่อเป็นที่พักเฉลยนั้นค่ายของญี่ปุ่นจึงสร้างแบบง่ายๆโดยใช้ไม้ไผ่เป็นแค่ไม้ไผ่นะเวลานอนเนี่ยไม้ไผ่มันจะเบียดกันสูงๆต่ำๆจะหนีบหลังเครื่องนอนก็ไม่มีผ้าห่มต่างๆก็มีแต่ของติดตัวมาไม่ได้มีการแจกเครื่องหลับนอนมุ้งอะไรก็ไม่มีหมอนอะไรก็ไม่มีก็อยู่กันแบบธรรมชาติโดยเอาของที่ติดตัวมานั้นเฉลยศึกนี่จริงลำบากมากโดยเฉพาะการทำงานที่อย่างหนักฝนตกหนักบางที7วัน7คืนไม่หยุดต้องทำหยุดไม่ได้ทำทั้งวันทั้งคืนก็มีในเรื่องรีบครั้งแรกๆในตอนที่มาอยู่ที่เมืองกาญเนี่ยเฉลยศึกยังอ้วนอยู่ยังสมบูรณ์แต่เมื่อเหตุการณ์กระชับขึ้นญี่ปุ่นต้องเร่งสร้างหนักขึ้นไปเฉลยศึกก็เริ่มผ่ายผอมเริ่มล้มตายเป็นจำนวนมากที่เขาเปรียบเทียบว่า1ชีวิตเท่ากับ1ไม้หมอนรถไฟแล้วในค่ายเฉลยศึกเนี่ยก็ไม่ได้มียูกยาไม่ได้มีหมอของทหารญี่ปุ่นมาดูแลก็อยู่กันแบบวันๆหนึ่งบางคนที่เล่าให้ฟังว่านอนอยู่ข้างกายรุ่งเช้าก็กลายเป็นศพฝรั่งเฉลยศึกเขาจะมาฝังไว้โดยมีไม้กางเขนอันนี้จึงทำให้เกิดสุสานขึ้น
0: น้องเอครับในจังหวัดกาญจนบุรีสมัยก่อนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่ไกลแล้วก็ลำบากมากๆเลยนะครับพื้นที่แถบนี้เนี่ยเต็มไปด้วยป่าแล้วก็ภูเขาเป็นพื้นที่ที่ยากลำบากดังนั้นเนี่ยจึงมีโรคระบาดเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรคอหิวาตกโรคหรือว่าโรคไข้เลือดออก ในช่วงเวลานั้นนะครับแม้ว่าสงครามจะเต็มไปด้วยความสูญเสียความโหดร้ายและก็ความทุกข์ทรมานนะครับแต่ว่าก็มีคนไทยครับที่ได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและก็ความมีเมตตากรุณาต่อมวลมนุษย์

0: ษยชาตินะครับนั่นก็คือคุณบุญผ่องสิริเวชเจ้าของร้านสิริโอสถซึ่งถือได้ว่าเป็นวีรชนเป็นฮีโร่คนหนึ่งเลยนะครับที่เป็นชาวไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2น้องเฟย์อยากรู้เรื่องราวของคุณบุญผ่องไหมครับ
1: อยากค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวของคุณบุญผ่องกันครับ
2: การช่วยเหลือเฉลยสัมพันธมิตรเสมือนการเป็นศัตรูกับญี่ปุ่นโทษที่ถูกจับได้นั้นร้ายแรงแต่บุญผ่องยังยอมเสี่ยงชีวิตลักลอบส่งเสบียงอาหารยารักษาโรคและแบตเตอรี่ที่ใช้กับวิทยุสื่อสารให้กับเฉลยที่ค่ายกักกันของญี่ปุ่น
3: อยู่ในอันตรายทั้งนั้นนะคะเพราะว่าคุณตาเล่าให้ฟังในหลายๆเหตุการณ์ว่าถ้าถูกจับได้เนี่ยถ้าเขาโกรธมากหรือร้ายแรงมากเขาก็ยิงเลย
4: เขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีความกลัวที่มีความกังวลนะครับแต่ว่าความมีมนุษยธรรมก็ต่อสู้กันเองในใจอะไรเงี้ยแต่การแสดงออกของคุณบุญผ่องก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งจะพยายามไม่ให้ทหารญี่ปุ่นเห็นเลยว่าคิดอะไรอยู่เขากำลังจะทำอะไรอะไรเงี้ยตรงนี้มันเป็นความยากที่ว่าคือข้างในต้องเยอะแต่ข้างนอกต้องนิ่งอะไรเงี้ยครับ
5: นั่งเรือไปดิฉันไปกับคุณพ่อด้วยเรือก็วิ่งไปตามลำน้ำแควเนี่ยขึ้นของที่เขาปูนก็มีญี่ปุ่นอยู่แต่ฝรั่งก็อยู่ข้างรับของกัน
3: การช่วยเหลือของคุณตาที่จะให้เอาของเข้าไปในแคมป์ได้เนี่ยก
6: ็
3: จะมีวิธีการเยอะมากนะฮะก็จะใส่เข้าไปในหัวกะหล่ำก็เจาะกะหล่ำตรงกลางมั่งใส่เข้าไปกะหล่ำมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยบางครั้งก็จะใส่เข้าไปในบุหรี่ถ้าเป็นยาสดต้องใส่น้ำแข็งอะไรไปเลยเลยอย่างเงี้ยใส่กระป๋องโอเลี้ยงสมัยก่อนมีนมกะหมี่ใช่ไหมฮะที่เป็นกระป๋องเกลียวๆขึ้นไปแล้วคุณแม่ก็จะเป็นคนถืออย่างองอาจเดินเข้าไปในค่ายคนที่กล้าหาญที่สุดก็คือคุณแม่นี่แหละค่ะเพราะว่าจะแอบใส่ไปตามตัวแกเลยทันไฟฉายอ่ะ10ก้อนนะคะถึง20ก้อนนะคะรอบเอวเลยนะเวลาไปทีเนี่ยไม่ใช่เอาไปก้อน2ก้อนนะคะคุณแม่นี่เข้าไปทีเนี่ยแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลย
5: ใส่ไปใต้เข็มขัดมั่งใส่ไปตรงหน้าอกมั่งอะไรเงี้ยคือต้องตีสนิทกับพวกญี่ปุ่นถ้าไม่คุยกับเขาแม่เล่นกับเขาก็ไม่ได้หรอกพวกนี้ก็เข้มนะเข้าไปเลยก็ตรวจหมดนี่เรารู้จักเขาสนิทมากเลยแต่ถึงเราก็มีขนมอะไรแล้วก็ให้เขายังจะนึกว่าถ้าเขาจับได้เราคงตายอยู่ในค่ายนั่นนะ
4: คือผมชอบประโยคนึงครับว่าหลายคนถามว่าทำไมคุณบุญผ่องไม่มีความเป็นพ่อเลยเหรอไม่มีหัวใจของความเป็นพ่อเลยเหรอถึงทำอย่างนี้อะไรเงี้ยที่จะเอาชีวิตตัวเองแล้วก็รวมถึงเอาจริงแล้วคือชีวิตของลูกสาวด้วยในการที่จะเข้าไปแลกเข้าไปช่วยเหลือเฉลยแต่คุณบุญผ่องท่านก็ตอบกลับไปว่ามีอย่างเต็มเปี่ยมด้วยเพราะความที่ท่านมีแหละท่านเลยเข้าใจว่าเฉลยบางคนก็เป็นพ่อท่านก็เลยรู้ว่าคนเป็นพ่อเนี่ยรู้สึกยังไงและท่านก็รู้ว่าเฉลยก็มีพ่อที่รออยู่ท่านก็เลยเอาชนะผ่านความกลัวความทุกอย่างได้ด้วยความมีมนุษยธรรมของท่านเอง
2: และวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2488อเมริกาตัดสินใจจบสงครามให้เร็วที่สุด

0: 15สิงหาคมญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามหลังสงครามสงบก่อนที่เฉลยศึกจะเดินทางกลับประเทศของตนเองพวกเขาได้เดินทางมาร่ำลาและขอบคุณคุณบุญผ่องถึงที่บ้านจอห์นโคสอดีตเฉลยชาวอังกฤษบันทึกว่าครั้งพวกเฉลยผอมโซด้วยขาดอาหารและไม่มีเงินเขาก็ให้กู้โดยมีสิ่งของเป็นประกันเขายังบอกว่าถ้าเสียดายให้บอกเขาจะเก็บไว้ให้จนกว่าเราจะได้รับอิสระแต่พวกเราไม่ค่อยเชื่อใจเขานักแต่การเวลาพิสูจน์เขาบุญผ่องเขามีสัจจะตามคำพูดทุกอย่าง
1: ครับจากวีรกรรมของคุณบุญผ่องศิริเวชพันธ์นะครับถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ

0: พได้รับผลกระทบจากการแพ้สงครามของกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยในสถานที่เบาลงและนอกจากนี้นะครับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยยังทำให้เกิดความสำนึกนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมิตรภาพระหว่างเฉลยศึกที่คุณบุญผ่องได้ช่วยเหลือนะครับกับคุณบุญผ่องแล้วก็คนไทยทั้งหมดด้วยนะครับจึงทำให้เกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทำให้คนที่อยู่ในประเทศที่ต่างๆกันเนี่ยนะครับได้เกิดความสัมพันธ์อันดีร่วมกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆและท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าพลังของความรักและความเมตตาและความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยนะครับจะช่วยเปลี่ยนเรื่องร้ายให้เบาลงหรือว่าทำให้กลายเป็นเรื่องดีได้และแน่นอนครับว่าหากเราเอาความรักและความเมตตาเป็นที่ตั้งนะครับเราก็จะไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงโลกนี้ก็จะไม่มีสงครามอีกต่อไปครับน้องเฟย์ครับเป็นไงบ้างวันนี้เรียนประวัติศาสตร์รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: หนูก็เครียดมากเลยอะค่ะ
0: ทำไมถึงเครียดอะครับ
1: ก็แบบเรื่องราวพวกนี้ค่ะมันซับซ้อนแล้วมันก็น่ากลัวอยู่ด้วยอะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเรื่องของสงครามนะครับเป็นเรื่องของความสูญเสียความเจ็บปวดและความพลัดพรากซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนครับจะต้องช่วยกันนะครับแก้ไขความขัดแย้งต่างๆเนี่ยด้วยสันติวิธีครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงครามแบบนี้ขึ้นอีกในหมู่มวลมนุษยชาตินะครับไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าวันนี้รู้สึกเครียดไปนิดนึงนะครับจริงๆครั้งหน้าเนี่ยยังมีเรื่องสนุกๆเนี่ยนะครับรอให้เราไปรู้รอให้เราไปทำอีกเพียบเลยนะครับและครั้งหน้านะครับครูต้นคูณนะครับจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องอะไรจะสนุกขนาดไหนและน่าสนใจขนาดไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้นะครับครูต้นครูและน้องเฟย์นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ

คุณผู้ชมครับไซนั่งหรือที่ผู้คนในท้องถิ่นแผ่นดินสยามรู้จักกันในนามโป๊ะน้ำตื้นเครื่องมือประมงทรงประสิทธิภาพที่ใช้ดักจับสัตว์น้ำขนาดเล็กโดยเฉพาะกุ้งทะเลเนื่องจากลักษณะของไซนั่งเป็นโครงไม้โอบพุ่มด้วยตะข่ายรอบด้านด้านหนึ่งเจาะช่องไว้สำหรับดักสัตว์เล็กและมีรอกเพื่อชักดึงตัวไซขึ้นพ้นจากพื้นน้ำชาวประมงมักจะนำไซนั่งหย่อนลงสู่ผิวน้ำในยามเย็นก่อนวางตะเกียงน้ำมันลงบริเวณหัวของลูกไซเพื่อใช้ลอกกุ้งปลาที่ลุ่มหลงในแสงสีให้พาชีวิตมาติดกับดักแห่งนี้ด้วยประสิทธิภาพในการดักจับสัตว์น้ำขนาดเล็กทำให้มีการนิยมใช้ไซนั่งกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาบริเวณที่เชื่อมต่อกับทะเลอ่าวไทยมีผู้ประมาณการว่าห้วงทานแห่งนี้เป็นที่วางไซนั่งมากกว่า 30,000 ลูกจำนวนปริมาณของไซนั่งที่ยืนหลักปักหลั่นย่อมเป็นเครื่องชี้ชัดให้เห็นได้ว่าทะเลสาบแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากมายสักเพียงใดนอกเหนือจากไซนั่งแล้วมหาทานแห่งนี้ยังมีเครื่องมือประมงพื้นบ้านอีกหลายหลากมากชนิดทั้งการดักโพงพางการวางอวนกระทั่งการยกยอขนาดมหึมาเพื่อนำทรัพยากรจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงใจกลางมหาละหารห้วงขนาดใหญ่ซึ่งเปรียบได้ดังขุมทรัพย์จากธรรมชาติที่มอบพรวิเศษให้กับคนเลสาบเสมอมาพรมหัศจรรย์ที่ทำให้ชาวบ้านในแถบถิ่นนี้มีอาหารการกินที่ดีและมีสภาพความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์พูนสุขพรที่จำรูนพูนพราวขึ้นณสถานที่แห่งนี้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

0: ฟาร์มสงขลาห้วงทาราขนาดใหญ่ราว 1,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งถูกโอบล้อมด้วยฝั่งแผ่นดินใหญ่ในอาณาเขตของ3จังหวัดอันได้แก่สงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชและอีกด้านคือฝั่งสันทรายระโนดสถิงพระซึ่งภูมิลักษณะของทะเลสาบสงขลาในทางธรณีวิทยาถูกจัดเป็นแบบลากูนอันหมายถึงทะเลสาบริมฝั่งทะเลทั้งยังมีปากเปิดออกสู่ทะเลใหญ่ประกอบกับมีแม่น้ำลำคลองหลายสายที่ไหลสู่ทะเลสาบแห่งนี้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ห้วงน้ำภายในทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามกระแสชนที่ไหลวนเข้ามาในพื้นที่จนเกิดเป็นระบบนิเวศสามน้ำระบบนิเวศอัศจรรย์อันประกอบไปด้วยกระแสน้ำจืดกระแสน้ำกร่อยและกระแสน้ำเค็มกระแสน้ำทั้ง3จะเวียนว่ายถ่ายเทอยู่ตลอดทั้งปีโดยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำจืดจากแม่น้ำสายต่างๆควบไปกับปริมาณน้ำทะเลหนุนจึงเปรียบได้กับมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำในทะเลสาบสงขลาอยู่เสมอสัตว์น้ำต่างๆจึงได้ติดตามกระแสธาราเข้ามาใช้พื้นที่ในบริเวณนี้เป็นแหล่งพักพิงอาศัยอย่างชุกชุมมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยในพุทธศักราช2467มีรายงานจากดร.ฮิวแมคคอมิกสมิธที่ปรึกษาแผนกสัตว์น้ำของกระทรวงเกษตราธิการในสมัยนั้นได้ระบุถึงความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาเอาไว้ว่ากุ้งชนิดที่ดีเยี่ยมมีพันธุ์ต่างๆเกิดชุกชุมในชายทะเลแถบนี้แต่กุ้งในทะเลสาบมีมากที่สุดไม่มีหน้าน้ำใดๆในโลกที่มีจำนวนกุ้งและพันกุ้งหลายอย่างหลากชนิดเหมือนในหน้าน้ำแถบนี
1: ้พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรนานาชนิดนะฮะในหลายๆจุดตรงนี้มันมีคุณค่ามากเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ตรงนี้มีระบบนิเวศ4คือระบบนิเวศป่าต้นน้ำระบบนิเวศกลางน้ำระบบนิเวศปลายน้ำและระบบนิเวศในน้ำมีถึง4ระบบนิเวศเพราะนั้นพืชพันธุ์ธรรมชาติสัตว์ป่านี่อุดมสมบูรณ์มากมายครบวงจรเลย
2: ทะเลสาบสงขลานะครับถือว่าเป็นทะเลเงินทะเลทองนะครับตอนที่ผมเด็กๆนะครับเวลาพายเรือไปสงขลานะครับบางทีเราเอาไม้พายเนี่ยเคาะแคมเรือปลาได้ยินเสียงมันกดเข้ามาในเรือเลยครับโดดลงมาในเรือเลยเพราะว่ามีมากครับมีสมบูรณ์จริงๆครับเต็มทะเลเลยครับ
1: บริเวณนี้คือบริเวณที่เรียกว่าทะเลสาบตอนล่างนะฮะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ติดต่อกับอ่าวไทยบริเวณที่ปากทะเลสาบที่สงขลาที่มีท่าเรือน้ำลึกนะฮะเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราจะเห็นได้ว่ามีเครื่องมือประมงที่น่าสนใจบริเวณนี้นี่อยู่3ชนิดอันที่1นะก็ที่เห็นทั่วไปเนี่ยเค้าเรียกว่าสายนั่งสายนั่งนี่จะมีมากเป็น60,000กว่าอันนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นโดยรอบๆเกาะยอนี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังส่วนมากก็คือปลากระพงเลี้ยงเพื่อการค้านะไม่ใช่เลี้ยงเพื่อเลี้ยงชีพนะนี่เพื่อการค้านอกจากนั้นตามร่องน้ำนะฮะก็จะมีอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือพงพางพงพางนี่เสาหนึ่งเดี๋ยวนี้หลายแสนนะฮะถ้าจะซื้อจะขายกันพงพางนี่ดักเฉพาะน้ำขึ้นน้ำลงเท่านั้นเวลาน้ำขึ้นมาพอน้ำลงเนี่ยเขาจะดักมาเป็นรูกว้างแล้วก็มันจะติดนะฮะติดทุกชนิดนะคือพงพาง
3: ในเรื่องของการทำมาหากินในทะเลสาบสงขลาเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับยังใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ไม่เห็นแก่คนอื่นก็อาจจะใช้ยาเบื่ออาจจะใช้ไฟฟ้าไปช็อต

0: ความโดดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ยังมีพืชพันธุ์ที่เป็นดั่งขุมทรัพย์มหาศาล
1: เช่นภายในชุมชนคนเกาะยอเกาะที่โด่งดังในเรื่องต้นยอต้นไม้ที่มีมากมายรายรอบครอบคลุมอยู่บนเกาะและยังได้นำมาทำเป็นข้าวยำใบยอเมนูพื้นถิ่นดินแดนปากใต้ซึ่งได้จากการนำใบยอป่ามาคั้นและหุงพร้อมกับข้าวเมื่อสุกจะได้ข้าวสีเทาอมดำเพื่อปรุงเป็นข้าว

0: ยำสมุนไพรเลิศรสอีกทั้งยังมียำสาหร่ายเกาะยออาหารเฉพาะถิ่นที่ใช้วัตถุดิบอย่างสาหร่ายผมนางซึ่งเคยมีมากในแถบนี้มาคลุกเคล้าเข้ากับมะพร้าวคั่วถั่วลิสงกุ้งแห้งและน้ำยำรสเด็ดจนเกิดเป็นอัตลักษณ์แห่งอาหารในย่านนี้
1: นอกจากพืชพันธุ์บนผืนพระสุธาแห่งนี้จะอุดมสมบูรณ์พูนพราวราวกับเนรมิตแล้วนั้น
0: ทางฝั่งตะวันออกของทะเลสาบสงขลาบริเวณอำเภอสทิงพระยังมีผู้คนชนพื้นถิ่นดินแดนโบราณที่ได้รับการสืบทอดวิถีแห่งภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชน
1: วิถีที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นบนดินแดนแหลมทองสองฝั่งเลเคียงคู่กับการดำรงชีวิตของผู้คนบนแผ่นดินบกแห่งนี้มาช้านานวิถีที่เป็นดั่งขุมทรัพย์จากต้นไม้สารพัดประโยชน์ต้นไม้ที่เรียกกันในท้องถิ่นสำเนียงใต้ว่าต้นโหนด

0: โหนดหรือที่ผู้คนทั่วไปรู้จักกันในนามต้นตาลพืชตระกูลปาล์มที่มีการสันนิษฐานว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียแต่ไม่พบหลักฐานใดระบุว่าพืชตระกูลตาลได้เข้ามาสู่เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ได้อย่างไรแต่จากการบอกเล่ากล่าวขานกันว่าณท้องที่แห่งนี้ได้มีทิวตาลขึ้นอยู่เรียงรายมากมายมาตั้งแต่คราวอดีตกาลอีกทั้งยังได้ผูกติดกับวิถีชีวิตของผู้คนบนย่านทะเลสงขลาอย่างกลมกลืนด้วยเพราะมีการนำพืชชนิดนี้มาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายคุณลักษณะสำคัญของต้นตาลสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทคือตาลตโหนดข้าวและตาลตโหนดกาโดยตาลตโหนดข้าวลูกตาลจะมีขนาดเล็กสีขาวนิยมนำผลไปประกอบอาหารประเภทยำหรือแกงส่วนตาลตโหนดกาลูกจะใหญ่มีสีดำเหมาะสำหรับรับประทานผลสดนำไปทำอาหารประเภทของหวานและสามารถให้น้ำตาลสดได้ในปริมาณมากตาลตโหนดกาจึงมักได้รับความนิยมจากเกษตรกรผู้ปลูกมากกว่าตาลตโหนดข้าวตาลในแต่ละต้นจะมีการแยกเพศเป็นตาลตัวผู้หรือตาลตัวเมียโดยมีจุดสังเกตคือต้นตาลตัวผู้จะออกงวงเป็นช่อไม่มีผลในภาษาชาวบ้านเรียกว่าจันขณะที่ต้นตาลตัวเมียจะออกลูกเป็นช่อหรือที่คนทั่วไปมักเรียกกันว่าทลายตาล
1: การปลูกตาลตโหนดของที่นี่นะครับถ้าจากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเดิมเนี่ยเขาก็ปลูกกันตามมุมนาว่าเป็นเครื่องหมายเขตแดนว่าเป็นที่นาของใครกว้างยาวเท่าไหร่นะครับตอนหลังเนี่ยก็มาปลูกระหว่างแดนระหว่างคันนาการใช้ประโยชน์จากตาลตโหนดทั้งสองเพศคือเพศผู้เพศเมียใช้ทางมาทำเป็นคอกสัตว์เป็นรั้วบ้านเอาใบมาเย็บเป็นจากมุงหลังคาทำอาหารทำขนมทำเครื่องดื่มเป็นน้ำตาลสดแล้วก็ไปเคี่ยวเป็นน้ำผึ้งทางนี้เรียกน้ำผึ้งโหนดนะครับเป็นคำโบราณทางนี้ฤดูการทำตาลหรือทางใต้เรียกว่าหยามตาลหยามนี่มาถึงฤดูการหยามตาลนี่จะเริ่มจริงๆก็หลังจากสิ้นฤดูฝนก็คือประมาณมกราคมไปจนถึงพฤษภามิถุนาที่จะเริ่มฤดูการทำนาการทำตาลเริ่มต้นนี้ก็มีการคาบก็ขึ้นไปก็คือไปหางวงที่เหมาะก็มีไม้คาบตาลเช้ามื้อบ่ายมื้อประมาณสัก 4-5 วันจนให้งวงเนี่ยมันช้ำเป็นการกระตุ้นมันนะฮะครั้งแรกเลยให้มันเกิดหลั่งน้ำหวานออกมาแล้วก็เริ่มปาดครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้เอาน้ำหวานมาใช้นะแล้วปาดทิ้งไว้ก่อนนะประมาณสักวัน2วันหลังจากนั้นก็จะเอาน้ำหวานจริงๆแล้วในส่วนของน้ำตาลตโหนดนะครับนอกจากเอามาเคี่ยวเป็นน้ำผึ้งเหลวแล้วนะครับตัวนี้จะเอาไปแปรรูปต่ออีกมาเป็นน้ำตาลแว่น
2: คือการทำน้ำตาลแว่นคือเราทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านนะคะหลังจากการนำน้ำตาลตโหนดมาผ่านการเคี่ยวในกระทะใช้เวลาประมาณ30นาทีเพื่อให้เข้ากันแล้วก็นำมาเทใส่อีกกระทะนึงแล้วก็เตรียมที่จะหยดลงในแว่นใบตาลที่เตรียมไว้ค่ะคือน้ำตาลที่จะหยดได้คือต้องให้อุ่นๆอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะไม่นั้นมันจะหยดไม่ลงอะค่ะขนาดแว่นที่หยดคือมี2ขนาดค่ะคือขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางค่ะหลังจากที่ว่าหยดเต็มแผงแล้วก็รอจนเย็นแล้วก็

0: 2ปีมันก็งอกขึ้นเป็นต้นอ่อนแล้วก็เจริญเติบโตผมจำได้ว่ามีท่านนายอำเภอสมพงษ์กุลวิจิตรนายอำเภอสะทิงพระเนี่ยเคยสำรวจต้นตาลตะหนวดของอำเภอสะทิงพระเนี่ยเมื่อปี2525มีประมาณ 500,000 ต้นโดยสอบถามไปยังกำนันสอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านก็สอบถามลูกบ้านโดยประมาณเนี่ยนะประมาณ 500,000 แต่ณวันนี้ปี2550เนี่ยมีต้นตาลประมาณล้านกว่าต้นและเชื่อว่ามากกว่านี้ปี11เนี่ยคนสะทิงพระเนี่ยคนกระแสศิลป์เอาลูกตาลสุกที่เก็บได้เนี่ยไปขายเพชรบุรีปีนึงประมาณ15ล้านเมล็ด
1: นอกจากความอุดมสมบูรณ์จากทรัพยากรธรรมชาติของเหล่าพฤกษานานาพันธุ์ที่รังสรรค์บันดาลจนก่อกำเนิดเกิดเป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วนั้นณพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบแห่งนี้ยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยที่เป็นแหล่งพักพิงอิงอาศัยของบรรดาสรรพสัตว์ให้ดำรงเผ่าวงพงพันธุ์มาช้านาน
2: เกาะโบราณที่เล่าขานกันว่ามีนกนางแอ่นตัวน้อยนับร้อยนับล้านอาศัยดำรงเผ่าวงพงพันธุ์จนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าหมู่เกาะรังนกหรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าหมู่เกาะ4เกาะ5หมู่เกาะหินปูนที่ประกอบไปด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่จำนวนกว่า10เกาะที่ตั้งตระหง่านในเขตพื้นที่ของตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงในอดีตการภูมิสถานแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับค้างแรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จประพาสแหลมมลายูอีกทั้งพระองค์ยังทรงมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้ว่าจปรรัตนโกสินทร์ศก108บริเวณผนังถ้ำหน้าเกาะเทวดาเมื่อประมาณกว่า100ปีที่แล้วในครานั้นพระองค์ทรงเสด็จทอดพระเนตรการทำรังนกด้วยพระองค์เอง
3: รังนกขุมทรัพย์ทางธรรมชาติอันล้ำค่าที่เกิดมาจากน้ำลายของนกนางแอ่นจำพวกนกนางแอ่นกินรังซึ่งต่างจากนกนางแอ่นที่พบได้ทั่วไปทั้งในเมืองและตามท้องไร่ท้องนามนุษย์รู้จักการใช้ประโยชน์จากรังนกนางแอ่นมาช้านานยิ่งในด้านวัฒนธรรมการบริโภครังนกนางแอ่นนั้นเชื่อกันว่าชาวจีนมีวัฒนธรรมการบริโภครังนกมานานกว่า 1,500 ปีแล้วด้วยเชื่อว่ารังนกนางแอ่นนั้นเป็นโอสถบำรุงร่างกายได้อย่างดีเลิศณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้รังของนกนางแอ่นที่สามารถนำมารับประทานได้นั้นเกิดจากนกนางแอ่น2ชนิดคือนกนางแอ่นกินรังที่มีรังสีขาวและนกนางแอ่นกินรังที่มีรังสีดำหรือนกแอ่นหางเหลี่ยมในประเทศไทยการตามล่าหาขุมทรัพย์ทางธรรมชาตินี้มีแหล่งใหญ่อยู่ที่บริเวณเกาะ4เกาะ5ของทะเลสาบสงขลาดังมีปรากฏหลักฐานเป็นพระราชหัตถ์ทะเลขาในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ขณะเสด็จประพาสแหลมมลายูความตอนหนึ่งระบุว่านกทำรังอยู่เสียในโพรงในซอกศิลาบนเพดานถ้ำมากไม่ใครแลเห็นรังต่อจุดใต้ผูกปลายไม้ขึ้นไปส่องจึงได้เห็นการทำรังนกที่นี่ไม่ใช่ลงตะแกรงเหมือนอย่างที่ชุมพรใช้พระองค์ไม้ลำเดียวพาดขึ้นไปสอยที่สูงนักก็มีขาทรายรับไม้ถอที่สอยก็ใช้ลำเดียวไม่ต่อได้เป็นท่อนๆเหล็กปลายถอไม่ใช้เป็นวงเดือนทำเป็นแบนๆเหมือนปากสิวแต่ดีอย่างหนึ่งที่เก็บรังนกแต่ปีละ2ครั้งเท่านั้นแต่เดิมมาก็ว่าเก็บ3ครั้งแต่นกน้อยไปทุกปีทุกปีจึงได้เปลี่ยนเป็นเก็บ2ครั้งแต่นั้นมานกก็มากขึ้นรังก็หนากว่ารังนกที่ชุมพรฉันเห็นว่าที่ชุมพรควรจะบังคับให้เก็บแต่2ครั้งได้เหมือนกันจึงจะดีถ้าเก็บอยู่3คราวเช่นนี้นกคงจะหมดลงไปเสมอ
4: นกของเกาะ4เกาะ5เนี่ยจะมีความแตกต่างอยู่ในเนื้อของรังนกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารังนกเกาะ4เกาะ5เนี่ยจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารพวกสาหร่ายและก็แมลงค่อนข้างเยอะเพราะเป็นทะเลสาบ3น้ำนะครับการจัดเก็บรังนกนะครับจริงๆเป็นความเชื่อ นะฮะขั้นตอนแรกก็คือจะต้องทำพิธีบวงสรวงซึ่งจะ

มีอาจารย์หมอนะฮะมาทำพิธีหลังจากนั้นจะให้ชุดเก็บรังนกเนี่ยนะครับได้เข้าทำงานทำเกาะและถ้ำต่างๆมีการเตรียมอุปกรณ์มีเชือกมีกระเช้ามีตาจอบมีไม้ไผ่เป็นเครื่องมือสำคัญนะครับและก็อุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นไว้สายอะไรต่างๆเลยครับวิธีการจัดเก็บรังนกเนี่ยนะจะมีอยู่สองวิธีหลักๆด้วยกันวิธีแรกก็คือการใช้ปะโอ่งหรือการตั้งปะโอ่งเพื่อที่จะขึ้นไปเก็บรังนกในพื้นที่สูงๆนะฮะส่วนวิธีที่สองนี่ก็คือใช้แสกหรือกระเช้าหย่อนคนจากผนังถ้ำด้านบนนะฮะก็หย่อนเก็บรังนกจากด้านบนตามผนังถ้ำลงมาเรื่อยๆจนถึงท้องถ้ำการจัดเก็บรังนกให้ได้คุณภาพเนี่ยนะครับเรามีวิธีการควบคุมในการจัดเก็บเนี่ยโดยการแทะรังนกเนี่ยนะครับต้องมีความละเอียดนะฮะในการแทงเพื่อป้องกันไม่ให้รังนกเนี่ยแตกหรือฉีกขาดนะครับก็ต้องค่อยๆแทะตีนรังนกจากซ้ายทีขวาทีโอเคแล้วก็มาตรงกลางเพื่อแทะให้มันออกมาแล้วก็ส่วนที่ป้องกันเพื่อให้ได้คุณภาพอีกอย่างนึงก็คือการรองรับรังนกที่ตกจากที่สูงเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญเพราะว่าในถ้ำเนี่ยก็มีพวกหินอะไรต่างๆเนี่ยเยอะถ้าเกิดมีรังนกที่ค่อนข้างแห้งเนี่ยตกลงมาแตกได้คนที่สามารถเข้ามาเก็บรังนกที่มีคุณภาพเนี่ยคนเหล่านี้จะต้องมีการเรียนรู้มีการสืบทอดนะฮะจากบรรพบุรุษมาในการเข้ามาเก็บรังนกบุคคลอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยไม่สามารถเก็บได้เนื่องจากว่าไม่รู้วิธีในการจัดเก็บไม่รู้วิธีในการปีนผนังถ้ำนะครับก็จะเป็นอันตรายเป็นความชำนาญงานพิเศษของแต่ละบุคคลระบบนิเวศเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะฝนตกมากไปทำให้รังนกชื้นไม่สามารถทำติดกับผนังถ้ำฝนแรงเกินไปรังนกมันค่อนข้างที่จะแห้งกรอบรังค่อนข้างเล็กค่อนข้างบางในส่วนของอาหารก็เป็นปัจจัยที่สำคัญธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ก่อนเคยมีสาหร่ายเดี๋ยวนี้ไม่มีสาหร่ายเงี้ยใช่ไหมฮะอาหารพวกนี้โอเคการเพาะพันธุ์แมลงเนี่ยก็จะน้อยลงไปครับนกเหล่านี้ก็โอเคอาจจะโยกย้ายถิ่นฐานไปหากินที่อื่นที่อุดมสมบูรณ์กว่า

คุ้มทรัพย์ล้ำค่านานับประการที่ธรรมชาติเนรมิตไว้ให้กับทุกชีวิตเป็นดั่งของขวัญซึ่งถูกบ่มเพาะไว้อยู่ในใจกลางมหานาทีอันยิ่งใหญ่ซึ่งได้ส่งมอบสู่มวลมนุษยชาติมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจนเราไม่เคยล้ำลึกนึกถึงการหวงแหนที่จะพิทักษ์รักษาบรรดาขุมทรัพย์อันมีค่าให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับธรรมชาติตลอดไปเพราะเมื่อใดที่มวลมนุษย์แสวงหากอบโกยขุมทรัพย์มากจนเกินจำเป็นเมื่อนั้นยิ่งเร่งให้ธรรมชาติกระชากขุมทรัพย์กลับคืนอย่างยากที่จะฝืนชะตากรรมด้วยกฎข้อนี้ทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าหรือณปัจจุบันนี้ได้ถึงช่วงเวลาของเกณฑ์แห่งธรรมชาติข้อนั้นแล้ว

ในมหาลหารห้วงทานทางตอนเหนือของทะเลสาบสงขลาผมจะพาคุณผู้ชมล่องผ่านคลองนางเรียมซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังแอ่งทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่แหล่งน้ำที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518ภูมินามที่เรียกขานกันไปว่าทะเลน้อยทะเลน้อยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสมบูรณ์พูนพลาวไปด้วยขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะ

ขอพื้นที่บริเวณพรุควนขี้เซียนซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกหรือแรมซ่าไซต์แห่งที่110ของโลกและแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2541ทะเลน้อยเป็นส่วนหนึ่งในนิเวศขอบเขตขันย่านลุ่มเลสาบสงขลาเขตแดนที่ในอดีตคือสถานที่พักผ่อนอันลือชื่อของหมู่เหล่าข้าราชการเขตแดนที่เป็นดั่งสถานที่พักพิงอิงอาศัยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์นานาชนิดมหานาทีอันยิ่งใหญ่ที่มากล้นไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่คอยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่ยังผืนน้ำแห่งนี้มาช้านาน

0: ้อยเวิ้งทะเลสาบน้ำจืดลักษณะคล้ายแอ่งกระทะตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือสุดของทะเลสาบสงขลาโดยมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับ3อำเภอ3จังหวัดอันได้แก่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาทะเลน้อยมีพื้นผิวน้ำราว30ตารางกิโลเมตรเดิมทีน้ำในทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้เป็นน้ำกร่อยหรือที่ชาวบ้านในแถบนั้นจะเรียกกันว่าน้ำหวานเพราะมีการผสมเจือปนกับน้ำทะเลที่หนุนเข้ามาจากพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาที่อยู่ทางด้านใต้โดยผ่านทางคลองสามสายนั่นคือคลองนางเรียมคลองยวนและคลองบ้านกลางด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดวงจรน้ำเค็มน้ำจืดที่จะชะล้างวัชพืชดินตะกอนและสิ่งปฏิกูลต่างๆอันเป็นสิ่งหมักหมมให้พัดพาไปพร้อมกับกระแสสินเมื่อโคลนเลนเหล่านี้ได้ถูกกวาดออกไปพื้นดินบริเวณทะเลน้อยจึงเป็นดินเกือบแข็งชาวบ้านรอบชายเลจึงใช้ประโยชน์จากพื้นที่ริมของฝั่งด้วยการปลูกข้าวนาปรังซึ่งลักษณะของต้นข้าวในทะเลน้อยจะมีความสูงมากกว่าปกติยามออกรวงชาวบ้านจะต้องนำเรือผูกเชือกโยงไว้ที่เอวก่อนลงไปในทะเลสาบแห่งนี้ที่มีน้ำอยู่เทียมเอวเครื่องมือที่เรียกว่าแกะเก็บข้าวทีละรวงการปลูกข้าวของที่นี่มีมานานแล้วดังพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่5ที่ปรากฏจารจดไว้เมื่อครั้งเสด็จแหลมมรยูรัตนโกสินทร์ศก108ความว่าได้ให้คนไปดูที่ทะเลน้อยแขวงเมืองนครศรีธรรมราชระยะ2ชั่วโมงน้ำตื้นเรือไฟเข้าไม่ได้ต้องลงเรือเล็กเข้าคลองนางเรียมไปอีก25มินิตถึงในนั้นที่มีดอกบัวหลวงสีขาวแต่น้ำตื้นจนราษฎรทำนาในทะเลได
1: ้ที่เห็นอยู่ข้างหลังบริเวณพื้นที่แถบนี้นะเป็นพื้นที่ในทะเลน้อยตอนประมาณกลางๆนะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นดอนเราจะเห็นทุ่งหญ้าเขียวนะฮะในสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านจะใช้ที่ดอนลักษณะนี้ในทะเลน้อยสำหรับการทำนาซึ่งการทำนาในทะเลน้อยนี่ไม่ยากนะครับไม่ต้องไถไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะมาถึงก็เอาหญ้าออกนะครับแล้วก็ปลูกข้าวดำข้าวหรือว่าหวานลงไปเลยนะจะเป็นข้าวที่มีอายุค่อนข้างจะสั้นที่ชาวบ้านแถบนี้เขาเรียกว่าข้าว3เดือนนะแต่ตอนหลังก็จะมีข้าวชัยนาทมีข้าวอะไรมาด้วยนะซึ่งต้องโตเร็วเนื่องจากว่าในรอบปีนี้เราไม่รู้ว่าปริมาณน้ำมันมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าตอนหลังเมื่อต้นทุนมันสูงข้าวในตลาดหาซื้อง่ายกว่านะครับแล้วก็เด็กรุ่นหลังไม่ทำนาแล้วเนี่ยพื้นที่นี้ก็จะปัจจุบันก็จะร้าง

0: ตรงแอ่งน้ำตรงนี้จะมีสรรพสัตว์สรรพสัตว์เหล่านี้จะเป็นสัตว์ปลาน้ำจืดรวมไปถึงนกรวมไปถึงพืชพันธุ์ตรงนี้เรียกว่าความสมบูรณ์สมัยก่อนนะครับของทะเลน้อยมากกว่านี้หลายเท่าทีเดียวปลาที่มันหายสาบสูญไปอย่างเช่นปลาดุกลำพันเอ่ยปลาตือเอ่ยปลาพรมเอ่ยปลาอะไรเหล่านี้ปลาทกเนี่ยที่เดือนนี้เด็กปัจจุบันยังไม่รู้จักละที่มันปลาน้ำจืดตัวใหญ่ๆความสมบูรณ์ขนาดไหนขนาดว่าเรือวิ่งผ่านเนี่ยปลาเนี่ยกระโดดลงเรือตัวหนึ่งเป็น 2-3 กิโลขนาดนะครับอันนี้เป็นตัวที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่มันเอื้อกันอะ
1: เล่นน้อยแต่ก้อนนี่มันอุดมสมบูรณ์ปลาเสียได้ในเล่นน้อยนี่ครับมันเป็นปลาลาดปีกับเป็นปลาโซดเป็นปลาตะเพียนเป็นปลานิ่มซึ่งปลาชนซึ่งความในยุคนี้มันเปลี่ยนไปไหมทุกสิ่งทุกอย่าง

ในโซนทะเลน้อยนะฮะส่วนที่มันเป็นปัญหาก็คือวัชพืช 2-3 อย่างนะก็คือผักตบชวา2ก็คือต้นกงนะที่เราเห็นไกลๆที่เป็นกอนะแล้วมีไม้ปักอยู่ที่ในน้ำก็เป็นสาหร่ายโดยเฉพาะสาหร่ายหางกระรอกซึ่งก็เป็นวัชพืชน้ำทั่วไปถ้ามันขึ้นหนาแน่นมากนะครับมันจะชะลออัตราการไหลของน้ำแล้วทำให้อัตราการตกตะกอนนี่สูงก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทะเลน้อยตรงนี้เนี่ยตื้นเขินนะแต่ว่าปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารที่มันถูกพัดพามากับกระแสน้ำเพราะความอุดมสมบูรณ์ฟังดูเป็นบวกเหมือนดีนะครับทานมากนี่อ้วนนะฮะตอนอ้วนนี่เรารู้สึกไม่ดีใช่ไหมครับแต่ทานได้นี่รู้สึกดีเหมือนกันเลยครับ

0: ทะเลน้อยบึงน้ำแห่งชีวิตที่เป็นดั่งขุมทรัพย์แห่งความสมบูรณ์พูนพราวจากธรรมชาติก่อเกิดกำเนิดทรัพย์ในดินให้กลายเป็นศิลป์จากมหานาที
1: แอ่งน้ำแห่งมหาละหานที่ละลานตระการตาไปด้วยพืชพันธุ์ไม้น้ำนานาพันธุ์จนเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องบึงน้ำแห่งนี้ก็จะกลายเป็นสีชมพูด้วยบัวแดงบานสะพรั่งแต้มสีใบเขียวเสน่ห์แห่งขุมทรัพย์ธรรมชาติที่คอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนกลิ่นกันในแต่ละฤดูบัวหลวงกับบัวสายจะแบ่งพื้นที่กันตามวัฏจักรของกระแสน้ำยามหมดหน้าน้ำบัวหลวงดอกป้อมจะขึ้นในบริเวณน้ำตื้นพอเข้าหน้าน้ำประมาณเดือนธันวาคมถึงมีนาคมบัวสายจะรุกเข้ามาแทนที่พุ่งก้านดอกสีชมพูเข้มกลีบเรียวยาวไปตามความสูงของบึงน้ำราวกับเนรมิตไว้
0: บึงบัวธรรมชาติที่เป็นดั่งคลังทรัพย์มหาศาลของเหล่าสรรพสัตว์และชาวบ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านาน
2: ด้านหลังตรงนี้นะฮะเป็นส่วนทางตอนล่างของทะเลน้อยฝั่งตะวันตกนะซึ่งจะเป็นส่วนที่บัวหนาแน่นที่สุดนะโดยเฉพาะบัวสายที่เราเห็นอยู่ด้านหลังตรงทั่วๆไปเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ของทะเลน้อยสำหรับการท่องเที่ยวที่จะมาชมบัวบัวเนี่ยเป็นพืชน้ำที่มันจะเจริญได้ดีในที่น้ำนิ่งนะน้ำนิ่งและค่อนข้างสะอาดนะแต่ว่าถ้าเป็นที่น้ำไหลนี่เราจะเห็นว่าในคลองน้ำไหลนี่เราจะไม่เห็นบัวทั้งบัวทั้งสัตว์แล้วก็พืชน้ำที่เป็นประโยชน์ชาวบ้านสามารถมาเก็บใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะถือว่าวิถีชุมชนของคนทะเลน้อยแถบนี้เนี่ยเขาผูกพันอยู่กับทะเลนะไม่ว่าจะเป็นทะเลน้อยหรือทะเลสาบที่ต่อเนื่องกันนะทีนี้ถามว่าผิดกฎหมายไหมนะครับก็ต้องยอมรับความจริงว่าชุมชนเกิดก่อนกฎหมายเพราะนั้นกฎหมายเองในแง่หนึ่งเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามันไปรุกรานวิถีที่เขาอยู่หรือไม่

ความโดดเด่นที่สำคัญของทะเลน้อยคือความหลากหลายในด้านทรัพยากรพันธุ์ไม้และยังเป็นแหล่งกำเนิดของต้นจูดหรือกระจูดวัชพืชตระกูลกกที่เจริญเติบโตง่ายและแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วพบมากแถบภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยลำต้นกลมยาวกลวงมีข้อคล้ายลำไผ่มีเนื้อเหนียวเป็นสรรพคุณหลักชอบขึ้นในที่ที่มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะบริเวณริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลนซึ่งเรียกว่าพรุกระจูดแบ่งเป็น2ชนิดคือกระจูดใหญ่และกระจูดหนูกระจูดใหญ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากเพราะมีความเหนียวและคงทนมากกว่า

0: ระจูดหนูที่มีลำต้นเล็กและสั้นขาดง่ายเมื่อมีแหล่งคุมทรัพย์ทางธรรมชาติอยู่รายรอบตัวบรรพชนชาวทะเลน้อยจึงใช้ความรู้ผสานเข้ากับทรัพยากรในท้องถิ่นด้วยการนำกระจูดไปถักสารเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเป๋าหมวกหรือแม้กระทั่งของที่ระลึกเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและผู้คนในชุมชนตราบจนทุกวันนี้
1: กระจูดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของชาวทะเลน้อยของชาวพนังตุงก็ว่าได้ตรงนี้นะครับแต่ก่อนนี้ก็มีการปลูกกระจูดนอกจากที่ขึ้นอยู่โดยธรรมชาติแล้วเขาเรียกว่าทำนาจูดนะครับทำนาจูดก็มีการถอนจูดเขาจะมีภูมิปัญญาภูมิรู้ในเรื่องของการทำกระจูดการปลูกกระจูด
2: ในอดีตเมื่อก่อนที่ผ่านมามีปู่ย่าตายายไปตอนหัวกระจูดที่ตำบลตะเคร็งจังหวัดนครค่ะเอามาปลูกที่ทะเลน้อยต่อแล้วก็มาดำเหมือนดำนาเลยค่ะแล้วก็มันจะแตกประมาณสัก2ปีก็ถอนได้ยาวประมาณยาว2เมตรก็มีเม็ดก็มีเยอะบางคนก็ทำอาชีพเลยอาชีพหลักถอนกระจูดเลยบางคนก็มีตังค์เพราะมีกระจูดนะตอนพี่จำได้ก็แม่พี่ก็เป็นแม่ค้าทำเที่ยวเดินซื้อตามบ้านเนี่ยเอาไปขายที่ตลาดปากคลองพอพี่มาพี่ก็เดี๋ยวแม่ก็สอนให้ทำต่อมารุ่นน้องรุ่นหลานเนี่ยมารุ่นหลานก็ทำอย่างเนี้ยเหมือนกันหมดเด็กแค่นี้ก็ทำเป็นหมดค่ะ
3: ขั้นตอนไปสอนกระจูดใช่ไหมไปสอนกระจูดจากแปลงมันมาแล้วก็มาตัดหัวแล้วก็ตัดหางแล้วก็มาคลุกดินโคลนต้องว่าคลุกดินโคลนดินเหนียวนะไม่ใช่ดินธรรมดาดินเหนียวแล้วมันจะนิ่มแล้วก็เขาล้างให้ตมมันออกเสร็จก็ไปตากแดดประมาณสัก2แดดแล้วก็เอามารีดกับเท้าให้มันแบนแล้วก็ไปเข้าเครื่องอีกทีหนึ่งก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได
4: ้ตอนนี้ลูกหลานบางคนก็ยังทำไม่เป็นนะเด็กมันเรียนหนังสือมันไม่ค่อยมาสนใจที่ทำก็คนเนี่ยรุ่นพี่รุ่นป้ารุ่นโน้นที่ทำเป็นแต่เด็กนักเรียนตอนเด็กป.1 ป.2นี่ไม่ค่อยจะเป็นแล้ว

นอกจากความอุดมสมบูรณ์ทางด้านพันธุ์พืชแล้วนั้นทะเลน้อยยังสมบูรณ์พูนพราวไปด้วยสรรพสัตว์นานาชนิดซึ่งบางชนิดได้สูญสลายหายไปจากลุ่มเลแห่งนี้เสียแล้วดังเช่นช้างค่อมสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แก่บรรพชนคนโบราณที่เล่าขานกันว่าช้างค่อมเคยอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าแถบถิ่นนี้ตัวของมันมีขนาดใหญ่กว่าควายไม่มากนักชอบกินหญ้ากกเป็นอาหารเมื่อก่อนมีประมาณนับร้อยตัวแต่ในปัจจุบันนี้คงหลงเหลือหลักฐานเอาไว้ให้เห็นเป็นเพียงแค่กระดูกช้างค่อมเท่านั้นนอกจากสัตว์ที่สูญหายสลายไปแล้วจุดเด่นที่สำคัญของห้วงน้ำจืดแห่งนี้อยู่ที่ความเป็นอาณาจักรของปักษานานาพันธุ์ซึ่งมีทั้งนกประจำถิ่นมากกว่า180สายพันธุ์นกอพยพอีกกว่า30สายพันธุ์และเป็นนกหายากถึง13สายพันธุ์ซึ่งมักจะเข้ามาอาศัยในเขตทะเลน้อยระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีบางช่วงบางครามีมากถึงกว่า 100,000 ตัวเลยทีเดียวเจ้าแห่งเวหาเหล่านี้ล้วนเป็นขุมทรัพย์ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้เป็นสิ่งย้ำเตือนถึงความสมบูรณ์ที่มีอยู่ทั่วทั้งผืนดินผืนฟ้าและผืนน้ำทะเลน้อยยังเป็นแหล่งชนวิถีสำคัญอันก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่แห่งขุมทรัพย์ของชาวประชาแถบถิ่นนี้มาช้านานด้วยการเป็นแหล่งหาปลาน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์ที่มีอยู่อย่างชุกชุมหรือแม้กระทั่งปลาดุกปลาที่มีอยู่อย่างมากหลายกว่าปลาชนิดใดๆในทะเลน้อยจนเป็นที่มาของอาหารประจำถิ่นอัตลักษณ์แห่งเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่มีชื่อว่าปลาดุกร้า

0: จังหวัดพัทลุงจากไปสอบถามคนเก่าคนแก่คนเฒ่าบอกว่าด้วยความสมบูรณ์ของทะเลน้อยที่เป็นน้ำจืดเนี่ยปลาดุกน้ำจืดหรือปลาดุกนาปลาดุกธรรมชาติหรือปลาดุกบ้านเนี่ยมากเลยพอถึงช่วงหนึ่งที่น้ำทะเลหนุนเข้ามาในช่วงเดือน11เดือน12ตรงเนี้ยเนื่องจากน้ำเค็มเข้ามาทางคลองสายคลองเนี่ยปลาน้ำจืดเจอน้ำเค็มก็เมาลอยตายชาวบ้านที่ไปเห็นก็ตัวขนาดเคืองๆข้อมือนะครับตรงไหนที่มันยังพอที่จะเอาไปทำปลาเค็มปลาแห้งอะไรได้ก็เก็บมาแรกเริ่มบางทีก็เป็นปลาหมักเกลือคล้ายๆกับปลาสลิดแถวบางบ่อประมาณนั้นน่ะทุกวันนี้ก็เกิดเป็นสูตรปลาดุกล้าที่ใช้เกลือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำผึ้งโหนดแต่ปัจจุบันนี้ใช้น้ำตาลทรายอันนี้เป็นสูตรปลาดุกล้าที่เป็นเอกลักษณ์ของทะเลน้อย
1: ตอนได้ปลาดุกมาปลาดุกตัวที่ตายนะแล้วก็มาตัดหัวมันออกแล้วก็ล้างให้สะอาดหมักเกลือไว้สักหนึ่งวันหนังของดุกอ่อนที่มันแก่เหลืองนี่มันก็จะหลุดไปให้เกลือในข้าวเนื้อปลาไปช่วยพยุงอย่าให้มันพองจนเกินไปดูประมาณว่าปลามันพองได้ที่แล้วนะก็ใส่น้ำตาลกับเกลือแล้วก็หมักไว้อีกหนึ่งคืนเนี่ยเตรียมจะตากเลยวันนี้มันจะนิ่มแล้วก็มันก็จะเริ่มหอมแล้วเนี่ยเทียบกันอย่างนี้อันนี้ปลายังไม่จะทำอะไรเลยเนี่ยพอรุ่งเช้ามันก็ตากแล้วก็หมักน้ำตาลไว้อีกหนึ่งคืนพอรุ่งเช้าก็ตากอีกสักห้าวันต่อจะเอามาขายได
0: ้ในแถบรอบรุ่มทะเลสาบสงขลาไม่ว่าที่นครที่ระโนดที่ทะเลน้อยตรงนี้ก็จะเป็นปลาร้าสูตรเดียวกันไม่เหมือนกับปลาร้าแถบแม่กลองแถบแปดริ้วเชิงเซาเนี่ยจะต่างกันอันนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งเกิดเป็นผลออกมาเป็นสูตรสืบทอดต่อกันมาเกือบร้อยปีอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนที่นี่ครับ
1: ตอนนี้ปลาดุกทะเลน้อยมันก็ลดลงเพราะมันคนที่เขาไปประมงมานะไปทำมามันก็มากขึ้นเลยปลามันก็ออกมันก็เลยลดลงประมาณคนมันมากกว่าเดิมแต่ก่อนนั้นคนมันไม่มากอย่างนี้แหละทะเลน้อย
2: แต่ก่อนเพราะว่าน้ำขึ้นช่วงแต่ก่อนก็คุณก็มาหน้าได้ขึ้นหนึ่งลำหนึ่งย่างเสวามาไม้เลยก็เจ้าลูกเก้าลูกที่ลูกเด็กพ่อมาช่วงนี้ขึ้นร่องตัวขึ้นร่ำตัวน้องเพราะว่ามันหลดน้อยถอยลุ่มมาก

0: คุ้มทรัพย์จากธรรมชาติที่เคยมีเหวี่ยงอุดมในลุ่มเลสาบสามน้ำจนณปัจจุบันนี้ได้มีปริมาณลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหายการสูญสลายหายไปของสรรพสิ่งทั้งพืชพันธุ์นานาชนิดสรรพสัตว์นานาพันธุ์จนอันตรธานไปไม่มีวันกลับคืนเพราะความไม่สมดุลของระบบนิเวศที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ทั้งขยะมูลฝอยสารเคมีกระทั่งน้ำเน่าเสียจากแม่น้ำลำคลองที่พวยพุ่งลงสู่มหานาทีแห่งนี้จนทำให้เกิดการตื้นเขินของลุ่มเลสาบ
1: สาเหตุที่ทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลารวมถึงทะเลน้อยนะเสื่อมนะผมเข้าใจว่ามี2ปัจจัยหลักนะครับปัจจัยที่1ก็คือการเจริญเติบโตขึ้นของชุมชนปริมาณของเสียมากขึ้นเพราะตัวคูณมากขึ้นแหล่งผลิตภาคการเกษตรมากขึ้นอันนั้นหมายถึงว่าการใช้เคมีลงไปในสวนในไร่มากขึ้นปัจจัยที่2ที่ทำให้เป็นปัญหานะครับเท่าที่ผมศึกษามานะฮะก็คือการระบายของน้ำในทะเลน้อยและก็ในทะเลสาบสงขลามันไม่เหมือนกับอดีต50ปีย้อนขึ้นไปเนี่ยมันจะมีทางน้ำที่ตัดผ่านคาบสมุทรก็คือจากทะเลสาบไปทะเลอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งหมด27สายน้ำปัจจุบันมันถูกบุกรุกถูกทับถูกถมปิดไปจนเหลือทางออก2ทางที่สำคัญก็คือทางออกที่ปากน้ำสงขลากับทางออกที่ปากระวะมันก็ชะลอการไหลของน้ำก็เกิดอัตราการตกตะกอนแม้ว่าจะขุดลอกทะเลน้อยเพื่อให้มันลึกเท่าไหร่นะครับจะขุดลอกทะเลสาบเท่าไหร่แต่ถ้าอัตราการทำลายป่าอัตราการชะล้างสูงแล้วสันทรายยังปิดอีกไม่กี่ปีคุณก็ต้องทุ่มเงินอีกเท่าไหร่เพื่อที่จะขุดลอกมันขึ้นมา
2: ทะเลสาบเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่บรรพบุรุษได้เล่าขานสืบต่อกันมาก็อยากจะฝากคนรุ่นต่อไปนะครับว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่กับทะเลสาบสงขลาทั้งในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้ทำต่อไปและถ้าสิ่งที่ไม่ดีก็หยุดแล้วก็หันมาทบทวนแล้วก็บอกเล่าลูกหลานรุ่นต่อๆไปว่าให้กลับมาดูแลรักษาทะเลสาบสงขลาซึ่งมันเป็นขุมทรัพย์นะครับของคนนับล้านโดยรอบลุ่มทั้ง3จังหวัดตรงนี้ครับก็อยากจะฝากตรงนี้ผ่านต่อไปยังคนรุ่นต่อไปด้วยครับ

0: สุดท้ายแล้วเมื่อเราได้นึกย้อนกลับไปหาเหตุผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนมาจากน้ำมือของมนุษย์เราทั้งสิ้นที่เป็นผู้พยายามจะเอาชนะธรรมชาติ
1: โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าความเจริญสิ่งที่เรียกว่าความก้าวหน้าสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีโดยลืมไปว่าอะไรคือธรรมชาติและใครคือผู้ให้กำเนิด
0: ด้วยเหตุนี้เราผู้ซึ่งมาทีหลังทั้งยังมาอาศัยขุมทรัพย์จากธรรมชาติให้ตนเองได้อยู่รอดปลอดภัยมีกินมีใช้อย่างสุขสบายจึงควรตระหนักให้ถี่ถ้วนก่อนกระทำการใดๆว่าสิ่งที่เรากำลังลงมือทำนั้นจะทำให้เจ้าของที่แท้จริงต้องเสียหายหรือถูกทำลายลงไปหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัต

0: ส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได
1: ้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i sphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
3: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวะคนเคยห้างห้ายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในหลายๆจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่หลากหลายและแต่ละกลุ่มก็สั่งสมวัฒนธรรมภูมิปัญญาของตนเองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทอผ้าไหมมัดหมี่หรือผ้าโฮสุรินทร์ผ้าโฮเป็นผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์คำว่าโฮเป็นคำในภาษาเขมรเป็นชื่อเรียกกรรมวิธีการผลิตผ้าไหมประเภทหนึ่งที่สร้างลวดลายขึ้นมาจากกระบวนการมัดย้อมเส้นไหมให้เกิดสีสันและลวดลายต่างๆก่อนแล้วนำมาทอเป็นผืนผ้าโดยลายของผ้าโฮจะเป็นลายทางเปรียบเสมือนกับสายน้ำไหลที่เป็นกุศโลบายว่าจะทำอะไรให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนน้ำที่ไหลเอาความเจริญรุ่งเรืองเข้ามามีทั้งความอุดมสมบูรณ์หรือสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ไหลเข้ามาในร่างกายสำหรับสีสันที่นำมาย้อมเส้นไหมนั้นจะเป็นสีย้อมธรรมชาติที่แสดงเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นโดยมีสีหลักบนพื้นผ้าเป็นสีแดงเข้มที่ย้อมมาจากครั่งที่ผสมผสานด้วยสีย้อมธรรมชาติอื่นๆตามด้วยสีเหลืองจากแก่นเขหรือแกแลและย้อมสีน้ำเงินครามเป็นลำดับสุดท้ายบางครั้งอาจจะใช้สีย้อมธรรมชาติอื่นๆที่พบได้ในท้องที่ขณะเดียวกันการเลี้ยงหม่อนไหมก็ต้องเอาใจใส่อย่างมากตั้งแต่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศแม้กระทั่งการดูแลหนอนไหมตามวัฏจักรเป็นเวลา45วันโดยไม่ให้มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องให้ลอกคราบ4ครั้งจนตัวเป็นสีเหลืองสุกจากนั้นก็เริ่มเป็นการสาวไหมแล้วนำไปฟอกเพื่อย้อมสีก่อนจะทอผืนผ้าการทอผ้าโฮจะใช้ฟืมหรือฟันหวี42นิ้วเป็นผ้ามัดหมี่3ตะกอชาวสุรินทร์ส่วนมากเมื่อเริ่มทอผ้าโฮจะต้องทอสีเขียวก่อนเรียกว่าการเปิดตาแล้วตามด้วยทอมัดหมี่โดยมีเส้นพุ่งสีอื่นทอสลับประกอบได้แก่สีน้ำเงินสีแดงสีเขียวและเส้นหางกระรอกถึงแม้การทอผ้าโฮจะมีรายละเอียดค่อนข้างมากแต่ความประณีตในการเลือกสีและการทอผ้าที่ได้รับการสืบทอดเป็นมรดกภูมิปัญญามาอย่างยาวนานทำให้ผ้าโฮสุรินทร์ยังคงได้รับความและได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐกลายเป็นผ้าประจำจังหวัดอีกด้วย
1: ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนะคะในจังหวัดสุรินทร์ที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านฝ่ายส่งเสริมด้านอาชีพของกลุ่มชุมชนฐานรากเนาะตั้งแต่กระทรวงมหาดไทยไปจนถึงแทบจะทุกหน่วยงานไม่ว่าจะกระทรวงเกษตรไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นสภาวัฒนธรรมทุกกระทรวงทบวงกรมตอนนี้เหมือนว่าผ้าไหมของเราเนี่ยมันเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่ได้สร้างรายได้อย่างเดียวแต่ส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวด้วยเนื่องจากผ้าไหมเนี่ยมีความสำคัญกับพี่น้องเราทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะจังหวัดสุรินทร์

0: พียงแต่ว่าจังหวัดสุรินทร์อ่ะมันเน้นหนักตรงที่ผ้าโหรเป็นผ้าประจำจังหวัดเท่านั้นค่ะ อยากฝากหนุ่มๆสาวๆรุ่นใหม่ให้มองเรื่องอาชีพของปู่ย่าตายายที่ท่านสืบทอดให้เราต้องชื่นชมภูมิปัญญาที่พ่อแม่เราคิดท่านคิดได้อย่างไรว่าทำไมจะต้องทำผ้าโหรให้มันเป็นอย่างเงี้ยทำไมท่านคิดได้ยังไงแล้วเราจะไม่เคารพและบูชาในภูมิปัญญาตรงนี้เหรออยากให้ลูกหลานเราได้เข้าใจเนาะอยากให้ลูกหลานเราเข้าใจว่าผ้าโหรเนี่ยมันเป็นผ้ามงคลมันเป็นผ้าที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายตั้งใจที่จะส่งต่อให้เราเพราะฉะนั้นถ้าหมดรุ่นแม่แล้วแม่อยากเห็นคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นคุณค่าของผ้าโหรซึ่งมันเป็นผ้าที่สอนลูกหลานไม่ได้สอนแค่เรื่องความสวยงามอย่างเดียวสอนถึงสภาวะจิตใจเรื่องสมาธิเรื่องความอดทนเรื่องความต่อสู้ทุกอย่างจะอยู่ที่การทำผ้าโหรนี่แหละค่ะนั่นคือเจตนาดีของปู่ย่าตายายเราที่ส่งต่อมาอย่างเราอะค่ะอยากให้ลูกๆหลานๆรุ่นใหม่ได้มองเห็นคุณค่าของผ้าโหรค่ะ
1: นอกจากนี้ภาคเอกชนยังมีส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มมูลค่าผ้าโหรสุรินทร์ด้วยการร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมให้ผ้าโหรสุรินทร์เป็นที่รู้จัก
2: ครับวิถีชีวิตกับคนชนบทนะครับโดยมากแล้วนะครับการเพิ่มมูลค่ามันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราไม่นำเอาทุนวัฒนธรรมนะครับมาต่อยอดในส่วนของตรงนี้การเพิ่มมูลค่าเราเล็งเห็นความสำคัญจริงๆนะครับเราถึงได้นำทุนวัฒนธรรมนะครับมาต่อยอดอันดับแรกเลยที่พูดถึงในเรื่องวันนี้ก็คือเรื่องของผ้าไหมนะครับเราก็จะนำผ้าไหมนะครับมาเป็นเสริมในส่วนของแพคเกจจิ้งนะครับการทำนำทุนทางวัฒนธรรมทางผ้าไหมนะครับมาเสริมเพื่อต่อยอดเพื่อเพิ่มให้ดูมีสีสันมีแรงดึงดูดกับผู้บริโภคนะครับเราก็นำผ้าไหมนะครับมาทำเป็นแพคเกจจิ้งครับตัวนี้นะครับเป็นแพคเกจจิ้งผ้าไหมนะครับเป็นลายโบราณ1ในลายโบราณ 104,000 ลายของผ้าไหมในเขตอำเภอขวาวสินนรินทร์นะครับตัวนี้จะเรียกว่าลายถ้วยนะครับลายถ้วยนะครับอาจจะลายๆหน่อยนะครับแต่เขาก็จะมีที่มาที่ไปแต่ตัวนี้เราก็จะทำมาเป็นกล่องนะครับกล่องไว้สำหรับใส่เครื่องประดับใส่ผ้าไหมนะครับโดยเราบุกำมะหยี่เข้าไปนะครับแล้วก็สำหรับร้านค้านะฮะที่ร้านค้าหรือว่าชาวบ้านนะครับที่ต้องการนะครับก็จะนำตัวนี้ไปติดแบรนด์นะครับครับไปติดแบรนด์เป็นชื่อของตัวเองนะครับก็เป็นการต่อยอดอีกอย่างนึงครับ
1: ขณะที่ภาครัฐได้เดินหน้าสนับสนุนการอนุรักษ์ผ้าโหรสุรินทร์เช่นกันทั้งการลงพื้นที่หารือร่วมกับชาวบ้านเพื่อให้ได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อนำมาสู่การอนุรักษ์ต่อไปได้ในที่สุด
3: การประสานความร่วมมือเราก็จะเป็นการลงสู่พื้นที่เพื่อจะศึกษาดูว่าในแต่ละท้องที่นี่มีปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงเหลือไว้ไหมส่วนบางอย่างก็หน่วยราชการเข้าไปส่งเสริมซึ่งยกตัวอย่างเช่นเรื่องผ้าเนี่ยพัฒนาชุมชนแล้วก็กรมหม่อนไหมรวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าไปดูแลแล้วในส่วนของสภาวัฒนธรรมก็จะเข้าไปช่วยกันดูประวัติศาสตร์ของเรื่องสิ่งที่เป็นมรดกภูมิปัญญานี้โดยสภาวัฒนธรรมเราจะไปเข้าไปดูว่าจากอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงและปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็ช่วยกันคิดว่าอนาคตเราจะเดินทางไปด้านไหนจริงๆแล้วภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของสุรินทร์เนี่ยเราอนุรักษ์ไว้ได้ดีจนชาวกัมพูชาที่อยู่ชายแดนที่ติดต่อเราเนี่ยได้เข้ามาแล้วก็นำไปพอเขาเข้ามาก็เหมือนเขาดีใจแล้วเขาบอกโอ้อย่างนี้แหละที่เขาเคยเจอตั้งแต่โบราณมาแล้วเขาก็มารับจากพวกเราแล้วก็ไปสืบทอดต
4: ่อการขึ้นทะเบียนการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยคือการบันทึกหลักฐานการรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดที่มันมีอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆยกตัวอย่างเช่น

0: เช่นพื้นที่ที่เรามาในปัจจุบันในวันนี้เนี่ยเรามาจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเราก็จะรู้ว่าในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมันมีรายการอะไรบ้างเช่นผ้าโฮสุรินทร์มีรายการรำตรดหรืออะไรแบบนี้ครับหลายๆรายการเนี่ยการประกาศขึ้นบัญชีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยได้รู้จักว่าในบ้านเขาเนี่ยมันมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญอะไรบ้างมีคุณค่ามีสาระสำคัญยังไงการไปกระตุ้นตรงเนี้ยมันจะนำไปสู่การสร้างความภาคภูมิใจของคนในชุมชนให้เขาเห็นคุณค่าหวงแหนและก็รู้จักที่จะผ่องถ่ายหรือถ่ายทอดสืบทอดไปให้คนเยาวชนในรุ่นหลังครับ
1: จากความร่วมมือที่เข้มแข็งในการจะสืบสานเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าทำให้ผ้าโฮสุรินทร์ยังคงได้รับการสืบสานเพื่อนำมาสู่ความยั่งยืนของท้องถิ่นสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายในชุมชนพร้อมกับสืบทอดความสวยงามให้คงอยู่สืบไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาปดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทร์อัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่คิดต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้

0: ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้า

0: นาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวรรณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการเป็นวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient nutrient nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ย เราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจน

0: ดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษา

0: ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู
1: ่ให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโล

0: ไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับสำหรับช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าน่าจะเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมีแนวคิดที่อยากจะปลูกผักสวนครัวเอาไว้รับประทานเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ตามสังคมเมืองแต่เมื่อคิดแบบนี้แล้วปัญหาที่จะต้องแก้ไขก็คือว่าจะปลูกได้อย่างไรเพราะว่ามีพื้นที่เล็กเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมยุคใหม่ที่หลายๆท่านนั้นต้องอาศัยอยู่บนตึกสูงอาศัยอยู่ตามคอนโดมิเนียมนะครับก็จะมีพื้นที่เล็กๆบริเวณริมระเบียงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูของเราท่านหนึ่งนะครับจะมาแนะนำวิธีการทำพืชผักสวนครัวบนพื้นที่เล็กๆนี่แหละครับให้เกิดประโยชน์ขึ้นมานะครับไม่เพียงแต่เราจะมีผักที่ปลอดภัยเอาไว้รับประทานเองเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรายังมีพื้นที่สีเขียวเล็กๆเอาไว้ทำให้เกิดการหย่อนตาหย่อนใจเกิดความสบายอกสบายใจและก็เป็นกิจกรรมสำหรับคนที่อยู่ในเมืองด้วยนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นมีหนทางมีอุปกรณ์มีอะไรที่มาเกี่ยวข้องบ้างวันนี้เรามาร่วมกันเนรมิตสวนผักรอยฟ้าให้กับคนที่อยู่ในสังคมเมืองในช่วงของเกษตรพึ่งตนกันเลยครับ
1: สำหรับคนที่สนใจอยากจะปลูกผักทานเองในบ้านอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วในรูปแบบของเมืองเนี่ยด้วยที่อยู่หรือที่พักอาศัยเนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายแต่ละชนิดของที่พักอาศัยก็มีข้อจำกัดของตัวเองจริงๆแล้วการเริ่มต้นเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันยากแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มลงมือทำเนี่ย เราก็จะไม่รู้ว่ามันยากอย่างที่คิดไว้หรือว่ามันง่ายกว่าที่คิดนะครับวันนี้เรามาลองลงมือทำกันดูครับอุปกรณ์ที่เราจะเลือกใช้เนี่ยเราก็จะเลือกใช้อุปกรณ์ที่เรามีหรือสามารถหาได้ง่ายๆในครัวเรือนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำเก่าๆนะครับเดี๋ยวก็จะดัดแปลงมาสำหรับให้เป็นภาชนะสำหรับปลูกผักได้นะครับดินปลูกนี่คือเราสามารถหาซื้อได้ทั่วๆไปนะครับตามร้านขายต้นไม้นอกจากนี้ก็จะมีใบไม้แห้งนะครับซึ่งเราก็สามารถหาได้ในบ้านของเราอีกนะครับสำหรับวัสดุชนิดนึงที่เราจะเลือกใช้ก็คือตัวกากกาแฟนะครับซึ่งในเมืองสิ่งที่เรามีกันเยอะในปัจจุบันนี้ก็คือร้านกาแฟสดทั่วไปนะครับเราก็สามารถไปขอตัวกากกาแฟเนี่ยซึ่งร้านเขาจำเป็นต้องทิ้งอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอามาใช้ในการผสมดินเพื่อปลูกผักของเราได้อีกตัวนึงก็คือตัวปุ๋ยคอกนะครับซึ่งปุ๋ยคอกนี้เราก็สามารถหาซื้อได้จากร้านขายต้นไม้ตัวนึงก็คือตัวนี้เราจะเป็นลักษณะของปุ๋ยหมักอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นลวดที่ใช้สำหรับแขวนนะครับพอเราได้ขวดน้ำดื่มมาเราล้างให้สะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาตัดนะครับด้านใดด้านหนึ่งของขวดออกนะครับเพื่อเราจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับในการปลูกผักเราก็จะได้ลักษณะของภาชนะออกมาที่เป็นลักษณะปลายเปิดด้านหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะเจาะรูเอาไว้เพื่อจะใส่ตัวแขวนนะครับเจาะรูแล้วก็ใช้ปลายคัตเตอร์เนี่ยค่อยๆหมุนให้เป็นรูเล็กๆเพื่อจะใช้สำหรับใส่ลวดแขวนนะครับตัวฝาเนี่ยเราสามารถเจาะรูเพื่อจะให้น้ำที่เราลดพืชลงไปเนี่ยมันระบายออกมาได้นะครับแล้วก็เจาะรูหลังจากที่เราตัดแล้วเราเจาะรูแล้วคราวนี้เราก็จะได้ตัวภาชนะที่เราจะใช้สำหรับในการปลูกผักแล้วนะครับขั้นต่อไปเราก็จะมาเตรียมดินสำหรับปลูกผักนะครับวันนี้เราเลือกใช้ดินถุงครับดินนี้ก็คือเราสามารถหาซื้อได้จากร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับเราก็มาปรับปรุงดินด้วยตัวปุ๋ยคอกก็ใส่พวกใบไม้แห้งเราหาได้นะครับกากกาแฟน้ำเต้าหู้หรือว่ากากผลไม้จากร้านน้ำคั้นผลไม้นะครับอีกตัวนึงที่เราจะใช้ก็คือตัวปุ๋ยหมักนะครับเราเทส่วนผสมทุกอย่างเข้าลงไปแล้วแล้วก็ผสมให้เข้าๆกันชิ้นใหญ่เราก็ย่อยให้มันเล็กน้อยเราผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เอาดินที่เราผสมได้เนี่ยใส่ไปในภาชนะที่เราจะปลูกวันนี้เราจะปลูก2ชนิดในกระถางเดียวกันใช่ไหมครับปลูก2ชนิดในกระถางเดียวกันเนี่ยเราก็เจาะด้านข้างกระถางข้างหนึ่งนะครับเพื่อจะเพิ่มประโยชน์ในการใช้สอยให้เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากเรามีพื้นที่จำกัดเราก็จะเจาะด้านข้างของถังที่เราจะปัด

นะที่เราจะใช้ปลูกนะครับเพื่อจะได้ใช้ปลูกพืชได้2ชนิดนะครับแล้วก็เอาพืชที่เราจะใส่จำพวกไม้เลื้อยเนี่ยใส่เข้าไปก่อนวันนี้เราเลือกเป็นพวกสะระแหน่ก็ใส่เข้าไปในช่องครับตัวหนึ่งวันนี้เราเลือกปลูกพริกนะครับเราจะได้เก็บกินไปได้เรื่อยๆแล้วก็ต้นกล้าพริกที่เรามีหรือว่าซื้อมาเนี่ยเตรียมใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เป็นลวดแบบ3ขาไปในรูที่เราเจาะไว้นะครับอันนี้เราก็จะได้ภาชนะปลูกนะครับที่เราจะใช้ไปแขวนนะครับแล้วก็ไปแขวนในที่ที่เราต้องการก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการปลูกผักกินเองในบ้านเราเนี่ยนะครับนอกจากเราจะได้ผักที่ดีมีคุณภาพแล้วปลอดภัยกับตัวเราเองแล้วเนี่ยยังช่วยเราลดรายจ่ายในชีวิตประจำวันลงได้อีกนะครับนอกจากนี้เนี่ยไอตัวกิจกรรมในการปลูกผักเนี่ยยังเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้ในครอบครัวของเรานะครับทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีกิจกรรมได้ทำร่วมกันการปลูกผักเนี่ยถ้าเราปลูกได้แล้วเนี่ยแบ่งปันเราก็ยังได้เพื่อนบ้านที่ดีเพิ่มขึ้นอีกนะครับพอเราปลูกได้จนชำนาญแล้วเนี่ยไอการพึ่งพาตัวเองทางด้านการอาหารเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากต่อไปแล้วก็จะนำเราสู่การพึ่งพาตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปอีกนะครับทำให้เราเห็นได้ว่าการพึ่งพาตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับสามารถทำได้ง่ายๆในด้วยตัวเราเอง

0: สำหรับช่วงสุขภาพครึ่งต้นสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมที่อยู่ในวัยสูงอายุหรือว่าเป็นลูกๆหลานๆที่มีคุณตาคุณยายอยู่ในบ้านนั้นไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นความรู้ที่คุณผู้ชมสามารถที่จะนำไปใช้ได้เองในครัวเรือนในบ้านของตนเองนะครับนั่นก็คือการนวดผู้สูงอายุเพื่อที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนเลือดลมในร่างกายได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับวิธีการนั้นก็สามารถที่จะทำได้เองนะครับโดยที่คุณผู้ชมที่อาจจะสงสัยว่าการจะดูแลผู้สูงอายุนั้นจะต้องนวดอย่างไรบ้างให้ถูกต้องถูกวิธีการนะครับวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเรานั้นก็จะมานำเสนอวิธีการเหล่านั้นให้คุณผู้ชมได้เห็นเป็นขั้นเป็นตอนแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนสามารถที่จะนำไปทำเองได้นะครับเพราะฉะนั้นลองไปติดตามชมดูนะครับว่าวิธีการนวดไล่ลมในผู้สูงอายุนั้นทำอย่างไรบ้างในช่วงของสุขภาพพื้นต้นครับ
1: ถ้าจะพูดถึงอาการที่เจอในผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเลือดลมไหลเวียนไม่ค่อยดีซึ่งในกรณีของผู้ป่วยโดยส่วนมากหรือของผู้สูงอายุโดยส่วนมากเนี่ยจะเจอในเรื่องของลมหรือวาตะมันกำเริบทำงานมากเกินไปทำให้มีอาการจุกเสียดบ้างล่ะทำให้มีอาการปวดท้องทำให้มีการคัดยอกหน้าอกซึ่งอาการเหล่านี้นะจะทำให้เกิดอาการหายใจได้ไม่เต็มอิ่มหรือมีการยอกหน้าอกหายใจได้ไม่สะดวกอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวิธีการนวดไล่ลมด้วยตนเองหรือให้ลูกให้หลานทำให้ก็ได้นะครับผมอันดับแรกนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าในลักษณะการกดท้องเนี่ยท้องจะเป็นช่องอวัยวะที่มีความกลวงอยู่ค่อนข้างที่จะมากนะครับให้คนไข้นะครับใช้นิ้วชี้นะครับกดบริเวณใต้ลิ้นปี่ตนเองแล้วมืออีกข้างนะครับผมกดบริเวณสะดือนะครับซึ่งจุดที่ค่อนข้างที่จะอันตรายจะเป็นจุดบริเวณที่ใต้ลิ้นปี่เราจะไม่กดแรงนะครับผมแล้วในลักษณะนี้นะครับการนวดไล่ลมทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดไหลเวียนค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเรามาดูวิธีการกดกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับใช้มือล่างคำบริเวณระหว่างซี่โครงรอยทั้งสองข้างนะครับผมนี่คือจุดที่1 นะฮะส่วนนี้คือจุดที่2จะอยู่ระหว่างนิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งนะครับส่วนมือบนนะครับเราจะวาดมาด้านหลังแล้วก็เปิดฝ่ามือขวานะครับในลักษณะที่ตั้งฉาก

วางมือซ้ายลงซึ่งลักษณะการวางแบบนี้นะฮะสะดือของคนไข้จะอยู่กึ่งกลางฝ่ามือพอดีนะครับวางลงไปมืออีกข้างกดในลักษณะการกดแบบนี้ต้องดูการหายใจของคนไข้ด้วยนะครับโดยจะให้คนไข้หายใจออกให้หมดนะครับสุดท้องนะครับคนไข้ค่อยๆหายใจออกนะครับแล้วเราก็ค่อยๆกดน้อมตัวลงไปโดยส่งแรงจากบริเวณหัวไหล่นะครับในลักษณะนี้เรากดประมาณ30วิก็พอนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยมือออกมาอย่างช้าๆความรู้สึกของคนไข้ที่ได้นะครับก็คือจะรู้สึกว่าเลือดหรือลมนะครับสามารถวิ่งได้สะดวกมากขึ้นคือมีอาการร้อนวูบไปบริเวณส่วนปลายเท้านะครับตรงนี้จะช่วยในแก้อาการชาในผู้ป่วยอาจจะเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือชาจากการกดทับของกระดูกบริเวณไขสันหลังนะครับผมสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการโกยท้องทำไมถึงโกยท้องนะครับมันก็จะเกิดคำถามนี้ขึ้นมาสาเหตุที่โกยท้องก็คือในผู้ป่วยหรือคนไข้หรือว่าเป็นผู้ที่สูงอายุอย่างเงี้ยนะฮะจะมีอาการจะมีลมในท้องค่อนข้างมากนะครับซึ่งลมพวกนี้สามารถทำให้เกิดอาการจุกแน่นหน้าอกหรือมีอาการจุกเสียดมีอาการเขาเรียกว่าโรคของพาราดึกพาราดึกก็คืออาการท้องผูกหรืออาจจะเป็นท้องผูกเรื้อรังมานานนะครับตัวนี้เราจะแก้ด้วยวิธีการโกยโดยใช้10ใช้8นิ้วของเราไม่นับนิ้วโป้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับพอเรารู้จักหน้าท้องคนไข้หรือรู้จักช่องท้องคนไข้ดีแล้วนะครับเรามาคลำดูหาซี่โครงรอยเหมือนเดิมครับเพราะว่าตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากว่าเราจะไม่กดซี่โครงเขานะครับพอรู้จักซี่โครงของคนไข้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มจากวิธีการวางมือในการโกยท้องนะครับโดยเริ่มจากบริเวณหัวเหนานะครับเราจะใช้4นิ้วของเราแต่ละข้างนี้นะฮะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยดึงเหนี่ยวเข้าหาลำตัวจะกดอย่างนี้ประมาณ 3-5 วินาทีเราจะไม่กดนานนะครับผมกดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนับ1 2 3 4 5นะครับให้กดลูบไปตามแนวซี่โครงของคนไข้นะครับถ้าเกิดไม่ถนัดมือนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นหงายมือได้โกยขึ้นนะครับการวางมือนะครับต้องวางให้ตัวเองรู้สึกว่าถนัดนะครับถึงจะทำได้ถูกวิธีนะฮะโกยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 3-5 รอบนะครับบางคนนะครับที่มีลมในท้องมากโกยแบบนี้ไปสักประมาณรอบถึง2รอบผู้สูงอายุนะครับก็จะมีอาการเลอออกมานะครับลักษณะการกดแบบนี้เราต้องดูสีหน้าของผู้ป่วยด้วยหรือว่าผู้สูงอายุนะครับถ้าเกิดเขามีอาการแน่นหรือจุกเสียดมากเราจะเขาเรียกว่าดึงน้ำหนักกลับคืนมาอยู่ที่ส่วนหัวไหล่ของเราเราจะไม่ลงน้ำหนักมากนะสำหรับการไล่เลือดไล่ลมนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายหรือว่าคนที่เป็นลูกๆหลานๆก็สามารถทำให้ได้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งลักษณะการที่นวดแบบนี้สามารถทำกันได้เองที่บ้านเป็นการพึ่งตนเองนะครับเน้นนะเราจะนวดเป็นการพึ่งตนเองอาจจะในสังคมเล็กๆอย่างเช่นครอบครัวหรือว่าอย่างเวลาไปที่บ้านคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายมีอาการปวดเมื่อยอย่างเงี้ยลูกหลานๆนะครับสามารถบีบคลึงหรือว่าใช้ฝ่ามือ2ฝ่ามือเล็กๆของเรานะครับกดคลึงให้เป็นประโยชน์แค่นี้ฮะ

กล้ามเนื้อก็จะเกิดการคลายตัวพอกล้ามเนื้อคลายตัวระบบการไหลเวียนเลือดก็จะดีขึ้นวาตะที่ว่าที่เป็นปัญหามากนี่นะครับก็จะไหลเวียนได้ดีขึ้นทำหน้าที่ได้ดีขึ้นสามารถทำงานประสานกันได้ดีขึ้นร่างแหที่อยู่ในร่างกาย 72,000 เส้นจะทำงานได้เป็นปกติมากขึ้นครับผม

0: สำหรับประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในแถบร้อนชื้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีแมลงชนิดหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจสำหรับมนุษย์นะครับนั่นก็คือยุงนั่นเองบางท่านบอกว่ายุงนั้นร้ายกว่าเสือนะครับเพราะว่ายุงเป็นพาหะนำโรคต่างๆมาสู่มนุษย์มากมายจริงๆนะครับทั้งโรคเท้าช้างโรคชิคุคุนย่าโรคไข้สมองอักเสบนะครับวิธีการป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากยุงนั้นก็มีมากมายหลากหลายวิธีมีการคิดค้นสารเคมีขึ้นมาเพื่อที่จะมาฆ่ามาทั้งป้องกันยุงแต่แน่นอนนะครับยุงตายสุขภาพของเราก็ต้องเสื่อมทรุดไปจากสารเคมีเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเราจึงจะมาแนะนำวิธีการทำสมุนไพรสำหรับการป้องกันยุงนะครับป้องกันกันตั้งแต่ต้นเหตุเพื่อไม่ให้ยุงกัดเลยนะครับเป็นสมุนไพรสำหรับการไล่ยุงวิธีการทำนั้นทำอย่างไรมีขั้นตอนอะไรบ้างมีวัตถุดิบอะไรบ้างดูแล้วก็นำไปเตรียมเพื่อที่จะทดลองทำกันได้เลยนะครับ
1: ที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ายุงเป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรียและโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งถ้าหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจทำให้เกิดเสียชีวิตหรือเกิดโรคพิการทางสมองได้สำหรับวันนี้นะคะภาควิชาศีรษะวิทยาการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงกัด2ชนิดได้แก่สเปรย์สมุนไพรป้องกันยุงกัดและธูปสมุนไพรป้องกันยุงกัดวิธีการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญท่านผู้ชมรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ
2: เอาละค่ะทีนี้ก็มาดูกันว่าการทำรูปสมุนไพรกันยุงนั้นต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรกันบ้างเริ่มจากนี่เลยค่ะไม้มะม่วงบดละเอียด100กรัมตามมาด้วยไม้จันเหนียวบดละเอียด25กรัมเพื่อเพิ่มความหอมซึ่งเป็นสรรพคุณเฉพาะของเนื้อไม้จันอยู่แล้วค่ะซึ่งส่วนผสม2ตัวแรกนี้จะเป็นส่วนผสมหลักของตัวเนื้อทูบค่ะสำหรับส่วนผสมต่อไปที่เห็นอยู่นี้ก็คือสมุนไพรรวมซึ่งจะประกอบไปด้วยตะไคร้หอมสะเดาผิวมะกรูดเปลือกส้มหรือใช้ขมิ้นชันเสม็ดและต้นทำมังสีผสมอาหารนอกจากนี้ยังมีน้ำสะอาดน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมและไม้ไผ่ที่เหลาให้เป็นก้านทูบนะคะเมื่อเราเตรียมส่วนผสมทุกอย่างพร้อมแล้วก็ลงมือกันได้เลยค่ะหาภาชนะปากกว้างอย่างกะละมังนี่ราคามา1ใบเพื่อที่จะคนส่วนผสมทั้งหมดได้อย่างสะดวกมือแล้วเราก็นำผงไม้มะม่วงที่บดละเอียดแล้วนี่นะคะใส่ลงไปในกะละมังจากนั้นก็เติมน้ำสะอาดประมาณ1แก้วนั่นแหละค่ะพอใส่น้ำลงไปแล้วค่อยๆนวดไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเนื้อทูบนุ่มมือเราก็เติมผงจันเหนียวลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็นวดต่อไปให้เข้ากันได้ดีตอนนี้นะคะถ้าเริ่มรู้สึกว่าเนื้อทูบแห้งก็ให้เติมน้ำลงไปอีกค่ะประมาณ50มิลลิลิตรหรือค่อนแก้วจากนั้นก็เติมสีผสมอาหารลงไปนิดนึงเพื่อให้ได้สีที่สวยหรือจะมากจะน้อยก็ตามความชอบเลยค่ะแล้วก็นวดต่อไปให้เข้ากันแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญค่ะนำสมุนไพรที่มีสรรพคุณในด้านกลิ่นที่ให้ความหอมชื่นใจผ่อนคลายและสามารถขับไล่ยุงและแมลงได้แล้วก็นำส่วนผสมทั้งหมดนี้มารวมกับไม้มะม่วงและจันเหนียวในกระมังค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปทีละน้อยจนครบ300มิลลิลิตรและนวดให้เข้ากันจากนั้นก็เติมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอม5มิลลิลิตรก็นิดเดียวเองเท่านั้นค่ะนวดต่อไปเมื่อเข้ากันดีแล้วทดลองนำส่วนผสมที่นวดเสร็จมารูดกับก้านทูบดูว่าติดหรือเปล่าถ้าติดก็แสดงว่าใช้ได้ค่ะจากนั้นเราก็เอาเนื้อครีมทูบมาปั้นให้ติดกับก้านปั้นเสร็จแล้วเอาทูบที่ปั้นแล้วไปตากให้แห้งประมาณ 2-3 วันเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเวลาตากจะตากกลางแดดไม่ได้เลยนะคะต้องตากในที่ร่มเท่านั้นเพื่อป้องกันกลิ่นและสารที่สำคัญในการขับไล่ยุงและแมลงจะระเหยไปเมื่อโดนแดดเมื่อทูบแห้งดีแล้วก็บรรจุถุงหรือภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันการระเหยของกลิ่นอีกเหมือนกันค่ะ ค่ะแล้วนี่ก็คือหน้าตาของทูบสมุนไพรใช้จุดไล่ยุงที่เราทำใช้เองนี่ง่ายๆจริงๆค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงยังไม่หมดเท่านี้นะคะนอกจากทูบสมุนไพรแล้วเราจะยังสาธิตวิธีการทำผลิตภัณฑ์ไล่ยุงแบบฉีดพ่นที่ง่ายมากๆอีกด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ไล่ยุงตัวต่อไปนะคะก็คือสเปรย์สมุนไพรตะไคร้หอมที่วิธีการทำนั้นก็ง่ายยิ่งกว่าง่ายซะอีกค่ะส่วนผสมก็มีเพียง3อย่างเท่านั้นค่ะคือน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ภูเขาเอทิลแอลกอฮอล์และสีผสมอาหารทีนี้ขั้นตอนการทำก็เริ่มจากนำขวดเอทิลแอลกอฮอล์ที่เตรียมไว้450มิลลิลิตรใส่ลงในถ้วยแก้วประมาณ 3-5 มิลลิลิตรนำสีผสมอาหารใส่ในถ้วยแก้วตามต้องการและละลายให้เข้ากันส่วนการผสมหลักนั้นกำลังจะเริ่มกันนี่แหละค่ะโดยนำน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมใส่ลงในขวดเอทิลแอลกอฮอล์เขย่าให้เข้ากันแล้วก็นำสีผสมอาหารที่ละลายเตรียมไว้ในตอนแรกใส่ลงในขวดเขย่าให้เข้ากันเท่านี้เองค่ะผลิตภัณฑ์ของเราก็เสร็จแล้วบรรจุลงขวดได้เลยส่วนวิธีใช้นะคะก็ใช้ฉีดพ่นบริเวณเสื้อผ้าและรอบตัวตามที่เราต้องการได้เลยแต่ที่ไม่แนะนำให้ฉีดบนผิวหนังก็เพราะว่าผิวบางท่านอาจจะแพ้ตัวแอลกอฮอล์ได้ดังนั้นก็ฉีดพ่นไปที่เสื้อผ้าจะปลอดภัยสบายใจและสบายกายมากกว่าค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ชมขั้นตอนการทำไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับทูบกันยุง1ดอกนะคะสามารถจุดไล่ยุงได้ถึง30นาทีส่วนสเปรย์สมุนไพรกันยุงนั้นสามารถฉีดพ่นไล่ยุงได้ถึง 2-3 ชั่วโมงสำหรับคุณผู้ชมถ้าได้ทดลองทำเองแล้วอยากจะทดสอบประสิทธิภาพก็สามารถส่งตัวอย่างมาที่ภาควิชากีตวิทยาการแพทย์คณะวิทยาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลได้เลยค่ะ
0: วิธีการต่างๆอาจจะสลับซับซ้อนไปสักนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องอาศัยวัตถุดิบมากมายมาเป็นส่วนผสมมาเป็นองค์ประกอบนะครับแต่ผมเชื่อว่าวิธีการทำสมุนไพรไล่ยุงแบบนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับนั่นก็คือแก้ไขปัญหาไม่ให้เราโดนยุงกัดนะครับจากนั้นก็จะไม่นำไปสู่โรคภัยต่างๆมากมายหลากหลายชนิดที่จะตามมาและที่สำคัญก็คือว่าเรามั่นใจได้ว่าสมุนไพรไล่ยุงนั้นปลอดภัยจริงๆนะครับโดยที่ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราทำเองแล้วก็ใช้เองแถมราคาก็ยังประหยัดอีกด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเกิดจดไม่ทันหรือว่าตามไม่ทันในขั้นตอนไหนก็สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาได้อย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

จารึกหลักที่4หรือจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาเขมรที่จารึกในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยปีพุทธศักราช1905มีความตอนหนึ่งว่าเมื่อออกพรรษาธรรมมหาทันฉลองพระพุทธรูปสำริดที่ทรงหล่อเท่าองค์พระพุทธพระผู้เป็นเจ้าประดิษฐานไว้

0: ลางเมืองสุโขทัยนี้โดยด้านทิศบุรพาของพระมหาธาตุนั้นพระพุทธรูปสำริดที่กล่าวถึงนี้นักวิชาการมีความเห็นพ้องกันว่าคือพระพุทธรูปองค์เดียวกับที่พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์กล่าวถึงว่าในปีพุทธศักราช2351พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โปรดให้ชะลอพระพุทธรูปประธานจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยมาประดิษฐานณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามกลางเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาภายหลังถวายพระนามว่าพระศรีสักยมุนีพระศรีสักยมุนีเป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดปางมารวิชัยมีขนาดใหญ่มีพุทธลักษณะงดงามมากในหมวดเดียวกับพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาซึ่งตามประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันคือในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยยังปรากฏร่องรอยของฐานชุกชีหรือฐานขนาดใหญ่ลักษณะเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายแปดเหลี่ยมด้านบนแบนเรียบ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: การคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
2: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
1: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบ gasification หรือกระบวนการอุณหเคมี pyrolysis คือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
1: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
1: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับสำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
1: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันจากการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
1: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่ เราทำสื
1: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะครับให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
1: ครับ
4: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
1: ครับผม
4: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิดเปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
1: ซึ่งเป็นพิษอีก
4: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลาดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
1: ๆ
4: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่นี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
1: ้
4: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกต้นละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
1: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
4: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
1: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
4: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผลที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
1: ครับ
4: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะอย่างเก่ง

0: ชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได
1: ้
0: นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
1: ครับผม
0: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวหนึ่งเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
1: ครับ
0: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลยไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซึ่งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่างๆติดเป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่
1: ม
0: าว่าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหนึ่งก็คือเรื่องของการลดภาวะสิ่งแวดล้อมเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
0: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
0: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะคือสิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับพี่การใหญ่นะฮะในเบรกที่2นั่นเองนะครับเรามาคุยกับอาจารย์เนี่ยดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ครับผม
2: นะฮะโรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่าแก๊สไฟเออร์นะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
1: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอะไรเงี้ย
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดี
1: ใช้กันอยู่
2: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกรองน้ำดื่มกรองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
1: ่
2: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำฐานนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำฐานด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำต้มควันไม้นะครับ

0: พวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ครับ
0: ที่จะเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรืออินที่เขาใช้ใช้อินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
0: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำท่วมพันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
0: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผม
0: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์โอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
0: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษจริงๆก็คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำท่วมพันไม
1: ้
0: เราได้ควันตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาดแล้วก็ไปใช้กับเครื่องยนต
1: ์
0: เครื่องยนต์ก็คือเครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ก็ความสามารถก็คือที่บอกว่าควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะก็เครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟนะครับแล้วเราก็ได้ไฟออกมาใช
1: ้ครับ
0: สำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟไม่จากเขื่อนไกลๆนะครับหรือไปขนส่งแล้วทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆที่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จำเป็น
1: ครับผม
0: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือไม่ว่าเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่งไม
1: ้เกือบทุกอย่างเลย
0: เกือบทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
0: เอากลับมาใช้นี่ก็ลดการพึ่งพ
1: า
0: จากภายนอกนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมาจะยาวไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลงนะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมครับ
0: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
1: นะโอ้พูดไงแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนาแล้วนี่จะการเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
0: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาดนะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะแล้วอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ย เรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้
1: อ
0: ยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนเนี้ยนะครับ เดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่
1: อ
0: ยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งนี้ที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ยเอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานนะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
1: ครับ
0: เคยทำยังไงก็ทำแบบนั้นเพียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
0: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
0: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ครับสวัสดีครับ

0: ได้
1: อาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วย

0: หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
1: ครับผม
0: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับดังนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
1: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
0: โอ้ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
1: ครับ
0: แต่หน้าที่ของมันสำคัญส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
1: ครับผม
0: นะคร
1: ับ
0: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
1: ครับผม
0: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บฝุ่นนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร
1: ์ครับ
0: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
1: ์ครับ
0: เป็น 40,000 โวลต
1: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลย
0: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
1: ์ครับ
0: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
1: ้
0: ผนังที่เป็นท่อ
1: ครับ
0: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
1: ครับ
0: ถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนัง
1: ครับ
0: นะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละ
1: ครับ
0: ส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวด
1: เส้นลวด
0: ที่ทำหน้าที่จ่ายประจุ
1: ครับ
0: ท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
1: ครับผม
0: นะฮะแรงสูงอีกตัวนึงที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
1: ครับผม
0: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะครับวิ่งใช้ไปช่วงนึงมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
1: มันตัน
0: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2อย่าง
1: ค
0: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
1: อ
0: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
1: ครับผมครับ
0: อันนี้คือส่วนประกอบของมัน
1: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
0: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่อนะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท่อส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆนี้นะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นไปในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
1: ์ครับ
0: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้านะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้วถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
1: นะคร ับ
0: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว
1: ้นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อมาได้ครับ
0: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมจะจำไม่ได้
1: เดี๋ยวขึ้นในข้างล่างเลยกัน
0: ครับ
1: ยังหมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการไม่เสียเวลาไปเลยครับ
0: ครับ

0: ครับผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
1: ผมชยพลนทชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
0: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยมันทำรายได้ให้กับชุมชนบ้างไหมครับ
1: ช่วยรายได้ชุมชนก็คือ1ทำให้ชุมชนมีงานทำสองเกษตรกรเนี่ยสามารถนำสิ่งที่เหลือจากการเกษตรเข้ามาใช้ในระบบเพื่อลดปัญหามลพิษที่แทนที่เขาจะเผาเขาก็ไม่ต้องเผา
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้โหนะฮะว่าง่ายช่วยทุกอย่างเลย
1: ครับ
0: จากไม่ว่าจะเป็นมลพิษมลภาวะเป็นพิษนะฮะรายได
1: ้ครับ
0: ได้ไม่ไปไหน
1: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
0: อ๋อ
1: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
0: อืม
1: ครับ
0: ว่าง่ายว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
1: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี้
0: ครับ
1: เครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อ1เราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
0: ครับ
1: 2ทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ยเราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วยครับแล้ว2ยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะว่าไงว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
1: ใช่ครับ
0: ขายถ่าน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ครับว่าติดต่อกับใครยังไง
1: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
0: เดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยแล้วกันนะเด
1: ี๋
0: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
1: ก็บางคนก็สนใจ
0: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลนัทชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับMTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตสิงห์นาคต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ประเทศไทยนะคะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ื่องจากร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะและในส่วนของพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นนะคะคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกียในช่วงวันที่4ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้โดยยังไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่10ในช่วงวันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะโดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่2กรกฎาคมนี้ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดชุมพรระนองและพังงาพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่3กรกฎาคมนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมบริเวณภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมืองสุโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
1: เหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะแม
2: ่พวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในการ์ตูนเลย
1: เราจะไปไหนกันดีล่ะ
2: ดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับ
1: แม่รอก่อน
3: เดินตามข้ามาเลย
2: พี่ครับฮัลโหล
3: เชิญเสียงใคร
2: พี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะ
4: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
4: เฮ้ยมิน่าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างเมืองสินะ
3: ช่วยแล้ว
4: อ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทางมาก่อนกันแล้วกัน
3: ค่อยๆก้าวอย่างมั่นคง
4: มัน
2: น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับ
4: ช่างถามอ๋อสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าทำนบพระรุ่งและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพระรุ่งแท
2: ้ๆโหสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอ
4: ใช่
2: ถูกมากเลย
4: เออเองนี่พูดจาพิกลแท้ข้าไม่เข้าใจที่เองพูดสักคำนะ
1: เมฆๆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะ
1: เราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่าง
2: มันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิ
1: เอ้ยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว
2: เย้ประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน
5: ช่างดีเหลือเกิน
6: โอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูก
1: ใช่ค่ะอาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะวันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะวันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วย
6: ในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตรบชนะเมืองชอนสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทำให้สุโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อขุนรามคำแหงตรัสว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้าใครจักใคร่ค้าเงินค้าทองค้าประชาชนต่างก็เป็นไพร่ฟ้าหน้าใส
2: ไพร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะ
6: ไพร่ฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้สิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อขุนรามคำแหงขึ้นครองราชท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบโทรประทานที่ทันสมัยทรงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทางตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้วยว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว
2: ่
6: า
2: ทำนบพระร่วงใช่ไหมครับ
6: โอ้โหนี่รู้จักด้วยเหรอเก่งมากในลานปู
1: ่พระร่วงที่ทำนบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
6: ใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวกและน้ำยังช่วยล้อมเมืองเป็นการป้องกันศัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะ
2: จะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะวันกับแก่นแก้วไปด้วยสิ

0: พ่ออยากให้เขียนเหรอ
1: ก็ได้ก็ได
0: ้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีหน้าใสเพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง

0: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
1: เมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
2: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
3: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
1: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
3: มาข้าจะให้ฟังนะ

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
2: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
1: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
2: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
0: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังดูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
1: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
0: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
3: ครับ
1: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
2: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา อีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
2: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
0: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
4: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
0: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
4: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะ
1: โอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
0: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันและช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
1: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
1: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
3: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM2.5 ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลาสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ว้าวลาวาออกมาแล้ว
1: เขาคุยขับไฟแล้วค่ะลาวาไหลแล้วไหลแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวนไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรสได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่2แห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐานว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงาม และด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันหลายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียง

และส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่ามูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ.2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปีจากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงาน

0: Ça part dans Paris.
1: Lui, le coca.
2: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ.2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ.2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซ็งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
3: ้ตบายูนี่บําเนี่ยตะประชาประสาทขอเที่ยวนี่สารเลือดสุดสาสอดคู่ๆพอๆตุเลือดตะประชาอันนี้อาลาอันนี้คุชิคุชิเดี๋ยวนี่ปาลอบิลอตอเดปาสุบาโดซาบาโดวิดาปาลอเบยานี่โอเออันนี้นี่ปฏิบัติในมาลุระเลือดตะครอบโลกเลือดตะประชาพุ่นีมาอาถอยมันนับเป้าอาตาคุยคุยคุยคนนี้เด้อเว่ยปฏิประชาปฏิอุตสาห์แค่นี้เนี่ยอันนับเป้าเวลาปฏิอุตสาห์ลอติดูถอเด้อดูบ้านเนี่ยเคลียอาถอยเคลียบูอาถอยคนนี้เนี่ยปฏิบัติอยู่ดูถอยคนนี้เป็นบาปหลอดอาถอยเย่ดอเทนเนี่ยนับเป้าเลือดสายนี่เนี่ยป้าอาการนับเป้าเลือดสายนี่มาตลอดอันนนกกเลือดคิกทุกชิคกี้ไล่จันทร์ชิคกี้ตอนเนี่ยป้าสายเลือดปกติตะก็ตะขับตู้ก็ละแล้วตาเบจันนี่พวกก็ประตูตะขาดีเลยอักลุกเล่าจ้าเลยเนี่ยปะปะเราตัดสูดตัดเบลปกติตะก่อวิลล่าคินี่ปกติซีซีมีมีเราจะตุนนอร์บลาบะตุนนอร์บลาบะเราดูเล่เวทไปอยู่ข้อด้านนี้คนนี้เนี่ยตาอยู่ก่อนเลยตาประตูตะขาเราจะอุดซีบะตุ่นถอบะวิลล่าตาบับลูเลยพวกกันยอพวกก็เราจะตุนนอร์ขาบะคนนี้เนี่ยตาคินี่เบลตัวปุ่นเนี่ยแต่เลสิยานนอร์ขาบะโอ้ก็ตาตาดีนี่ล่ะโอ้ก็ตาตาแค่ละก็เจอละเล่นนี่เนี่ยที่เราจะเต้นกันเนี่ยพวกก็ประตูดักขาดพวกก็มาบักครูบักเล่นนี่ตัดมาเมียนี่ตัดมาเอาล็อตที่เราใช้บักคู่นี่ละตัดล้อเลือดไปยอสูโอ้จ้าล้อเนี่ยอันหอดีคือได้ตัดล้อเลือดไปยอสูอัตตะกี้อันนี้มากี่ท่อยดีพระตัดเลือดก็ตัดเลือดข้าชุนยาตัดพี่ดามาข้าชุนยาตัดดูได้ยากพระเชื่อเชื่อปลอบปลอบใจนี่ล้อมตัดล้อตัวน้อเฮียอันหอตัดล้อตัวน้อมากี่ท่อตัดล้อตัวน้อมาดูท่อยอาจารย์เนี่ย
2: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
4: แค่ดูบ้างอะไรแต่จะบ้าอะไรจะเรียนก็ก็แบบจะเรียนก็ที่เราแบบจะเรียนก็ไปเนี่ยต้องไปเราเนี่ยเรียนก็แบบว่าเชื่อเนี่ยเรียนอะไรต่างๆว่าเหมือนชิ้นก็แต่ข้อพยนต์เราแบบเจ็ดก่อนแล้วสำหรับเราแล้วสำหรับที่เราเล่นก็เพียวไปเปิดบ้างอะไรเด็กแค่ยินเนี่ยก็เกิด
2: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
3: มุกโลกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรกลัวลับปิดดูแค่นี้ดูว่าเรื่องมุกโลกว่าดูเรื่องตาตาเปิดตาช่วยลูกเบ้าว่าเรื่องตาตกหุ่นแม่คนนี้เนี่ยลับปิดเดี๋ยวลับปิดดูแต่เนี่ยมุกโลกว่าว่าเขากลัวที่ตาทุ่งตาโตนั่นเนี่ยมหากรพักผู้ซีมอ่ะเอาไว้มหากรพักผู้ยอดดูแล้วตาทุ่งตาโตกลัวที่เนี่ยคนนี้มุกโลกว่าเปลี่ยนดูเออปกติตอนนี้สิครอบครัวเรื่องประมาณนับเปิดตาเรื่องไปยอดตาเรื่องตาเคลดีแล้วอุดมคลัวกว่านี้คือหนูรอดูเบอร์ว่าเด้อคือหนูรอลูเบอร์ว่าเรื่องมุคลัวกว่าเคลียร์แล้วพอเมื่อสิ่งนี้รอตีเขาเด้อพอดอจะเด้อภาษาไม่เก่งพอดอบาปสามีเก่งพอบาปผู้มารก็เรื่องมุคลัวกว่านี้อาศัยเนื้อดีแล้วบาปผู้มารก็เท่าเลยพอบาปคือสิ่งนี้อ้าวมือมาเด้อพอดอภาษาเกษตรกันนี่เรามั้ง
0: เราที่นี่ตลอดรอบวันนี้แค่นี้เราแค
2: ่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาแอชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
4: ปัจจุบันในเรื่องนาฬิกาอาจารย์ทีนาทีที่แล้ว
5: ยี่ตาทีเนี่ยไอหมอกอบียอเนี่ยแค่เนี่ยเอ็ดเอาไว้ด่าเลยเพราะว่ากุญยอกลุ่นเนี่ยเพราะก็ประตูไว้ด่าตาดูตายาดอบักฮาเล่ตาดูตายาเนี่ยเอาไว้สิมีดูเนี่ยตีนยาเล่มาวัดที่หน่วยบ้านหมอมีมาไว้เนี่ยเอาไว้อพอเอาไว้เสียสมุสีบุญนี่คือสีอาร์ล้อคนเนี่ยเอาไว้ชุดอัตกูดอแค่ดูกีพัลเล่ชิลกอเต้แล้วเพราะก็สิกตัวถ้าดอเล่สนอคุมยิ่งมีแต่ละอาวุธภายในกุฏิสกอลน์เนาะเป็นมีแต่ละอาวุธภายในอาเกวะตัดดูทายาหน้าเกตุโอเลเลไปที่ล็อกเอาบ้านเนาะประตูมือสีบัวหน้าเกตีกชาล์อาร์ดูปิโอประตูเนี่ยเอาไว้มีแต่แบบเพื่อจะเปลือยกับประตูตาคาร์ล็อตที่เราเซนียึดที่ละอาวุธละหมอหน้าเกเป็นมีกว่ากิเลปุกคบนาลาเลปุกุยละสบายอุจิเพ่เอเสตัดดูเนี่ยเอาไว้อดูเวลาพอเวกย้อตื่นเนบ่าภาษาตะนาเกอเอาไว้ที่ทุนิเวดาเซลต่อดอเมื่อไปย้อนสุขเนี่ยทุนิเวดาเซลต่อเมื่อเวลาเอาไว้ที่อัปเลติพาเลฮิเวดากรุ๊กลีวาตาดอทุนิเวดาเซลต่อเลยต่อคิดต่อตื่นนี้ต่อพัวเวนี่ดอเอาไว้มาเนกิเวดาพอเวกย้อนสิพาล้อไปยอไปดูไม่สมบัติผู้เอ็ดดินิสเซเบลดอลล์คินิตันยาทบุเอไม่ถือเอตัสเซอร์ดอดินิเพื่อว่าจะถือตัสเซอร์ดีอยากให้ในผู้เอ็ดกันยอดติดภาพไม่โตกระเจาะบาปตาบันียึดที่เลือกผู้เอ็ดกันยอดหรือดูเป็นคนล้มหายไปล้มอยึดที่ดินิเอาไว้เนี่ยดูประเทศเลือกตัวดูตินิทาตาเลือกเอาไว้ตัสซูกเวติดภาพบ้านอ๋อ โอเวกญอกลือเนเปเมติญาลอตาละเปเมเปกญอกลือเนมอเปเมกุเกลเซอเกเซดมาดาละตะกาละเปลอบเกลเปตเนดาเวดิตาเตอดอวาตุนิปยอกลือเนเปดูอกเนลอมอยซ
2: อ

บามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่ง

0: มีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
1: ตาชอดเลี้ยนี่เพื่อนี่เพื่อนดูว่าเพื่อนไม่ได้ช่วยเราเยอะถึงข้อสิบใบลำเลยโดยแบกเยอะตอนเด็กว่าเดี๋ยวตาชอดเลี้ยนเราตาชอดเลี้ยนนี่เกจิเราเราเลี้ยนได้ไหมเนี่ยพลามาตัดเจ้าเลี้ยนลำเขาเราเลี้ยนเลี้ยนเนี่ยคนนี่เกี่ยวกับเราเลี้ยนได้พลาดพลาดชีลำแล้วมึงเลี้ยนบุตรว่าพลายอีลำตาโอเกตีเท่านั้นแบกเยอะเราเลี้ยนเราเชื่อมือนี่ดีมั้งแต่ที่เวลาถึงมือตีบุตรพลาเราที่ก็คุ้มนาดีละพะคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชูตาชูเลยพอกมาตะกอราชุ่มยำหมดเลยเลยปูเลยทิ้งแล้วก็เคลื่อนเดินไปเอาไว้เช็คแล้วหลังนี้ก็ไปคุยตีงานเดี๋ยวคนนาดีละพะเลยกินยาก็เสียดิมืดเหนียวดิเป็ดเอาเลยพวกบ้านดัดสิบลีดีปากาอุดาคุยยาเลยบ้ากี่บ้าพิลมาดบ้าเพื่อเราบ้านสารสุนเป็ดเอาได้เลยปากิคนดูดิมาดักคุยได้ยาดีดีพอดีพอตามีกิผมมาเสร็จพอเลยโอ้ได้เลยที่ก็เปิดตัดบลีดบ้าปลีบ้าผู้อมูตบลีดตอนนี้เป็ดเอาเลยปากิเลยขยันเฟซก็เอ็ดเอาอมูมาดีเนี่ยครับ

คือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟัก

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทางตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆเสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เนปาเปตเมกคนรถแห่งน้ำร้อยให้ช่วยรีบามาโคนอะไรปัญญารีบา
2: เบดอสเบดอสสัมพันธ์ที่เกิด
3: เมื่อกี้กี่ใบแล้ว

0: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทราบที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไ
1: ปนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: วันที่1กรกฎาคมของทุกปีคือวันลูกเสือแห่งชาติวันสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ผู้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นกำลังสำคัญของชาติทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังระเบียบวินัยความรักชาติและการเสียสละเพื่อส่วนรวมจึงทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเพื่อฝึกอบรมประชาชนให้มีความพร้อมในการรับใช้ชาติต่อมาเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454พระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนับเป็นจุดเริ่มต้นของกิจการลูกเสือไทยและทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่มีกิจการลูกเสือตลอดระยะเวลากว่า100ปีกิจการลูกเสือได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยแม้สังคมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่อุดมการณ์ของลูกเสือในการสร้างคนดีมีวินัยและมีจิตสาธารณะพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตยังคงมีคุณค่าเสมอ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Please. Kapun ka. How much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher, teacher. สไปเดอร์
1: Thank you.
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ Okay, so students, this is the end of our class for today.
3: Teacher.
1: Thank you so much.
4: Gift for you.
1: Oh, my gift. Oh, this is so cute. Oh, thank you so much.
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุย
1: น้องเสียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราจะมาขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงเขาคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นมันก็ไม่มีหัวไงอ๋อ
0: มันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือด
1: ม
0: ัน
1: เล
0: ือ
1: ดเลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมีต้น

0: ขึ้นโคนไง
1: อ๋อมันจะนูน
0: ใช่ใช
1: ่หัวมันจะนูนขึ้นมา
0: ใช่
1: แล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบอวบก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอะไรเงี้ย
0: นี่เวลามันตัวเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มันขุ่นก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
1: ไหร่อันนี้ไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
0: ยังไม่โผล่เลย
1: โอเคที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเท้าของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้ๆแถวนั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเท้าของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเท้ามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ๊ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี่
1: อันนี้อะไรคะ
0: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
1: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
0: น
1: ี่ใช่ไหมแม่
0: ใช่นี
1: ่
0: แต่มัน
1: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
0: ใช่
1: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
0: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
1: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
0: ใช่มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้ามันเต็มที
1: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
0: ้ใช่
1: เอาไหมอันนี้เอาไหม
0: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
1: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
0: ใช่
1: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
0: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
1: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
0: นี่แหละ
1: มาแล้ว
0: มันเลือด
1: อุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
0: ้เออมันไม่ค่อยมี
1: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศอีกค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
0: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
1: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
0: ม่วงขาว
1: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
0: ่ก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
1: นี่ก็ใช่ค่ะนี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ยที่ก็นูนเหมือนกัน
0: กำลังจะโตไง
1: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กๆกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
0: ใช่
1: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะนี่เถาเยอะแล้วเนี่ย
0: ใช่
1: ต้นไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมเถานี้หรือเราไปเอาลูกน
0: ี้อ
1: ันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้จะใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีก
0: น
1: ี่
0: ก็ใช่
1: นี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
0: ถึงปลายยอดเลยแหละ
1: หัวใหญ่ไหมคะหัวนูนอยู่นะยังกับจอมปลวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
0: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
1: โห
0: เป็นกระสอบเลยนะ
1: อันไหน
0: หัวนี่แหละ
1: อ๋อเหรอ
0: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
1: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
0: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
1: เลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้า

0: ะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม่
1: เอาเลย
0: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถา
1: ใช่
0: นี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง
1: โอ้มีบางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
0: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
1: บางที
0: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอะ
1: นูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
0: ่เล็กอยู
1: ่ยังละอ่อนอยู่เอาไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
0: อ
1: ันนี้ใบยังเขียว
0: ยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใบจะเหลืองแล้วก็เถาเขาจะแห้ง
0: งัดไหมแม
1: ่
0: งัดบ
1: ่งัด
0: เนี่ย
1: โอ้ยังไม่เต็มที
0: ่เนี่ยเหรอ
1: ไม่เจอรากนี
0: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
1: า
0: ะ
1: มันจะเหมือนมันจะออกเป็นนี่เล็บ
0: เป็นนิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆน
2: ี่
0: ไ
2: ง
0: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
1: เรียกสองชื่อ
0: เ
1: ด
0: ี๋
1: ยวบ้านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
0: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเนาะ
1: เล็บเท้าช้าง
0: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนิ้วนิ้ว
1: น
0: ิ้ว
1: นี่นี
0: ่โอ้นี่ไงมี2หัว
1: 3นะ
0: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะ มันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
1: โอ
0: ้ฮะ
1: ขาดเลย
0: ขาดเหรอ
1: เสียงขาด
0: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
1: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือดคน
0: ไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
1: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
0: ่ลงได้อยู
1: ่ต้องเอาข้างนั้นออก
0: ต้องฝั่งนี้นะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
1: นี่แหละเขายังไม่แก่
0: เนี่ยเขาอ่อนนะคะดูสีสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนๆอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
0: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
1: ใช
0: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก้อนนี้ก็เดียวพอ
1: ขาดเลย
0: เพราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเปลือกเลย
1: เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
0: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นนึงจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
1: ม่วงอมขาวๆ
0: ค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขุดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธีซึ่งเป็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
1: มันจะมีนี่หำของเขานี่ หัวเล็กๆเนี่ยนี่
0: มันจะมีแบบนี้น่ะเหรอ
1: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
0: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ยมันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเขาเอามาทำพันต่อได้
1: ใช่
0: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
1: นี่แหละ
0: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินว่าแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่ไหมแม่มันต้อง

0: ้แก่ใช่ไหมมันถึงจะมีแบบนี้
1: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี
0: ้คือ
1: หลายต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
0: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมาแล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่อ
0: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
1: ่ได้แต่ไม่กินมัน
0: เล็กจัด
1: เล็ก
0: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหมอันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันรู้เดี๋ยวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดี
0: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะ
2: เ
0: ออบ่ได้เตรียมเนาะ
2: ค่ะบ่ได้เตร
0: ีย
2: ม
0: มาบ่ได้เตรียมตัวยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเนาะ
2: ปอกเปลือกค่ะ
0: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
2: ก็ได้
0: ต้มกิน
2: ต้มเม็ดของหวานเอามาผูดบั่นแล้วเล่าบั่น
0: เอาภาษาอีสานบ้านเฮ้านะ
2: จ้า
0: ปกติบ้านเราเฮ็ดอีหยังกินบ้างคะเนี่ย
2: ทำเป็นของหวาน
0: ของหวาน
2: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
0: ใช้เป็นไส
2: ้ใช่เป็นไส
0: ้กล้วย
2: ต้มมัด
0: ข้าวต้มมัด
2: ได
0: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
2: ต้มจิ้มน้ำตาล
0: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: ได
0: ้เหมือนกัน
2: ทำเชื่อมได้
0: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
2: ได้หลายอย่างอยู่แหละเน
0: า
2: ะ
0: นี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวนึงเน
2: า
0: ะกินกันเนาะ
2: นี่ยังเล็กหน่อย
0: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโล
2: เท่านี้นะ
0: เท่าถาดนี่เลยเนาะ
2: ค่ะ
0: วันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณนะ
2: ได้ครับ
0: เนาะประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
2: ี่
0: คือเปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆเนาะ
2: ตามเล็บมัน
0: ตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
2: า
0: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
2: ก็ไม่เยอะก็ได้
0: อุ้ยเขาลื่นนะ
2: เขาลื่นยางเขามียาง
0: มียางเนาะ
2: ฉะนั้นถึงว่าเอาหน้ามาล้างด้วย
0: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
2: บ่ว่าคันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อย
0: มียาง
2: แล้วก็ล้างยางมันออก
0: จ้ะ
2: แล้วหั่นเป็นชิ้น
0: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
2: พูดได้หลายอย่าง
0: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าแหละ
0: ตกได้อยู่พอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดนึงให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
2: แมน
0: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
2: ้
0: นี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
2: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
0: มันมียางเนาะซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยเป็นยางมันแล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะ
2: ยังไม่แก่เลย
0: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
2: ๆเขายังไม่แก่เลย
0: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
2: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเนาะบ้านเราเนาะ
0: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
2: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
0: ่แต่คนเดิม
2: คนเดิม
0: เลือดที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทราย

0: ือและใบเตยค่ะ
1: เกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
2: ลงนี้เลย
1: แล้วก็หัวกะทิ
2: ลงเลย
1: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
2: า
1: ะ
2: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมันลง
1: แล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
2: จะตั้งเตาร้อนเลย
1: เราแป๊บนึงเราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
2: ใจร้อนเน
1: า
2: ะ
1: ใจร้อนไม่รุนก็งี้แหละ
2: ลงเลยเนาะลงเลยนับอีก
1: ลงได้จ้ะหางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
2: ใส่เลยเนาะ
1: จ้ะ
2: ไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
1: พอดีเลย
2: ย่ายข้นเนาะแบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: ข้นได้เลยค่ะคือตัวมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินเรื่อยๆมาก
2: ินเปล่าๆบ่ค่อยหวาน
1: บ่ค่อยหวาน
2: มีแต่ใส่น้ำตาล
1: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะ
0: มันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
2: เปิดได้ปะ
1: เปิดได้ยายต้องถามตลอดว่ายายบอกว่าเดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
2: ยายจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
1: เดือดปัดเลยนะ
2: คนก่อนนะ
1: คนจ้ะ
0: มันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: รากกะทินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: กะทิเพิ่มยายจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะนี่น้ำราดให้แล้ว
1: ว่ายายจะราดเองเว้ย
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไหมไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิกลิ่นเขาเนี่ยหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยดีมากเมื่อกี้ใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานหวานมาก
1: เห็นได้เจ๊ก็มันหยันมันหวานเนี่ย
0: หยันอร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไรขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้มันลื่นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมาก
1: แซ่บไล
0: ฟ์วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมากค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลูเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรีทีวี HD ช่อง34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณยายขาม่วนหลายด้วย
1: ม่วน
0: บ่แม่นแซ่บอย่างเดียวนะม่วนด้วยนะ
1: ม่วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยโอ๊ยปวดกัดคอขันอุ้ยจิกุ้ง
2: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
2: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นน่ะ
0: หนูมั่วไปงั้นเลย
1: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ๊ะ
1: ยายบ้านกินก็เอาไป
0: ยาย
1: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
1: ไปกินน้ำก่อน
3: อมรินทร์ทีวี
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
5: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
4: ขอบคุณค่ะ มันชินแล้วอ่ะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
6: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
4: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
6: ยังไงอ่ะ
4: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
6: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
4: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
6: เออวะเขามาทำไมวะ
4: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงนี
6: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
4: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

วัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์กับทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจวันนี้สตางค์ได้เวลาดีพาผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของถั่วเขียวอินทรีย์เรื่องราวจะมีดีอย่างไรไปติดตามกันครับ

0: ด้านหลังเราเนี่ยเป็นแปลงถั่วเขียวที่ปลูกได้ประมาณ18วันแล้วนะครับ
1: เริ่มเขาเรียกว่าแตกใบแล้ว
2: ใช่ใบชุดที่2ที่3แล้วมั้ง
0: คุณลุงบอกว่าใช้อัตราส่วน5กิโลต่อ1ไร่

0: เมล็ดพันธุ์ก็เก็บเอง
1: เก็บเอง
0: ก็คือลุงซื้อมากลางแรก
1: จากรุ่นที่แล้วรุ่นที่ผ่านมา
0: ต้นทุนในการผลิตเรื่องของค่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเนี่ยต่อ1ไร่ใช้5กิโลอันนี้8ไร่40กิโลก็คือ500บาทคุณลุงไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
1: ครับ
0: แล้วก็คือมีไว้ใช้ตลอดเลย
1: ก็เราก็เก็บไว้สำรองไว้ของเราตลอดแล้วก็เผื่อแผ่คนอื่นที่เขาสนใจด้วยหมายความเขาต้องการแบบเนี้ย
0: ครับ
2: ถ้าเกิดการทำนามีอุปสรรคทำให้จมปลักกับความจนอย่ามัวอดทนปลูกเฉพาะข้าวอย่างเดียวนะครับนี่คือแปลงนาถั่วเขียวอินทรีย์ 100% ต้นทุนในการปลูกนั้นคุณรู้ว่าลงทุนครั้งแรกซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวประมาณ500บาทขาดตัวหลังจากเก็บเกี่ยวก็ไม่ต้องซื้ออีกต่อไปสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกได้ตลอดชีพจนกว่าจะวางวายส่วนขั้นตอนเรื่องการดูแลนั้นสุดแสนจะง่ายดายหลังจากไถกลบแล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปขั้นตอนหลังจากนั้นเรียกได้ว่าไม่ต้องทำอะไรอีกเลยคุณลุงบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่เทวดาคอยปล่อยฝนลงมาถั่วเขียวก็เจริญเติบโตแล้วล่ะครับ
0: วิธีการเก็บเด็ดไม่ได้ยากเลยนะครับคุณลุงบอกว่าให้เราสังเกตไปที่ฝักมันนะครับถ้าเกิดว่าฝักมันออกดำเนี่ยก็สามารถใช้มือดึงเด็ดได้เลยอันนั้นไปแอบเก็บของใครมาหรือว่าเก็บเองลูกโอ้ยเก่งมากเกือบเต็มแล้วเนาะโอ้พี่สตังค์วันนี้ถ้าเกิดว่าต้นว่านเก็บได้กี่กิโลพี่สตังค์รับซื้อหมดเลยนะ
2: ราคาขายผลผลิตของคุณลุงนั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทและข้อดีที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างนาข้าวและถั่วเขียวเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะไถกลบต้นถั่วเขียวเพื่อฝังพรวนดินกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินและที่สำคัญรากของถั่วเขียวนั้นมีคุณสมบัติช่วยตรึงไนโตรเจนจึงทำให้ช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนลงดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเมื่อปลูกข้าวอินทรีย์ก็จะงามดีข้าวตั้งท้องออกรวงงามสะพรั่งหลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จต้นข้าวหรือซากต่อสั่งฟางข้าวก็จะไถกลบกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดให้กับต้นถั่วเขียวง่ายนิดเดียวพึ่งพากันไปทำแบบนี้สลับไปมาชีวิตก็ปราศจากโรคาเพราะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสารเคมีนั่นเองครับถั่วเขียวนั้นเป็นพืชไร่ตระกูลถั่วโดยถั่วเขียวที่ปลูกมากในประเทศไทยสามารถจำแนกโดยอาศัยสีของเปลือกเมล็ดเป็นหลักได้4ชนิดคือ 1. ถั่วเขียวเมล็ดด้าน 2. ถั่วเขียวสีทอง 3. ถั่วเขียวผิวมันและ 4. ถั่วเขียวผิวดำหรือเรียกว่าถั่วแขกโดยชนิดที่นิยมปลูกมากคือถั่วเขียวผิวมันนี่ล่ะครับที่มาและแหล่งกำเนิดจากการศึกษาค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติตะวันตกพบว่ามีการปลูกถั่วเขียวในแคว้นมัธยประเทศประเทศอินเดียมากว่า 4,000 ปีแล้วล่ะครับและยังปลูกแพร่หลายในพม่าไทยศรีลังกาปากีสถานอิหร่านจีนและในส่วนของการศึกษาของนักวิจัยไทยโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าถั่วเขียวผิวมันมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยโดยพบที่แหล่งโบราณคดีถ้ำผีจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในสมัยยุคหินกลางมีอายุราว 10,000 ปีเลยล่ะครับถั่วเขียวนั้นจัดเป็นพืชล้มลุกอายุสั้นประมาณ 65-70 วันสามารถปลูกได้ตลอดปีซึ่งมีคุณสมบัติเด่นดีด้านการทนแล้งใช้น้ำน้อยโดยปริมาณน้ำที่ใช้ต่อฤดูกาลเท่ากับ1ใน5ของการปลูกข้าวใน1ฝักนั้นจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 10-15 เมล็ดเมื่อฝักแก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำส่วนฝักในระยะอ่อนที่ยังไม่ติดเมล็ดแบบนี้ก็สามารถรับประทานคุณลุงบอกว่าเอาไปผัดกับน้ำมันหอยอร่อยกรอบกรุบเลยล่ะครับประโยชน์ของถั่วเขียวนั้นมีโปรตีนสูงเมื่อเทียบกับถั่วเมล็ดแห้งชนิดอื่นจึงนับว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนได้ และมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์นอกจากนี้ในถั่วเขียวยังให้วิตามินและแร่ธาตุบางชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาวิตามิน B2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกและมีแคลเซียมฟอสฟอรัสซึ่งจำเป็นต่อความแข็งแรงของกระดูกนอกจากนั้นยังมีธาตุเหล็กซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงนอกจากนี้ถั่วเขียวยังมีใยอาหารซึ่งช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่มีงานวิจัยพบว่าวุ้นเส้นซึ่งทำมาจากถั่วเขียวให้ค่าการตอบสนองต่อน้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อเทียบกับอาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆเช่นข้าวเหนียวข้าวเจ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หรือเส้นหมี่ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่ก็มีข้อควรระวังในการบริโภคถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวนั้นมีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและที่สำคัญในถั่วเขียวมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนซึ่งมีผลต่อการสะสมกรดยูริกในร่างกายทำให้เกิดโรคเกาต์ได้ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคเกาต์อยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงหรือควบคุมปริมาณการกินถั่วเขียวนะครับเมื่อได้ถั่วเขียวมาก็จะทำการคัดแยกเอาฝักในระยะห่ามออกนำฝักแก่ไปตากแดดให้แห้งสนิทประมาณ2วันจากนั้นจะทำการนวดเน้นให้ฝักแตกกระจายตามต่อได้จัดการฝัดตอนนี้จะเห็นได้ชัดถึงความเงามันของเมล็ดถั่วเขียวเพียงแค่นี้ก็พร้อมนำไปปรุงอาหารแล้วล่ะครับส่วนนี่คือถั่วงอกที่คุณลุงเพาะเตรียมไว้เพื่อจะทำอาหารมังสวิรัติเย็นนี้นะครับ
3: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหิว
2: มาถึงเมนูแรกน้องตั๊กได้รับเกียรติจากพี่แววและป้าถนอมพร้อมใจกันมาช่วยปรุงแกงเลียงแต่เป็นแกงเลียงที่หาพบเจอได้ยากและมากด้วยสรรพคุณสมุนไพรกับเมนูแกงเลียงถั่วเขียวอินทรีย์

0: เริ่มจัดการก่อไฟจุดเตานำเอามะพร้าวมาปอกจากนั้นจึงล้างน้ำก่อนจะนำมาสาวขูดแล้วเตรียมตั้งกระทะนำถั่วเขียวลงไปคั่ว
1: ในการคั่วค่ะจะทำให้ถั่วเขียวหอมนะคะจะช่วยให้สุกเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: เมื่อคั่วได้ที่ตามต่อทันทีเทใส่กระด้งยกหม้อซึ้งไปตั้งเตาปิดฝารอให้เดือดจากนั้นจึงทำการบดกดถั่วเขียวง่ายนิดเดียวโดยใช้ด้ามสากมาคลึงทับไปมาเพื่อช่วยให้เม็ดแตกแหลกบางส่วนน้องแววนำปลาทูนึ่งขึ้นย่างบนตะแกรงแล้วจัดแจงนำถั่วเขียวมาฝัดเปลือกออกทิ้งจากนั้นจึงเทน้ำน้องต้นว่านช่วยคุณแม่พลิกแห้งส่วนน้องแววนำหอมแดงมาแช่ไว้ก่อนจะปอกเอาเปลือกออกนำถั่วเขียวที่ฝัดได้เทใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าแช่ไว้เพื่อให้เศษเปลือกถั่วเขียวลอยขึ้นมาด้านน้องแววเตรียมคั้นกะทิตอนนี้ปลาทูย่างก็เริ่มหอมพร้อมพลิกกลับสลับด้านแล้วได้การนำถั่วเขียวไปล้างน้ำ 3-4 รอบเพื่อส่งมอบเปลือกถั่วให้หลุดออกไปแล้วจัดการสงให้เสด็จน้ำใส่ผ้าขาวบางจัดวางนำมานึ่งบนเตาไฟตอนนี้ปลาทูย่างก็สุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วล่ะครับน้องแววช่วยขยำมะขามเปียกน้องต้นว่านช่วยนำมาเทผสมในน้ำเปล่าแล้วถึงคราวแช่พักไว้คือหัวปลีเคล็ดลับนี้จะช่วยให้หัวปลีขาวไม่ดำนั่นเองแช่ทิ้งไว้สักพักแล้วทายทักจัดการซ้อม

ไปเป็นเส้นตามไปจึงซอยตะไคร้เร็วไวหั่นกระชายตามต่อได้หั่นชิ้นหัวหอมพร้อมนำตะไคร้ลงโคลกโยกพริกแห้งตามลงเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยหัวหอมสองสาวพร้อมช่วยกันแกะเอาเนื้อปลาทูด้านสาวน้อยขอชิมสักหน่อยอร่อยถูกใจเลยล่ะครับเมื่อหอมแดงแหลกตามไปคือกระชายปิดท้ายด้วยกะปิตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงนำใส่ครกยกสากโขลกให้แหลกพอประมาณแล้วจัดการช่วยเด็ดใบแมงลักซึ่งจะใช้ทั้งส่วนใบและส่วนดอกต่อจากนั้นจึงนำหัวปลีไปล้างเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อแช่ด้วยน้ำมะขามเปียกหัวปลีแลดูขาวสวยน่ากินอย่างมากตามต่อไม่ยากเตรียมนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำกะทิลงใส่เคี่ยวไปให้ร้อนแล้วตามลงไปนอนคือพริกแกงละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมหางกะทิให้กลายเป็นน้ำแกงปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือน้ำตาลทรายเหยาะเพิ่มได้คือซีอิ๊วขาวเมื่อน้ำแกงเดือดได้ที่จึงนำหัวปลีลงใส่เพิ่มน้ำแกงลงไปด้วยกะทิแกงเลียงที่นี่น้ำแกงสีออกแดงๆเหมือนแกงคั่วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาพบเจอได้ยากเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบถั่วเขียวลงใส่จากนั้นไม่นานตามไปคือชิ้นเนื้อปลาทูโรยความหอมเพิ่มเติมใบแมงลักถ่ายทักส่งกลิ่นความหอมรสชาติความอร่อยของแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงทั้งหวานทั้งมันได้กลิ่นความหอมจากถั่วเขียวคั่วผสมลงตัวกับหัวปลีที่มีความเปื่อยนุ่มกำลังเหมาะลงตัวเหมาะเจาะเข้ากันกับปลาทูชูความโดดเด่นด้วยใบแมงลักถั่วเขียวก็มันหวานยิ่งนักเข้ากันกับน้ำแกงรับประทานเข้าไปก็อร่อยแรงเป็นแกงเลียงที่เซอร์ไพรส์จริงๆเลยล่ะครับ

0: าต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้เป็นเมนูขนมหวานค่ะสูตรโบราณค่ะที่สมัยก่อนนะคะจะทํากันในเฉพาะพิธีแต่งงานเท่านั้นค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
1: ขนมพะพายค่ะ
0: กินคู่กับถั่วเขียวอินทรีต้มขิงค่ะ

ก่อนจะเริ่มต้นเมนูที่2น้องตั๊กโชคดีได้ลิ้มลองรสชาติถั่วเขียวสดต้มเกลือคุณป้าแอบแซวว่านี่เป็นการชิงห่ามก่อนสุกเพราะเราจะใช้ถั่วเขียวในระยะที่ห่ามซึ่งใกล้จะสุกนำมาต้มกับเกลือเป็นเมนูที่หารับประทานได้ยากมากหากไม่ได้ปลูกถั่วเขียวเองก็คงจะหมดสิทธิ์พิชิตความอร่อยรสชาตินั้นจะหนึบหนึบมันมันคล้ายๆกินถั่วแระต้มแต่หอมคล้ายๆกลิ่นถั่วลันเตาบวกผสมเอากับกลิ่นถั่วเขียวมันอร่อยแท้เชียวกันเลยล่ะครับเริ่มต้นป้าทุมช่วยปอกมะพร้าวส่วนสามสาวช่วยซาวถั่วเขียวที่ผ่านการแช่น้ำมา3ชั่วโมงกระเทาะเปลือกให้แตกแล้วจัดการสาวขูดเมนูนี้ส่วนของไส้ขนมเราจะใช้เฉพาะเนื้อเมล็ดถั่วเขียวด้านในโดยไม่เอาเปลือกจากนั้นจึงนำไปล้างทำความสะอาดเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งยกมาตั้งไฟตามไปนำถั่วเขียวลงใส่ห่อด้วยผ้าขาวบางจากนั้นจึงคั้นกะทิแล้วมาช่วยกันเตรียมสีสันจากธรรมชาติโดยสีม่วงได้จากดอกอัญชันสีเขียวนั้นได้จากใบเตยแต่ตอนนี้ลงเอยด้วยลมพัดแรงคุณป้าบอกว่าพระพายคงชอบใจอย่างแรงที่พวกเราทำเมนูนี้เพราะพระพายเป็นเทพเจ้าแห่งลมและพายุตามความเชื่อของศาสนาอินดูอยู่ๆก็เป็นเรื่องน่าแปลกทุกคน

0: บอกว่าจะทำเมนูขนมพะพายปุ๊บ
1: ลมมาทันทีเลยค่ะ
0: พะพายกลัวว่าเราจะร้อนน้องแววบอกว่าพะพายมาแล้วพระ
1: พิรุณอย่ามาค่ะ
0: ใช่ไหมไม่ได้ทำต่อ
1: ใช่ค่ะ
2: จากนั้นจึงยกถั่วเขียวไปนึ่งตั้งไฟตามไปจึงคั้นน้ำใบเตยจนได้สีเขียวสดและสีของดอกอัญชันจะให้สีน้ำเงินเข้มส่วนนี่คือดอกกระเจี๊ยบแดงนำมาต้มจะได้สีแดงเข้มสมใจปรารถนาปิดท้ายต้องการสีชมพูเรื่อๆสามารถนำไม้ฝางมาต้มก็ออกมาสวยสมอมชมพูเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมปอกขิงจากนั้นจึงหั่นชิ้นสไลด์เตรียมไว้รอตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกได้ที่แล้วล่ะครับแล้วเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงจัดการคั่วถั่วเขียวด้านคุณป้าช่วยกันโขลกตำเนื้อถั่วเขียวให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำขิงลงไปต้มจนกว่าจะออกกลิ่นไพรแล้วตามไปคือน้ำตาลทรายถั่วเขียวคั่วก็ใช้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วยกน้ำขิงที่สุกเดือดมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำนำถั่วเขียวที่คั่วได้ไปล้างน้ำทำความสะอาดเพื่อให้เปลือกและเมล็ดที่รีบลอยออกไปเร็วไวจัดการเติมถ่านประสานตั้งหม้อต้มจากนั้นนำกระทะวางเตานำเอาถั่วเขียวนึ่งที่ผ่านการตำลงไปผัดกับน้ำกะทิจากนั้นจึงใส่น้ำตาลตัดเกลือเล็กน้อยผัดให้ทุกอย่างละลายเข้ากันหยอดเติมพลันเป็นระยะคือหัวกะทิตอนนี้ถ่านไฟเริ่มแรงป้าถนอมกลัวไส้ขนมจะไหม้จึงขอเปลี่ยนกระทะจากนั้นจึงเติมหัวกะทิและน้ำตาลทรายลงไปเพิ่มผัดเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อถั่วเขียวจะเนียนละเอียดกว่าไส้ขนมจะได้ที่ก็เล่นเอาเมื่อยมือกันเลยล่ะครับเมื่อน้ำเดือดจึงนำถั่วเขียวคั่วลงไปต้มการคั่วถั่วเขียวก่อนนั้นจะทำให้ถั่วเขียวสุกได้เร็วขึ้นและให้กลิ่นความหอมจากการคั่วอีกด้วยในบางพื้นที่มีความเชื่อว่าถ้าจะต้มถั่วเขียวให้สุกและบานเร็วขึ้นจะใส่ช้อนสแตนเลสลงไปช่วยกระจายความร้อนในหม้อต้มและเคล็ดลับอีกอย่างคือจะไม่ใส่น้ำตาลลงไปต้มจนกว่าถั่วเขียวจะบานก่อนเพราะถ้าใส่น้ำตาลลงไปพร้อมกันจะทำให้ถั่วเขียวสุกช้าและถั่วเขียวจะไม่บานนะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคลุกผสมแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้าแล้วถึงคราวผสมหัวกะทิลงใส่สีสมุนไพรต่างๆก่อนจะนำมาผสมคลุกกับแป้งนวดให้เข้ากันจากนั้นจึงเตรียมปั้นไส้เป็นลูกกลมๆน้องต้นว่านช่วยขยำแป้งสนุกมือเลยล่ะครับตอนนี้ได้เวลานำพาน้ำขิงเทลงใส่หม้อตามต่อคือน้ำตาลทรายต้มต่อจนกว่าจะได้ถั่วเขียวที่บานสวยแต่ละคนรู้งานช่วยกันปั้นขนมนำแป้งมาห่อชมด้วยไส้ปั้นไว้เป็นลูกกลมๆก่อนจะปูรองด้วยใบเตยวางเรียงไว้ในถ้วยตะไลขนมพระพายเป็นขนมไทยโบราณดั้งเดิมที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะมีความเชื่อแฝงความหมายไว้ว่าขนมพระพายหมายถึงความเย็นความชุ่มฉ่ำไม่มีความเดือดร้อนส่วนไส้ขนมที่ทำมาจากถั่วเขียวกวนรสชาติหวานห่อหุ้มด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มนั้นหมายถึงความรักที่เหนียวแน่นของคู่บ่าวสาวนั่นเองตอนนี้ถั่วเขียวก็สุกบานเม็ดสวยเลยล่ะครับตามไปจัดการเคี่ยวหัวกะทิผสมแป้งข้าวเจ้าตัดเกลือเล็กน้อยเอาไว้หยอดหน้าขนมจากนั้นจึงนำขนมพระพายไปนึ่งตั้งไฟนึ่งไปสักพักไม่นานนักประมาณ20นาทีขนมก็สุกสีสันจากธรรมชาติก็สวย

ดขึ้นมาแลดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงยกลงมาแล้วนำพาหัวกะทิมาหยอดใส่ให้กลายเป็นหน้าขนมเพียงแค่นี้ก็สุกสมพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูขนมพระพายให้ความมันได้จากไส้ถั่วเขียวเหนียวนุ่มหนุบหนึบสอดรับแป้งที่ห่อหุ้มยิ่งนึ่งสุกใหม่มันถูกใจทั้งหวานทั้งมันเข้ากันสดได้โล่งคอจากถั่วเขียวต้มน้ำขิงอร่อยเข้ากันจริงเมนูหารับประทานยากอร่อยมากทุกคนต่างถูกใจโดยเฉพาะน้องต้นว่านได้

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะในวันที่3ของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาณที่ฝังศพทหารนิรนามบริเวณประตูชัยกับทอดพระเนตรการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแม่น้ำแซนและทอดพระเนตรเทศกาลราชภัสตราสู่สากลโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 10:42 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังประตูชัยโดยมีนางกาทรีนโวแซงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกสาธารณรัฐฝรั่งเศสพลโทโลอิกมีทรงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสและพลโทคริสตอฟเดอแซงชามาประธานคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปประทับยืนหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1ทหารบรรเลงเพลงมาร์ชนายทหารฝรั่งเศสเชิญพวงมาลามาอย่างหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสัมผัสพวงมาลาและทรงพระดำเนินกลับมาประทับที่จุดเดิมนายทหารฝรั่งเศสเชิญพวงมาลาไปวางที่พื้นที่ฝังศพทหารนิรนามซึ่งมีเปลวไฟนิรันดร์จุดไว้ตลอดเวลาพลแตรเป่าแตรเพลงสดุดีทหารนิรนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมาชิกคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วทรงลงพระประมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนามในสมุดที่ระลึกพิธีวางพวงมาลาเป็นหนึ่งในพิธีการสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขแห่งรัฐหรือผู้นำต่างประเทศที่เดินทางมาเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมรำลึกถึงผู้เสียสละเพื่อชาติโอกาสนี้ประธานคณะกรรมการเปลวเพลิงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแนะนำคณะทางการฝ่ายไทยแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึก

และรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลแนะนำคณะเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสก่อนจะกลับมาประทับยืนหน้าที่ฝังศพทหารนิรนามแล้วส่งคำนับที่ฝังศพทหารนิรนามเป็นการเสร็จสิ้นพิธีวางพวงมาลาเวลา 11:07 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังลานด้านหน้าศาลาว่าการกรุงปารีสโดยมีนายเอมานูเอลเกรกลัวนายกเทศมนตรีกรุงปารีสนางมาเรียเอลอารารรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสคนที่1และนางโอเดรปูลวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องซาลงเดอากาสส่งฟังการกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนจากนายกเทศมนตรีกรุงปารีสกรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593เน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะส่งเสริมพลังงานสะอาดเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดปัญหาเกาะความร้อนในเมืองและพัฒนาระบบคมนาคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากนั้นทอดพระเนตรแผ่นที่ระลึกซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีสเมื่อปี2503แล้วทรงลงพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและพระนามในแผ่นที่ระลึกถือเป็นธรรมเนียมสำคัญในการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติระดับสูงและเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างกรุงปารีสกับประเทศผู้มาเยือนแล้วทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับนายกเทศมนตรีกรุงปารีสโอกาสนี้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสำเนาแผ่นที่ระลึกซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยเวลา 11:35 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสโดยมีนางเอเลโอนอร์การัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศและนางโอเดรปลูวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งลาบราโนร์ล่องแม่น้ำแซนทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและส่งรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการและบำบัดน้ำในแม่น้ำแซนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงปารีสโดยน้ำเสียจากครัวเรือนธุรกิจและน้ำฝนจะส่งผ่านระบบท่อระบายน้ำรวมไปยังโรงบำบัดน้ำเสียหลัก6แห่งรอบกรุงปารีสก่อนผ่านกระบวนการบำบัดทางกายภาพชีวภาพและเคมีเพื่อลดสารอินทรีย์สารอาหารรวมถึงสิ่งปนเปื้อนก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำแต่เนื่องจากระบบท่อระบายน้ำเป็นระบบรวมทำให้ช่วงฝนตกหนักน้ำบางส่วนจะไหลลงสู่แม่น้ำโดยไม่ผ่านการบำบัดกรุงปารีสได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการน้ำฝนอย่างต่อเนื่องทั้งอุโมงค์กักเก็บน้ำใต้ดินอ่างเก็บน้ำชั่วคราวและระบบควบคุมการไหลของน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ระบบบำบัดและลดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแม่น้ำแซนโดยในช่วง 2-3 ทศวรรษกรุงปารีสได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูคุณภาพน้ำของแม่น้ำแซนส่งผลให้คุณภาพน้ำโดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้นระบบนิเวศของแม่น้ำเริ่มฟื้นตัวทั้งยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนควบคู่กับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยใช้แนวทางผสมผสานระหว่างโครงสร้างพื้นฐานด้านวิศวกรรมและแนวทางที่อาศัยธรรมชาตินอกจากนี้ยังพัฒนาเครือข่ายทางน้ำเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำโดยมีหน่วยงานบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำทั่วประเทศสนับสนุนการพัฒนาโครงการขนส่งทางน้ำขนาดใหญ่เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทางน้ำกับยุโรปตอนเหนือลดการพึ่งพาการขนส่งทางถนนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคโลจิสติกส์ปัจจุบันสามารถเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในแม่น้ำแซนได้อีกครั้ง
ส่วนนโยบายพัฒนาเมืองสีเขียวภายใต้วิสัยทัศน์กรีนปารีสเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาถนนและพื้นที่สาธารณะบางส่วนให้เป็นพื้นที่สีเขียวทางเดินเท้าและช่องจักรยานพร้อมส่งเสริมการปลูกต้นไม้และพัฒนาป่าในเมืองเพื่อลดอุณหภูมิและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพส่งเสริมแนวคิด50 minute city ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานได้ในระยะการเดินหรือขี่จักรยานเพียง15นาทีโดยเรือลาแปลนัวมาถึงท่าเรือปารีสยอสมารีนาเมื่อเวลา 12:18 นาทีเวลา 16:18 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งหรือ Musée des Arts Décoratifs ทอดพระเนตรนิทรรศการ La Mose en Majesté หรือราชภัตราสู่สากลโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและกราบบังคมทูลแนะนำนางกราทีเปการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนายลีโอเนลโซบาสประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและกราบบังคมทูลรายงานการจัดนิทรรศการโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณบันไดทางขึ้นห้องนิทรรศการจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องกาเลอรีนคริสตินและสตีเฟนเอสวาแมนทอดพระเนตรวิดิทัศน์เรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสผ่านบทบาทของเครื่องแต่งกายในฐานะสื่อกลางทางวัฒนธรรมและการทูตต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ La Mose en Majesté หรือราชภัตราสู่สากลซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยความร่วมมือของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและ Musée des Arts Décoratifsเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตและครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการโดยจะจัดไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายน2569มีห้องจัดแสดงต่างๆได้แก่ชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติจัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยจัดแสดงงานช่างฝีมือโบราณที่เกือบสูญหายไปแต่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้คงอยู่มาจนปัจจุบันด้วยพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อบลันแมงซึ่งพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเปรแอร์บลันแมงเฝ้าทูลละอองพระบาทที่ประเทศไทยเมื่อปี2502นับเป็นจุดเริ่มต้นในการถวายงานออกแบบตัดเย็บฉลองพระองค์ผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยจัดแสดงผ้ายกแบบราชสำนักโบราณและผ้ายกที่ผลิตขึ้นใหม่โดยช่างทอของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วยผ้ายกผ้าจกผ้าขิดและผ้าแพรวาผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลจัดแสดงฉลองพระองค์และฉลองพระบาทจากผ้าไหมมัดหมี่รวมถึงผ้ามัดหมี่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งคัดเลือกและชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันจัดแสดงชุดไทยแบบร่วมสมัยและตัวอย่างเทคนิคงานปักแบบผสมผสานจากแบรนด์สิริวัณณวรีโดยทรงนำผลงานออกแบบของแบรนด์มาจัดแสดงรวมทั้งผลงานจากดีไซเนอร์ไทยร่วมสมัยจากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตงานศิลปะหัตถกรรมชั้นสูงของไทยที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดแสดงนิทรรศการประกอบด้วยงานปักไทยโดยช่างฝีมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงงานคร่ำและงานถมโดยช่างฝีมือจากสถาบันสิริกิติ์ที่มีความละเอียดอ่อนงดงามและประณีตเวลา 19:15 เสด็จออกณโรงแรมที่ประทับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและภริยาพร้อมด้วยคณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวลูอิสอาร์เบอร์ผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดากรุงออตตาวาในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของพนักท่านทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาสืบไปในโอกาสการเฉลิมฉลองบารักครบ65ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความเอื้ออารีความเข้าใจซึ่งกันและกันและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าการลงทุนและการศึกษาการที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันน่าจะบรรลุความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้รวมถึงการที่แคนาดาได้ปรับนโยบายโดยมุ่งให้ความสำคัญไปสู่ภูมิภาคเอเชียและอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกใหม่จะนำไปสู่โอกาสขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีชีวภาพอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียซึ่งตรงกับวันที่1กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายฮัสซันเชคโมฮัมหมัดประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเลียกรุงโมกาดิชูในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโซมาเลียนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับโซมาเลียเมื่อปี2527ความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ดำเนินมาด้วยเจตนารมณ์อันดีความยกย่องให้เกียรติและความเข้าใจที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ในกิจการทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

0: หรือสอบน.นำนักเรียนที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสบรรคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569กราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานพรต่อจากนั้นพระราชทานพระราชบรกาศให้นายพระทิกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลน้ำเมืองลินดาวครั้งที่75ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่18มิถุนายน2569เวลา 8:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเวียยาเรซไซเทิลเคมปินสกี้มิวนิกไปเมืองลินดาวเวลา 10:00 น.เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมไบเออริชเชอร์โฮฟลินดาวพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลครั้งที่75สหสาขาวิชาปี2569จำนวน6คนเฝ้าทูลละอองพระบาทและมีพระราชปฏิสันถารนักวิทยาศาสตร์ผู้แทนประเทศไทยด้วยเวลา 13:40 นเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมอินเซนฮาเลอร์ลินดาวเคาเตสเบตินาแบนาดอตเทประธานสภาการประชุมและกรรมการบริหารมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วส่งร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองดินดาวครั้งที่75เคาเตสเบตินาแบนาดอตเทประธานสภาการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวเนื่องจากปีนี้จัดงานเป็นพิเศษในโอกาสครบรอบ75ปีจึงเชิญนายฟรังก์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์ประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมาร่วมในพิธีเปิดและแสดงปาฐกถานอกจากนี้มีนายมาคุสเซเดอร์นายกรัฐมนตรีรัฐบาวาเรียดร.อัสตริสเซอร์ดาแบร์วิดดิงประธานคณะกรรมการมูลนิธิโนเบลราชอาณาจักรสวีเดนศาสตราจารย์ฮาร์ทมูดมิเชลสถาบันมรรคพลังเพื่อชีวฟิสิกส์ในฐานะผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี2531และนางโดโรเธียแบร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิจัยเทคโนโลยีและอวกาศเยอรมนีร่วมกล่าวปาฐกถาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการเสวนาหัวข้อGlobal Health Reality or Illusion ผู้ร่วมเสวนาได้แก่นายโฮเซ่มานูเอลบารูโซอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐโปรตุเกสและอดีตประธานคณะกรรมการยุโรปศาสตราจารย์ทาคารินคาริโกมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ปี2566ศาสตราจารย์มอร์เทนเมลดันมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีปี2565นายเฟรเดริกเจเรมเดลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ปี2568ประเด็นของการเสวนาคือคำถามว่าเราสามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้หรือไม่ผู้ร่วมเสวนาต่างเห็นพ้องกันว่าในอนาคตประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นนายเฟรเดริกเจเรมเดลเห็นว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงการรักษาขณะที่ศาสตราจารย์คาทาลินคาริโกกล่าวว่าเทคโนโลยีใหม่โดยเฉพาะวัคซีน mRNA แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ได้อย่างรวดเร็วดังเช่นในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ศาสตราจารย์มอร์เทนเมลดัน

0: กล่าวว่าวิทยาศาสตร์มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บแต่ความท้าทายสำคัญยังอยู่ที่การบริหารจัดการและการกำหนดนโยบายของภาครัฐต้องนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและทั่วถึงการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างโนเบลณเมืองลินดาวร่วมกับมูลนิธิผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวจัดการประชุมนี้ขึ้นทุกปีหมุนเวียนไปตามสาขาได้แก่ฟิสิกส์เคมีสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์และสหวิทยาการและจัดการประชุม6วันมีพิธีเมืองลินดาวในวันแรกและพิธีปิดที่เกาะไมนาวในวันสุดท้ายการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่75ระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569จึงจัดการประชุมยิ่งใหญ่เป็นพิเศษหัวข้อการประชุมสหวิทยาการเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลกว่า77คนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากทั่วโลกกว่า600คนเข้าร่วมในจำนวนนี้มีนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยจำนวน6คนคือนายพัชระบุญรัตน์ดร.พุทธิพงษ์พนานุสรดร.อภิสดาจุลกัทภะดร.อภิญญางอยผาลาดร.ทินพงษ์วงภักดีและดร.ณัฐพงษ์จันทิพมณีการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวมีมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีดำเนินการเมื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมได้จำนวนหนึ่งแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีจะมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมเรื่องการส่งนักเรียนเข้าร่วมประชุมนี้ทรงพระราชดำริให้เริ่มตั้งแต่ปี2551มีผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมที่ส่งคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมถึงปัจจุบันจำนวน99คนตามสาขาการประชุมในแต่ละปีดังนี้สาขาฟิสิกส์27คนสาขาเคมี29คนสาขาเคมีฟิสิกส์สรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์23คนและสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์20คนพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านวิทยาศาสตร์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ก้าวไกลให้นักเรียนคนไทยและนักวิชาการไทยได้พัฒนาทันโลกทุกๆด้านการที่ทรงพระราชอุตสาหะและติดต่อประสานให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาวเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทรงพยายามให้ประเทศชาติรอบรู้มีวิทยาการและเทคโนโลยีทันโลกและทันเหตุการณ์การประชุมนี้มีความสำคัญต่อโลกในหลายด้านทั้งการสร้างองค์ความรู้ใหม่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศรวมทั้งพัฒนาเยาวชนและผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคตส่วนประเทศไทยเป็นโอกาสดีของเยาวชนที่จะนำองค์ความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาคนและประเทศชาติสร้างเครือข่ายวิจัยพัฒนาคุณภาพงานวิทยาศาสตร์และสร้างนวัตกรรมใหม่มาแก้ปัญหาของประเทศนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนและนักวิจัยไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระวรโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 13:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสมเด็จดาดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมโอกาสให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำคณะองคมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569จากนั้นพระราชทานพระบรมโอกาสให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตอธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์นำคณะรีข้าราชการศาลทหารตำรวจมูลนิธิสมาคมชมรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ตามลำดับอาทินายพิพัฒน์ราชกิจ

การรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเฝ้าถวายพระพรในนามของรัฐบาลนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายอดิศักดิ์ตันติบงประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภประธานศาลปกครองสูงสุดพร้อมด้วยคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอธิบดีศาลปกครองกลางผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพบกพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพเรือพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมภริยาทหารเรือพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพอากาศพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมคู่สมรสทหารอากาศพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านตำรวจนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสภากาชาดไทยนายแพทย์ยุทธโพธารามิกเลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิพลอากาศโทปิยกิจสุทธิวัฒนากูลผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนาวินทรกษัตริยาธิราชและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนในเรืออากาศพลเรือโทอภิชาติทรัพย์ประเสริฐผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่พร้อมด้วยคู่สมรสนายดำรงศรีประรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงวราพรพิมพ์ประภัยคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดีนาคาพดุงรัตน์ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรดาพร้อมด้วยคณะครูผู้ช่วยศาสตราจารย์สันธนีผาสุขรองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนางแสงเดือนประพันธ์กรรมการบริหารมูลนิธิราชวินิตมัธยมพร้อมด้วยคณะคณะผู้บริหารโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะครูผู้แทนสมาคมนักเรียนผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและผู้แทนนักเรียนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนางมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสกุลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรองประธานกรรมการมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ

ผู้บริหารและคณะสื่อมวลชนผู้ปฏิบัติงานสายข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์จำนวน6สถานีดังนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5 HD สถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT HD สถานีโทรทัศน์ไทย PBS สถานีโทรทัศน์ไทย TVC ช่อง3สถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD และสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีส่งมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อมุ่งเน้นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงต่อมาทรงก่อตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่บูรณาการความรู้สู่การรักษาพยาบาลและการบริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรนอกจากนั้นยังทรงจัดตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เพื่อเป็นแหล่งผลิตบุคลากรและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจนเป็นที่ยอมรับและยกย่องของนานาประเทศซึ่งหนึ่งในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ทรงพระปรีชาสามารถและทรงพระวิริยะอุตสาหะคือการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนายาต้านมะเร็งโดยฝีมือนักวิจัยไทยเพื่อสร้างความมั่นคงทางยาลดการนำเข้าจากต่างประเทศและเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยยากไร้สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเท่าเทียมก่อนเสด็จกลับพระราชทานพระบรมโอกาสให้อธิบดีกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์นำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่35เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบมูลนิธิจุฬาภรณ์นายสุวิทย์เมฆเสรีกุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธเนศศรีมาเอกรัตน์นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธาดาวัฒนปิยกุลประธานกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิถวายหนังสือครบ2ทศวรรษมูลนิธิและถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชลวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปีดิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการเฝ้าถวายประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์ครุยและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนำองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้ารับพระราชทานรางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีพุทธศักราช2568ดังนี้ประเภทรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในแก่เทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลาประเภทรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้แก่รองศาสตราจารย์เศรษฐ์สัมพัทธกุลผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายณัฐพัฒน์ธรรมศักดิ์อุปนายกมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อส่งใช้ส่วนพระองค์และนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงินและถวายสลากออมสินพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิตติคุณเนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินครบ113ปีในปี2569

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้เวลา 18:45 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเป็นที่รักยิ่งของพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยมีพระจริยวัตรที่งดงามทรงปฏิบัติพระองค์ด้วยความอ่อนน้อมทรงอุทิศพระองค์เพื่อความผาสุกของประชาชนทรงมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เปราะบางโดยเฉพาะสตรีและเด็กพระกริยากิจของพระองค์ได้สร้างคุณูปการให้แก่สังคมและยังทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเจ้าจอมและประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานและพิธีต่างๆตามลำดับเวลาดังนี้วันนี้เวลา 10:22 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงประภัสสรวัชรหทัยพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงเรียนวิเชียรมาตุอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาตุครบปีที่110เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหา

อันมีความหมายว่าสมเด็จพระราชชนนีของพระประเมนทรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นสถาบันปลูกปัญญาแก่กุลบุตรกุลธิดาต่อไปในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเข็มตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวิเชียรมาตุอักษรพระนมาภิไธยสผ.แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนเรียนดีและประพฤติดีจำนวน10ทุนทุนสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน4ทุนมอบเครื่องดนตรีพระราชทานและชุดนาฏศิลป์พระราชทานเพื่อใช้สำหรับการแสดงโขนในงานมีนิทรรศการผลงานวิชาการของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งและได้รับรางวัลต่างๆอาทิรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติประจำปี2569ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรางวัลชนะเลิศในโครงการเด็กอวดทำดีรุ่นที่3จากนั้นผู้แทนพระองค์เดินทางไปยังโรงพยาบาลนายงอำเภอนายงจังหวัดตรังมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพื่อยกระดับศักยภาพการรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการให้กับประชาชนโรงพยาบาลนายงเป็นโรงพยาบาลชุมชนสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดให้บริการทางการแพทย์24ชั่วโมงแก่ประชาชนในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงตรวจรักษาโรคทั่วไปอุบัติเหตุและฉุกเฉินรวมถึงบริการด้านสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลชุมชน

เวลา 17 นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติร่วมกับสำนักงานลูกเสือจังหวัด77จังหวัดทั่วประเทศและกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระผู้ประทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบเหรียญลูกเสือสรรเสริญชั้นที่1ชั้นที่2และชั้นที่3ประจำปี2569แก่บุคลากรทางการลูกเสือที่ประกอบความดีความชอบช่วยชีวิตผู้ตกอยู่ในอันตรายจำนวน19คนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติมุ่งเน้นปลูกฝังฝึกฝนและพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือให้มีความรักความศรัทธาในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมภายใต้แนวคิดลูกเสือช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อทำดีทำได้ทำทันทีอันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคตอีกทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตรและพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและฝึกอบรมลูกเสือและเวลา 17 นาฬิกา 48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรภัทรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีเททองหล่อพระพุทธรัตนสุขและเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลกมรดกธรรมณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระพุทธรัตนสุขเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยจัดสร้างขึ้นจำนวน10องค์เพื่อทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขนาดหน้าตัก10นิ้วหล่อด้วยโลหะเนื้อสำริดทั้งองค์ฐานผ้าทิพย์ประดับอักษรพระประมาภิไธยวปร.ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนและกระเป๋าพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนในเขตบางกอกใหญ่ด้วยสำหรับศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลก

มรดกธรรมคณะสงฆ์ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และจัดการมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาในสังคมไทยอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจและปัญญาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้วิถีพุทธเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่มรดกโลกและมรดกวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนในสังคมไทยในปี2569ขยายผลโครงการไปยังภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือและการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ดูบูรณาการกับประเพณีวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านเครือข่ายการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในพื้นที่มรดกโลกและพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของไทยใน25จังหวัดภายในศูนย์จัดแสดงนิทรรศการอาทิพระปรางวัดอรุณราชวรารามมหาธาตุอัตลักษณ์กรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งได้รับการขึ้นบัญชี Tentative List ของศูนย์มรดกโลกยูเนสโกในการพัฒนาสู่การเป็นมรดกโลกในอนาคตโอกาสนี้ชมการแสดงแสงสีเสียงความงดงามแห่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมไทยชุดปฐมบทวัดแจ้งแสงแรกแห่งแผ่นดินโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ซึ่งย้อนเรื่องราวไปสู่ห้วงเวลาแห่งการดำกำเนิดของพระอารามอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ต่อด้วยการแสดงชุดมรดกแห่งสยามสู่คุณค่าแห่งสากลเป็นการแสดงโดรนแปลกสอนและการแสดงของศิลปินที่จะนำผู้ชมไปสู่ประสบการณ์สุดตระการตาเหนือท้องฟ้าวัดอรุณราชวรารามองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา10นาฬิกาณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพและชั้นราชดังนี้พระราชเมธีวชิรดีโลกเป็นพระเทพเมธีวชิรดีโลกสาธกธรรมสุธีตรีปิฎกวราลงกรยติคณิตสอนประวัติสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดชูจิตธรรมารามพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2569มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระราชสิริวัชระรังสีเป็นพระเทพสิริวัชระรังสีปรีชาศาสนกิจบริหารศีลสมาจารนิวิทมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดชินวรารามบรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่วันที่10มิถุนายน2569มีฐานุสักตั้งฐานุกรมได้5รูปและพระวชิราธิปดีเป็นพระราชวชิระถาวรนุสิตนิวิทศีลคุณาพรมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดธรรมโพสีจังหวัดประจีนบุรีตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569มีฐานุสักตั้งฐานุกรมได้4รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์13จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิแรกประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนแรกประชานุเคราะห์13อำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีนักเรียนรวม146คนมีครูและบุคลากร20คนมีนางสาววัชราพรปาชัยเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อการเข้าถึงและการขยายโอกาสให้แก่เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้ในพื้นไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการศึกษาแก่เยาวชนให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ทางนี้ภายหลังที่มีการนำจินตคณิตเข้ามาส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการคิดแก่ผู้เรียนนักเรียนมีสมาธิดีขึ้นกล้าคิดกล้า

อบและชอบในวิชาคณิตศาสตร์นอกจากนี้ยังมีห้องสมุด AI ในฝันให้นักเรียนค้นคว้าหาความรู้และเรียนรู้การนำ AI มาปรับใช้ในการเรียนการสอนตลอดจนการส่งเสริมทักษะอาชีพและทักษะชีวิตการทำอาหารว่างยอดนิยมการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนเพื่อเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียนซึ่งได้รับการส่งเสริมทักษะจากวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์จังหวัดอุตรดิตถ์โดยทางโรงเรียนดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋านักเรียนผ้าห่มและอุปกรณ์การศึกษาไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกากรมสรรพาวุธทหารบกบริษัท Data Gate จำกัดบริษัทจุลไหมไทยจำกัดบริษัทจากัวอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดโรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎิ์วิทยาลัยและสมาคมโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดปฐุมคงคาวัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยชนะสงครามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดนายมวนารามจังหวัดขอนแก่นวัดสว่างมารีรัตนารามจังหวัดศรีสะเกษวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและวัดหนองใจดีจังหวัดลำพูนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดบริษัทกันตารัตน์กรุ๊ปจำกัดและครอบครัวบริษัทโชติจินดาคอนซัลแทนต์จำกัดและบริษัทสมาร์ทอินเตอร์เนชั่นแนลโลจิสติกส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดราชสิทธารามวัดโมลีโลกยารามวัดสามัคคีธรรมกรุงเทพมหานครวัดจำปาวัดบ้านโอ้นวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไซทองวัฒนาวัดหนองนกชุมจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดอาลาดินฟลอริงและบริษัทอาลาดินเอเชียฟลอริงจำกัดสมาคมนิสิตเก่าสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเทโรอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทบีบิลเอ็นโอเปเรตจำกัดและพระสงฆ์พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์วัดเทพฮิรัญจังหวัดชัยนาทได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดศรีจันทร์วัดนายมวนารามวัดโพทองวัดชัยศรีวัดหนองแวงวัดศรีโพทองวัดศรีนวลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาห
และเวลา 19:00 น.บริษัท Active Way จำกัดนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริษัทท่อน้ำสากลจำกัดและบริษัทโมเดิร์นเทคนิคล็อกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามสี่รูป

มูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลที่ได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษดังนี้ณบ้านเลขที่156หมู่4บ้านทุ่งยาวตำบลละลายอำเภอกันทรลักษณ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกเทิดศักดิ์สมาพงศ์สังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่16กองพันทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ห้วยตามาเรียอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและในบ้านเลขที่21หมู่3ตำบลยางอำเภอกันทรารมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารเดชศักดิ์ตรีคำสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23กองพันทหารราบที่6ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพขณะปฏิบัติหน้าที่จากการเหยียบกับระเบิดบริเวณภายในฐานปฏิบัติการในพื้นที่ช่องระยีอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณเรือนจำจังหวัดนราธิวาสตำบลลำพูอำเภอมนราธิวาสซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสให้แก่ผู้ที่ก้าวพลาดในชีวิตเพื่อให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้เรือนจำจังหวัดนราธิวาสได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปทรงเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริเมื่อวันที่3พฤษภาคม2561โอกาสนี้กรมบังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบหนึ่งรายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตเพื่อไม่กลับมากระทำผิดซ้ำเรือนจำนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายหญิงจำนวน 2,697 รายมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทางด้านร่างกายและจิตใจรวมทั้งการอบรมให้ความรู้และการฝึกวิชาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐอาจารย์จิตอาสาและผู้ประกอบการต่างๆอาทิกรมส่งเสริมการเรียนรู้ไปให้ความรู้ภาษาไทยและการอ่านออกเขียนได้แก่ผู้ต้องขังมุสลิมที่ไม่รู้หนังสือการอบรมออนไลน์เช่นกฎหมายเบื้องต้นการดูแลผู้สูงอายุการลงปฏิบัติจริงเช่นการนวดแผนไทยเพ้นผ้าถักโคเช

0: ผ้ามัดย้อมเสริมสวยสรรพยากรไพ่ยิปซีการปลูกผักปลอดสารพิษการทำอาหารเบเกอรี่และขนมไทยเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้และเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปเป็นอาชีพไปหลังพ้นโทษโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเปิดร้านกาแฟและเครื่องดื่ม Inspired by Princess at เรือนลำพูตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าเรือนจำจังหวัดนราธิวาสซึ่งกองทุนกำลังใจในพระดำริและกระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทั้งได้นำผลิตภัณฑ์ฝีมือผู้ต้องขังวางจำหน่ายด้วยปัจจุบันได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่อาทิบริษัทนราทองพลัสจำกัดและร้านชุดเช่าคนในวงการรับผู้ต้องขังพ้นโทษเข้าไปทำงานในสถานประกอบการดังกล่าวโดยในปี2568มีคนต้นแบบได้รับเงินทุนพระราชทานจำนวน2รายเพื่อเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพซึ่งประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าและจำหน่ายน้ำชงขนมและเครื่องดื่มมีรายได้เพียงพอสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเป็นแบบอย่างในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ที่ก้าวพลาดในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในช่วงบ่ายคณะเดินทางไปยังบ้านเลขที่66/10ตำบลบางนาคอำเภอมนราธิวาสเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบในโครงการกำลังใจในพระดำริในการนี้ได้เชิญถุงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจประกอบอาชีพช่างซ่อมรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 9,000 บาทสามารถดูแลตนเองและครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่คิดที่จะกระทำผิดซ้ำอีกสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: สวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
2: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n tflowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plant o r n a m e n t a l p l a n t ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant f o l i a g eP L A N T foliage plant แปลว่าไม้ใบการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนอกจากจะช่วยตกแต่งสถานที่ให้สวยงามแล้วน้องๆยังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หรือนำผลผลิตไปขายและยังไปใช้ในงานประดิษฐ์ได้อีกด้วยนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้ขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะสำหรับวันนี้พี่ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกสถาปนาขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยยึดหลักแห่งความประหยัดพอเพียงเรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนบริเวณบึงพระราม9ครับ
0: วัดนี้สร้างขึ้นสืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียตามโครงการบึงพระราม9โดยเป็นวัดขนาดเล็กในชุมชนเมืองที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างน้อยเพื่อเป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมใจในการพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นตัวอย่างตามหลักบวรที่เน้นย้ำการประสานความร่วมมือบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนเหมือนอย่างประเพณีไทยโบราณที่มีบ้านวัดโรงเรียนอยู่คู่กันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมา
1: แนวพระราชดำริเรื่องความพอเพียงสะท้อนอย่างเด่นชัดภายในวัดแห่งนี้ด้วยการออกแบบอาคารอย่างสมถะสอดคล้องกับพื้นที่อันจำกัดโดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยเป็นสำคัญเป็นต้นแบบของวัดที่เรียบง่ายงดงามแสดงความเป็นไทยอย่างร่วมสมัยครับ
0: สิ่งปลูกสร้างในวัดพระราม9กาญจนาภิเษกจึงมีเพียงสถานที่ประกอบพิธีของสงฆ์อาคารที่จำเป็นและสระน้ำล้อมรอบด้วยพันไม้นานาชนิดทั้งไม้ป่าและไม้หายากเพื่อให้เกิดร่มเงาและความร่มเย็นแก่พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนาพระอุโบสถผสมผสานศิลปะอย่างไทยประเพณีกับศิลปะร่วมสมัยมีหลังคาซ้อนชั้นยกคอ2หน้าบันประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงและลวดลายอย่างไทยประเพณีซึ่งล้วนแต่เป็นงานปูนปั้นทั้งหมดกลางหน้าบันประดับตราพระราชลัญจกรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเหนือกรอบประตูทางเข้าพระอุโบสถสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จารึกคาถาเยธรรมาพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธกาญจนธรรมสถิตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะกึ่งสมจริงสร้างขึ้นตามแบบพระบรมราชวินิจฉัยในรัชกาลที่9โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยครองแบบเหมือนจริงในพระเกศพระประธาน

0: บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพระสถูปโบราณเมืองกุสินาราประเทศอินเดีย
1: วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกวัดต้นแบบแห่งความพอเพียงจากแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในใจประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิรันดร์สวัสดีครับ

สวัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ
0: ้
3: ยไม่ใช่
1: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มานาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
1: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
1: จะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหนี่ก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแม่วางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
1: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ยแต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะ

0: จริงๆแล้วลูกนะแต่พอทานกันไปโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญนะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปานีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมากเกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel T R O W E L trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork H A N D F O R K hand fork แปลว่าซ่อมพรวน watering can W A T E R I N GCAN watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในต

0: เราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยกระบวนการเรียนรู้ณปัจจุบันเราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะทุกกระบวนการเรียนรู้สามารถเติมเต็มการเรียนรู้พร้อมๆกับยกระดับคุณภาพการศึกษาให้คุณผู้ชมได้ทั้งหมดทั้งมวลค่ะและสิ่งสำคัญค่ะปัจจุบันนี้ถ้ากระบวนการเรียนรู้นั้นสามารถยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ทักษะอาชีพและสามารถยกระดับคุณภาพของแรงงานซึ่งปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมค่ะตลาดแรงงานนะคะต้องการบุคคลที่มีฝีมือและมีคุณภาพค่ะหนึ่งในนั้นนะคะการผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านทักษะอาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานถือว่าจะทำให้ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมาอัพสกิลรีสกิลด้วยหลักสูตรระยะสั้นผ่านการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนคุณผู้ชมคะติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มวันนี้ค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้า
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมค่ะมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะการเรียนรู้เนี่ยเราก็มีทั้งการเรียนรู้ในระบบนอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยวันนี้ค่ะจุดที่เราได้เห็นและภาพตัวอย่างที่เราได้เห็นคือกระบวนการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดผ่านหลักสูตรระยะสั้นนั่นเองค่ะการอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานและมีใบรับรองประกันคุณภาพเรื่องของฝีมือแรงงานแน่นอนว่าจะต้องผ่านการทดสอบและการเรียนรู้จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถให้การเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นและสามารถยกระดับอัพสกิลรีสกิลสำหรับผู้ที่สนใจผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่มีความหลากหลายค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่นี่และพาไปดูหน่วยย่อยค่ะว่าเขาจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรระยะสั้นให้กับน้องๆคนในพื้นที่ที่มีความสนใจได้อย่างไรคุณผู้ชมค่ะเรามีกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมค่ะส่วนหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆจะมีความน่าสนใจอย่างไรและน้องๆค่ะเขาสะท้อนความคิดเห็นในฐานะผู้ที่เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้จากการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรการพูดคุยและเสียงสะท้อนของน้องๆเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: Play and Learn
3: คุณผู้ชมคะการศึกษาเรียนรู้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ประสบการณ์คุณภาพชีวิตและอาชีพการงานค่ะซึ่งปัจจุบันเราสามารถเลือกที่จะศึกษาเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านระบบการศึกษาได้ในหลากหลายรูปแบบค่ะทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกระบวนการในการให้ความรู้ที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นผ่านโครงการต่างๆที่จะพัฒนาทักษะอาชีพและยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นการอัพสกิลรีสกิลโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่ให้การเรียนรู้ทักษะฝีมือแรงงานพร้อมกับมีใบประกาศนียบัตรฝีมือแรงงานเพื่อให้ผู้เรียนรู้นั้นได้นำไปต่อยอดและสามารถเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานต่อไปนั่นเองค่ะ
4: ด้วยภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของเราเองนะคะสังกัดกระทรวงแรงงานเนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงานนะคะเป็นหน่วยที่มีภารกิจในการพัฒนากำลังคนด้านแรงงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการฝึกอาชีพเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้คนที่มารับบริการของเราเนี่ยได้มีทักษะมีอาวุธติดมือเพื่อไปต่อยอดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นไปตามโจทย์ของรัฐบาลที่เขาค่อนข้างคาดหวังว่าเห็นแล้วเนี่ยประชาชนทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะว่ามีรายได้อย่างน้อยก็เลี้ยงตัวเองแหละไม่เป็นภาระของภาครัฐมากมายด้วยการที่ทำให้เขามีทักษะอาชีพเพื่อมีอาวุธติดมือติดกายแล้วเราก็มาพัฒนาตัวเขาเองไปขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าต่อให้ภารกิจของกรมพัฒนะคะพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไปแล้วไม่ว่าอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตามสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทำให้ได้ก็คือการที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงและต้องพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีกว่านี้
3: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาสังกัดกระทรวงแรงงานได้จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานสำหรับผู้ที่สนใจผ่านโครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับ

0: พื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรุ่นที่1ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1รุ่นที่2ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1
1: ครับครับสวัสดีครับผมชื่อบุคลีเปลี่ยนใจจิมาจากสงขลาครับตอนนี้ผมจบกศน.ม.6แล้วก็ผมไปต่อช่างไฟฟ้าที่นาทวีสมทบพอดีโรงเรียนการอาชีพนาทวีเขาเปิดช่างไฟฟ้าอยู่ผมก็เลยไปเรียนไฟฟ้าคือไฟฟ้านี่ผมเล่นตั้งแต่เด็กคือพ่อผมเป็นช่างไฟฟ้าแล้วก็ผมก็เลยได้ไฟฟ้ามาจากพ่อแล้วแต่แล้วก็ไปเรียนต่อให้จบแล้วก็จบปวสไฟฟ้าจากนาทวีพอจบปุ๊บก็ผมก็รับเหมาอยู่ที่บ้านนี้แล้วแหละตอนที่ยังไม่ได้จบก็รับงานอยู่แล้วแล้วจะไปเรียนให้จบแล้วก็รับงานเรื่อยๆแล้วก็ต่อมาก็ได้เข้าไปทำงานที่อบต.ก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้าที่อบต.ทุ่งพอที่บ้านใกล้ๆบ้านแล้วก็ระหว่างทำงานก็เปิดดูใน LINE ใน Face อะไรนี้เขาเปิดอบรมช่างแอร์พอดีผมสนใจแอร์อยู่แล้วว่าจะเพิ่มจะอัพระดับให้เป็นแอร์นิดนึงแล้วก็ได้ที่นี่แหละที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานศรียะลาก็ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือ5วันนี้คือเป๊ะแล้วครับตั้งแต่8โมงถึง4โมงครึ่งนั้นอาจารย์ให้ความรู้แบบเป๊ะๆมากเลยครับตอนนี้คือหลักสูตรระยะสั้นนี้ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือจะได้ทำงานได้จริงๆหลังจากนี้ก็เสร็จก็จะมีการสอบติดตั้งแล้วก็พอสอบเสร็จก็จะมีใบประกาศใบประเมินอะไรเนี่ยของกรมของสถาบันพัฒนาเขาจะให้เป็นใบประกาศให้เราว่าเราได้ผ่านการอบรมอะไรเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็กลับไปทำงานได้อย่างที่ตั้งใจนะครับจะขอบคุณสถาบันแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่โทรแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานขอบคุณจากใจจริงๆครับครับอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้น
2: สวัสดีครับผมนายอับดุลการิมเซมิงนะครับมาจากศรีสาครจังหวัดนราธิวาสก่อนหน้านี้เรียนที่วิทยาลัยการอาชีพรามันแล้วก็มาต่อปริญญาตรีที่เทคนิคยะลาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าจะไปพัฒนาต่อยอดอีกทีนึงครับแอร์จะได้รู้หลักการของแอร์มากยิ่งขึ้นครับในการเรียนส่วนมากจะเป็นทฤษฎีนะครับแบบเราไม่ได้ทำเจอหน้างานจริงๆถ้าเรามาอบรมเราจะได้รู้หลักการทำงานแล้วก็ได้ทำงานจริงด้วยครับสำหรับน้องๆที่สนใจจะมาฝึกอบรมไม่ว่าสาขาไหนก็สามารถมาได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาครับ

0: ัสดีครับผมชื่อฟารหานอารงฮะบ้านอยู่ท่าสาบอำเภอเมืองเป็นคนยะลาโดยกำเนิดครับว่างงานอยู่ครับว่างงานอยู่ผมก่อนหน้านี้ก็ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอยู่มาเหมือนกันเป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ประจำร้านฮะแล้วก็สนใจในด้านนี้โดยเฉพาะเลยผมติดตามจาก Facebook ครับเพจของของกรมพัฒน์นี่แหละฮะผมติดตามเองก็ไม่มีใครมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึงผมก็เลยจริงๆผมสนใจในด้านนี้โดยเฉพาะแล้วก็พยายามติดตามหาจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยแล้วก็เอกชนก็มีฮะแต่มันก็ต้องใช้ทุนเยอะแต่จากของรัฐเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่โอกาสการเข้าถึงมันมีไม่เยอะฮะอยากหาความรู้เพิ่มเติมเพิ่มศักยภาพในการทำงานของตัวผมเองด้วยแล้วก็อัพสกิลการทำงานของตัวเองเพิ่มขึ้นนะฮะให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สากลกำหนดนะถ้าอยู่ในระบบเราก็เรียนจบมาก็ได้วุฒิแล้วก็ไปสมัครงานเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าแต่ระยะสั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความรู้พื้นฐานแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนศึกษาเพิ่มเติมฮะเป็นผมว่ามันก็เป็นประโยชน์มากฮะแล้วก็งบประมาณเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่เดินเข้ามาแล้วก็สมัครแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนเพราะว่าเรามีใบการันตีเนี่ยเราสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราจะได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเองถ้าแล้วก็การต่อรองในการรับงานอย่างเงี้ยก็เป็นประโยชน์มากเลยครับ
1: สวัสดีครับผมนายอุสมานเจนิงช่างไฟฟ้าภายในอาคารผมมีความยินดียิ่งที่ได้มาอบรมที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรมยิปซียาลาผมมีส่วนร่วมและมีโอกาสที่มาที่นี่ได้มาศึกษาที่นี่ผมหวังว่าคนรุ่นหลังๆจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่นี่
2: โครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานที่จะเข้าสู่กระบวนการจ้างงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและรูปแบบการทำงานใหม่ๆและนอกจากนั้นนะคะเพื่อเป็นการยกระดับทักษะแรงงานให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนอาชีพค่ะ
3: พื้นฐานของคนที่เข้ารับบริการนี่เขาไม่มีความรู้เลยแต่ใจพร้อมทุกอย่างพร้อมจะอยากจะเรียนรู้ล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็รู้ว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะได้รับผลกระทบมาไม่เหมือนกันแล้วก็บริบทก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือความพร้อมของตัวเราเองพร้อมที่จะเรียนรู้กับมันแล้วก็ไม่ย่อท้อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งหลักได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเดินไปได้และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเองมันมีหลากหลายกิจกรรมหลากหลายโครงการแต่สิ่งที่เป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยได้รับคุณภาพชีวิตขึ้นการเลี้ยงดูของครอบครัวเขาก็ดีขึ้นอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เขาพร้อมเราก็พร้อมอยู่แล้วนะคะ
2: พาคุณผู้ชมลงพื้นที่กันบ้างค่ะเราลงพื้นที่ที่อำเภอกรมปีนังจังหวัดยะลากันต่อนะคะไปดูกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มที่สนใจในการที่จะอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาผ่านอีกหนึ่งโครงการนั้นก็คือโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่รุ่นที่1ประเภทการฝึกอาชีพเสริมระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น ซึ่งในหลักสูตรนี้นะคะก็เพื่อที่จะดำเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆแก่กลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะและเพื่อเน้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวตวนกัสมีตัวมูเดอร์นะคะอยู่หมู่2ตำบลปูโรงค่ะหนูจบม.ปลายแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อค่ะเพราะว่าอยากให้มีความรู้ค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็อยากมีอาชีพติดตัวด้วยค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดได้เกี่ยวกับถ้าเราสนใจจะตัดเสื้อแล้วก็ไปตัดเสื้อได้ค่ะก็ขอบคุณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานะคะที่ให้โอกาสหนูได้มาเรียนหรือว่าฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นนะคะทำให้หนูเนี่ยมีอาชีพแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนุริยะมะและค่ะอยู่หมู่2ตำบลบุรงค่ะอำเภอกุมพีนังหนูเรียนจบมัธยมต้นม.3ค่ะแล้วก็อยู่

0: ีค่ะแต่ถ้าแม่ไม่มีอย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นให้ในการตัดเย็บได้ค่ะคิดว่าไปต่อยอดได้ค่ะหนูสนใจการตัดเย็บเป็นส่วนมากอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆส่วนมากเพื่อนๆหนูชอบการแต่งตัวอยู่แล้วก็เลยอยากสนใจให้เพื่อนมาอย่างน้อยก็ให้แบบออกแบบด้วยตัวเองได้ค่ะสนใจชุดแบบไหนได้ออกแบบได้ค่ะการเรียนศึกษาก็สำคัญนะคะแต่แบบสำหรับหนูแล้วก็คือทำบ้านก็ไม่ค่อยบ่มีฐานะเท่าไหร่ก็เลยบ่มาหาอาชีพเลยอะค่ะก็เลยแบบถ้าอยากเรียนก็อยากเรียนนะอยากชวนเพื่อนให้มาบ่อย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นแล้วก็ได้บ่มีอาชีพตอนในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวคริสติน่าเจเต้นะคะมาจากหมู่9ตำบลกรงปีนังค่ะไม่มีความรู้ทานเย็บเสื้อผ้าเลยค่ะอยากลองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันนิยมไงคะก็อย่ามีอาชีพเสริมก็ตื่นเต้นนะคะแต่ก็ยากเหมือนกันถ้าจะทำเป็นอาชีพนี่ก็คือต้องฝึกอีกเยอะเลยค่ะถ้าเรามีอาชีพประจำอยู่แล้วถ้าเรามาเสริมมาหาอาชีพเสริมก็คือฝึกใช่ไหมแต่เย็บเสื้อผ้าเราจะได้เสร็จจากอาชีพประจำเรามาทำอาชีพเสริมหารายได้เพิ่มกับตัวเองค่ะเบรนเองนี่จะปรึกษาไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็จะถามใครไม่ได้ถ้าวิทยากรนี่เราจะได้ถามว่าแบบนี้ทำยังไงอย่างนี้ทำยังไงแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะที่หาอาชีพเสริมให้กับเยาวชนผู้หญิงที่ว่างงานนะคะคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณบัณฑิตรายงานบัณฑิตอาสาที่หา
2: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่อัพสกิลรีสกิลในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ที่สนใจหากท่านใดสนใจนะคะสามารถที่จะมาสมัครที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานได้หรือสามารถติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและอีกช่องทางนึงค่ะคือสามารถที่จะสอบถามกับบัณฑิตในพื้นที่ได้มาสมัครกันเยอะๆนะคะ
3: การเรียนรู้เนี่ยมันต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มันเพิ่มอยู่ขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่มีการหยุดยั้งค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มาพบกับคุณครูนะ
0: แล้วก็ครูมีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์น้อยกันอีกแล้วนะคะครูนะการทดลองในวันนี้นะคะขั้นตอนที่1นะคะคือเด็กๆนะคะต้องนำดินน้ำมันนะคะมาปั้นก่อนให้เป็นภูเขาไฟนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำภูเขาไฟระเบิดกันแล้วนะคะอันดับแรกนะคะให้เรานำเบกกิ้งโซดานะคะใส่ลงไปในภูเขาไฟของเรานะคะ1 2 3
1: แล้วก็ใส่สีผสมอาหารนะคะสีอะไรก็ได้นะคะตามใจเด็กๆเลย
0: เด
1: ี๋
0: ยวเรามาดูกันนะคะว่าภูเขาไฟของเราจะเป็นสีอะไรนะคะลำดับต่อไปให้นำน้ำยาล้างจานนะคะใส่ลงไปนะคะในภูเขาไฟของเราเลยใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะอาจจะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองก็ได้นะคะเนื่องจากอาจจะหกเลอะเทอะได้นะคะ
1: หาขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือใส่น้ำส้มสายชูค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยากันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นว้าวเห็นไหมคะค่ะการทดลองภูเขาไฟระเบิดก็ได้จบลงแล้วนะคะภูเขาไฟนะคะก็จะออกเป็นลาวาแบบนี้เลยนะคะเกิดจากอะไรคะเกิดจากที่ปฏิกิริยาของเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูนะคะมาผสมกันนะคะก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะ
1: ครั้งหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้น
0: ติดตามครูมีกับครูนาได้เลยนะคะไปแล้วนะคะเด็กๆบ๊ายบาย
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลของรายการวันนี้กับการอัพสกิลรีสกิลผ่านหลักสูตรระยะสั้นโดยที่นี่ค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ติดทักษะอาชีพและยกระดับคุณภาพแรงงานให้กับคนในพื้นที่นั่นเองค่ะกระบวนการทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมคะเราบอกแล้วค่ะว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็น

ว่าจะต้องอยู่ในระบบของการศึกษาหรือการเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ไหนๆก็สามารถเติมเต็มและยกระดับคุณภาพให้กับคุณผู้ชมได้แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาการเรียนรู้พร้อมๆกับติดอาวุธทางปัญญาเรื่องของทักษะอาชีพไปพร้อมๆนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญคุณผู้ชมคะด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงแค่กระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนๆก็สามารถยกระดับคุณภาพของคุณผู้ชมได้โดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะหลานั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ถึงเรื่องราวทางการศึกษาหรือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของคุณผู้ชมได้อย่างไรติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: รียบเสมือนวาจาสัตย์ที่ยืนยาวมั่นคงและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเราจะหยิบมันมาเปิดอ่านอีกสักกี่ครั้งประโยคนำคำเดิมก็ยังเล่าเรื่องของมันอย่างซื่อสัตย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากครั้งแรกที่เปิดอ่านมันคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยมิ้นมาอ่านหนังสือเพื่อที่จะหาความสงวนเพิ่มเติมเผื่อที่ว่าจะเอาอะไรมาคาสงวนให้กับคุณผู้ชมได้บ้างค่ะแต่พออ่านไปอ่านมาแล้วเจอเลยค่ะคุณผู้ชมได้เรื่องสงวนแล้วนั่นก็คือว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราอยากที่จะอ่านหนังสือหรือว่าค้นคว้าหาความรู้เราก็ไปที่ห้องสมุดได้ทั่วไปไหนจะมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงแรมเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วก็ร้านกาแฟก็ยังมีหนังสือให้อ่านถูกไหมคะแต่ว่ามิ้นเริ่มสงวนแล้วล่ะค่ะว่าแล้วอย่างนี้คนสมัยก่อนหรือว่าในอดีตเนี่ยเขาจะมีห้องสมุดแบบว่าแพร่หลายกระจายอยู่ทุกที่ทั่วไปเหมือนปัจจุบันหรือเปล่าแล้วห้องสมุดของไทยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงเริ่มสงวนแล้วใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเราไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะ
1: คิดว่าน่าจะหาอันจากที่วัดหรือไม่ก็พระราชวัง
2: โรงเรียน
3: วัดค่ะ
4: คิดว่าโรงเรียนค่ะ
2: ตามโรงเรียนนะคะตามห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ตามสถานที่สำคัญ
5: ก็อาจจะจากวัดอะไรเงี้ยครับ
6: ก็โรงเรียน
7: ก็คงต้องไปวัดนะคะเป็นพวกใบลานอะไรเงี้ยค่ะ
8: เมื่อก่อนมีห้องสมุดไปใช้ใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นของคนที่สะสมมาใช่ค่ะสะสมมาก่อนแล้วค่ะ
9: ก็คงจะมีตั้งแต่แบบสมัยที่คิดค้นตัวอักษรไทยค่ะตั้งแต่แบบสุโขทัยอาจจะมีเริ่มทำหนังสือแล้วก็มีการเก็บรักษาหนังสือเอาไว้ค่ะ
10: น่าจะมีห้องสมุดตั้งแต่แบบร.5
11: สมัยรัชกาลที่5
12: ตั้งแต่เริ่มมีการจารึกศิลาจารึก
13: น่าจะร.3
14: ก็น่าจะประมาณ30-40ปีที่แล้วมั้งค่ะ
0: ตอนนี้มิ้นมาอยู่ที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยมิ้นได้ยินมาว่าโอ้โหมีความเป็นมาแล้วก็มีเรื่องราวที่ยาวนานแล้วก็เก่าแก่มากๆแต่ที่สำคัญค่ะมิ้นได้ยินว่าที่นี่เนี่ย

ขามีห้องสมุดที่เก่าแก่แล้วก็รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นคลังความรู้ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์เลยด้วยแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะเก่าแก่แล้วก็ยาวนานพอที่จะคลายฉงนให้กับมิ้นในเรื่องห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยได้หรือเปล่านั้นตามมิ้นเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: สวัสดีค่ะคือพอดีว่าวันนี้มินดูคำฉงนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยค่ะไม่ทราบว่ามีใครพอจะช่วยคลายฉงนให้มินในเรื่องนี้ได้บ้างไหมคะ
1: ก็จะมีบรรณกิติมศักดิ์จะอยู่ชั้น3ข้างบน
0: ข้างบนนี้ใช่ไหมคะ
1: ไปได้เลยค่ะ
0: จ้าขอบคุณค่ะ
2: แล้ววิทยากรที่จะมาคลายฉงนให้กับมิ้นก็คือดร.หม่อมราชวงศ์รุจยาอาภากรบรรณารักษ์กิติมศักดิ์ของห้องสมุดสยามสมาคมค่ะ
0: ฟังค่ะคือจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยมิ้นมาเนี่ยมิ้นได้ยินว่าที่เนี่ยมีห้องสมุดเก่าแก่แล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่ไหนแต่พอมาถึงที่สยามสมาคมแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องเห็นเหมือนมิ้นว่าโอ้โหสถานที่นี้เนี่ยดูมีมนต์ขลังดูเก่าแก่แล้วก็สวยงามด้วยอยากจะถามอาจารย์หน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วสยามสมาคมเนี่ยคืออะไรแล้วก็ก่อตั้งมาเนี่ยเพื่ออะไรคะ
3: คือสยามสมาคมนี้ก็เกิดจากประเพณีของการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีในภูมิภาคเอเชียดังนั้นฝรั่งอาณานิคมต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาขุดค้นไปดูเรื่องพุทธศาสนาเรื่องโบราณคดีเรื่องธรรมชาติวิทยาอะไรต่างๆมันก็เลยเกิดการจัดตั้งสมาคมที่เรียกว่าเป็น association เนี่ยนะมันก็เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมความรู้สมัยใหม
0: ่
3: ก็คือหลายๆฝ่ายก็มาชุมนุมกันประชุมกันเป็นครั้งเป็นคราวแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้นะครับ

0: ามีตู้ที่ใส่เป็นเหมือนมินิบุ๊กอันนั้นคืออะไรคะอาจารย์
1: มินิบุ๊กก็คือบันทึกการประชุมของสมาคม
0: ของที่นี่
1: ของที่นี่นะครับก็ประชุมกันมาตั้งแต่ปี04นะฮะนั้นมันก็เรื่อยมามันก็110ปีจนถึงปัจจุบัน
0: ก็คือเป็นบันทึกตั้งแต่สมัยร้อยกว่าปีก่อนเหมือนกัน
1: ครับนั้นมินิทนี้มันก็เป็นบันทึกมีชื่อคนสำคัญสำคัญต่างๆนะครับมีใครเป็นสมาชิกบ้างแล้วตัดสินใจเรื่องอะไรกันบ้างเนี่ยก็ทำให้สมาคมพัฒนาไปได้เรื่อยๆได้จริงมันก็เป็นการสร้างบรรยากาศของความร่วมมือในทางนานาชาตินะครับ
0: นานาชาติเห็นว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วย
1: ใช่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็คือเราก็ไม่ได้เป็นอนานิคมแต่เราก็สามารถคุย
0: กับเพื่อนกันได้
1: เพื่อนกันได้กับพวกกับฝรั่งที่ก็เป็นเจ้าอนานิคมอยู่แถวนี
0: ้
1: แล้วเขาก็นับถือว่าเราก็มีศักดิ์ศรีเท่าๆกันในทางการทูตทางอะไรเราก็ทัดเทียมกับเขาเพราะนั้นเราก็สามารถทำอะไรได้ตามที่เราเห็นสมควรนะฮะ
0: ถือว่าเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ต้องบอกว่าล้ำค่าเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นวิวัฒนาการให้เห็นถึงความคิดการตัดสินใจเรื่องที่คุยกันแลกเปลี่ยนกันตลอด110ปีคุณผู้ชม
1: บันทึกนี้ก็เลยได้ถูกนำขึ้นเป็นเอกสารสำคัญของโลกเรียกว่าความทรงจำแห่งโลกในระดับของยูเนสโกซึ่งก็ได้รับปีที่แล้ว
0: อ๋อได้มาเมื่อปีที่แล้ว
1: ก็ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของโลกที่จะต้องเก็บรักษาเอาไว้นะครับ
0: น่าภาคภูมิใจมากคุณผู้ชมมาถึงต้นตอความสงวนของมินนี่แหละค่ะว่าจริงๆแล้วห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยนี่อยู่ที่ไหนคะอาจารย
1: ์ก็น่าจะเป็นที่นี่นะฮะที่มีวิธีการจัดเก็บแบบตะวันตกนะครับ
0: ก็คืออย่างที่เห็นอยู่เหมือนกันว่ามีการจัดเรียงเป็นหมวดหมู่เท่ากับว่าที่นี่เนี่ยถือเป็นห้องสมุดแห่งแรกที่จัดเก็บหนังสือในระบบการจัดเก็บของตะวันตกเหรอคะและอย่างที่เป็นพวกเหมือนกับเอกสารหรือว่าโบราณวัตถุที่เป็นลายลักษณ์อักษรอะไรแบบนี้นี่ก็จะมีอยู่ที่นี่ด้วยไหมคะในสมัยอดีตเลย
1: ก็มีเหมือนกัน
0: ก็คือพูดได้เลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่รวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตร์แล้วก็รวบรวมความรู้แหล่งแรกๆของประเทศไทย
1: ก็เป็นองค์ความรู้
0: นะความรู
1: ้อาจจะไม่ใช่เอกสารต้นฉบับ
0: ค่ะแล้วอย่างพวกที่เป็นต้นฉบับอะไรเงี้ยจะไปหาได้ที่ไหนบ้างคะอาจารย
1: ์หอสมุดแห่งชาติเนี่ยก็จะมีเยอะนะที่เป็นต้นฉบับ
0: คุณผู้ชมได้ชื่อสถานที่แล้วค่ะหอสมุดแห่งชาติอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เองเดี๋ยวสงสัยมินต้องไปคลายฉงนต่อที่นั่นแล้วแต่ว่าก่อนอื่นค่ะด้วยความที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือเนาะแล้วก็บางทีเราก็ชอบเข้าห้องสมุดอาจารย์คะถ้าอยากจะขอลองเป็นวรรณรักษ์ในการจัดเก็บหนังสือในระบบตอนตกสักวันนึงนี่ได้ไหมคะอาจารย
1: ์ได้ค่ะมาช่วยเช็ดก็ได้ช่วย
0: ช่วยเช็ดหนังสือมีใครจะช่วยสอนมินได้บ้างคะอาจารย
1: ์เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างแล้วกัน
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์หม่อมราชวงศ์รุจยามากๆที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของสยามสมาคมทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ความสำคัญรวมถึงโอ้โหคุณผู้ชมตื่นตาตื่นใจมากๆกับแหล่งคลังความรู้ที่อยู่ที่สยามสมาคมแห่งนี้ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมไปเป็นบรรณารักษ์กันดีกว่าอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: รบกวนอาจารย์นำไปไหนคะก่อนที่มินจะได้เรียนรู้เรื่องการจัดระบบและหมวดหมู่หนังสือนั้นพี่บรรณรักษ์ได้สอนเคล็ดลับการดูแลแล้วก็ซ่อมแซมหนังสืออย่างง่ายให้มินนำมาฝากคุณผู้ชมดังนี้ค่ะสำหรับการซ่อมแซมแล้วก็ดูแลหนังสือที่พี่บรรณรักษ์ได้สอนมินมีหลักๆอยู่2เรื่องที่เราสามารถซ่อมแซมแล้วก็ทำมันเองได้จากอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะปัญหาแรกเลยที่เรามักพบกันบ่อยๆก็คือเจ้าหน้าหนังสือที่หลุดออกมาจากสันหนังสือวิธีซ่อมก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าสก็อตเทปใสที่ต้องใสก็เพราะว่าเราจะได้ยังสามารถมองเห็นตัวหนังสืออยู่ไงล่ะคะจากนั้นวัดขนาดให้เท่ากับความยาวของสันหนังสือแล้วก็แปะคร่อมลงไปกับตัวสันหนังสือเลยค่ะเท่านี้หน้าหนังสือที่หลุดของเราก็จะกลับไปอยู่ในที่เดิมของมันแล้วก็สามารถทำหน้าที่ของมันต่อไปได้แล้วค่ะส่วนปัญหาที่2ที่เราก็มักพบกันบ่อยๆเช่นกันก็คือสันของปกหนังสือด้านนอกหรือที่เราเรียกกันว่าแจ็คเก็ตหนังสือซึ่งเป็นจุดที่ถูกสัมผัสบ่อยมากๆเวลามีการหยิบหนังสือออกมาใช้งานก็เลยทำให้กระดาษนั้นเปื่อยแล้วก็ฉีกขาดวิธีซ่อมแซมเนี่ยง่ายนิดเดียวค่ะใช้สติกเกอร์ใสหรือว่าสก็อตเทปใสตัดเป็นรูปทรงให้เข้ากับสันหนังสือจากนั้นก็แปะลงไปตรงตำแหน่งที่ชำรุดอยู่เลยค่ะทำก็กลับมาสวยงามเหมือนใหม่ให้เราใช้อ่านไปได้อีกนานแล้ว ุณผู้ชมคะนอกจากที่มิ้นจะเรียนรู้การซ่อมแซมดูแลหนังสือเก่าแล้วมิ้นยังได้เรียนรู้วิธีการจัดเก็บหนังสือในห้องสมุดอีกด้วยค่ะพี่บรรณารักษ์เขาสอนมิ้นว่าหนังสือในห้องสมุดจะถูกแบ่งตามประเภทของหนังสือนั้นๆโดยในแต่ละหมวดหมู่ก็จะมีรหัสเฉพาะของมันค่ะมีตั้งแต่000ไปจนถึง900ซึ่งรหัสนี้ก็จะใช้เป็นมาตรฐานเหมือนกันในห้องสมุดทุกที่เลยล่ะค่ะเช่นหนังสือหมวดประวัติศาสตร์ก็จะเป็นรหัส900ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าห้องสมุดครั้งหน้าคุณผู้ชมลองไปสังเกตดูนะคะว่าจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยมิ้นขอตัวไปทำหน้าที่บรรณารักษ์เก็บหนังสือต่อแล้วล่ะค่ะ

0: ที่หอสมุดแห่งชาตินี่ก็มีมากมายอยู่หลายโซนนะคะแต่ว่าส่วนที่มิ้นได้รับคำแนะนำมาก็อยู่ในบริเวณชั้น4ชื่อว่าส่วนเอกสารโบราณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมิ้นมาถึงหอสมุดแห่งชาติแล้วค่ะแล้วก็นี่เลยที่ชั้น4เนี่ยจะเป็นโซนเก็บเอกสารโบราณนะคะซึ่งก็จะมีโอ้โหเอกสารโบราณที่เป็นลายลักษณ์อักษรนี่เก็บรวบรวมเอาไว้ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยนะคะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าในนี้เนี่ยจะมีใครแล้วก็จะมีอะไรมาช่วยคลายฉงนให้มิ้นในเรื่องห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยได้หรือเปล่าเข้าไปข้างในกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ขอทราบชื่อหน่อยค่ะ
2: ผมชื่อนายบุญเลิศเสนานนท์หัวหน้ากลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกสำนักหอสมุดแห่งชาติซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับห้องเอกสารโบราณทั้งหมดในชั้น4นี้นะครับ
1: เย้ได้เจอหัวหน้าเลยคือพอดีว่ามินได้รับคำแนะนำให้มาที่นี่ค่ะเพราะว่ามินมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยรบกวนให้อาจารย์ช่วยคลายสงวนให้มินในเรื่องนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: ถ้างั้นคำถามแรกเลยห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนคะอาจารย
2: ์ห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยต้องมองย้อนไปในอดีตถ้าเราพูดถึงห้องสมุดต
1: ั
2: ้งแต่สมัยอยุธยานะครับ
1: ย้อนกลับไปนู่นเลย
2: ต้องย้อนไปเพราะว่าเราพบศิลาจารึกซึ่งเรามีตัวหนังสือไทยใช้ทุกวันนี้ก็เนื่องมาจากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเป็นต้นแบบของหนังสือไทยที่มีมาใช้จนถึงทุกวันนี
1: ้คืออันนี้เลยใช่ไหมคะ
2: คืออันนี้เลย
1: อันนี้ของจริงไหมคะ
2: อันนี้เป็นของจำลองขึ้นม
1: า
2: ส
1: ่
2: วนของจริงนั้นจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะฮะอย
1: ู่
2: ที
1: ่
2: พระที่นั่งพิมานศิวโมกข
1: ์
2: แล้วท
1: ี
2: นี้ถ้าถามว่าห้องสมุดแห่งชาติที่อยู่ในประเทศไทยนั้นสมัยสุโขทัยนั้นไม่มีห้องสมุดเป็นหลักแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงโบราณสถานต่างๆที่เราพบในสุโขทัยนั้นเราจะต้องพูดถึงหอไตรปิฎกนะครับเพราะว่าในหอไตรนี้เป็นที่เก็บรวบรวมคัมภีร์เอกสารโบราณพระไตรปิฎก
1: อันนี้คือที่เป็นบอกว่าเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนเอาไว้เหรอคะ
2: ใช่ครับเป็นลายลักษณ์อักษร
1: อยากทราบว่าอย่างสมุดใบลานกับสมุดไทยมีอยู่ในที่ชั้นนี้ด้วยไหมคะ
2: มีฮะที่นี่ก็เป็นแหล่งของเอกสาร
1: ทั้งหมด
2: โบราณทั้งหมด
1: ค่ะ
2: ทุกรายการก็ประมาณ 600,000 กว่ารายการขึ้นไป
1: 600,000ค่ะคุณผู้ชมมินเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องอยากเห็นแล้วว่าสมุดไทยกับคัมภีร์ใบลานหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่ามินก็อยากเห็นเหมือนกันเพราะงั้นรบกวนเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูหน่อยได้ไหมคะว่าสมุดไทยกับคัมภีร์ใบลานเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนอยู่ตรงไหนของชั้นเอ่ยอยู่ทางด้านไหนคะทางตรงนี
2: ้
1: ตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคัมภีร์ใบลานไหมคะ
2: นี่คือคัมภีร์ใบลานนะฮะก่อนหนึ่งผมต้องบอกว่ามีตัวหนังสือในที่ตู้จัดแสดงเนี่ยจะมีหลายตัวอักษรด้วยกันนะ
1: จริงด้วยไม่เหมือนกันเลยสักอัน
2: ครับไม่เหมือนกันอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ารูปแบบของตัวหนังสือนั้นตัวอักษรมอนนั้
1: น
2: มีลักษณะเป็นอย่างไรถัดลงมานั้นก็คือตัวอักษรพม่า
1: ถัดมาล่ะคะ
2: ถัดมาก็เป็นตัวอักษรขอบนะครับเนี่ย
1: และอันไหนที่เป็นของไทยคะที่เริ่มเป็นของตัวอักษรไทยอ
2: ันนี้คือตัวหนังสือสมัยอยุธยานะครับลักษณะของตัวหนังสือก็จะเป็นการจานด้วยมือลักษณะของตัวอักษรนั้นก็คือยังแบบไม่เรียบร้อยนะ
1: อาจารย์เห็นมีทั้งขอมทั้งพม่าทั้งมอญทั้งอยุธยาสรุปแล้วในที่แห่งนี้เนี่ยนะคะมีการจัดแสดงที่เป็นคัมภีร์ใบลานของยุคสมัยไหนบ้างคะ
2: ตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยอยุธยานี่เราพบฉบับแรกก็คือสมัยสมเด็จพระเอกาทศรส
1: อ๋อฉบับแรกนี่ก็คือสมัยอยุธยา
2: ครับที่อยู่
1: ที
2: ่ห้องเอกสารโบราณเนี่ยก็คือสมัยอยุธยาแล้วก็มาตามสมัยต่างๆมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์อ๋อ
1: ก็คือจริงๆก็คือตั้งแต่อยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์คือเราเก็บรวบรวมมาได้หมดเลยแล้วก็มีจัดแสดงอยู่ในนี้ทั้งหมดด้วย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเรื่องราวที่เขาจารึกกันไว้เนี่ยล่ะคะอาจารย์เขาพูดถึงอะไรกันบ้าง
2: ส่วนใหญ่ก็จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องในพระพุทธศาสนาอย่างเช่นพระไตรปิฎกพระสูตรพระวินัยและก็พระอภิธรรม
1: อ
2: ันนี้เป็นหัวใจหลักในการจานตัวหนังสืออยู่ในคัมภีร์โบราณในสมัยนั้นนะคือสมัยโบราณนั้นโรงเรียนเราเนี่ยจะอยู่ในวัดเพราะฉะนั้นคัมภีร์ที่ปรากฏอยู่ในหอไตรต่างๆก็เหมือนกับเป็นที่เก็บหนังสือสำหรับให้พระภิกษุได้ไปหยิบมาเรียนกับครูบาอาจารย์แล้วเวลาเรียนเสร็จก็นำไปเก็บไว้ในหอไตรเหมือนเดิม
1: เห็นอย่างนี้ที่นี่มีทั้งศิลาจารึกแล้วมีคัมภีร์โบราณแล้วเหลืออีกอย่างนึงค่ะอาจารย์สมุดไทยอยู่ตรงไหนคะ
2: สมุดไทยเดี๋ยวผมจะพาไป
1: ที่ตรงไหนคะ
2: อยู่

0: ความรู้ลองอ่านหน่อยได้มั้ยคะดูอันนี้ดูอ่านง่ายคุณผู้ชมขอลองหน่อยท่อนหนึ่งแล้วตรัสแก่พลวานรอันนครหาพ้นมือไม่ครั้นจะบุกรุกเอาเวียงชัยผิดไปไม่ต้องประเวณีจำเราจะเลิกทัพชัยยะกลับไปยังคลับพลาสีฟังดูกำลังอสุรีก็เลิกรีพลกลับพลับพลารามเกียรติ์เย่ทำได้หนึ่งอย่างอ๋ออันนี้เป็นภาษาที่อ่านง่ายแล้วอันนี้ของจริงเลยไหมคะอาจารย์
1: ของจริงเลยฮะในที่เรานำเสนอ
0: ทำไมสภาพเขาดูสมบูรณ์จังเลยอะคะ
1: ก็มีการรักษาอนุรักษ์ไว้อย่างดี
0: อาจารย์คะแล้วอย่างนี้คือเมื่อสักครู่นี้เราเป็นคัมภีร์ใบลานใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: และอันนี้เป็นสมุดไทยแตกต่างกันยังไงคะอาจารย
1: ์คือหนังสือสมุดไทยนั้นก็ทำมาจากต้นข่อยหรือพูดแบบสมัยโบราณเขาเรียกว่าสมุดข่อยแยกเป็น2ประเภทก็คือหนังสือสมุดไทยดำกับหนังสือสมุดไทยขาว
0: อันนี้มีไทยดำแน่เลย
1: อันนี้เขาเรียกว่าหนังสือสมุดไทยดำ
0: และอันนี้ไทยขาว
1: ก็เรียกหนังสือสมุดไทยขาวนะครับ
0: ทำไมต้องมีไทยดำกับไทยขาวอะคะอาจารย์
1: เกี่ยวเนื่องด้วยวัสดุที่จะต้องเขียนลงในหนังสือสมุดไทย
0: แล้วความแตกต่างระหว่างสมุดไทยหรือว่าสมุดข่อยกับคัมภีร์ใบลานล่ะคะอาจารย
1: ์คัมภีร์ใบลานก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคัมภีร์ทางพุทธศาสนาวรรณกรรมต่างๆเกี่ยวกับพระศาสนา
0: ศาสนาวรรณกรรม
1: วรรณกรรมอ
0: ันนี้จะอยู่ในหมวดของคัมภีร์ใบลานอ
1: ยู่ในหมวดของคัมภีร์ใบลานแต่หากประวัติศาสตร
0: ์
1: ประวัติศาสตร์เวชศาสตร์
0: จะเป็นอันนี
1: ้ตำราสมุดภาพต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในหนังสือสมุดไทย
0: อาจารย์ละอันนี้เป็นรูปที่เป็นรูนี้นี่คือ
1: ที่เป็นรูปลักษณะนี้ก็คือเก่าต้องเรียกว่าชำรุด
0: ค่ะอันนี้มีตัวจริงเรามีตัวจริงอยู่ด้วย
1: ตัวจริงก็เป็นรูปแบบน
0: ี้เป็นแบบนี้เลยอันนี้เกี่ยวกับอันนี้เป็นสมุดไทยที่จารึกเรื่องอะไรคะ
1: เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พงศาวดารนะฮะ
0: พงศาวดาร
1: เป็นพงศาวดาร
0: จุลศักราช686
1: สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับ
0: กรุงศรีอยุธยา
1: ครับ
0: โอ้เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเห็นทั้งศิลาจารึกแล้วเห็นคัมภีร์ใบลานแล้วเห็นสมุดไทยแล้วมีสิ่งหนึ่งเตะตามิ้นมากๆเลยค่ะอาจารย์คะตู้ใหญ่ๆสีทองดำที่เรียงรายอยู่ตรงนั้นคืออะไรคะอาจารย
1: ์เรียกว่าตู้พระไตรปิฎกหรือ
0: ตู้พระไตรปิฎก
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีไหมคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ให้อาจารย์นำไปเลยหนูไม่กล้ากลัวทำของตก
1: ตอนนี้เราจัดแสดงเนี่ยสำหรับเพื่อให้นักศึกษาเขาจะมาศึกษาเกี่ยวกับลายต่างๆที่อยู่ในตู้พระไตรปิฎกเนี่ยตู้เลขทะเบียนอย.7เนี่ยเขาเรียกว่าอยุธยา7นะ
0: อ๋อ อย.ย่อมาจากอยุธยา
1: อยุธยา7
0: คิดว่ากินได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมกินไม่ได้อยุธยานะคะ
1: สมัยอยุธยา
0: แต่
1: เป็นของครูวัดเชิงหวายเขาเรียกวัดเชิงหวายนั่นเอง
0: อาจารย์เห็นด้านนอกแล้วเนี่ยอยากเห็นข้างในไม่รู้เปิดได้ไหมเปิดได้ปะคะ
1: ก็เดี๋ยว
0: กระซิบกันนะเขาได้ยิน
1: อยากจะเห็นข้างใน
0: คุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะอันนี้ของแท้ทั้งข้างนอกข้างในที่เป็นสภาพที่แบบว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาพร้อมมากอาจารย์เปิดเลยค่ะเสียงฟังทรงพลังมากหรือแตะได้ไหมคะเป็นบุญมืออาจารย์คือสภาพดู
1: สภาพนี่ก็คือถ้าอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเราจะไปจับหรือประแตะต้องเนี่ยเราจะต้องให้คนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับงานช่างงานอะไรเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการแม้แต่อาจารย์ที่อยู่ตรงนี้ก็เพียงแต่รักษาดูแลต้องคงสภาพให้อยู่อย่างนั้น
0: คุณผู้ชมคะมาที่นี่นี่นอกจากจะได้เห็นโบราณวัตถุของจริงแล้วยังได้ความรู้เยอะแยะเลยแถมอาจารย์บุญเลิศยังช่วยคลายฉงนให้มินได้เปราะหนึ่งแล้วค่ะว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยน่าจะเป็นหอไตรแล้วก็น่าจะเป็นที่อยู่ในวัดเพราะว่าสมัยก่อนวัดเนี่ยเหมือนกับเป็นแหล่งรวบรวมความรู้อย่างตู้พระไตรปิฎกแบบนี้เนี่ยก็เก็บรวบรวมทั้งคัมภีร์ใบลานแล้วก็สมุดไทยหรือว่าสมุดข่อยด้วยต้องขอบคุณอาจารย์บุญเลิศมากนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะแต่ว่าเรื่องฉงนเกี่ยวกับห้องสมุดยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ามิ้นจะไปให้อาจารย์เผ่าทองช่วยคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับห้องสมุดในแต่ละยุคสมัยอีกด้วยค่ะติดตามให้ได้นะคะช่วงหน้าเลย
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องที่มาของคำว่าบุ๊กคำว่าบุ๊กที่สะกดด้วยตัว B double O K อ่านว่าบุ๊กในภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นไทยว่าหนังสือนั้นมีที่มาจากชาวอังกฤษและโรมันที่นิยมเขียนหนังสือบนแผ่นไม้โดยไม้ที่ใช้นั้นทำมาจากต้นบีชซึ่งชาวอังกฤษโบราณแองโกลแซกซอนเรียกว่าบ็อกจึงเป็นที่มาของคำว่าบุ๊กในภาษาอังกฤษ

0: ี้เราสองคนมาแบบเปลี่ยนลุคเลยขอเป็นลุครักการอ่านใช่ไหมคะอาจารย
1: ์แน่นอนเลยเพราะเราต้องใส่แว่นเพราะว่าแก่แล้ว
0: พูดถึงเรื่องการอ่านค่ะอาจารย์คือจริงๆแล้วมิ้นท์ได้มีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดคือมิ้นท์ไปมาแล้วทั้งสยามสมาคมแล้วก็หอสมุดแห่งชาติแต่ว่าก็ยังไม่สามารถคลายสงวนได้อยู่ดีค่ะอาจารย์ว่าห้องสมุดแห่งแรกของไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วมันอยู่ที่ไหนคะอาจารย
1: ์ไปจนถึงหอสมุดแห่งชาติจะคลายสงวนไม่ได้ทำไมไม่โดดแม่น้ำเจ้าพระยาลงไป
0: เช็ดน้ำตาแป๊บ
1: ถามใหม่ถามใหม่สิอีกทีนึง
0: ถามว่าห้องสมุด
1: ห้องสมุด
0: แห่งแรกของประเทศไท
1: ย
0: เกิดขึ้นเมื่อไหร่อันที่หนึ่งแล้วก็อยู่ที่ไหนอาจารย์อยู่ที่ไหน
1: ห้องสมุดของประเทศไทยเนี่ยนะในสมัยสุโขทัยเนี่ยนะฮะเราก็เชื่อกันว่าน่าจะมีเรื่องของพระไตรปิฎกอะไรต่างๆนะฮะในการจดบันทึกของคนโบราณเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะมันจะจดเอาไว้ไหนหลายเรื่องนะเรื่องราวที่บันทึกเอาไว้ในสมัยโบราณเนี่ยมันจะมีถ้าเราแบ่งปัจจุบันก็แบ่งได้ประมาณเป็นหมวดสำคัญ4หมวดก็จะเช่นหมวดที่ว่าด้วยวิถีชีวิตนะ
0: วิถีชีวิต
1: อะไรยังไงทำอะไรใครเก
0: ิ
1: ดใครตายพิธีการเกิดแล้วทำขวัญเดือนพิธีตั้งชื่อพิธีโกนจุกงั้นนะวิถีชีวิตเรื่องของการเมืองการปกครองใครจะขึ้นครองราชนะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าอะไร
0: ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดเลย
1: รายละเอียดเรื่องการเมืองการปกครอง2หมวดละหมวดวิถีชีวิตการเมืองการปกครองอันที่2หมวดที่3ก็จะเป็นเรื่องพระศาสน
0: า
1: เช่นก็ว่าพระคัมภีร
0: ์พระไตรปิฎก
1: สร้างพระไตรปิฎกส่วนมากแล้วก็จะสร้างสมุดข่อยแล้วก็หมวดที่4ก็เป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย
0: ์ก็เป็น4หมวดใหญ่ๆ
1: เป็น4หมวด
0: ใหญ่แต่ก็ครอบคลุมนะคะอาจารย์
1: ใช่ทั้งในสมัยสุโขทัยอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าวัดเนี่ยถือว่าเป็นห้องสมุดที่สำคัญ
0: ใช่เพราะเหมือนกับว่าวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
1: การเรียนรู้ส่วนใหญ่แล้ววัดที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เนี่ยนะต้องเป็นวัดที่อยู่ในเมืองวัดที่อยู่ในเมืองเราจึงเรียกวัดที่อยู่ในเมืองเนี่ยว่าวัดคามวาสี
0: วัดคามวาสีแปลว่าอะไร
1: คามคออามคามคามหรือคามะเนี่ยแปลว่าหมู่บ้านนะหมู่บ้านเพราะฉะนั้นวัดในเมืองก็เรียกว่าวัดคามวาสีพระที่จำพรรษาอยู่จำวัดอยู่ที่นี่ทำหน้าที่เป็นครูสอนกุลบุตรทั้งหลายให้อ่านออกเขียนได้เขียนตัวหนังสือสอนพระไตรปิฎกสอนพระธรรมคัมภีร์เป็นพระฝ่ายคามวาสีคือวัดในเมืองส่วนวัดที่อยู่นอกเมืองก็เรียกว่าวัดอรัญญวาสี
0: อ๋อก็คืออยู่ด้านนอกอ
1: ร
0: ั
1: ญญ
0: ะ
1: คือวัดป่าวัดป่านี่ไม่ต้องสอนหนังสือเลยไม่ทำหน้าที่สอน
0: เพราะฉะ
1: น
0: ั้
1: นวัดป่านี่จะทำหน้าที่อบรมผู้คนให้เข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานสมาธิจงกรมมุ่งในการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากสังสารวัฏนี
0: ้ก็คือเน้นด้านศาสนาอย่างเดียวเลย
1: เน้นศาสนาล้วนๆทีนี้พระวัดที่อยู่ในฝ่ายคามวาสีก็จะมีหอพระไตรปิฎกหอพระไตรปิฎกเนี่ยนะก็คือห้องสมุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะหอพระไตรปิฎกเนี่ยจะเป็นอาคารไม้เสมอสร้างอยู่กลางสระน้ำ
0: ทำไมอะคะ
1: จะต้องมีสระน้ำขนาดใหญ่แล้วจะไม่ทำสะพานเชื่อมไปที่หอพระไตรปิฎกพระเนรทั้งหลายก็จะศึกษาพระไตรปิฎกก็คือจะไปใช้บริการห้องสมุดเนี่ยก็ต้องพายเรือไปผูกเอาไว้ที่โคนนะฮะที่ในเรือก็จะมีบันไดลิงบันไดลิงเอาขึ้นมาพาดไว้นะฮะบนหอไตรแล้วก็ไต่บันไดขึ้นไปแล้วเวลาเสร็จแล้วก็ไต่บันไดกลับลงมาที่เรือพายกลับเข้าฝั่งเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยหนังสือของเราเป็นหนึ่งเป็นหนังสือเขียนมือคือสมุดข่อยที่ทำจากกระดาษสาเป็นแผ่นพับทั้งหลายปลวกก็กินได้ง่ายนะแมลงต่างๆก็กัดกินได้ง่ายใช่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของใบลานใบลานเนี่ยนะเป็นเหมือนกับใบจากต้นลานเอามาจานก็เป็นของที่เป็นอินทรีย์วัตถุ
0: มันก็จะย่อยสลาย
1: ย่อยสลายจากแมลงเหล่านี้ได้อีกเช่นเดียวกันคนโบราณนี่เขาไม่มียาฆ่าปลวกเพราะเราก็กลัวว่าเรื่องการทำบาปด้วยและในขณะเดียวกันการปกป้องมันไม่มีก
0: ็
1: ไปปลูกสลาเนี่ยกลางสระน้ำ
0: ก็เลยเอาสภาพแวดล้อมเป็นตัวช่วย
1: เพราะฉะนั้นนี่คือห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยก็มีอยู่ตามวัดต่างๆพอมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยรัชกาลที่1ก็โปรดให้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นสร้างวัดให้เสร็จก่อนแล้วก็เชิญพระแก้วมรกตม
0: า
1: เมื่อสร้างวัดเสร็จเนี่ยนะฮะเชิญพระแก้วมรกตมาโปรดสังคายนาพระไตรปิฎกในแผ่นดินรัชกาลที่1เนี่ย ถือว่าเป็นครั้งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่5ครั้งใหญ่ฮะเมื่อสังคายนาพระไตรปิฎกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโปรดให้เอาพระไตรปิฎกที่สังคายนาเรียบร้อยเนี่ยเขียนลงบนสมุดข่อย
0: เขียนอีกทีนึง
1: เขียนลงไปบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเขียนหลาย10เล่มนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปกของสมุดนั่นน่ะลงรักปิดทองก็เลยเรียกกันว่าพระไตรปิฎกฉบับทองทึบหรือฉบับทองใหญ่นะฮะที่สำคัญที่สุดก็คือห้องสมุดแรกของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยผมขอบอกว่าหอพระไตรปิฎกในพระบรมมหาราชวังในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นคือห้องสมุดแรกของประเทศไทยมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่3นะ
0: โอ้ถึง3เลย
1: 3เนี่ยถึงได้สร้างวัดโพวัดพระเชตุพน
0: ค่ะ
1: วัดโพเนี่ยนะเป็นห้องสมุดที่ไม่ใช่เป็นหนังสือ
0: แล้วเป็น
1: มันก็จะเขียนอยู่
0: เป็นเรื่องราว
1: ฝาผนังความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะต่อเนื่องกันมาจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่4เนี่ยโปรดที่จะทรงพระอักษรก็โปรดให้สร้างอาคารที่เรียกกันว่าศาลาสหไทยสมาคมรวบรวมของที่ประเทศต่างๆส่งเข้ามาทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายพอถึงในสมัยรัชกาลที่5นะต่อเนื่องจากท่านเนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องการสร้างหอสมุดวชิรยาน
0: อันนี้เริ่มใกล้เคียงห้องสมุดปัจจุบันมากขึ้น
1: หอสมุดวชิรยานเป็นอาคารยาวอยู่สร้างอยู่ในเขตวัดมหาธาตุนะฮะสร้างเสร็จในสมัยก5บีทั้งหอสมุดวชิรยานนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีหอพุทธศาสนสังคหะนะฮะอยู่ที
0: ่ยากมาก
1: พุทธศาสนสังคหะ
0: พุทธศาสนสังคหะ
1: สังคหะใช่อยู่ที่วัดเบญจมบพิตรปัจจุบันนี้หอนี้ก็จะเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุโอ้โหโบราณก็ไปเที่ยวเดี๋ยววันหลังพี่จะพาไป
0: ไปไปค่ะ
1: นี่มันมีข้าวของสวยงามเยอะแยะมากมายเลย
0: เป็นโบราณวัตถุจากตั้งแต่สมัย
1: พระพุทธรูปพระพุทธรูปโบราณเยอะแยะมากมาย
0: จ
1: บแล้วยังไม่พอนะยังมีหอสมุดสำหรับพระนคร
0: อ๋อนี่เริ่มจำกัด
1: ต้นเขาของหอสมุดแห่งชาติละหอสมุดสำหรับพระนครเนี่ยเป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระชทานระยะแรกต่อมาท่านก็บอกว่าชื่อมันยังไม่บ่งบอกอะไรที่ชัดเจนมากก็เปลี่ยนนามใหม่เป็นหอสมุดวชิรยานสำหรับพระนครนะก็คือรวมเอาหอสมุดวชิรยานเข้ามาด้วยในสมัยร.5ในการพิมพ์เจริญรุ่งเรืองมากเลยแล้วก็มีการตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือหนังสือที่เป็นรูปเล่มที่เป็นภาษาไทยทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าหนังสือฝรั่ง
0: หนังสือฝรั่ง
1: เพราะว่าวิธีการพอมันเป็นรูปเล่มแบบนี้นะพอเป็นรูปเล่มแบบนี้เราเรียกว่าหนังสือฝรั่งเพราะว่ามีการทำสันปกนะมีการเปิดเป็นเล่มเป็นแผ่นซึ่งหนังสือของไทยเราเดิมเนี่ยมันพับไปพับมาพับไปพับมาก
0: ระกางขึ้นนี้
1: เป็นต้นใช่ก็พอหนังสือฝรั่งแบบนี้เนี่ยรัชกาลที่5ก็เริ่มให้พระบรมวงศานุวงศ์เจ้านายข้าราชการพิมพ์หนังสือเป็นที่ระลึกในงานศพ
0: อ๋อนี่คือต้นตออยู่ที่นี่
1: ใช่
0: เวลาเราเห็นเวลาเราไปร่วมงานศพแล้วก็ได้ของที่ระลึกเป็นหนังสือ
1: เยอะแยะ
0: เป็นธรรมเนียมเริ่มจากรัชกาลที่5
1: เกิดขึ้นครั้งแรกสมัยนี้เลยในสมัยรัชกาลที่6ท่านก็ส่งเสริมแต่ก็ยังใช้ห้องสมุดวชิรยานห้องสมุดสำหรับพระนครสืบทอดต่อมาจากพระราชบิดาในสมัยรัชกาลที่7นี่สิโอ้โหคราวนี้นะครับก็มีการตั้งนะครับหอสมุดแห่งชาติ
0: มาแล้ว
1: นะครับมาแล้วหอสมุดแห่งชาตินะครับซึ่งรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยต่างๆนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยทุกเรื่องเอาไว้ด้วยกันรวมไปจนถึงสมุดข่อยคัมภีร์ใบลานนะรู้จักไหมใบลานอะเนาะ
0: ใบไม
1: ้โอ้นะมันเป็นคัมภีร์ใบลานชอบใช่ไหมแล้วก็ยังมีสมุดไทย อะไรต่างๆเยอะนอกจากนั้นมันยังมีนี่
0: หลักศิลา
1: ก้อนหินหลักศิลาจารึกทั้งนี้เป็นหลักหลักปักเต็มไปหมดเลย
0: คือตอนหนูไปตอนแรกนึกว่าเอ้ยนี่มันนี่พิพิธภัณฑ์หรือเปล่าเพราะว่าคือเขามาตั้งกันแบบ
1: ของตั้งเรียงชิด
0: มันแต่ว่าดูเข้าไปแล้วดูมีพลังนะอาจารย์คือเข้าไปแล้วรู้สึกแบบโอ้โห
1: นี่สมัยผมเรียนอยู่ที่นั่น
0: อ๋อคือเรียนจากอันนั้นเลย
1: เรียนจากนั่นเลยนั่งทำรับบิ้งรับบิ้งคือการก๊อปปี้ข้อความจากจารึกบนแผ่นหินเราก็ต้องเอาน้ำฉีด
0: หนูเคยพยายามถอดไม่ออก
1: เอาน้ำฉีดก่อนแล้วก็เอาแปรงเบาๆแปรงอ่อนๆขนกอดขนกระต่ายถูไปปัดให้มันหมดฝุ่นในร่องทั้งหมดนะฮะจากนั้นก็เอาน้ำฉีดฟอกกี้ฉีดให้เต็มทั้งแผ่นหินอีกทีนึงแล้วจากนั้นก็เอากระดาษสากระดาษสาห่อของอ่
0: ะ
1: ทาบลงไปแล้วก็เอาน้ำฉีดซ้ำนะก็จากนั้นเนี่ยค่อยๆเอาลูกประคบไม่มีสีทับลงไปบนแผ่นเนี่ยให้กระดาษติด พอกระดาษติดดีเรียบร้อยแล้วนะน้ำซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วเอาแปรงขัดรองเท้า
0: แล้วแป้งแบบ
1: ขนนุ่ม
0: น้องขนนุ่มหนูตกใจ
1: ตกเบาก
0: ลัวจะขาด
1: ตกเบามากเลยตกให้กระดาษสาเนี่ยจมลงไปในร่องตัวอักษรร่องกอไก่มีเส้นอย่างนี้ก็ให้จมลงไปในร่อง
0: อ๋อนั่นคือวิธีถอดเหรอคะอาจารย์
1: จากนั้นทิ้งให้แห้งยังไม่จบนะทิ้งให้แห้งตกจนตัวอักษรเนี่ยเราต้องร่างดูตั้งแต่ทุกบรรทัดทุกตัวจมเข้าไปจนหมดแล้วก็จากนั้นก็ทิ้งให้แห้งคราวนี้ก็สบายนอนหลับ
0: หลับ
1: รอเพลงไปจนกว่ามันจะแห้งหมาดก็ไม่ได้ต้องแห้งแห้งเสร็จแล้วเนี่ยแห้งมากก็ไม่ได้แห้งมากร่อนออกมาเลย
0: อ
1: ันนี้ต้องยังไม่ร่อนแห้งเสร็จเราเอาลูกประคบเนี่ยเอาสำลีนะฮะใส่ในผ้าขาวห่อมัดเป็นกระปุกใหญ่ขนาดนี้นะเอาลูกประคบลูกหนึ่งก็ประคบไปบนหมึกจีน
0: แล้วก็จุ่
1: มหมึกจีนเท่านั้นแล้วก็เอามาเช็ดกับอีกลูกประคบหนึ่งแล้วเอาลูกที่ถูกเช็ดนี่แหละค่อยๆประคบปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปบนแผ่นกระดาษ
0: ม
1: ัน
0: ก็จะขึ้นมาเป็นตัวอักษร
1: ไอ้ตัวกระดาษที่มันถูกตกอยู่ในร่องมันไม่โดนหมึกมันก็จะเป็นสีขาวถ้าเผื่อหมึกเยอะเกินไปสีมันก็ซึมชุบลงไปหนังสือหายหมด
0: ก็จะต้องทำใหม่ตั้งแต่ต้นอ๋อนี่เขาถอดกันแบบนี
1: ้แล้วก็ลอกกระดาษออกมาแล้วก็มานั่งอ่านทีละตัวไม่ได้ไปอ่านกับแผ่นหินเพราะเราน
0: ั่นคือสิ่งที่หนูทำ
1: เพราะว่า
0: หนูก็นั่งแงะอยู่เนี่ย
1: อ่านแผ่นหินไม่ไหวเพราะว่าเราต้องอ่านทั้งวันทั้งคืนค่ะพี่ก็เอากลับไปแผ่นเนี่ยทุกคนมีตำราของตัวเองคือทุกคนเป็นลอกตัวหนังสือแล้วเอากลับไปอ่านที่บ้านแล้วเราก็ม้วนกระดาษเนี่ยกลับไปนี่คือห้องสมุดในสมัยโบราณ
0: คุณผู้ชมคะและในที่สุดมิ้นก็ได้เจอแล้วว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่ไหนแล้วก็

0: เริ่มขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นมาได้ยังไงสมแล้วจริงๆนะคะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นมาจากวัดเริ่มต้นจากศาสนาซึ่งก็นอกจากจะสั่งสอนศาสนาแล้วก็ยังมีการประสิทธิ์ประสาทความรู้ด้วยแต่ค่ะคุณผู้ชมแต่แน่นอนว่าความสงบของมิ้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาคลายสงบกันต่อในเรื่องของห้องสมุดแบบอื่นๆกันค่ะ
1: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องชั้นหนังสือชั้นหนังสือในยุคแรกๆเก็บโดยวิธีการม้วนหนังสือเนื่องจากหนังสือในสมัยนั้นยังเป็นแบบม้วนต่อมาเมื่อหนังสือเปลี่ยนรูปแบบความนิยมเป็นแบบพับเหมือนในปัจจุบันจึงเริ่มมีการเก็บหนังสือแบบวางแนวนอนในสมัยยุคกลางสถานที่ที่ใกล้เคียงกับห้องสมุดสาธารณะในปัจจุบันก็คือโบสถ์โดยนักบวชจะเก็บหนังสือด้วยการล่ามโซ่ผูกติดกับโต๊ะหรือที่วางหนังสือแต่เมื่อมีหนังสือเพิ่มมากขึ้นหนังสือหลายเล่มจึงถูกล่ามโซ่ติดกันทำให้ไม่สะดวกในการหยิบอ่านต่อมาจึงเกิดวิธีการเก็บหนังสือแบบใหม่โดยวางเป็นแนวตั้งเพื่อให้หยิบหนังสือง่ายขึ้นและออกแบบเป็นการวาดภาพที่ขอบกระดาษเพื่อแยกแยะหนังสือในปีค.ศ.1535จึงมีการเริ่มพิมพ์หนังสือโดยมีสันหนังสือและวางบนชั้นแบบเอาสันออกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

0: ้ที่มาของห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาวิวัฒนาการของห้องสมุดด้วยทีนี้มาดูเรื่องจัดเก็บกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์ไม่อยากรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยอย่างของเราที่อาจารย์เล่ามาคือเขาก็จะมีการคัดลอกด้วยลายมือใช่ไหมคะลงสมุดข่อยบ้างลงใบลานบ้าง
1: ใช่แล้ว
0: มันมีวิธีอื่นอีกไหมคะอาจารย์ในการจัดเก็บ
1: โอ้คำว่าห้องสมุดข้อมูลประวัติศาสตร์ข้อมูลทางวิชาการเนี่ยนะมันไม่จำเป็นต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเดียวนะในสมัยโบราณเนี่ยนะนอกเหนือจากลายลักษณ์อักษรแล้วพอหลังจากรัชกาลที่3ที่เริ่มมีการถ่ายภาพเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะการบันทึกข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายก็เป็นสิ่งที่นิยมแล้วก็เริ่มแพร่หลายขึ้นถึงแม้ว่า
0: สะดวกด้วยนะอาจารย์
1: สะดวกอ่ะ
0: ไม่ต้องแบบมานั่งคัดอ
1: ่
0: ะ
1: ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะในระยะแรกเนี่ยการถ่ายภาพเป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือยช่างภาพเนี่ยเราต้องสั่งมาจากสิงคโปร์
0: อ๋อนี่สั่งช่างภาพนำเข้าน
1: ำเข้ามาช่างภาพนี่เขาจะมาประกาศในหนังสือพิมพ์ของหมอบลัดเลนี่แหละว่าณวันนั้นวันนั้นอีกกี่เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีช่างภาพมาจะมาอยู่ในสยามเนี่ยประมาณ2เดือนเพราะฉะนั้นใครที่จะถ่ายภาพให้รีบจองคิว
0: อ๋อโอ้โหนี่ก็ต้อง
1: ก็ต้องจองการใช่ต้องจองคิว
0: เดี๋ยวนะยุคนั้นช่างพิมพ์ก็อาชีพรุ่งเรือง
1: ช่างภาพก็รุ่งเรือง
0: ตระกูลช่างนี่รุ่งเรืองใช่ไหมคะ
1: ใช่ไหมก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจุบันเนี่ยนะฮะที่หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีเนี่ยมีอาคารด้านหลังนะเป็นตึกสี่เหลี่ยมทรงกล่องใหญ่เชียวเราเรียกว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็จะเก็บรวบรวมพวกภาพถ่ายโบราณเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้นะเป็นข่าวดีมากเลยนะต้องเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศว่า องค์การยูเนสโกนะฮะก็ได้รับได้ยกย่องให้ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่5นะครับซึ่งทรงฉายภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตทุกอย่างเอาไว้รวมทั้งภาพถ่ายในรัชกาลที่5ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก
0: อุ้ยแห่งโลกเลย
1: แห่งโลกมรดกความทรงจำแห่งโลกชิ้นที่2
0: ชิ้นที่2
1: ชิ้นที่1คือหลักศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงจารึกเมื่อปีพ.ศ.1835
0: อุ้ยเป็นเกียรติ
1: พุทธศักราช1835ขึ้นต้นบรรทัดแรกก็คือพ่อกูชื่อศรีอินทราทิตแม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมือง
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นศิลาจารึกหลักเนี่ยมีทั้ง4ด้านโอ้มหัศจรรย์มากสมัยผมเรียนอ่านศิลาจารึกก็ต้องเรียนจากพ่อขุนรามคำแหงเป็นอันแรกเลย Lesson 1ก็จะเจอกับ
0: Lesson
1: 1ก็จะเจอกับศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายเนี่ยนะถือว่าเป็นข้อมูลที่ให้ประโยชน์มากที่สุดเพราะภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันอย่างมุดถ่ายภาพมิ้นมันไม่ได้มีแค่มิ้นแต่มันมีขอประกอบรอบตัวมิ้น
0: ท์ไม่ว่าจะเล่าเรื่องราวในสมัยนั้นได้เป็นหลักฐาน
1: พี่สนใจในเรื่องพีเรียดของการแต่งกายเรื่องการแต่งกายในพีเรียดพี่ก็ดูว่ามิ้นท์ใส่เสื้อผ้าอะไร อีกคนนึงเขาทำเรื่องอินทีเรียเรื่องการตกแต่งภายในเขาก็ถ่ายโอห้องมิ้นท์ถ่ายในห้องนี้นั่งแบบนี้อีกคนนึงเขาดูเรื่องเฟอร์นิเจอร์ก็ดูหน้าตาเก้าอี้เป็นอาร์ตนูโวหรือเป็นอาร์ตเดโคหรือเป็นอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันบอกเล่า90 อยู่ในภาพถ่ายทั้งหมด
0: เป็นที่มาที่เขาบอกว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยบอกเล่าได้หลายล้านพันคำ
1: ใช่
0: ก็คือแบบนี้เพราะว่าได้ทุกด้านรอบด้านด้วย
1: ถูกต้อง
0: แล้วพูดถึงเรื่องของการจัดเก็บบ้างค่ะอาจารย์เขามีการจัดเก็บแบบลอกลาย

0: ล้วก็มีการแบบถ่ายภาพแล้วเขาระบบจัดเรียงห้องสมุดเนี่ยค่ะอาจารย์อย่างปัจจุบันนี้มันจะมีแบบทศนิยมดิวอี
1: ้
0: แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาจัดเรียงกันตามหมวดแบ่งกันยังไงอะคะ
2: สมัยก่อนเนี่ยนะฮะจะเก็บเป็นหมวดเขาจะเรียกว่าอะไรตามประโยชน์การใช้สอยมากกว่านะฮะอย่างบ้านพี่เนี่ยบ้านพี่ก็เป็นห้องสมุดของพี่ใช้ส่วนตัวก็จะเก็บตามความพี่จะแยกเป็นภาพหนังสือเกี่ยวกับเรื่องจิตรกรรม
0: นะ
2: ก็เป็นเรื่องจิตรกรรมหมดอ่ะจะเป็นอันไหนอันไหนอันไหนว่ามารวมอยู่ที่นี่หมดหนังสือเกี่ยวกับประติมากรร
0: ม
2: อนุสาวรีย์ตุ๊กตุนตุ๊กตาภาพปั้นหนังสือเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพี่ก็รวมเป็นตู้แยกไว
0: ้
2: หนังสือเกี่ยวกับภาคเหนือ ภาคกลางภาคอีสานภาคใต้พี่แยกหมวดของพี่ง่ายๆอย่าง
0: น
2: ี้
0: อันนี้คือแล้วแต่คนจะจัดใช่ไหมคะว่าเราจะแบ่งเป็นหมวดไหนอะไรยังไง
2: ใช่
0: ก็คือไม่ได้แบบว่าอะไรมากมาย
2: มากมายไอ้ระบบฝรั่งเนี่ยการจัดห้องสมุดต้องบอกว่าอย่างนั้นนะฮ
0: ะ
2: เป็นสิ่งที่เรารับมาจากตะวันตกอย่างชัดเจนนะ
0: ชื่อก็บอกแล้วนะดิวอี้
2: แล้วรับมาจากตะวันตกเลยการจัดทำห้องสมุดเนี่ยนะมันมาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะห้องสมุดอย่างที่เราบอกว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริ ย์พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นหอไตรปิฎกตามวัดพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้สนับสนุนห้องสมุดสำหรับพระนครห้องสมุดวชิรยานห้องสมุดอะไรต่างๆลงมาจนถึงหอสมุดแห่งชาติเนี่ยนะก็มาเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดจนกระทั่งนะมิ้นสำคัญมากเลยตอนนี้2475เปลี่ยนแปลงการปกครองสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยลดบทบาทในเรื่องการเป็นองค์กรผู้สนับสนุนในเรื่องต่างๆโดยรอบหมดเลยการที่พระมหากษัตริย์ลดบทบาทตรงนี้เนี่ยมันเกิดภาวะชะงักงันนิ่งตั้งแต่2475ไปจนประมาณพ.ศ. 2500คือช่วงระยะ25ปีเนี่ยนะเกือบจะไม่มีความเคลื่อนไหวในทางด้านศิลปะในด้านพัฒนาการรวมไปถึงห้องสมุด
0: เพราะทุกอย่างมาจากทางสถาบันหมด
2: ทุกอย่างมันมาจากทางสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ซัพพอร์ตเป็นผู้ส่งเสริมพระราชทานพระราชทรัพย์พระราชทานพระราชดำริพระราชทานแนวความคิดทั้งหมดเลยพอ2500เป็นต้นมาเนี่ยแนวความคิดในเรื่องห้องสมุดถึงได้พัฒนาขึ้นคราวนี้กลับมาเป็นการพัฒนาโดยสนับสนุนโดยภาคเอกชนธนาคารรัฐวิสาหกิจลงมาจนถึงภาคประชาชนปัจจุบันนี้ตามโรงแรมต่างๆก็มีห้องสมุดนะห้องสมุดตามโรงแรมนู้นโรงแรมนี้มาจนถึงสถานที่ที่เรานั่งนี่ก็เป็นห้องสมุดเอกชนที่เปิดฟรีให้กับคนเข้ามาใช้บริการได้หมดเลยนี่คือความหลากหลายของห้องสมุดนอกจากนั้นน้ำมิ้นมาพ.ศ.นี้เนี่ยแย่งมิ้นพูดหมดเลยยังมีห้องสมุดที่เรียกว่าห้องสมุดเฉพาะทาง
0: ห้องสมุดคือ
2: เรารู้จักแพทย์เฉพาะทางไหม
0: อ่ะก็คือแบบว่าจำกัดเจาะจงเฉพาะ
2: เช่น
0: เรื่องโรคนี้หรือว่าส่วนนี้ภายในภายนอก
2: หมอตาก
0: ็ตาคอจมูก
2: หมอตาก็ตาหูก็หูแยกกันนะไม่สบายพร้อมกันทั้งตาทั้งหูต้องไปหาสองหม
0: อ
2: จริงไหม
0: เฉพาะทาง
2: เฉพาะทางอีกหน่อยเราก็จะมีหมอที่ถนัดเฉพาะช่องหูข้างซ้ายหมอถนัดเฉพาะช่องหูข้างขวา
0: แต่มันก็โครงสร้างเดียวกันนะอาจารย
2: ์ไม่ก็เฉพาะทางไงมันก็ต้องลึกลงไปเรื่อยๆอีกหน่อยก็เฉพาะกระดูกลูกข้างหรือเฉพาะลูกโกรนของรูหูขวาอะไรอย่างนี้แล้วก็เจาะลงไปเรื่อย
0: ๆยาวไปอีก
2: ห้องสมุดเฉพาะทางเนี่ยนะมันเกิดขึ้นตั้งแต่2500เป็นต้นมาผู้คนต่างๆก็มีความสนใจในเอกสารต่างประเทศเยอะขึ้นผมสนใจในเรื่องสิ่งท
0: อ
2: ภาษาอังกฤษใช้คำว่า textile เราก็จะซื้อหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสิ่งทอ textile เราสนใจเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นดีไซน
0: ์
2: คอสตูมคือเครื่องแต่งกายของชาติต่าง
0: ๆ
2: พี่ก็จะมีหนังสือเหล่านี้เฉพาะทางของพี่ที่นี่จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องสถาปัตยกรรมตั้งแต่ศตวรรษที่19 20คือเมื่อ200ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันก็จะเป็นหนังสือเฉพาะทางของที่นี่อย่างเดียวบางคนก็บอกว่าอันนี้จะทำหนังสือเฉพาะทางเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์
0: ก็จะเป็นห้องสมุดพฤกษศาสตร์
2: โอ้โหว่าด้วยพฤกษศาสตร์อย่างเดียวพืชหมดเลยห้องสมุดแมลงก็หนังสือที่เกี่ยวข้องกับแมลงกีตาทั้งหมดใช่
0: ก็คือสะดวกสบายมากขึ้นคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหยุดไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง
2: การปกครอง
0: 25ปี
2: ประมาณ
0: แต่ว่าหลังจากนั้นถือว่าเป็นเรียกว่าแพร่หลายเลยไหม
2: ใช่พอหลัง2500ขึ้นมาเนี่ยนะฮะประชาชนก็เริ่มขยับตัวเหตุการณ์บ้านเมืองก็เริ่มนิ่งขึ้นนะฮะทุกอย่างก็เริ่มมีความเจริญเข้ามาในช่วงนี
0: ้
2: เราเริ่มมีโทรทัศน์หลัง 2,500 นะฮะหลัง 2,500 โทรทัศน์เริ่มแพร่หลายเพราะฉะนั้นห้องสมุดก็เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับความเจริญ

0: หลายเหล่านี้เหมือนกัน
1: ก็เท่ากับว่าแพร่หลายกันมาจนถึงตอนนี้เนี่ยถึงกับว่ายิบย่อยลงไปเฉพาะเจาะจงสำหรับห้องสมุดส่วนนี้พฤกษศาสตร์อย่างเดียววิชาการอย่างเดียวศิลปะอย่างเดียวโอ้โหคุณผู้ชมคะเรื่องของห้องสมุดเนี่ยหลายๆคนเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันเพราะว่าอย่างน้อยๆตอนเรียนหนังสือต้องถูกสั่งให้ไปเข้าห้องสมุดแน่นอนกันอย่างมิ้นเองก็เคยโดนเหมือนกัน
0: เข้าไหม
1: แต่ว่าเข้าสิคะอาจารย์ยังไม่ได้คะแนนค่ะแต่ว่าคือหลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้ถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็ความสำคัญจริงๆที่มีต่อชีวิตของเราทุกคนเกี่ยวกับห้องสมุดวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากที่มาให้ความรู้เรื่องห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดแห่งแรกหรือว่าจะเป็นที่มาแล้วก็พูดตรงๆความสำคัญของห้องสมุดวันนี้นี่มิ้นรู้ลึกซึ้งขึ้นเยอะมากๆขอบคุณมากนะคะอาจารย์
0: ยินดีครับขอบคุณมากเหมือนกันมิ้นจ๋า
1: อีกอย่างนึงคือพอเรารู้แบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมจริงๆอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยหันมาสนใจถึงหนังสือแล้วก็ห้องสมุดมากขึ้นจริงๆห้องสมุดเดี๋ยวนี้เนี่ยบรรยากาศเขาไม่เหมือนห้องสมุดสมัยก่อนแล้วที่แบบโอ้โหเราต้องนั่งแล้วก็มีหนังสือกองเต็มไปหมดแล้วก็น่านอนอย่างที่นี่ที่เรานั่งอยู่ที่เนี่ย The Reading Room เนี่ยค่ะถือว่าเป็นห้องสมุดแบบใหม่ที่แบบว่าเขามีการตกแต่งมีสื่อทั้งนอกจากหนังสือแล้วก็ยังมีสื่อเรื่องแบบวิดีโออะไรแบบนี้ด้วยเพื่อที่ให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็หันมาอ่านหนังสือกันเยอะๆดีกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเรามีคนมากกว่าหนังสือแต่เดี๋ยวนี้หนังสือเนี่ยมากกว่าประชากรที่เป็นคนเท่าตัวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นลองหันมาหาห้องสมุดที่ถูกใจอาจจะเป็นเฉพาะทางก็ได้สักที่นึงแล้วไปนั่งใช้เวลากับมันเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะต้องชอบแน่ๆและอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาก็คือ Facebook ถึงจะไม่ใช่ห้องสมุดแต่ก็อ่านได้นี่คือกดไลค์เยอะๆคุณผู้ชมกดไลค์เข้ามาแล้วก็ถ้าใครสงวนเรื่องอะไรก็บอกมาได้นะคะเผื่อว่าเราจะได้ใครสงวนให้กับคุณผู้ชมได้ส่วนวันนี้มิ้นกับอาจารย์ขอตัวไปหาหนังสือที่น่าสนใจอ่านกันก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะชวนมาใครสงวนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหล

ทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้

0: From Bangkok to the world.
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
2: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
1: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
1: ยังไงอะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อย
1: ค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
3: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ด้วยตัวเองอย่างการไหว้เป็นเรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบ

0: ำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
1: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
0: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะไอในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8 นิ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อถึงจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวันพ่อเสด็จเนี
2: ่
0: ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8 นิ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในวันที่โลกหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ศตวรรษที่21อย่างรวดเร็วระบบการศึกษาก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแนวทางจากการศึกษาที่เราพบในช่วงหลังที่มีการลงพื้นที่ในแต่ละจังหวัดพบว่าสถานศึกษาจะมีการปรับตัวมากขึ้นทั้งจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่หลากหลายมีความยืดหยุ่นมีปริมาณหลักสูตรที่พอเหมาะให้ผู้เรียนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการเรียนได้ทุกสถานที่ทุกเวลาเป็นการกระจายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพรูปแบบการเรียนรู้ควรเปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกรวมถึงตอบโจทย์เศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญนะคะสามารถปรับตัวรองรับความต้องการของตลาดงานได้เหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีที่เน้นการพัฒนาให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีความสามารถทางการศึกษาเก่งตามมาตรฐานสากลขณะเดียวกันก็ต้องมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วยตามนโยบายของโรงเรียนเก่งดีมีคุณธรรมพร้อมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่วางไว้ด้วยความมุ่งมั่นก็คือภายในปี2570ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาสอดคล้องกับวิถีโลกยุคใหม่และนี่คือโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยที่ทางรายการตั้งใจจะนำเสนอเป็นโรงเรียนแรกของโครงการความฝันอันสูงสุดปีนี้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกที่เราถ่ายทำรายการหนึ่งในพระราชดำริตอนความฝันอันสูงสุดในปี2567นะคะคือเราอยู่ที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะจังหวัดลพบุรีเรามาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยด้วยเหตุผลหลายอย่างค่ะหนึ่งเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศในภาคกลางนะคะเรามีนักเรียนมากกว่า32จังหวัดเรียนอยู่ที่เดียวกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นเพื่อนกันนะคะเรามีนักเรียนสมัครมากมายมาจากสิงห์บุรีสระบุรีอยุธยาแล้วก็ลพบุรีเรามองได้เห็นเลยค่ะว่าพิบูลวิทยาลัยเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการศึกษากลางเราต้องการจะมาเข้าใจเรียนรู้ศึกษาว่าทำไมโรงเรียนแห่งนี้ถึงเป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศทั้งทางวิชาการและกิจกรรมค่ะเราถึงเลือกโรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะคะก็เพียบพร้อมไปได้หลายด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการที่นักเรียนสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศสอบติดหมอพยาบาลวิศวะรัฐศาสตร์ศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศมากมายนะคะเราก็มองว่าความเป็นเลิศเนี่ยแน่นเปี่ยมด้วยคุณภาพของคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูทุ่มเทความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ความสามารถไปสู้คนอื่นๆนอกโรงเรียนนะคะเราก็มองเห็นว่านอกจากจะเก่งทางด้านวิชาการแล้วทางด้านกิจกรรมก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีกิจกรรมมากมายแล้วก็แข่งกับกิจกรรม

0: ระดับประเทศนะคะเราประทับใจท่านผอ.ธรรมวิทย์ธรรมพิธีมากนะคะคือท่านทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อโรงเรียนนี้มาตลอดนะคะท่านอยู่โรงเรียนใหญ่มาก่อนท่านอยู่โรงเรียนเล็กมาก่อนท่านอยู่มาหลากหลายบริบทแล้วท่านก็นำความรู้ความสามารถของท่านเนี่ยมาผลักดันการศึกษาให้ก้าวหน้าในโรงเรียนนี้โดยตีโจทย์ว่าการศึกษาที่เป็นเลิศต้องมี3อย่างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแบบนานาชาติการศึกษาแบบ QA การศึกษาศิลปะการศึกษากีฬาเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนเนี่ยจะครบวงจรมากค่ะ
1: Okay, stopping.
2: Stop. Let's get this place is great. I'm having so much fun.
3: สำหรับนโยบายหลักๆในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเนี่ยหลักๆเราในฐานะที่เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นโรงเรียนยอดนิยมนะครับของจังหวัดลพบุรีและในกลุ่มภาคกลางนะครับเราก็มีนโยบายเน้นในเรื่องของความเป็นเลิศนะครับความเก่งแล้วก็ในความเก่งนั้นนักเรียนต้องเป็นคนดีมีคุณธรรมเราก็พัฒนานักเรียนควบคู่กันไปนะครับกับทางด้านงานวิชาการนะครับเราจะเน้นกิจกรรม2กิจกรรมหลักๆด้วยกันกิจกรรมแรกก็คือเรื่องของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะครับของเราไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็แล้วแต่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะต้องดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องที่2กิจกรรมที่2ของเราก็คือการพัฒนาเรื่องความเป็นผู้นำของนักเรียนควบคู่กันไปด้วยครับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนี่ยมีประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันที่เราทำอยู่ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือเริ่มต้นเนี่ยนักเรียนเข้ามาแรกเข้านะครับหรือต้นปีการศึกษาเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนรายบุคคลก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรู้จักนักเรียนในเรื่องของการเรียนในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความปลอดภัยอีกหลายๆด้านเนี่ยเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนนะครับเราจะรู้จักนักเรียนด้วยการไปเยี่ยมบ้านก็ดีการกรอกเอกสารที่เป็นแบบฟอร์มต่างๆเช่น SDQ หรือแบบประเมินความเครียดประมาณนี้นะครับเราจะต้องรู้จักนักเรียนก่อนจากนั้นเราก็คัดกรองนะครับคัดกรองโดยแยกในแต่ละเรื่องแต่ละด้านเนี่ยออกเป็นนักเรียนออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือนักเรียนกลุ่มปกตินะครับกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กลุ่มมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนก็จะมีด้านการเรียนเรื่องเด็กปกติด้านการเรียนเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนเด็กมีปัญหาด้านการเรียนอันนี้คือการคัดกรองนะครับพอคัดกรองเสร็จแล้วเราก็นำผลการคัดกรองนี้ไปจัดกิจกรรมถ้านักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติเราก็จัดกิจกรรมส่งเสริมนะครับถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาเราก็จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขนะครับไปตลอดปีการศึกษาจากนั้นตอนสี่เราก็มีการประเมินออกมาถ้านักเรียนเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ก็เป็นเรื่องที่ดีไปแต่ถ้าอาการหนักๆ หน่อยเราก็อาจจะมีการส่งต่อนะครับส่งต่อไปยังภายนอกเช่นนักจิตวิทยาของเขตพื้นที่หรือของทางจังหวัดประมาณนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ของเรานักเรียนที่มีปัญหาที่ถึงขนาดจะส่งต่อเนี่ยมีน้อยมากๆครับ
2: ตัวมาพักแต่อารมณ์เฉยไม่นี่สิก็ฉันเดินทางไม่ค่ะอารมณ์หงุดหงิดของอพาร์ตเมนต์เปิดเป็นแผลเจสซูมีบาดเจ็บ
3: นโยบายของเราที่เน้นว่านักเรียนจะต้องเก่งดีมีคุณธรรมสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติเนี่ยถ้าเรื่องเก่งเนี่ยเราจะพูดถึง3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือเก่งแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลเพราะว่าโรงเรียนพิบูลวิไลเนี่ยเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นแรกเพราะฉะนั้นเราต้องดําเนินนโยบายตามแนวทางมาตรฐานสากลก็คือนักเรียนต้องเป็นเลิศทางด้านวิชาการนะครับเป็นเลิศทางด้านวิชาการนักเรียนต้องมีความสามารถในการสื่อสารทางด้านภาษานะครับล้ำหน้าทางความคิดนักเรียนจะต้องผลิตงานอย่างสร้างสรรค์สามารถร่วมกันดูแลสังคมโลกได้5เรื่องนี้ก็คือความเก่งทางด้านโรงเรียนมาตรฐานสากลแล้วเราก็ไปเน้นความเก่งอีก2เรื่องก็คือเก่งเรื่องศิลปะ นะครับเรามีนักเรียน

0: ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องมุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เก่งทางด้านศิลปะและทางด้านกีฬานะครับเราจะเก่ง3เรื่องก็คือเก่งในเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลเก่งศิลปะและเก่งกีฬาภาษาของเราเนี่ยเราพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถทั้งหมด5ภาษาด้วยกันมีภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาฝรั่งเศสและภาษาพม่านะครับเรามีทั้งหมด5ภาษาแล้วก็มีแผนการเรียนที่เน้นทางด้านภาษาเนี่ยทุกแผนการเรียนนะครับอันนี้คือเรื่องด้านภาษานะเราจะมีกิจกรรมการเรียนการสอนเราเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาที่2ของเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยครับในเรื่องของทางด้านศาสนานี่เราจะกรุ๊ปไปในเรื่องของการมีคุณธรรมแล้วก็การเป็นคนดีนะครับเราก็จัดกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนตั้งแต่การกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนเช่นความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์นะครับความรับผิดชอบนะเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ของเรียนแล้วก็สอดคล้องกับคำขวัญของโรงเรียนคือมานะวินัยซื่อสัตย์สามัคคีก็เป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ในเรื่องของกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธเรามีกิจกรรมของโรงเรียนเราที่เราสามารถทําได้ทุกสัปดาห์ทุกวันอังคารก็คือกิจกรรมวัดในโรงเรียนเนื่องจากเรามีพระประจําโรงเรียนคือหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ก่อสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอยู่ภายในโรงเรียนของเราเราก็จะมีการจัดกิจกรรมวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารนะครับสำหรับนักเรียนและครูอาจารย์นะครับก่อนขึ้นเรียนนะฮะกิจกรรมหน้าเสาธงเราก็จะให้นักเรียนสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งเราทำกันมาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรามีกิจกรรมอีกหลายๆอย่างนะครับที่จะส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผมก็มีความคิดว่างานวิชาการเนี่ยถ้ามีความสำเร็จเนี่ยมันมีตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมันคือตัวชี้วัดอนาคตของเด็กรวมทั้งพอโตขึ้นมาปั๊บได้ไปดูงานต่างประเทศเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งเลยว่าเป็นความเจริญของประเทศเป็นอนาคตของประเทศเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าหัวใจสำคัญที่จะทำให้ประเทศเจริญได้นี่ก็คือการศึกษานะครับแล้วก็โรงเรียนจะทำได้ก็คือการพัฒนาคุณภาพวิชาการพอมาอยู่ผมก็เลยพอเป็นผู้บริหารตั้งแต่โรงเรียนแรกถึงปัจจุบันเนี่ยผมก็มุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องวิชาการเนี่ยเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาอยู่พิบูลวิทยาลัยนะครับมีนักเรียนประมาณ 3,000 คนแล้วก็มีนักเรียนแต่ละระดับชั้นเนี่ยมีเฉพาะชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับชั้นละประมาณ 1,000 คนนิดๆนะครับรวมทั้งหมดมระดับชั้นละ26ห้องเรียนรวมทั้งหมดเป็น78ห้องเรียนมีแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์13ห้องเรียนนะครับ13ห้องเรียนต่อ1ระดับชั้นนะครับใน13ห้องเรียนเนี่ยก็มีโครงการอยู่2โครงการก็คือโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า SMTE แล้วก็1ห้องแล้วก็โครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก2ห้องจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มแผนการเรียนทางด้านภาษานะครับอีก7ห้องก็จะมีภาษาทั้งหมด5ภาษาอย่างที่ได้บอกไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เป็นแผนการเรียนทั่วไปที่จะมุ่งเน้นในเรื่องศิลปะดนตรีกีฬาแล้วก็อาชีพอีก6ห้องนะครับมีนักเรียนเข้ามาเรียนที่นี่เขตพื้นที่บริการเนี่ยทั่วประเทศก็จะมีนักเรียนเข้ามาเรียนประมาณ34จังหวัดมาจาก34จังหวัดเพราะนั้นสภาพปัญหาเนี่ยก็จะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปแต่ก็เป็นโรงเรียนยอดนิยมที่ไม่ว่าเป็นครูไม่ว่าจะเป็นนักเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารก็อยากเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนนี้นะครับความสำเร็จของโรงเรียนเนี่ยจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักนะจะอยู่ที่งานวิชาการเป็นหลักจุดมุ่งหมายของเด็กที่เข้ามาเรียนที่นี่ส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งก็อยากจะไปสอบคณะแพทย์ติดอยากจะไปสอบโรงเรียนเตรียมทหารติดอยากจะสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ติดซึ่งเป็นสถิติที่อยู่ลำดับต้นๆของเรียนอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพวิชาการที่นี่ให้สูงขึ้น นะครับเพราะผมมีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวมายันสถานศึกษาและปัจจุบันก็ไปผสมผสานไปบูรณาการกับระบบโซเชียลในการศึกษาหาความรู้ทางหนึ่งที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพที่ดีขึ้นพอคุณภาพการศึกษาดีขึ้นเนี่ยความเจริญของประเทศมันก็จะตามมาสิ่งที่โรงเรียนจะทำได้ก็คือในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
1: วันนี้พวกเรามานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง
2: สถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะทางโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยของเราได้จัดทำวัดในโรงเรียนทุกวันอังคารและมีการจัดงานเทศมหาชาติ
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์ครอบครัวพอเพียงคือซื่อสัตย์รับผิดชอบจิตอาสากตัญญู
4: ท่านธรรมวิทย์ธรรมพิธีเนี่ยก็ฝึกฝนนักเรียนให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ถือว่าเป็นประสบความสำเร็จของการเป็นผอ.นะคะในด้านของคุณครูเนี่ยเราก็มีคุณครูที่เข้มแข็งนะคะมีความสามัคคีแล้วก็เป็นมีความเป็นทีมเวิร์คสูงมากวันนี้กิจกรรมมามากกว่า20กิจกรรมที่เรามาทำกิจกรรมกับทางพิบูลวิทยาลัยซึ่งมันแสดงให้เห็นแล้วอะค่ะว่าโรงเรียนมีศักยภาพสามารถแล้วก็มีทักษะที่จะผลักดันให้นักเรียนเนี่ยเก่งดีมีความสุขอยู่ในสังคมได้นักเรียนโรงเรียนนี้กล้าคิดกล้าทำค่ะคือกล้าที่จะเป็นกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นว่าถูกต้องและดีพร้อมไปด้วยคำแนะนำของคุณครูและท่านผู้บริหารนะคะเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะ

0: อะไรก็เปลี่ยนนะอะไรก็เปลี่ยนตลอดนโยบายก็เปลี่ยนเป็นประจำนะครับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความเปลี่ยนแปลงหลายๆเรื่องเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือความเจริญก้าวหน้านะครับความเจริญก้าวหน้าของประเทศซึ่งตัวชี้วัดหลักก็คือในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเพราะว่าคุณภาพการศึกษาเนี่ยจะเป็นตัวที่ชี้วัดอย่างชัดเจนว่าโรงเรียนจะเจริญก้าวหน้าไปในทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยได้โรงเรียนจะช่วยได้ก็คือเราจะต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาสิ่งที่เราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เราจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการแต่พลังงานในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีแค่งานวิชาการอย่างเดียวยังมีงานอย่างอื่นอีกหลายงานนะครับถ้าเราบูรณาการโดยตั้งคุณภาพวิชาการเนี่ยเป็นหลักมีงานบุคคลก็ดีงานแผนงานงานการเงินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็ดีเนี่ยบูรณาการไปอย่างเรียกว่าอะไรล่ะสมบูรณ์แบบเนี่ยอันนี้คือตัวชี้วัดที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่อคุณภาพการศึกษาได้ความเจริญของประเทศก็จะตามมา
1: การมาพิบูลวิทยาลัยนะคะทำให้เห็นว่าโลกเนี่ยมันเปิดกว้างค่ะมันมีความสามารถมันมีพื้นที่สำหรับคนมีความสามารถมากมายเราทำงานด้านการสื่อสารมวลชนเราทำงานด้านการศึกษาเราควรจะสนับสนุนส่งเสริมสิ่งบวกๆแบบนี้ค่ะให้เป็นเรื่องที่สนับประสบความสำเร็จในประเทศไทยมากกว่านี้ให้เราเห็นว่ามีสิ่งใดที่เราประสบความสำเร็จในประเทศมากกว่านี้เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยข่าวที่ออกไปเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยมักจะเป็นข่าวเชิงลบเด็กตกภาษาอังกฤษไม่ดีเรียนไม่ทันคือไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นฝั่งหนึ่งของความเป็นจริงของการศึกษาไทยแต่สิ่งดีๆก็มีมากมายซึ่งเราถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันผลักดันสิ่งดีๆให้เป็นพลังบวกของสังคมเราจะเริ่มตรงไหนล่ะคะเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพิบูลวิทยาลัยที่เป็นตัวอย่างอันดีที่สนับสนุนสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
2: การพัฒนาคนคือการพัฒนาชาติการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกระดับด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนมาใช้ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานที่ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเร่งพัฒนาทักษะรอบด้านที่จะตอบโจทย์ตลาดแรงงานและอาชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเหมือนที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: นาเกลือปัตตานีผืนนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหลิ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาเดินน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือน้ำภัยธรรมชาติเราคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2 ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่30-40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วมันแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทํากระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่4เริ่มฝนเริ่มเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีนึงทําเกลือ2รอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบ2ทําอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
0: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการ

0: ไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
1: เดี๋ยวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นแกลบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็จัดไปซากุระค่ะ
0: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
2: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดํารงอยู่ในณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทํายากนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

รามายณะหรือนิทานเรื่องพระรามซึ่งคนไทยรู้จักกันดีในชื่อรามเกียรติ์มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดียถือเป็นคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูและมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกนิทานเรื่องพระรามนี้มีเท้าความจริงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการเข้ามาสู่อินเดียของชาวอารยันแล้วทำสงครามต่อสู้กับชนพื้นเมืองทางตอนใต้เมื่อประมาณ 1,000 ปีก่อนพุทธกาลแต่เดิมเป็นเรื่องที่ใช้เล่าและขับร้องสดุดีวีรบุรุษชาวอารยันทำให้เรื่องราวมักถูกต่อเติมอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์คติความเชื่อเรื่องเทพในคัมภีร์พระเวทจนกระทั่งนับถือว่าพระรามเป็นองค์นารายณ์อวตารมาปราบยุคเข็นเรื่องเล่าเหล่านี้ต่อมามีผู้รจนาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรหลายสำนวนแต่ที่นับว่าเป็นเอกคือรามายณะของฤาษีวาลมิกิครั้งเมื่อชาวอินเดียเดินทางมาติดต่อกับประชาชนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้นำวัฒนธรรมของตนเข้ามาเผยแพร่รวมทั้งเรื่องรามายณะนี้ด้วยแทบทุกประเทศในดินแดนแถบนี้อันได้แก่ไทยอินโดนีเซียมาเลเซียกัมพูชาลาวเวียดนามและพม่าต่างก็มีศิลปกรรมอันเนื่องมาจากรามายณะและวรรณคดีรามายณะฉบับที่มีอยู่ในภาษาของตนทั้งสิ้นส่วนของประเทศไทยนั้นเข้าใจว่ารามเกียรติ์เป็นที่รู้จักและมีอิทธิพล

อย่างสูงต่อคนไทยมานานนับพันปีประจักษ์พยานสำคัญคือพระนามของกษัตริย์และชื่อสถานที่ในสมัยสุโขทัยต่างก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ดังพระนามพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและชื่อถ้ำพระรามเป็นต้น

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณแล้วก็น้องเฟย์เราอยู่กันที่หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของสงครามครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งสร้างความสูญเสียมากมายที่สุดครั้งนึงของมวลมนุษยชาตินะครับนั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งสงครามโลกครั้งนี้นะครับเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะประเทศผู้เข้าร่วมสงครามครับ
1: แล้วเราจะเรียนรู้เรื่องสงครามไปทำไมล่ะคะ
0: สาเหตุที่เราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของสงครามกันนะครับก็เพราะว่าสงครามเนี่ยเป็นตัวอย่างนึงครับของการใช้ความรุนแรงมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งซึ่งการใช้ความรุนแรงมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้นไม่ได้ส่งผลดีกับใครเลยครับน้องเฟย์ทั้งทำให้เกิดความเจ็บปวดความพลัดพรากแล้วก็ความสูญเสียมากมายนับไม่ถ้วนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยทำให้มีคนตายเป็น10ล้านคนทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องของสงครามกันทั้งต้นเหตุของการเกิดสงครามจุดจบของสงครามผลกระทบของสงครามแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่ทำให้เกิดสงครามนั้นขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงครามที่จะสร้างความสูญเสียแบบนี้ขึ้นอีกในที่ใดๆก็ตามบนโลกนี้ครับน้องเฟย์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องของสงครามกันดีกว่าครับ
1: โอเคค่ะ
0: ช้าไปเลยครับ

0: ดว่าเราจะทำความเข้าใจที่มาที่ไปของสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคุณครูจะต้องกลับไปเล่าที่สงครามโลกครั้งที่1ก่อนครับสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1914นะครับซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ชาติต่างๆในทวีปยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วเกิดความขัดแย้งกันมาช้านานนะครับในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วก็การสั่งสมอํานาจของแต่ละประเทศครับเมื่อมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับจึงทำให้ในทวีปยุโรปเนี่ยเกิดการรบพุ่งกันแบ่งเป็น2ฝ่ายครับนั่นก็คือฝ่ายมหาอำนาจกลางนะครับนำโดยประเทศออสเตรียฮังการีแล้วก็ประเทศเยอรมนีครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งนะครับเรียกว่าฝ่ายสัมพันธมิตรนำโดยอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสครับในสงครามครั้งนั้นนะครับฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะเหนือฝ่ายมหาอำนาจกลางฝ่ายสัมพันธมิตรก็เลยจัดให้มีการลงนามในพระราชวังแวร์ซายที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับเรียกว่าสนธิสัญญาแวร์ซายสนธิสัญญาฉบับนี้นะครับเป็นสนธิสัญญาที่จำกัดขอบเขตอำนาจแล้วก็กองกำลังทหารนะครับของฝ่ายมหาอำนาจกลางซึ่งเป็นฝ่ายประเทศผู้แพ้สงครามครับหลังจากที่เยอรมนีแพ้สงครามก็เลยมีการเลือกพรรคนาซีเนี่ยให้เข้ามาเป็นพรรครัฐบาลพรรคนาซีเนี่ยก็ได้มีการส่งกองกำลังทหารครับไปโจมตีประเทศโปแลนด์ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับในปีคริสตศักราช1939เยอรมนีนะครับได้ละเมิดสนธิสัญญาแวร์ซายด้วยการยกทัพไปบุกตีโปแลนด์จึงเป็นเหตุให้ฝ่ายสัมพันธมิตรเดิมนะครับนำโดยอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสครับได้ประกาศสงครามกับฝ่ายเยอรมนีซึ่งฝ่ายเยอรมนีนะครับก็มีประเทศพันธมิตรที่สำคัญในยุโรปเวลานั้นก็คือประเทศอิตาลีครับและด้วยเหตุนั้นครับสงครามโลกครั้งที่2ก็เลยอุบัติขึ้นนะครับน้องเฟย์รู้ไหมครับว่าตอนเกิดสงครามเนี่ยกาญจนบุรียังเป็นพื้นที่ที่ไกลมากแล้วก็ลำบากมากในพื้นที่นี้จะเกิดโรคระบาดขึ้นแล้วก็มีคนเจ็บป่วยแล้วก็ล้มตายเยอะมากเลย
1: นี่ใช่ไหมคะเหมือนในรูปที่คนสู้พอเหมือนจะเป็นโรคอะ
0: ใช่ครับแล้วน้องเฟย์อยากรู้ไหมครับว่าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไง
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
2: ในปีพุทธศักราช2484ขณะที่ซีกโลกฝั่งตะวันตกกำลังสู้รบกันอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรปขณะเดียวกันที่โลกฝั่งตะวันออกกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นก็ได้ส่งกำลังเข้ายึดครองมองโกเลียเกาหลีและจีนด้วยเป้าหมายที่จะรวมเอเชียตะวันออกให้เป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวเพื่อการจัดระเบียบอันยิ่งใหญ่ของภูมิภาคนี้และในเช้าตรู่ของวันที่7ธันวาคมกองทัพญี่ปุ่นก็เปิดฉากบุกโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐที่อ่าวโพฮาร์เบอร์แบบสายฟ้าแลบโดยไม่มีการประกาศสงครามมาก่อนส่งผลให้สหรัฐสูญเสียอย่างย่อยยับหลังจากนั้น1วันประธานาธิบดีแฟรงคลินรูสเวลล์ของสหรัฐก็ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นโดยมีอังกฤษเข้าร่วมกับสหรัฐในขณะที่เยอรมันกับอิตาลีก็เข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่นอย่างเต็มตัว
3: จริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยต้องการบุกทุกประเทศนะฮะในทวีปเอเชียโดยเฉพาะประเทศที่เป็นเมืองขึ้นของต่างชาติอย่างเช่นฟิลิปปินส์อเมริกาเขายึดครองอินโดนีเซียก็เป็นของฮอลันดาพม่าอินเดียมาลายูเป็นของอังกฤษมีประเทศไทยประเทศเดียวที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นนั้นหลังจากญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ได้สำเร็จแล้วญี่ปุ่นก็บุกประเทศต่างๆเหล่านี้ทันทีก็มีการต่อสู้กันอย่างหนักหลังจากนั้นก็บุกประเทศไทยซึ่งประเทศไทยนี่ง่ายสำหรับญี่ปุ่นเนื่องจากประเทศเราไม่ได้เตรียมสงครามมาก่อนรุ่งขึ้นวันที่8ธันวาญี่ปุ่นก็บุกเลยโดยกองทัพบกเนี่ยเข้ามาทางพัทบองมาทางกัมพูชาเข้ามาทางปราจีนบุรีแล้วก็กองทัพเรือก็จะยึดตามชายหาดริมทะเลของเราไม่ว่าจะเป็นชุมพรสุราษฎร์สงขลามาถึงบางปูสมุทรปราการนี่นะก็เกิดการสู้รบกันโดยเฉพาะที่ชุมพรนี่ก็ทหารไทยและรวมทั้งยุวชนก็ได้ร่วมมือกันต่อสู้อย่างสุดความสามารถต้องเสียชีวิตไปเป็นจำนวนมาก
2: เวลานั้นเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้เข้าเจรจากับรัฐบาลไทยเพื่อขอให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทยไปโจมตีพม่ากับมาลายูซึ่งอยู่ในการยึดครองของอังกฤษโดยญี่ปุ่นสัญญาว่าจะเคารพในเอกราชและอธิปไตยของไทย
3: ในสุดรัฐบาลจอมพลป.ก็เห็นว่าถ้าสู้ต่อไปก็คงจะสูญเสียเลือดเนื้อของคนไทยก็จึงยอมเจรจาสงบศึกกับญี่ปุ่น
0: สงครามโลกครั้งที่2นะครับกินเวลายาวนานประมาณ6ปีนะครับคือตั้งแต่คริสตศักราช1939จนถึงคริสตศักราช1945ครับมีการสู้รบกันใน2จุดหลักๆนะครับนั่นก็คือสมรภูมิในยุโรปซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายอักษะมีเยอรมนีและอิตาลีเป็นแกนนำต่อสู้กับฝ่ายสัมพันธมิตรที่มีอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นแกนนำครับและอีกหนึ่งสมรภูมินะครับก็คือสมรภูมิในเอเชียแปซิฟิกครับมีญี่ปุ่นเป็นแกนนำในฝ่ายอักษะและมีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำในฝ่ายสัมพันธมิตรครับผลของสงครามโลกครั้งที่2นะครับจบลงที่ความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะครับและสำหรับประเทศญี่ปุ่นกองกำลังของสหรัฐอเมริกาได้นำระเบิดปรมาณูไปทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิในวันที่6และ9สิงหาคมคริสตศักราช1945ตามลำดับจึงเป็นเหตุให้ในวันที่15สิงหาคมคริสตศักราช1945ตรงกับพุทธศักราช2488ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามครับ

0: แล้วน้องเฟย์รู้ไหมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้สกุลเงินอะไรอย่างประเทศไทยใช้เงินบาทสหรัฐอเมริกาใช้เงินดอลลาร์ญี่ปุ่นใช้เงินอะไรทราบไหมครับญี่ปุ่นเนี่ยใช้เงินที่เรียกว่าเงินเยนครับปกติแล้วเนี่ยเงินเยนเนี่ยจะเล็กกว่าเงินบาทไทยนะครับคือ1เยนเนี่ยมีค่าน้อยกว่า1บาทไทยแต่ว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยญี่ปุ่นนะครับได้เจรจาขอให้1เยนของญี่ปุ่นเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นมาเท่ากับ1บาทของไทยเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้ง่ายขึ้นนะครับโดยทำให้สินค้าของไทยในช่วงนั้นเนี่ยมีราคาแพงมากในขณะที่คนมีรายได้เท่าเดิมและอาจจะลดลงด้วยในภาวะสงครามเลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยคนไทยก็ลำบากมากเลยนะครับ
1: แล้วญี่ปุ่นไปขอใครเพื่อให้เพิ่มค่าของเงินเยนเขา
0: ก็ขอรัฐบาลในสมัยนั้นครับรัฐบาลในสมัยนั้นนะครับก็คือมีจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีครับจริงๆแล้วเนี่ยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็เป็นนายทหารนะครับแต่ว่าเนื่องจากสภาวะในตอนนั้นของบ้านเมืองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสู้กับญี่ปุ่นได้จริงๆครับเพราะว่าเราไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่ากับญี่ปุ่นแล้วก็กองกำลังทหารของเราเนี่ยก็เข้มแข็งน้อยกว่าญี่ปุ่นครับเราก็เลยต้องใช้วิธีการประนีประนอมแล้วก็เจรจายอมให้ญี่ปุ่นเนี่ยยกพลขึ้นบกแล้วก็เคลื่อนทัพผ่านประเทศไทยเพื่อที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่น
2: ขณะที่กองทัพญี่ปุ่นกำลังสู้รบกับทหารอังกฤษในพม่าโดยมีเป้าหมายต่อไปคือการยึดอินเดียการดำรงกองทัพในพม่านั้นญี่ปุ่นต้องการเส้นทางการส่งกำลังที่ปลอดภัยแต่ในการส่งกำลังทางเรือโดยการผ่านสิงคโปร์ไปร่างกุ้งนั้นเป็นการเสียเปรียบอย่างใหญ่หลวงและยังล่อแหลมต่อการถูกเครื่องบินและเรือดำน้ำของสัมพันธมิตรโจมตีทางทะเล
3: ครับจากการศึกษาประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาชอบรถไฟในการเดินทัพเขามีกองทัพรถไฟนะมีกรมรถไฟโดยเฉพาะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยการที่จะเข้ารบบุกอินเดียหรือถ้าไปทางเรือเนี่ยญี่ปุ่นจะเสียเปรียบเนื่องจากอังกฤษเนี่ยถือว่าการกองทัพเรือเป็นหนึ่งของโลก
2: ญี่ปุ่นจึงตัดสินใจสร้างทางรถไฟเพื่อขนกำลังพลและเสบียงไปสู่พม่าทางบก
3: สำหรับเส้นทางที่ญี่ปุ่นเนี่ยสำรวจและวางแผนไว้เป็นเส้นทางก่อสร้างรถไฟเนี่ยมีทุก8เส้นทางด้วยกันคือ1กรุงเทพเชียงใหม่เชียงตุงมันเดเลอันที่2ก็คือกรุงเทพเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตองอูอันที่3คือกรุงเทพพิษณุโลกแม่สอดมะละแม่งอันที่4คือบ้านโป่งกาญจนบุรีด่านพระยีสมงตันบีอุสายัดอันที่5คือบ้านโป่งกาญจนบุรีถวายออกทางด่านบองตีเส้นที่6ก็คือประจวบคีรีขันธ์ตะนาวศรีมฤทธิ์เส้นที่7ชุมพรและหนองล่างกุ้งเส้นที่8ไส้ง่อนสิงคโปร์ปีนังล่างกุ้งผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเขาทราบดีว่าพม่ากับไทยเนี่ยรบกันมีอยู่2เส้นทางคือด่านแม่ละเมากับด่านพระยีสมงจากการลบกันระหว่างพม่ากับไทยเนี่ยจำนวน14ครั้งกาญจนบุรีเนี่ยเป็นเดินรับทั้งหมด17ครั้งระหว่างไทยกับพม่าไปมาเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดใกล้ที่สุดนั้นญี่ปุ่นก็ต้องเร่งรีบในการสร้างรถไฟเพราะถ้าช้าไปก็จะมีผลต่อการสงครามญี่ปุ่นเห็นว่ากาญจนบุรีเนี่ยติดกับชายแดนประเทศพม่าเป็นเส้นที่สั้นที่สุดญี่ปุ่นจึงตัดสินใจจาก7เส้นทางตัดสินใจเลือกทางด่านพันจีดีสำมงซึ่งเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดสั้นที่สุดแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นเส้นทางที่ฮาลุโหดที่สุด
2: เคยมีนักสำรวจชาวอังกฤษระบุแล้วว่าเส้นทางนี้ถ้าจะสร้างจริงๆต้องใช้เวลานานถึง6ปีแต่ญี่ปุ่นต้องใช้เวลาเพียง14เดือนเพื่อให้ทันการศึกในการสร้างทางรถไฟสายนี้ต้องใช้แรงงานจำนวนมหาศาลญี่ปุ่นเกณฑ์แรงงานโดยเกณฑ์เฉลยฝ่ายสัมพันธมิตรที่จับได้จากเอเชียแปซิฟิกพวกเขาถูกขนจากสิงคโปร์มาเมืองไทยโดยทางรถไฟเป็นขบวนรถบรรทุกขนวัวแออัดยัดเยียดกันมาอย่างกับปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศแน่นจนไม่มีที่นอนต้องผลัดกันยืนผลัดกันนั่งเป็นเวลา5วัน5คืนจนถึงบ้านโป่ง
0: โอเคครับรถไฟเนี่ยมันก็จะเริ่มจากกรุงเทพมหานครนะครับวิ่งออกมาทางเมืองราชบุรีผ่านกาญจนบุรีตรงนี้คือสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับเป็นแม่น้ำแควใหญ่ที่เมื่อกี้เราเห็นอยู่นะครับแม่น้ำแควของกาญจนบุรีมันมี2เส้นคือแม่น้ำแควน้อยนะครับอยู่ทางซ้ายนะครับวิ่งมาจากทางแถวๆ ังขบุรีทองผาภูมินะครับแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่นะครับจะวิ่งมาจากแถวอำเภอศรีสวัสดิ์ผ่านอำเภอบ่อพลอยมานะครับแล้วก็จะมาเชื่อมกันที่บริเวณอำเภอเมืองตรงนี้เส้นทางรถไฟสายมรณะเนี่ยผ่านข้ามแม่น้ำแควใหญ่ปุ๊บจะวิ่งเลียบแม่น้ำแควน้อยไปเรื่อยๆนะครับไปออกด่านเจดีย์3องค์นะฮะแล้วก็ทะลุพม่านะครับแล้วก็โครงการจะมีไปถึงอินเดียเนาะแต่ว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามก่อนนะครับทางรถไฟก็เลยไปไม่ถึงอินเดียนะครับแล้วทุกวันนี้ซากทางรถไฟต่างๆที่ยังเห็นอยู่นะครับก็จะอยู่ที่บริเวณแถวไซโยกนะอำเภอไซโยกแถวๆนี้เป็น
4: สมัยก่อนสงครามใช่ไหมฮะเราก็เป็นเด็กๆเราก็ไปโรงเรียนตามปกติเหมือนกับโลกชาวบ้านอื่นๆน่ะก็มีกินอุดมสมบูรณ์ในตลาดน่ะยังมีเก้งกวางเขามาวิ่งเลยเมื่อก่อนเนี่ยพอสงครามเกิดปั๊บทุกอย่างก็ขาดแคลนหมดทำอะไรก็ไม่ได้แล้วคอยตลบโรงเรียนก็ไม่ได้ไป
5: ตอนมีสงครามนะคะเพิ่งอายุ11ค่ะสงครามโลกมานะคะก็มีเครื่องบินมามากก็เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทหารญี่ปุ่นผ่านเข้ามาถึงจะรู้เพราะการสื่อสารมันไม่มีสองคนพี่น้องนั่งอยู่ที่กอตะไคร้กอตะไคร้นั่นก็ทึบเวลาเราบินมาก็เล็มตะวางหมดหมาก็ไล่เห่าเครื่องบินไอเราก็กลัวด่าหมาด้วยพี่สาวก็จะเอ็ดไปเดี๋ยวเครื่องบินมันได้ยิน
4: ทุกคนก็กลัวทั้งที่กับญี่ปุ่นทั้งที่กับฝรั่งไม่รู้ใครมันมาล้อมเต็มเมืองไปหมดจะซื้อข้าวก็ต้องไปเข้าคิวนะเป็นลูกข้าราชการนะนะได้ข้าวมันนิดเดียวอะแล้วครอบครัวก็มีลูกทั้ง5คนข้าวไม่พอกินต้องเอามันกับเผือกแล้วลงไปต้มแล้วก็กินมีตังค์ก็ซื้อไม่ได้ก็ไม่ให
6: ้ปัญหาก็คือว่าเฉลยศึกที่มาสร้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นด็อกเตอร์ก็มีเป็นหมอก็มีเป็นวิศวกรก็มีก็มีความอดทนในเรื่องของการสร้างโดยเฉพาะอากาศของเมืองกาญจนบุรีเนี่ยกลางวันนี่ร้อนกลางคืนนี่จะหนาวโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยต้องสร้างอย่างรวดเร็วนั้นจึงต้องระดมกรรมกรนี่ก็มีไทยพม่าลาวเวียดนามอินโดนีเซียอินเดียเข้ามาเป็นจำนวนนับแสนคน
4: วุ่นวายมากเพราะมันมีคนสับสนมีทั้งแขกมาเลย์แขกดำแขกคนจีนแขกแล้วเขาเข้ากันมาเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็เอาคนไทยเนี่ยนะเป็นกรรมกรด้วยแต่คนไทยได้ต้องจ้างค่าแรงแพงเพราะว่าทำทางรถไฟน่ะเขาจะเป็นคนที่ทำงานดินดีไปก็บอกว่าต้องเอาหม้อไปใส่กระดูกด้วยคือไม่หวังว่าจะกลับมาเพราะมันเป็นป่าทึบ
6: แล้วการสร้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไปในที่ราบจะต้องตัดต้นไม้จะต้องระเบิดเขาแล้วขู่เพียวต่างๆนี่มีมากก็เมื่อญี่ปุ่นมาจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็ได้มีการสร้างค่ายต่างๆเพื่อเป็นที่พักเฉลยนั้นค่ายของญี่ปุ่นจึงสร้างแบบง่ายๆโดยใช้ไม้ไผ่เป็นแค่ไม้ไผ่นะเวลานอนเนี่ยไม้ไผ่มันจะเบียดกันสูงสูงต่ำต่ำจะหนีบหลังเครื่องเรามีผ้าห่มต่างๆก็มีแต่ของติดตัวมามันจะมีการแจกเครื่องหลับนอนมุ้งอะไรก็ไม่มีหมอนอะไรก็ไม่มีก็อยู่กันแบบธรรมชาติโดยเอาของที่ติดตัวมานั่นเฉลยศึกนี่จริงลำบากมากโดยเฉพาะการทำงานที่ยังหนักฝนตกหนักบางที7วัน7คืนไม่หยุดต้องทำหยุดไม่ได้ทำทั้งวันทั้งคืนก็มีในเรื่องรีบครั้งแรกๆในตอนที่มาอยู่ที่เมืองกาญเนี่ยเจริญศึกยังอ้วนอยู่ยังสมบูรณ์แต่เมื่อเหตุการณ์กระชับขึ้นญี่ปุ่นต้องเร่งสร้างหนักขึ้นไปเจริญศึกก็เริ่มตายผอมเริ่มล้มตายเป็นจำนวนมากที่เขาเปรียบเทียบว่า1ชีวิตเท่ากับ1ไม้หมอนรถไฟแล้วในค่ายเจริญศึกเนี่ยก็ไม่ได้มียูกยาไม่ได้มีหมอของทหารญี่ปุ่นมาดูแลก็อยู่กันแบบวันๆหนึ่งบางคนที่เล่าให้ฟังว่านอนอยู่ข้างกายรุ่งเช้าก็กลายเป็นศพฝรั่งเจริญศึกเขาจะมาฝังไว้โดยมีไม้กางเขนอันนี้จึงทำให้เกิดสุสานขึ้น
0: น้องเคยครับในจังหวัดกาญจนบุรีสมัยก่อนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่ไกลแล้วก็ลำบากมากๆเลยนะครับพื้นที่แถบนี้เนี่ยเต็มไปด้วยป่าแล้วก็ภูเขาเป็นพื้นที่ที่ยากลำบากดังนั้น

เนี่ยจึงมีโรคระบาดเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรคอหิวาตกโรคหรือว่าโรคไข้เลือดออกในช่วงเวลานั้นนะครับแม้ว่าสงครามจะเต็มไปด้วยความสูญเสียความโหดร้ายและก็ความทุกข์ทรมานนะครับแต่ว่าก็มีคนไทยครับที่ได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและก็ความมีเมตตากรุณา

0: กับญี่ปุ่นโทษที่ถูกจับได้นั้นร้ายแรงแต่บุญผ่องยังยอมเสี่ยงชีวิตลักลอบส่งเสบียงอาหารยารักษาโรคและแบตเตอรี่ที่ใช้กับวิทยุสื่อสารให้กับเฉลยที่ค่ายกักกันของญี่ปุ่น
1: อยู่ในอันตรายทั้งนั้นนะคะเพราะว่าคุณตาเล่าให้ฟังในหลายๆเหตุการณ์ว่าถ้าถูกจับได้เนี่ยถ้าเขาโกรธมากหรือร้ายแรงมากเขาก็ยิงเลย
2: เขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่มีความกลัวที่มีความกังวลนะครับแต่ว่าความมีมนุษยธรรมก็ต่อสู้กันเองในใจอะไรเงี้ยแต่การแสดงออกของคุณบุญผ่องก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งจะพยายามไม่ให้ทหารญี่ปุ่นเห็นเลยว่าคิดอะไรอยู่เขากำลังจะทำอะไรอะไรเงี้ยตรงนี้มันเป็นความยากที่ว่าคือข้างในต้องเยอะแต่ข้างนอกต้องนิ่งอะไรเงี้ยครับ
3: นั่งเรือไปดิฉันไปกับคุณพ่อด้วยเรือก็วิ่งไปตามลำน้ำแควเนี่ยขึ้นของที่เขาปูนก็มีญี่ปุ่นอยู่ฝรั่งก็อยู่ข้างรับของกัน
1: การช่วยเหลือของคุณตาที่จะให้เอาของเข้าไปในแคมป์ได้เนี่ยก
4: ็
1: จะมีวิธีการเยอะมากนะฮะบางครั้งก็จะใส่เข้าไปในหัวกะหล่ำก็เจาะกะหล่ำตรงกลางมั่งใส่เข้าไปกะหล่ำมั่งอะไรมั่งเงี้ยบางครั้งก็จะใส่เข้าไปในบุหรี่ถ้าเป็นยาสดต้องใส่น้ำแข็งอะไรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใส่กระป๋องเลี้ยงสมัยก่อนมีนมกระหมี่ใช่ไหมฮะที่เป็นกระป๋องเกลียวๆขึ้นไปแล้วคุณแม่ก็จะเป็นคนถืออย่างองอาจเดินเข้าไปในค่ายคนที่กล้าหาญที่สุดก็คือคุณแม่นี่แหละค่ะเพราะว่าจะแอบใส่ไปตามตัวแกเลยทันไฟฉายอ่ะ10ก้อนนะคะถึง20ก้อนนะคะรอบเอวเลยนะเวลาไปทีเนี่ยไม่ใช่เอาไปก้อน2ก้อนนะคะคุณแม่นี่เข้าไปทีเนี่ยแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลย
3: ใส่ไปใต้เข็มขัดมั่งใส่กันตรงหน้าอกมั่งอะไรเงี้ยคือต้องตีสนิทกับพวกญี่ปุ่นถ้าไม่คุยกับเขาแม่เล่นกับเขาก็ไม่ได้หรอกพวกนี้ก็เข้มนะเข้าไปเลยก็ตรวจหมดรู้จักเขาสนิทมากเลยไปถึงแล้วก็มีขนมอะไรแล้วก็ให้เขายังจะนึกว่าถ้าเขาจับได้เราคงตายอยู่ในค่ายนั่นนะ
2: คือผมชอบประโยคนึงครับว่าหลายคนถามว่าทำไมคุณบุญผ่องไม่มีความเป็นพ่อเลยเหรอไม่มีหัวใจของความเป็นพ่อเลยเหรอถึงทำอย่างนี้อะไรเงี้ยที่จะเอาชีวิตตัวเองแล้วก็รวมถึงเอาจริงๆแล้วคือชีวิตของลูกสาวด้วยในการที่จะเข้าไปแลกเข้าไปช่วยเหลือเฉลยแต่คุณบุญผ่องท่านก็ตอบกลับไปว่ามีอย่างเต็มเปี่ยมด้วยเพราะความที่ท่านมีแหละท่านเลยเข้าใจว่าเฉลยบางคนก็เป็นพ่อท่านก็เลยรู้ว่าคนเป็นพ่อเนี่ยรู้สึกยังไงและท่านก็รู้ว่าเฉลยก็มีพ่อที่รออยู่ท่านก็เลยเอาชนะผ่านความกลัวความทุกอย่างได้ด้วยความมีมนุษยธรรมของท่านเอง
0: และวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2488อเมริกาตัดสินใจจบสงครามให้เร็วที่สุด

0: 15สิงหาคมญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามหลังสงครามสงบก่อนที่เฉลยศึกจะเดินทางกลับประเทศของตนเองพวกเขาได้เดินทางมาร่ำลาและขอบคุณคุณบุญผ่องถึงที่บ้านจอห์นโคสอดีตเฉลยชาวอังกฤษบันทึกว่าครั้งพวกเฉลยผอมโซด้วยขาดอาหารและไม่มีเงินเขาก็ให้กู้โดยมีสิ่งของเป็นประกันเขายังบอกว่าถ้าเสียดายให้บอกเขาจะเก็บไว้ให้จนกว่าเราจะได้รับอิสระแต่พวกเราไม่ค่อยเชื่อใจเขานักแต่การเวลาพิสูจน์เขาบุญผ่องเขามีสัจจะตามคำพูดทุกอย่าง
1: โอเคครับจากวีรกรรมของคุณบุญผ่องสิริเวชพันธ์นะครับถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบจากการแพ้สงครามของกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยในสถานที่เบาลงและนอกจากนี้นะครับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยยังทำให้เกิดความสำนึกนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมิตรภาพระหว่างเฉลยศึกที่คุณบุญผ่องได้ช่วยเหลือนะครับกับคุณบุญผ่องแล้วก็คนไทยทั้งหมดด้วยนะครับจึงทำให้เกิดเป็นความสัมพันธ์อันดี

0: หว่างประเทศทําให้คนที่อยู่ในประเทศที่ต่างๆกันเนี่ยนะครับได้เกิดความสัมพันธ์อันดีร่วมกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆและท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าพลังของความรักและความเมตตาและความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยนะครับจะช่วยเปลี่ยนเรื่องราวร้ายๆให้เบาลงหรือว่าทำให้กลายเป็นเรื่องดีได้และแน่นอนครับว่าหากเราเอาความรักและความเมตตาเป็นที่ตั้งนะครับเราก็จะไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงโลกนี้ก็จะไม่มีสงครามอีกต่อไปครับเฟย์ครับเป็นไงบ้างวันนี้เรียนประวัติศาสตร์รู้สึกยังไงบ้างครับ
1: หนูก็เครียดมากเลยอะค่ะ
0: ทำไมถึงเครียดอะครับ
1: ก็แบบเรื่องราวพวกนี้ค่ะมันซับซ้อนแล้วมันก็น่ากลัวอยู่ด้วย
0: ใช่ครับเพราะว่าเรื่องของสงครามนะครับเป็นเรื่องของความสูญเสียความเจ็บปวดและความพลัดพรากซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนครับจะต้องช่วยกันนะครับแก้ไขความขัดแย้งต่างๆเนี่ยด้วยสันติวิธีครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงครามแบบนี้ขึ้นอีกในหมู่มวลมนุษยชาตินะครับไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าวันนี้รู้สึกเครียดไปนิดนึงนะครับจริงๆครั้งหน้าเนี่ยยังมีเรื่องสนุกๆเนี่ยนะครับรอให้เราไปรู้รอให้เราไปทำอีกเพียบเลยนะครับและครั้งหน้านะครับครูต้นคูณนะครับจะพาเด็กๆไปเรียนรู้อะไรจะสนุกขนาดไหนและน่าสนใจขนาดไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้นะครับครูต้นครูและน้องเฟย์นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ้มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ค่ะนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีนักเรียนชั้นป.5ที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูจินตลาเทพพิทักษ์ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าครูหลาก็ได้ค่ะ
0: ส่วนคุณครูนะคะคุณครูชื่อคุณครูภัทริดาจันทร์สุภีค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูเป้ก็ได้นะคะไหนวันนี้ก่อนเข้าเรียนมีใครได้ทานขนมมาบ้างหรือเปล่าคะแสดงว่ามีเยอะแยะเลยนะคะแสดงว่าเด็กๆวัยนี้เนี่ยชอบทานขนมเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะแล้วคุณครูหลาล่ะคะได้ทานมาหรือเปล่า
1: ทานมาเมื่อกี้เลยค่ะเพิ่งกินมาอิ่มมากๆเลย
0: คุณครูเป้ก็ทานมาด้วยนะคะไหนมีใครพอจะแนะนำขนมที่อร่อยอร่อยให้คุณครูได้บ้างไหมคะ
1: พอดีเลยค่ะคุณครูเป้พูดถึงเรื่องโฆษณานะคะวันนี้ก็มีคลิปโฆษณาสนุกสนุกเนี่ยมาให้เด็กนักเรียนชั้นป.5เนี่ยได้ดูตั้งใจดูนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมีคำถามค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ
2: ทำไมคุกกี้ซูซูถึงมีรสช็อกโกแลตล่ะครับแม
3: ่ก็เพราะว่า
4: ในอดีตมีเขื่อนรสช็อกโกแลตแสนอร่อยถูกเจ้ามังกรครอบครองไว้อัศวินซูซูทั้ง4จึงเข้าต่อสู้สุดกำลังเมื่อเจ้ามังกรแพ้เขื่อนจึงแตกน้ำตกรสช็อกโกแลตจึงไหลออกมาโชคดีที่พวกเขามีคุกกี้ซูซูดูดซับความอร่อยของรสช็อกโกแลตไว
2: ้คุกกี้ซูซูถึงอร่อยหอมมันอร่อย
4: คุกกี้มาติเน่ตราซูซูซูซูน่ารักอร่อยนักซูซู
1: หลังจากที่ได้ดูคลิปโฆษณาแล้วเด็กๆคงพอจะทายได้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไร
0: เรื่องอะไรคะคุณครูหลา
1: วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการวิเคราะห์โฆษณาโดยการใช้การแยกข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นค่ะ
0: ก่อนอื่นนะคะเรามารับใบความรู้กันก่อนเลยค่ะซึ่งใบความรู้นะคะเราสามารถรับเพิ่มเติมได้ที่คุณครูประจำชั้นของตนเองได้เลยนะคะคุณครูหลาคะแล้วก็คำว่าโฆษณาเนี่ยหมายถึงอะไรคะ
1: โฆษณานะคะก็คือเป็นการเสนอข่าวสารการขายหรือแจ้งข่าวสารค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่สินค้าหรือบริการให้คนอื่นได้รับทราบค่ะโดยในโฆษณานะคะก็จะมีข้อความที่ชักชวนชักจูงโน้มน้าวใจให้ผู้คนที่ได้ฟังเนี่ยคล้อยตามค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งโฆษณาเนี่ยก็จะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคุณครูเป้คะแล้วโฆษณาที่ดีเนี่ยเป็นยังไงคะ
0: โฆษณาที่ดีนะคะนักเรียนหนึ่งก็คือมีรายละเอียดสินค้าครบถ้วนค่ะและก็ต้องใช้คำสั้นๆกระทัดรัดสละสลวยในคำโฆษณาด้วยนะคะนักเรียน
1: แล้วข้อ3นะคะ
0: ข้อ3นะคะอ่านแล้วรู้ทันทีนะคะว่าเป็นสินค้าอะไรและก็มีประโยชน์อย่างไรค่ะข้อสุดท้ายของเรานะคะต้องไม่เป็นคำโฆษณาที่เกินจริงค่ะคุณครูหลาหรือให้ร้ายผู้อื่นนั่นเองค่ะแต่คำโฆษณาในปัจจุบันนะคะเราก็ล้วนว่ามันจะมีแต่คำโฆษณาที่เกินจริงนะคะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนนะคะว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อโดยเราจะวิเคราะห์จากหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะ
1: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนี่มีอะไรบ้างคะคุณครูเป
0: ้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะก็จะมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูหลาซึ่งหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงนะคะก็คือมีความเป็นไปได้เสมอค่ะ2เลยก็คือมีความจริงนะคะ3ก็คือสามารถหาหลักฐานอ้างอิงนะคะแล้วก็พิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเท็จค่ะสุดท้ายเลยก็คือมีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ

0: แล้วหลักการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
1: หลักการวิเคราะห์ข้อที่เห็นนะคะนักเรียนก็สังเกตความแตกต่างให้ดีนะคะข้อหนึ่งเลยก็คือเป็นข้อความที่ประกอบด้วยความรู้สึกค่ะที่เช่นว่าดีไม่ดีอร่อยหรือว่าไม่อร่อยนั่นเองค่ะข้อ2นะคะนักเรียนก็คือเป็นข้อความที่แสดงการคาดคะเนค่ะ
0: เช่นยังไงคะ
1: อาจจะน่าจะเป็นต้นค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ข้อ3ของเรานะคะเป็นความเชื่อค่ะความเชื่อส่วนบุคคลก็ได้นะคะไม่มีเหตุผลค่ะแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้นะคะคุณครูคะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าคำแนะนำของผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะแยกหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นได้บ้างหรือยังคะ
0: เดี๋ยวเราจะสรุปง่ายๆเลยนะคะข้อเท็จจริงก็คือความจริงส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือการแสดงความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ
0: หลังจากที่เรารู้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้นักเรียนชั้นป.5 ได้ลองเล่นกันค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าชี้ชวนให้คิดพินิจคำโฆษณาค่ะกิจกรรมนี้นะคะจะมีอยู่5คำถามค่ะคุณครูขอกระซิบเลยนะคะว่าคำถามทั้ง5คำถามเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะคุณครูเป
1: ้สนใจมากๆเลยล่ะค่ะคุณครูลาน
0: ักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อที่1เลยนะคะ
1: ข้อ1เลยค่ะข้อที่1นะคะมีคำโฆษณาว่าอะไรคะคุณครูลา
0: เดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้ฟังหรือว่าเด็กๆอยากจะอ่านตามไปกับคุณครูก็ได้นะคะในกรอบโฆษณาเนี่ยเขียนว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บอมปุ๊บลิ้นเปลี่ยนสีปั๊บสีติดทนทานสนุกไม่ซ้ำแบบไม่อยากตกยุคต้องห้ามพลาดอมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแทงเดียวอมได้นานทั้งวันหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวราคาเบาๆแค่5บาทจากกรอบข้อความนะคะข้อ1เนี่ยก็จะมีคำถามอยู่ว่าข้อความที่ขีดเส้นใต้เนี่ยมีข้อความใดที่น่าเชื่อถือบ้างเด็กๆ เห็นไหมคะมีข้อความที่ขีดเส้นใต้อยู่4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะพูดกติกาก่อนนะคะถ้าใครคิดว่าข้อ1น่าเชื่อถือเนี่ยให้ยกมือแล้วชูขึ้นมา1นิ้วถ้าใครคิดว่าข้อ2ก็ชู2นิ้วข้อ3ก็ชู3นิ้วข้อ4ก็ชู4นิ้วค่ะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะอ่านข้อความที่ขีดเส้นใต้ข้อความแรกให้ฟังก่อนนะคะ
1: ข้อความแรกว่าอะไรคะคุณครูล่ะ
0: อมยิ้มสุดฮิตติดใจทุกคนแต่ใช่หรือไม่ใช่หรือเปล่าคะคุณครูเป้
1: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะหรือว่ามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า
0: เดี๋ยวไปต่อที่ข้อความที่2เลยนะคะแท่งเดียวอมได้นานทั้งวัน
1: มันอมได้นานขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ดูจะเกินจริงไปหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวไปข้อความที่3เลยค่ะหลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาวหรือว่าจะเป็นข้อนี้คะ
1: ข้อนี้ก็เข้าข่ายนะคะคุณครูล่ะ
0: มาดูข้อสุดท้ายเลยค่ะราคาเบาๆแค่5บาทเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เวลานักเรียน3วินาทีนะคะคุณครูพูดยกมือปุ๊บให้นักเรียนยกมือแล้วก็ทำสัญลักษณ์ที่คุณครูบอกเลยนะคะเลือกข้อไหนก็ยกตามจำนวนข้อเลยค่ะ
1: มาเริ่มกันเลยค่ะ
0: 3 2 1ยกมือค่ะโอ้โหฝั่งนี้มี4มี3
1: ฝั่งนี้มี2แล้วก็มี1แล้วก็มี4ด้วยนะคะคุณครูล่ะ
0: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้อความไหนนะคะจะน่าเชื่อถือเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเลยนะคะพร้อมมั้ยไปเลยนะ
1: คำตอบของเราก็คือ
0: หลากรสชาติส้มองุ่นแตงโมโคล่ามะนาว
1: เป็นข้อความที
0: ่ที่น่าเชื่อถือนั่นเองค่ะ
1: เพราะว่า
0: อะไรคะคุณครูเป้คุณครูเป้สงสัยไหมคะ
1: คุณครูเป้สงสัยเลยค่ะคุณครูลาช่วยให้คำตอบหน่อยได้ไหมคะ
0: เพราะว่าข้อความที่น่าเชื่อถือเนี่ยเป็นข้อความที่มีข้อเท็จจริงสามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะว่าอมยิ้มปุ๊บปั๊บเนี่ยมีหลายรสชาติส่วนข้อความอื่นๆที่ขีดเส้นใต้นะคะจะสังเกตได้เลยค่ะว่าเป็นข้อคิดเห็นที่ใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปอย่างเช่นราคาเบาๆแค่5บาทเนี่ยเห็นไหมคะแค่คำว่าเบาๆและคำว่าแค่เนี่ยเป็นการใส่ความรู้สึกลงไปนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: งั้นเราไปต่อกันที่ข้อ2เลย

0: องของเรานะคะมีอยู่ว่าแชมพูป้องกันผมร่วงมีส่วนผสมของมะกรูดอัญชันและว่านหางจระเข้สมุนไพรแท้ๆคำถามของเรามีอยู่ว่า
1: ว่าอะไรคะคุณครูเป้
0: จากข้อความข้างต้นนะคะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็น
1: เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่านะ
0: ไหนใครตอบเป็นข้อเท็จจริงบ้างคะยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหฝั่งนี้มีค่ะคุณครูเป้
0: หรือว่าข้อคิดเห็นคะโอ้ฝั่งนี้นะคะคำตอบของเรานะคะมาดูที่คำตอบของเราเลยค่ะ
1: คำตอบคือ
0: เป็นข้อเท็จจริงนะคะนั่นก็เพราะว่า
1: อะไรคะ
0: มะกรูดอัญชันแล้วก็ว่านหางจระเข้นะคะมีส่วนผสมหรือว่าป้องกันผมร่วงได้จริงๆค่ะคุณครูลาและยังเป็นสมุนไพรไทยของเราอีกค่ะ
1: ค่ะงั้นเราไปต่อกันที่ข้อ3เลยนะคะ
0: ข้อ3เลยค
1: ่ะข้อ3นะคะเห็นตัวหนังสือสีแดงไหมคะคำโฆษณานะคะเขียนว่าครีมขาวไวขาวทันใจภายใน5นาทีนำเข้าจากยุโรปใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจคำถามนะคะก็มีอยู่ว่าจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเป็นข้อความใดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นค่ะดูนะคะคุณครูจะแบ่งข้อความออกเป็น4ข้อความค่ะข้อความแรกก็คือครีมขาวไว
0: ข้อความที่2แล้วค่ะคุณครูล่ะ
1: ข้อความที่2ก็คือขาวทันใจภายใน5นาทีค่ะ
0: ส่วนข้อความที่3
1: ข้อความที่3ก็คือนำเข้าจากยุโรป
0: แล้วข้อความสุดท้าย
1: ข้อความสุดท้ายจะยาวนะคะคือใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจค่ะนักเรียนคิดว่างั้นเรามาเริ่มที่ข้อความที่1ดีกว่าค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะ
0: ไหนๆๆใครตอบข้อเท็จจริงบ้างคะ
1: นี่ค่ะนี่ๆข้างหน้า
0: หรือว่าข้อคิดเห็นดี
1: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะเป็นคนตอบถูกเฉลยเลยนะคะครีมขาวไวเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกเข้าไปแล้วก็เป็นข้อความแอบจะเป็นข้อความที่เกินจริงไปหน่อยนะคะ
0: ใช่แล้วนะคะผู้ล้าแล้วข้อความที่2ล่ะคะ
1: นักเรียนคนไหนคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะโอ้โหมีเยอะนะคะเนี่ย
0: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะโอ้ก็เยอะเหมือนกันนะคะเด็กคุณครูลาง
1: ั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นเฉลยนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ
0: ข้อคิดเห็นเพราะอะไรคะคุณครูลา
1: เพราะว่ามีการใส่ข้อความที่เกินจริงไม่สามารถพิสูจน์ได้นั่นเองค่ะครีมอะไรจะมาทาแล้วขาวตั้งใจภายใน5นาทีใช่ไหมล่ะคะ
0: ข้อความที
1: ่3นะคะนำเข้าจากยุโรปไหนใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
0: ส่วนข้อคิดเห็นล่ะคะยกมือเลยค่ะ
1: ก็มีจำนวนเท่าๆกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครจะตอบถูกเฉลยนะคะนำเข้าจากยุโรปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริง
0: เพราะอะไรกันนะ
1: เพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าครีมตัวนี้เนี่ยนำเข้ามาจากยุโรปจริงๆหรือเปล่า
0: แล้วต่อไปข้อความสุดท้ายเลยค่ะ
1: ข้อความสุดท้ายนะคะใช้แล้วผิวขาวสวยเด้งโดนใจใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือค่ะ
0: หรือใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นคะยกมือเลยค่ะ
1: งั้นเรามาเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยจะตอบถูกข้อนี้เนี่ยสังเกตดูที่คีย์เวิร์ดนะคะสวยเด้งโดนใจเฉลยเลยนะคะ
0: เฉลยเลยค่ะ
1: เฉลยนะคะข้อนี้ก็คือเป็นข้อคิดเห็นค่ะอาจจะสังเกตจากคำว่าสวยเด้งโดนใจเป็นการใส่ความรู้สึกเข้าไปนะคะเด็กๆ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะงั้นเรามาต่อที่ข้อถัดไปเลยค่ะคุณครูล้าหลังจากที่3ข้อที่ผ่านมานะคะนักเรียนพอจะทำได้กันไหมคะนะคุณครูมีกระซิบบอกนะคะว่าคุณครูนำมาจากข้อสอบโอเน็ตด้วยล่ะค่ะ
1: แสดงว่าเด็กๆชั้นป.5เนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะพอถึงเวลาสอบเนี่ยต้องผ่านฉลุยแน่นอน
0: แต่คำถามของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลืออีก2ข้อเลยค่ะงั้นเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ
1: ข้อที่4คืออะไรคะคุณครูเป
0: ้คำถามนะคะมีอยู่ว่าเสื้อสีชมพูใส่แล้วสวยสดใสสมวัยข้อความนี้เนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อเ ข้อเท็จจริงหรือเปล่าคะคุณครูเป
0: ้กติกาของเรานะคะมีอยู่ว่าหากใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะให้ชู
1: 2นิ้ว
0: หากใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะให้ชูมินิฮาร์ทนะคุณครูก็จะให้เวลา3วินาทีนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: บอกว่ายกมือก็ให้นักเรียนยกมือเลยนะคะเริ่มค่ะ
1: 3 2 1
0: ยกเวลาค่ะยกมือเลยค่ะมีทั้งมินิฮาร์แล้วก็2นิ้วเลยนะคะคุณครูหลาง
1: ั้นเราไปเฉลยกันเลยไหมคะคุณครูเป
0: ้คำตอบของเรานะคะก็คือเป็นข้อคิดเห็นนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการใส่ความรู้สึกนึกคิดเข้าไปนะคะว่าเสื้อตัวนี้น่ะสวยสดใสนะคะหรือว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะว่าเสื้อสีชมพูเนี่ยต้องสวยนะคะบางคนอาจจะชอบสีฟ้าสีเหลืองหรือว่าสีแดงก็ได้ค่ะคุณครูหลาน
1: ะ
0: แล้วข้อสุดท้ายของเรานะคะ
1: ข้อสุดท้ายนะคะข้อ5ในกรอบข้อความนะคะเขียนว่าในผลไม้มีกากใยอาหารและวิตามินคำถามนะคะก็คือจากข้อความที่คุณครูอ่านไปเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นถ้าใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงให้ชู2นิ้วถ้าใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นให้ชูมินิฮาร์ทคุณครูให้เวลา3วินาทีเหมือนเดิมนะคะพอคุณครูพูดว่ายกมือให้นักเรียนยกมือทำสัญลักษณ์ที่ตัวเองเลือกเลยนะคะ3 2 1ยกมือค่ะ
0: ทางนี้ตอบ2นะคะ2นิ้ว
1: 2นิ้วคืออะไรคะ2นิ้วคือข้อเท็จจริงใช่ไหมคะโอ้ฝั่งนี้มีมินิฮาร์ทค่ะมินิฮาร์ทคือข้อคิดเห็นงั้นเราไปเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าใครเนี่ยว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้จะตอบถูกค่ะ
0: คำตอบของเราก็คือ
1: คำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่ามีความจริงและสามารถหาหลักฐานมาอ้างอิงได้นะคะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยจริงหรือเท็จซึ่งเด็กๆก็รู้ใช่ไหมคะว่าในผลไม้เนี่ยมีวิตามินที่ดีต่อสุขภาพร่างกายเด็กๆควรจะรับประทานผลไม้ให้เยอะๆนะคะ
0: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูละถัดไปเลยค่ะแต่กิจกรรมของเรากิจกรรมชี้ชวนให้คิดพินิจโฆษณานะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแต่กิจกรรมของเรายังไม่หมดนะคะยังมีอีก1กิจกรรมค่ะนั่นก็คือกิจกรรม
1: สินค้า3มิติดีไม่ดีซื้อไม่ซื้อค่ะ
0: กติกาของเรามีอยู่ว่ายังไงคะคุณครูล่ะ
1: กติกาของเราก็คือง่ายๆเลยค่ะคุณครูทั้ง2คนนะคะจะขายสินค้าแบบเดียวกันแต่คุณครูไม่บอกนะคะว่าจะขายอะไรแต่คำโฆษณาของเรา2คนเนี่ยจะแตกต่างกันและให้เด็กๆเลือกค่ะว่าจะซื้อสินค้าของครูเป้หรือของครูหลาค่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าสินค้าของใครเนี่ยน่าซื้อกว่ากันค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาดูกันทางนี้แล้วค่ะนักเรียนเห็นไหมคะนมกล่องใหญ่สีชมพูเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กวัยนี้มากๆค่ะในคำโฆษณานะคะเขียนว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีค่ะ
1: เด็กๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปเลยนะคะมาดูของคุณครูก่อนค่ะมาฟังทางนี้ค่ะของครูเนี่ยนมโคแท้ 100% เหมือนกันค่ะแต่ว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงวัยภายใน2กล่องเด็กๆวัยเนี้ยเนี่ยเหมาะที่จะลองมากๆเลยนะคะ
0: เด็ก
1: ๆมีใครสนใจจะซื้อนมของครูเป้หรือว่าของครูหลามั้ยคะ
0: ไหนใครจะซื้อของคุณครูหลาคะยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหนี่ค่ะ
0: ไหนใครจะซื้อสินค้าของคุณครูเป้บ้างคะ
1: โอ้
0: ยกมือเลยค่ะ
1: โอ้โหเต็มเลยทำไม
0: เดี๋ยวคุณครูนับคะแนนแป๊บนึงนะคะผลโหวตก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสินค้าที่ขายดีที่สุดก็คือ
1: ของใครคะ
0: ครูเป้นั่นเอง
1: ทำไมล่ะ
0: เพราะว่านมของครูเป้กล่องใหญ่ไปหรือเปล่าคะนะหรือว่ายังไง
1: หรือว่าสีสวยกว่าคะคุณครูเป้มีเคล็ดลับอะไรคะเนี่ยทำไมถึงขายดีกว่าล่ะคะ
0: เคล็ดลับของครูเป้นะคะก็คือเราจะขายสินค้าที่ไม่เกินจริงค่ะแล้วก็มีแต่คำโฆษณาที่จริงนะคะทำให้ลูกค้านะคะเชื่อมั่นและติดใจในสินค้าของเราน
1: ี่เอง
0: ค่ะแล้วนักเรียนพอจะสังเกตได้ไหมคะว่าจากคำโฆษณาของคุณครูที่ว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดดื่มแล้วรับรองว่าดีเนี่ยมีข้อความไหนบ้างที่เป็นข้อเท็จจริงหรือว่าข้อคิดเห็นค
1: ่ะ
0: ไหนข้อเท็จจริงคะนักเรียนรู้ไหมคะ
1: นี่ค่ะคนนี้ตอบค่ะบอกว่านมโคแท้ 100% ไม่ใส่สารกันบูดใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลาเพราะว่าเราสามารถพิสูจน์ได้นะคะว่านมโคแท้เนี่ย 100% จริงหรือเปล่าซึ่งก็ดูได้

0: ข้างกล่องได้เลยนะคะ
1: แล้วข้อคิดเห็นล่ะคะคุณครูเป้
0: ข้อคิดเห็นนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนอกจากคำว่าดื่มแล้วรับรองว่าดีนั่นก็เพราะว่ามีการใส่ความรู้สึกลงไปนะคะว่ามันดีค่ะ
1: สังเกตจากคำโฆษณาของครูเป้นะคะมีข้อเท็จจริงมากกว่าข้อคิดเห็นแบบนี้ถือว่าเป็นโฆษณาที่ดีใช่ไหมคะเด็กๆแต่เด็กๆ ก็อย่าลืมระวังนะคะคำโฆษณาของคุณครูที่พูดไปอย่างเช่นว่ายิ่งดื่มยิ่งสูงสูงเร็วภายใน2กล่องเนี่ยมันดูจะเกินจริงไปหน่อยเด็กๆ เนี่ยระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้านะคะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูหลามีอะไรอยากบอกเด็กๆไหมคะ
1: สุดท้ายนี้นะคะก็จะเห็นเลยค่ะในปัจจุบันโฆษณาในปัจจุบันนะคะต้องการจูงใจให้ผู้ที่พบเห็นหรือได้อ่านได้ดูโฆษณาเนี่ยไปใช้หรือซื้อสินค้าของตัวเองข้อมูลเนี่ยมักจะมีทั้งข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นมีทั้งโฆษณาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้นะคะดังนั้นเราเนี่ยควรจึงต้องพิจารณาให้ดีว่าสินค้านั้นมีประโยชน์จริงหรือไม่เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพและไม่ตกเป็นเหยื่อของคำโฆษณานะคะเด็กๆ เนี่ยยังสามารถนำหลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นในวันนี้ที่เราได้เรียนไปเนี่ยไปบอกต่อผู้ปกครองได้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเลือกซื้อสินค้าได้อย่างมีคุณภาพค่ะ
0: และสุดท้ายนี้นะคะคุณครูหวังว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากโฆษณาโดยการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: น
1: ะ
0: สุดท้ายนี้คุณครูก็มีการบ้านเล็กๆน้อยๆค่ะมาฝากนักเรียนนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะเลือกสินค้าอะไรก็ได้ค่ะมาหนึ่งชนิดนะคะที่คิดว่าสินค้านั้นใช้ดีคุ้มค่าและมีประโยชน์มากที่สุดค่ะจากนั้นนะคะให้อัดคลิปรีวิวสั้นๆค่ะแล้วก็เผยแพร่ลงในโซเชียลช่องทางใดก็ได้นะคะเช่น
1: Facebook
0: TikTok
1: หรือว่า YouTube เป็นต้นค่ะ
0: พร้อมติดแฮชแท็ก
1: ป .5 มารีวิว
0: และคุณครูเป้แล้วก็คุณครูหลานะคะจะเข้าไปส่องค่ะว่านักเรียนคนไหนรีวิวสินค้าอะไรบ้างเพื่อคุณครูเป้กับคุณครูหลาจะอยากซื้อมาใช้ตามบ้างนะคะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเด็กนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักที่ตั้งใจเรียนกับคุณครูและก็ตั้งใจทำกิจกรรมนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดี

0: ุทัยงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้
1: ที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

คุณผู้ชมครับใส่นั่งหรือที่ผู้คนในท้องถิ่นแผ่นดินสยามรู้จักกันในนามโป๊ะน้ำตื้นเครื่องมือประมงทรงประสิทธิภาพที่ใช้ดักจับสัตว์น้ำขนาดเล็กโดยเฉพาะกุ้งทะเลเนื่องจากลักษณะของไซนั่งเป็นโครงไม้โอบพุ่มด้วยตาข่ายรอบด้านด้านหนึ่งเจาะช่องไว้สำหรับดักสัตว์เล็กและมีรอกเพื่อชักดึงตัวไซขึ้นพ้นจากพื้นน้ำชาวประมงมักจะนำไซนั่งหย่อนลงสู่ผิวน้ำในยามเย็นก่อนวางตะเกียงน้ำมันลงบริเวณหัวของลูกไซเพื่อใช้ลอกกุ้งปลาที่ลุ่มหลงในแสงสีให้พาชีวิตมาติดกับดักแห่งนี้ด้วยประสิทธิภาพในการดักจับสัตว์น้ำขนาดเล็กทำให้มีการนิยมใช้ไซนั่งกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาบริเวณที่เชื่อมต่อกับทะเลอ่าวไทยมีผู้ประมาณการว่าห้วงทานแห่งนี้เป็นที่วางไซนั่งมากกว่า 30,000 ลูกจำนวนปริมาณของไซนั่งที่ปักหลั่นย่อมเป็นเครื่องชี้ชัดให้เห็นได้ว่าทะเลสาบแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์มากมายสักเพียงใดนอกเหนือจากไซนั่งแล้วมหาทานแห่งนี้ยังมีเครื่องมือประมงพื้นบ้านอีกหลายหลากมากชนิดทั้งการดักโพงพางการวางอวนกระทั่งการยกยอขนาดมหึมาเพื่อนำทรัพยากรจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์พินิจนครในวันนี้ผมจะพาผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงใจกลางมหาละหารห้วงทานขนาดใหญ่ซึ่งเปรียบได้ดังขุมทรัพย์จากธรรมชาติที่มอบพรวิเศษให้กับคนเลสาบเสมอมาพรมหัศจรรย์ที่ทำให้ชาวบ้านในแถบถิ่นนี้มีอาหารการกินที่ดีและมีสภาพความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์พูนสุขพรที่จำรูนพูนพราวขึ้นณสถานที่แห่งนี้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

สงขลาห้วงทาราขนาดใหญ่ราว 1,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งถูกโอบล้อมด้วยฝั่งแผ่นดินใหญ่ในอาณาเขตของ3จังหวัดอันได้แก่สงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชและอีกด้านคือฝั่งสันทรายระโนดสถิงพระซึ่งภูมิลักษณะของทะเลสาบสงขลาในทางธรณีวิท

0: ถูกจัดเป็นแบบลากูนอันหมายถึงทะเลสาบริมฝั่งทะเลทั้งยังมีปากเปิดออกสู่ทะเลใหญ่ประกอบกับมีแม่น้ำลำคลองหลายสายที่ไหลสู่ทะเลสาบแห่งนี้ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ห้วงน้ำภายในทะเลสาบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอตามกระแสชนที่ไหลวนเข้ามาในพื้นที่จนเกิดเป็นระบบนิเวศสามน้ำระบบนิเวศอัศจรรย์อันประกอบไปด้วยกระแสน้ำจืดกระแสน้ำกร่อยและกระแสน้ำเค็มกระแสน้ำทั้ง3จะเวียนว่ายถ่ายเทอยู่ตลอดทั้งปีโดยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำจืดจากแม่น้ำสายต่างๆควบไปกับปริมาณน้ำทะเลหนุนจึงเปรียบได้กับมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำในทะเลสาบสงขลาอยู่เสมอสัตว์น้ำต่างๆจึงได้ติดตามกระแสธาราเข้ามาใช้พื้นที่ในบริเวณนี้เป็นแหล่งพักพิงอาศัยอย่างชุกชุมมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยในพุทธศักราช2467มีรายงานจากดร.ฮิวแมคคอมิกสมิธที่ปรึกษาแผนกสัตว์น้ำของกระทรวงเกษตรตราธิการในสมัยนั้นได้ระบุถึงความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาเอาไว้ว่ากุ้งชนิดที่ดีเยี่ยมมีพันธุ์ต่างๆเกิดชุกชุมในชายทะเลแถบนี้แต่กุ้งในทะเลสาบมีมากที่สุดไม่มีหน้าน้ำใดๆในโลกที่มีจำนวนกุ้งและพันกุ้งหลายอย่างหลากชนิดเหมือนในหน้าน้ำแถบนี
1: ้พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรนานาชนิดนะฮะในหลายๆจุดตรงนี้มันมีคุณค่ามากเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ตรงนี้มีระบบนิเวศคือระบบนิเวศป่าต้นน้ำระบบนิเวศกลางน้ำระบบนิเวศปลายน้ำและระบบนิเวศในน้ำมีถึง4ระบบนิเวศเพราะนั้นพืชพันธุ์ธรรมชาติสัตว์ป่านี่อุดมสมบูรณ์มากมายครบวงจรเลย
2: ทะเลสาบสงขลานะครับถือว่าเป็นทะเลเงินทะเลทองนะครับตอนที่ผมเด็กๆนะครับเวลาพายเรือไปสงขลานะครับบางทีเราเอาไม้พายเนี่ยก็แคมเรือปลาได้ยินเสียงมันกันโดดเข้ามาในเรือเลยครับโดดลงมาในเรือเลยเพราะว่ามีมากครับมีสมบูรณ์จริงๆครับเต็มทะเลเลยครับ
1: บริเวณนี้คือบริเวณที่เรียกว่าทะเลสาบตอนล่างนะฮะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ติดต่อกับอ่าวไทยบริเวณที่ปากทะเลสาบที่สงขลาที่มีท่าเรือน้ำลึกนะฮะเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราจะเห็นได้ว่ามีเครื่องมือประมงที่น่าสนใจบริเวณนี้อยู่3ชนิดอันที่1นะครับที่เห็นทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าไซนั่งไซนั่งนี่จะมีมากเป็น 60,000 กว่าอันนะฮะแล้วข้างนอกจากนั้นโดยรอบๆเกาะยอนี่เขาจะเลี้ยงปลาในกระชังส่วนมากก็คือปลากระพงเลี้ยงเพื่อการค้านะไม่ใช่เลี้ยงเพื่อเลี้ยงชีพนะนี่เพื่อการค้านอกจากนั้นตามร่องน้ำนะฮะก็จะมีอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือโพงพางโพงพางนี่เสาหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวนี้หลายแสนนะฮะถ้าจะซื้อจะขายกันโพงพางนี่ดักเฉพาะน้ำขึ้นน้ำลงเท่านั้นเวลาน้ำขึ้นมาพอน้ำลงเนี่ยเขาจะดักมาเป็นรูกว้างแล้วก็มันจะติดนะฮะติดทุกชนิดนะคือโพงพาง
3: ในเรื่องของการทำมาหากินในทะเลสาบสงขลาเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับยังใช้เครื่องไม้เครื่องมือแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่ไม่เห็นแก่คนอื่นก็อาจจะใช้ยาเบื่ออาจจะใช้ไฟ

0: ความโดดเด่นที่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ในบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ยังมีพืชพันธุ์ที่เป็นดั่งขุมทรัพย์มหาศาล
1: เช่นภายในชุมชนคนเกาะยอเกาะที่โด่งดังในเรื่องต้นยอต้นไม้ที่มีมากมายรายรอบครอบคลุมอยู่บนเกาะและยังได้นำมาทำเป็นข้าวยำใบยอเมนูพื้นถิ่นดินแดนปากใต้ซึ่งได้จากการนำใบยอป่ามาคั้นและหุงพร้อมกับข้าวเมื่อสุกจะได้ข้าวสีเทาอมดำเพื่อปรุงเป็นข้าวยำสมุนไพรเลิศรสอีกทั้งยังมียำสาหร่ายเกาะยออาหารเฉพาะถิ่นที่ใช้วัตถุดิบอย่างสาหร่ายผมนางซึ่งเคยมีมากในแถบนี้มาคลุกเคล้าเข้ากับมะพร้าวคั่วถั่วลิสงกุ้งแห้งและน้ำยำรสเด็ดจนเกิดเป็นอัตลักษณ์แห่งอาหารในย่านนี้

0: พืชพันธุ์บนผืนพระสุธาแห่งนี้จะอุดมสมบูรณ์พูนพราวราวกับเนรมิตแล้วนั้น
1: ทางฝั่งตะวันออกของทะเลสาบสงขลาบริเวณอำเภอสทิงพระยังมีผู้คนชนพื้นถิ่นดินแดนโบราณที่ได้รับการสืบทอดวิถีแห่งภูมิปัญญาของบรรดาบรรพชน
0: วิถีที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นบนดินแดนแหลมทองสองฝั่งเลเคียงคู่กับการดำรงชีวิตของผู้คนบนแผ่นดินบกแห่งนี้มาช้านานวิถีที่เป็นดั่งขุมทรัพย์จากต้นไม้สารพัดประโยชน์ต้นไม้ที่เรียกกันในท้องถิ่นสำเนียงใต้ว่าต้นโหนด

0: โนดหรือที่ผู้คนทั่วไปรู้จักกันในนามต้นตาลพืชตระกูลปาล์มที่มีการสันนิษฐานว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียแต่ไม่พบหลักฐานใดระบุว่าพืชตระกูลตาลได้เข้ามาสู่เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ได้อย่างไรแต่จากการบอกเล่ากล่าวขานกันว่าณท้องที่แห่งนี้ได้มีทิวตาลขึ้นอยู่เรียงรายมากมายมาตั้งแต่คราวอดีตกาลอีกทั้งยังได้ผูกติดกับวิถีชีวิตของผู้คนบนย่านทะเลสาบสงขลาอย่างกลมกลืนด้วยเพราะมีการนำพืชชนิดนี้มาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายคุณลักษณะสำคัญของต้นตาลสามารถจำแนกได้เป็น2ประเภทคือตาลตโหนดข้าวและตาลตโหนดกาโดยตาลตโหนดข้าวลูกตาลจะมีขนาดเล็กสีขาวนิยมนำผลไปประกอบอาหารประเภทยำหรือแกงส่วนตาลตโหนดกาลูกจะใหญ่มีสีดำเหมาะสำหรับรับประทานผลสดนำไปทำอาหารประเภทของหวานและสามารถให้น้ำตาลสดได้ในปริมาณมากตาลตโหนดกาจึงมักได้รับความนิยมจากเกษตรกรผู้ปลูกมากกว่าตาลตโหนดข้าวตาลในแต่ละต้นจะมีการแยกเพศเป็นตาลตัวผู้หรือตาลตัวเมียโดยมีจุดสังเกตคือต้นตาลตัวผู้จะออกงวงเป็นช่อไม่มีผลในภาษาชาวบ้านเรียกว่าจันทร์ขณะที่ต้นตาลตัวเมียจะออกลูกเป็นช่อหรือที่คนทั่วไปมักเรียกกันว่าทลายตาล
1: การปลูกตาลตโหนดของที่นี่นะครับถ้าจากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเดิมเนี่ยเขาก็ปลูกกันตามมุมนาว่าเป็นเครื่องหมายเขตแดนว่าเป็นที่นาของใครกว้างยาวเท่าไหร่นะครับตอนหลังเนี่ยก็มาปลูกระหว่างแดนระหว่างคันนาการใช้ประโยชน์จากตาลตโหนดทั้งสองเพศคือเพศผู้เพศเมียใช้ทางมาทำเป็นคอกสัตว์มาเป็นรั้วบ้านเอาใบมาเย็บเป็นจากมุงหลังคาทำอาหารทำขนมทำเครื่องดื่มเป็นน้ำตาลสดแล้วก็ไปเคี่ยวเป็นน้ำผึ้งทางนี้เรียกน้ำผึ้งโหนดนะครับเป็นคำโบราณทางนี้ฤดูการทำตาลหรือทางใต้เรียกว่าหยามตาลหยามนี่มาถึงฤดูการหยามตาลนี่จะเริ่มจริงๆก็หลังจากสิ้นฤดูฝนก็คือประมาณมกราคมไปจนถึงพฤษภามิถุนาที่จะเริ่มฤดูการทำนาการทำตาลเริ่มต้นนี้ก็มีการคาบก็ขึ้นไปก็คือไปหางวงที่เหมาะก็มีไม้คาบตาลเช้ามื้อบ่ายมื้อประมาณสัก 4-5 วันจนให้งวงเนี่ยมันช้ำเป็นการกระตุ้นมันนะฮะครั้งแรกเลยให้มันเกิดหลั่งน้ำหวานออกมาหลังจากเริ่มปาดครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้เอาน้ำหวานมาใช้นะแล้วปาดทิ้งไว้ก่อนนะประมาณสักวัน2วันหลังจากนั้นก็จะเอาน้ำหวานจริงๆละในส่วนของน้ำตาลตโหนดนะครับนอกจากเอามาเคี่ยวเป็นน้ำผึ้งเหลวแล้วนะครับตัวนี้จะเอาไปแปรรูปต่ออีกมาเป็นน้ำตาลแว่น
2: คือการทำน้ำตาลแว่นคือเราทำกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษค่ะมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านนะคะหลังจากการนำน้ำตาลตโหนดมาผ่านการเคี่ยวในกระทะใช้เวลาประมาณ30นาทีเพื่อให้เข้ากันแล้วก็นำมาเทใส่อีกกระทะหนึ่งแล้วก็เตรียมที่จะหยดลงในแว่นใบตาลที่เตรียมไว้ค่ะคือน้ำตาลที่จะหยดได้คือต้องให้อุ่นๆอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะไม่นั้นมันจะหยดไม่ลงอะค่ะขนาดแว่นที่หยดคือมี2ขนาดค่ะคือขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางค่ะหลังจากที่ว่าหยดเต็มแผงแล้วก็รอจนเย็นแล้วก็นำไปบรรจุใส่ถุงเพื่อจำหน่ายต่อไปค่ะ

0: จังหวัดสงขลาเนี่ยขณะนี้มันยิ่งนับมากขึ้นเพราะว่าไอ้ผลที่มันสุกหล่นเนี่ยมันงอกปี2ปีมันก็งอกขึ้นเป็นต้นอ่อนแล้วก็เจริญเติบโตผมจำได้ว่ามีท่านนายอำเภอสมพงษ์กุลวิจิตรนายอำเภอสถิงพระเนี่ยเคยสำรวจต้นตาลตะโหนดของอำเภอสถิงพระเนี่ยเมื่อปี2525มีประมาณ 500,000 ต้นโดยสอบถามไปยังกำนันสอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านก็สอบถามลูกบ้านโดยประมาณเนี่ยนะประมาณ 500,000 แต่ณวันนี้ปี2554เนี่ยมีต้นตาลประมาณล้านกว่าต้นแล้วเชื่อว่ามากกว่านี้ปี11เนี่ยคนสถิงพระเนี่ยคนกระแสศิลป์เอาลูกตาลสุกที่เก็บได้เนี่ยไปขายเพชรบุรีปีนึงประมาณ15ล้านเมล็ด
1: นอกจากความอุดมสมบูรณ์จากทรัพยากรธรรมชาติของเหล่าพฤกษานานาพันธุ์ที่รังสรรค์บันดาลจนก่อกำเนิดเกิดเป็นขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วนั้นณพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบแห่งนี้ยังมีเกาะเล็กเกาะน้อยที่เป็นแหล่งพักพิงอิงอาศัยของบรรดาสรรพสัตว์ให้ดำรงเผ่าวงพงพันธุ์มาช้านาน
2: เกาะโบราณที่เล่าขานกันว่ามีนกนางแอ่นตัวน้อยนับร้อยนับล้านอาศัยดำรงเผ่าวงพงพันธุ์จนถูกเรียกขานขนานนามกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่าหมู่เกาะรังนกหรือที่เรียกกันอย่างเป็นทางการว่าหมู่เกาะ4เกาะ5หมู่เกาะหินปูนที่ประกอบไปด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่จำนวนกว่า10เกาะที่ตั้งตระหง่านในเขตพื้นที่ของตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงในอดีตการภูมิสถานแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับค้างแรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จประพาสแหลมมลายูอีกทั้งพระองค์ยังทรงมีจารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้ว่าจอปอรอรัตนโกสินทร์ศก108บริเวณผนังถ้ำหน้าเกาะเทวดาเมื่อประมาณกว่า100ปีที่แล้วในครานั้นพระองค์ทรงเสด็จทอดพระเนตรการทำรังนกด้วยพระองค์เอง
3: รังนกขุมทรัพย์ทางธรรมชาติอันล้ำค่าที่เกิดมาจากน้ำลายของนกนางแอ่นจำพวกนกนางแอ่นกินรังซึ่งต่างจากนกนางแอ่นที่พบได้ทั่วไปทั้งในเมืองและตามท้องไร่ท้องนามนุษย์รู้จักการใช้ประโยชน์จากรังนกนางแอ่นมาช้านานยิ่งในด้านวัฒนธรรมการบริโภครังนกนางแอ่นนั้นเชื่อกันว่าชาวจีนมีวัฒนธรรมการบริโภครังนกมานานกว่า 1,500 ปีแล้วด้วยเชื่อว่ารังนกนางแอ่นนั้นเป็นโอสถบำรุงร่างกายได้อย่างดีเลิศณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแห่งนี้รังของนกนางแอ่นที่สามารถนำมารับประทานได้นั้นเกิดจากนกนางแอ่น2ชนิดคือนกนางแอ่นกินรังที่มีรังสีขาวและนกนางแอ่นกินรังที่มีรังสีดำหรือนกแอ่นหางเหลี่ยมในประเทศไทยการตามล่าหาขุมทรัพย์ทางธรรมชาตินี้มีแหล่งใหญ่อยู่ที่บริเวณเกาะ4เกาะ5ของทะเลสาบสงขลาดังมีปรากฏหลักฐานเป็นพระราชหัตถ์ทะเลในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ขณะเสด็จประพาสแหลมมลายูความตอนหนึ่งระบุว่านกทำรังอยู่เสียในโพรงในซอกศิลาบนเพดานถ้ำมากไม่ใครแลเห็นรังต่อจุดใต้ผูกปลายไม้ขึ้นไปส่องจึงได้เห็นการทำรังนกที่นี่ไม่ใช่ลงตะแกรงเหมือนอย่างที่ชุมพรใช้พระองค์ไม้ลำเดียวพาดขึ้นไปสอยที่สูงนักก็มีขาทรายรับไม้ถ่อที่สอยก็ใช้ลำเดียวไม่ต่อได้เป็นท่อนๆเหล็กปลายถ่อไม่ใช้เป็นวงเดือนทำเป็นแบนๆเหมือนปากสิวแต่ดีอย่างหนึ่งที่เก็บรังนกแต่ปีละ2ครั้งเท่านั้นแต่เดิมมาก็ว่าเก็บ3ครั้งแต่นกน้อยไปทุกปีทุกปีจึงได้เปลี่ยนเป็นเก็บ2ครั้งแต่นั้นมานกก็มากขึ้นรังก็หนากว่ารังนกที่ชุมพรฉันเห็นว่ารังนกที่ชุมพรควรจะบังคับให้เก็บแต่2ครั้งได้เหมือนกันจึงจะดีถ้าเก็บอยู่3คราวเช่นนี้นกคงจะหมดลงไปเสมอ
4: นกของเกาะ4เกาะ5เนี่ยจะมีความแตกต่างอยู่ในเนื้อของรังนกอยู่แล้วนะครับ พราะว่ารังนกก่อ4ก่อ5เนี่ยจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารพวกสาหร่ายและก็แมลงค่อนข้างเยอะเพราะเป็นทะเลสาบ3น้ำนะครับการจัดเก็บรังนกนะครับจริงๆเป็นความเชื่อนะฮะขั้นตอนแรกก็คือจะต้องทำพิธีบวงสรวงซึ่งจะมีอาจารย์หมอนะฮะมาทำพิธีหลังจากนั้นจะให้ชุดเก็บรังนกเนี่ยนะครับได้เข้าทำงานทำเกาะและถ้ำต่างๆมีการเตรียมอุปกรณ์มีเชือกมีกระเช้ามีตาจอบมีไม้ไผ่เป็นเครื่องมือสำคัญนะครับและก็อุปกรณ์อื่นๆอย่างเช่นไว้ฉายอะไร

ด้วยกันวิธีแรกก็คือการใช้ปลาโอ่งหรือการตั้งปลาโอ่งเพื่อที่จะขึ้นไปเก็บรังนกในพื้นที่สูงๆนะฮะส่วนวิธีที่2นี่ก็คือใช้แสกหรือกระเช้าหย่อนคนจากผนังถ้ำด้านบนนะฮะก็หย่อนเก็บรังนกจากด้านบนตามผนังถ้ำลงมาเรื่อยๆจนถึงท้องถ้ำการจัดเก็บรังนกให้ได้คุณภาพเนี่ยนะครับเรามีวิธีการควบคุมในการจัดเก็บเนี่ยโดยการแทะรังนกเนี่ยนะครับต้องมีความละเอียดนะฮะในการแทงเพื่อป้องกันไม่ให้รังนกเนี่ยแตกหรือฉีกขาดนะครับก็ต้องค่อยๆแทะตีนรังนกจากซ้ายทีขวาทีโอเคแล้วก็มาตรงกลางเพื่อแทะให้มันออกมาแล้วก็ส่วนที่ป้องกันเพื่อให้ได้คุณภาพอีกอย่างนึงก็คือการรองรับรังนกที่ตกจากที่สูงเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสำคัญเพราะว่าในถ้ำเนี่ยก็มีพวกหินอะไรต่างๆเนี่ยเยอะถ้าเกิดมีรังนกที่ค่อนข้างแห้งเนี่ยตกลงมาแตกได้คนที่สามารถเข้ามาเก็บรังนกที่มีคุณภาพเนี่ยคนเหล่านี้จะต้องมีการเรียนรู้มีการสืบทอดนะฮะจากบรรพบุรุษมาในการเข้ามาเก็บรังนกบุคคลอื่นๆทั่วๆไปเนี่ยไม่สามารถเก็บได้เนื่องจากว่าไม่รู้วิธีในการจัดเก็บไม่รู้วิธีในการปีนผนังถ้ำนะครับก็จะเป็นอันตรายเป็นความชำนาญงานพิเศษของแต่ละบุคคลระบบนิเวศเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะฝนตกมากไปทำให้รังนกชื้นไม่สามารถทำติดกับผนังถ้ำฝนแรงเกินไปรังนกมันค่อนข้างที่จะแห้งกรอบรังค่อนข้างเล็กค่อนข้างบางในส่วนของอาหารก็เป็นปัจจัยที่สำคัญธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ก่อนเคยมีสาหร่ายเดี๋ยวนี้ไม่มีสาหร่ายเงี้ยใช่ไหมฮะอาหารพวกนี้โอเคการเพาะพันธุ์แมลงเนี่ยก็จะน้อยลงไปครับนกเหล่านี้ก็โอเคอาจจะโยกย้ายถิ่นฐานไปหากินที่อื่นที่อุดมสมบูรณ์กว่า

คุ้มทรัพย์ล้ำค่านานับประการที่ธรรมชาติเนรมิตไว้ให้กับทุกชีวิตเป็นดั่งของขวัญซึ่งถูกบ่มเพาะไว้อยู่ในใจกลางมหานาทีอันยิ่งใหญ่ซึ่งได้ส่งมอบสู่มวลมนุษยชาติมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจนเราไม่เคยล้ำลึกนึกถึงการหวงแหนที่จะพิทักษ์รักษาบรรดาขุมทรัพย์อันมีค่าให้คงมีคงอยู่เคียงคู่กับธรรมชาติตลอดไปเพราะเมื่อใดที่มวลมนุษย์แสวงหากอบโกยขุมทรัพย์มากจนเกินจำเป็นเมื่อนั้นยิ่งเร่งให้ธรรมชาติกระชากขุมทรัพย์กลับคืนอย่างยากที่จะฝืนชะตากรรมด้วยกฎข้อนี้ทำให้ผมฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าหรือณปัจจุบันนี้ได้ถึงช่วงเวลาของเกณฑ์แห่งธรรมชาติข้อนั้นแล้ว

ในมหาลหารห้วงทานทางตอนเหนือของทะเลสาบสงขลาผมจะพาคุณผู้ชมล่องผ่านคลองนางเรียมซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังแอ่งทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่แหล่งน้ำที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518ภูมินามที่เรียกขานกันไปว่าทะเลน้อยทะเลน้อยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสมบูรณ์พูนพลาวไปด้วยขุมทรัพย์ทางธรรมชาติที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณพรุขวนขี้เซียนซึ่งได้รับการจดทะเบียนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำโลกหรือแรมซ่าไซต์แห่งที่110ของโลกและแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2541ทะเลน้อยเป็นส่วนหนึ่งในนิเวศขอบเขตขันย่านลุ่มเลสาบสงขลาเขตแดนที่ในอดีตคือ

สถานที่พักผ่อนอันลือชื่อของหมู่เหล่าข้าราชการเขตแดนที่เป็นดั่งสถานที่พักพิงอิงอาศัยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์นานาชนิดมหานาทีอันยิ่งใหญ่ที่มากล้นไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ที่คอยหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่ยังผืนน้ำแห่งนี้มาช้านาน

0: เวิงทะเลสาบน้ำจืดลักษณะคล้ายแอ่งกระทะตั้งอยู่บริเวณด้านเหนือสุดของทะเลสาบสงขลาโดยมีพื้นที่คาบเกี่ยวกับ3อำเภอ3จังหวัดอันได้แก่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาทะเลน้อยมีพื้นผิวน้ำราว30ตารางกิโลเมตรเดิมทีน้ำในทะเลสาบน้ำจืดแห่งนี้เป็นน้ำกร่อยหรือที่ชาวบ้านในแถบนั้นจะเรียกกันว่าน้ำหวานเพราะมีการผสมเจือปนกับน้ำทะเลที่หนุนเข้ามาจากพื้นที่ของทะเลสาบสงขลาที่อยู่ทางด้านใต้โดยผ่านทางคลองสามสายนั่นคือคลองนางเรียมคลองยวนและคลองบ้านกลางด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดวงจรน้ำเค็มน้ำจืดที่จะชั้งวัชพืชดินตะกอนและสิ่งปฏิกูลต่างๆอันเป็นสิ่งหมักหมมให้พัดพาไปพร้อมกับกระแสสินเมื่อโคลนเลนเหล่านี้ได้ถูกกวาดออกไปพื้นดินบริเวณทะเลน้อยจึงเป็นดินเกือบแข็งชาวบ้านรอบชายเลจึงใช้ประโยชน์จากพื้นที่ริมของฝั่งด้วยการปลูกข้าวนาปรังซึ่งลักษณะของต้นข้าวในทะเลน้อยจะมีความสูงมากกว่าปกติยามออกรวงชาวบ้านจะต้องนำเรือผูกเชือกโยงไว้ที่เอวก่อนลงไปในทะเลสาบแห่งนี้ที่มีน้ำอยู่เทียมเอวใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแกะเก็บข้าวทีละรวงการปลูกข้าวของที่นี่มีมานานแล้วดั่งพระราชหัตถเลขาในรัชกาลที่5ที่ปรากฏจารจดไว้เมื่อครั้งเสด็จแหลมมารยูรัตนโกสินทร์ศก108ความว่าได้ให้คนไปดูที่ทะเลน้อยแขวงเมืองนครศรีธรรมราชระยะ2ชั่วโมงน้ำตื้นเรือไฟเข้าไม่ได้ต้องลงเรือเล็กเข้าคลองนางเรียมไปอีก25มินิตถึงในนั้นที่มีดอกบัวหลวงสีขาวแต่น้ำตื้นจนราษฎรทำนาในทะเลได
1: ้ที่เห็นอยู่ข้างหลังบริเวณพื้นที่แถบนี้นะเป็นพื้นที่ในทะเลน้อยตอนประมาณกลางๆนะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นดอนเราจะเห็นทุ่งหญ้าเขียวนะในสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านจะใช้ที่ดอนลักษณะนี้ในทะเลน้อยสำหรับการทำนาซึ่งการทำนาในทะเลน้อยนี่ไม่ยากนะครับไม่ต้องไถไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะมาถึงก็เอาหญ้าออกนะครับแล้วก็ปลูกข้าวดำข้าวหรือว่าหวานลงไปเลยนะจะเป็นข้าวที่มีอายุค่อนข้างจะสั้นที่ชาวบ้านแถบนี้เขาเรียกว่าข้าว3เดือนนะแต่ตอนหลังก็จะมีข้าวชัยนาทมีข้าวอะไรมาด้วยนะซึ่งต้องโตเร็วเนื่องจากว่าในรอบปีนี้เราไม่รู้ว่าปริมาณน้ำมันมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าตอนหลังเมื่อต้นทุนมันสูงข้าวในตลาดหาซื้อง่ายกว่านะครับแล้วก็เด็กรุ่นหลังไม่ทำนาแล้วเนี่ยพื้นที่นี้ก็จะปัจจุบันก็จะร้างตรงนี้จะมีสรรพสัตว์เหล่านี้จะเป็นสัตว์ปลาน้ำจืดรวมไปถึงนกรวมไปถึงพืชพันธุ์ตรงนี้เรียกว่าความสมบูรณ์สมัยก่อนนะครับของทะเลน้อยมากกว่านี้หลายเท่าทีเดียวปลาที่มันหายสาบสูญไปอย่างเช่นปลาดุกลำพันเอ่ยปลาตือเอ่ยปลาพรมเอ่ยปลาอะไรเหล่านี้ปลาทกเนี่ยที่เดี๋ยวนี้เด็กปัจจุบันนี้ไม่รู้จักละที่มันปลาน้ำจืดตัวใหญ่ๆความสมบูรณ์ขนาดไหนขนาดว่าเรือวิ่งผ่านเนี่ยปลาเนี่ยกระโดดลงเรือตัวหนึ่งเป็น 2-3 กิโลขนาดนะครับอันนี้เป็นตัวที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่มันเอื้อกันอ่ะ
2: เล่น้อยแต่ก่อนนี่มันอุดมสมบูรณ์ปลาเสียได้ในเล่น้อยนี่ครับมันเป็นปลาลาดมีกับเป็นปลาโซดเป็นปลาตะเพียนเป็นปลานิ่ม

ในโซนทะเลน้อยนะฮะส่วนที่มันเป็นปัญหาก็คือวัชพืช 2-3 อย่างนะก็คือผักตบชวา2ก็คือต้นกงนะที่เราเห็นไกลๆที่เป็นกอกๆนะฮะแล้วมีไม้ปักอยู่ที่ในน้ำก็เป็นสาหร่ายโดยเฉพาะสาหร่ายหางกระรอกซึ่งก็เป็นวัชพืชน้ำทั่วถ้ามันขึ้นหนาแน่นมากนะครับมันจะชะลออัตราการไหลของน้ำแล้วทำให้อัตราการตกตะกอนนี่สูงก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้ทะเลน้อยตรงนี้เนี่ยตื้นเขินนะแต่ว่าปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารที่มันถูกพัดพามากับกระแสน้ำเพราะความอุดมสมบูรณ์ฟังดูเป็นบวกเหมือนดีนะครับทานมากนี่อ้วนนะฮะตอนอ้วนนี่เรารู้สึกไม่ดีใช่ไหมครับแต่ทานได้นี่รู้สึกดีเหมือนกันเลยครับ

0: ทะเลน้อยบึงน้ำแห่งชีวิตที่เป็นดั่งขุมทรัพย์แห่งความสมบูรณ์พูนพราวจากธรรมชาติก่อเกิดกำเนิดทรัพย์ในดินให้กลายเป็นศิลจากมหานทีแอ่งน้ำแห่งมหาละหารที่ละลานตระการตาไปด้วยพืชพันธุ์ไม้น้ำนานาพันธุ์จนเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องบึงน้ำแห่งนี้ก็จะกลายเป็นสีชมพูด้วยบัวแดงบานสะพรั่งแต้มสีใบเขียวเสน่ห์แห่งขุมทรัพย์ธรรมชาติที่คอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเปลี่ยนกลิ่นกันในแต่ละฤดูบัวหลวงกับบัวสายจะแบ่งพื้นที่กันตามวัฏจักรของกระแสน้ำยามหมดหน้าน้ำบัวหลวงดอกป้อมจะขึ้นในบริเวณน้ำตื้นพอเข้าหน้าน้ำประมาณเดือนธันวาคมถึงมีนาคมบัวสายจะรุกเข้ามาแทนที่พุ่งก้านดอกสีชมพูเข้มกลีบเรียวยาวไปตามความสูงของบึงน้ำราวกับเนรมิตไว้บึงบัวธรรมชาติที่เป็นดั่งคลังทรัพย์มหาศาลของเหล่าสรรพสัตว์และชาวบ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านาน
1: ด้านหลังตรงนี้นะเป็นส่วนทางตอนล่างของทะเลน้อยฝั่งตะวันตกนะซึ่งจะเป็นส่วนที่บัวหนาแน่นที่สุดนะโดยเฉพาะบัวสายที่เราเห็นอยู่ด้านหลังตรงทั่วๆไปเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่เป็นไฮไลท์ของทะเลน้อยสำหรับการท่องเที่ยวที่จะมาชมบัวเนี่ยเป็นพืชน้ำที่มันจะเจริญได้ดีในที่น้ำนิ่งนะน้ำนิ่งและค่อนข้างสะอาดนะแต่ว่าถ้าเป็นที่น้ำไหลนี่เราจะเห็นว่าในคลองน้ำไหลนี่เราจะไม่เห็นบัวทั้งบัวทั้งสัตว์แล้วก็พืชน้ำที่เป็นประโยชน์ชาวบ้านสามารถมาเก็บใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะถือว่าวิถีชุมชนของคนทะเลน้อยแถบนี้เนี่ยเขาผูกพันอยู่กับทะเลนะไม่ว่าจะเป็นทะเลน้อยหรือทะเลสาบที่ต่อเนื่องกันนะทีนี้ถามว่าผิดกฎหมายไหมนะครับก็ต้องยอมรับความจริงว่าชุมชนเกิดก่อนกฎหมายเพราะนั้นกฎหมายเองในแง่หนึ่งเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่ามันไปรุกรานวิถีที่เขาอยู่หรือไม่

0: ความโดดเด่นที่สำคัญของทะเลน้อยคือความหลากหลายในด้านทรัพยากรพันไม้และยังเป็นแหล่งกำเนิดของต้นจูดหรือกระจูดวัชพืชตระกูลกกที่เจริญเติบโตง่ายและแพร่ขยายพันธุ์ได้รวดเร็วพบมากแถบภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยลำต้นกลมยาวกลวงมีข้อคล้ายลำไผ่มีเนื้อเหนียวเป็นสรรพคุณหลักชอบขึ้นในที่ที่มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะบริเวณริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลนซึ่งเรียกว่าพรุกระจูดแบ่งเป็น2ชนิดคือกระจูดใหญ่และกระจูดหนูกระจูดใหญ่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากเพราะมีความเหนียวและคงทนมากกว่ากระจูดหนูที่มีลำต้นเล็กและสั้นขาดง่ายเมื่อมีแหล่งคุมทรัพย์ธรรมชาติอยู่รายรอบตัวบรรพชนชาวทะเลน้อยจึงใช้ความรู้ผสานเข้ากับทรัพยากรในท้องถิ่นด้วยการนำกระจูดไปถักสารเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเป๋าหมวกหรือแม้กระทั่งของที่ระลึกเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและผู้คนในชุมชนตราบจนทุกวันนี้
1: กระจูดเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของชาวทะเลน้อยของชาวพนังตุงก็ว่าได้ตรงนี้นะครับแต่ก่อนนี้ก็มีการปลูกกระจูดนอกจากกระจูดที่ขึ้นอยู่โดยธรรมชาติแล้วเขาเรียกว่าทำนาจูดนะครับทำนาจูดก็มีการถอนจูดเขาจะมีภูมิปัญญาภูมิรู้ในเรื่องของการทำกระจูดการปลูกกระจูด
2: ในอดีตเมื่อก่อนที่ผ่านมามีปู่ย่าตายายไปถอนหัวกระจูดที่ตำบลตะเคร็งจังหวัดนครค่ะจึงเอามาปลูกที่ทะเลน้อยถอนแล้วก็มาดำเหมือนดำนาเลยค่ะแล้วก็มันจะแตกประมาณสัก2ปีก็ถอนได้จะเอาประมาณยาว2เมตรก็มีเม็ดก็มีเยอะบางคนก็ทำอาชีพเลยอาชีพหลักถอนกระจูดเลยบางคนก็มีตังค์เพราะมีกระจูดนะตอนพี่จำได้ก็แม่พี่ก็เป็นแม่ค้าทำเที่ยวเดินซื้อตามบ้านเนี่ยเอาไปขายที่ตลาดปากคลองพอพี่มาพี่ก็เดี๋ยวแม่ก็สอนให้ทำต่อมารุ่นน้องรุ่นหลานเนี่ยมารุ่นเหลนก็ทำอย่างเนี้ยเหมือนกันหมดเด็กแค่นี้ก็ทำเป็นหมดค่ะขั้นตอนไปถอนกระจูดใช่ไหมไปถอนกระจูดจากแปลงมันมาแล้วก็มาตัดหัวแล้วก็ตัดหางแล้วก็มาคลุกดินโคลนต้องว่าคลุกดินโคลนดินเหนียวนะไม่ใช่ดินธรรมดาดินเหนียวแล้วมันจะนิ่มแล้วก็เขาล้างให้ตมมันออกเสร็จก็ไปตากแดดประมาณสัก2แดดแล้วก็เอามารีดกับเท้าให้มันแบนแล้วก็ไปเข้าเครื่องอีกทีหนึ่งก็มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได
3: ้ตอนนี้ลูกหลานบางคนก็ยังทำไม่เป็นนะเด็กมันเรียนหนังสือมันไม่ค่อยมาสนใจที่ทำก็คนเนี่ยรุ่นพี่รุ่นป้ารุ่นโน้นที่ทำเป็นแต่เด็กนักเรียนตอนเด็กป.1 ป.2นี่ไม่ค่อยจะเป็นแล้ว

นอกจากความอุดมสมบูรณ์ทางด้านพันธุ์พืชแล้วนั้นทะเลน้อยยังสมบูรณ์พูนพราวไปด้วยสรรพสัตว์นานาชนิดซึ่งบางชนิดได้สูญสลายหายไปจากลุ่มเลแห่งนี้เสียแล้วดังเช่นช้างค่อมสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แก่บรรพชนคนโบราณที่เล่าขานกันว่าช้างค่อมเคยอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าแถบถิ่นนี้ตัวของมันมีขนาดใหญ่กว่าควายไม่มากนักชอบกินหญ้ากกเป็นอาหารเมื่อก่อนมีประมาณนับร้อยตัวแต่ในปัจจุบันนี้คงหลงเหลือหลักฐานเอาไว้ให้เห็นเป็นเพียงแค่กระดูกช้างค่อมเท่านั้นนอกจากสัตว์ที่สูญหายสลายไปแล้วจุดเด่นที่สำคัญของห้วงน้ำจืดแห่งนี้อยู่ที่ความเป็นอาณาจักรของปักษานานาพันธุ์ซึ่งมีทั้งนกประจำถิ่นมากกว่า180สายพันธุ์นกอพยพอีกกว่า30สายพันธุ์และเป็นนกหายากถึง13สายพันธุ์ซึ่งมักจะเข้ามาอาศัยในเขตทะเลน้อยระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปีบางช่วงบางครามีมากถึงกว่า 100,000 ตัวเลยทีเดียวเจ้าแห่งเวหาเหล่านี้ล้วนเป็นขุมทรัพย์ที่ธรรมชาติได้สร้างไว้เป็นสิ่งย้ำเตือนถึงความสมบูรณ์ที่มีอยู่ทั่วทั้งผืนดินผืนฟ้าและผืนน้ำทะเลน้อยยังเป็นแหล่งชนวิถีสำคัญอันก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่แห่งขุมทรัพย์ของชาวประชาแถบถิ่นนี้มาช้านานด้วยการเป็นแหล่งหาปลาน้ำจืดหลากหลายสายพันธุ์ที่มีอยู่อย่างชุกชุมหรือแม้กระทั่งปลาดุกปลาที่มีอยู่อย่างมากหลายกว่าปลาชนิดใดๆในทะเลน้อยจนเป็นที่มาของอาหารประจำถิ่นอัตลักษณ์แห่งเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้ที่มีชื่อว่าปลาดุกร้า

เรื่องปลาดุกร้าเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของทะเลน้อยของจังหวัดพัทลุงจากไปสอบถามคนเก่าคนแก่คนเฒ่าบอกว่าด้วยความสมบูรณ์ของทะเลน้อยที่เป็นน้ำจืดเนี่ยปลาดุกน้ำจืดหรือปลาดุกนาปลาดุกธรรมชาติหรือปลาดุกบ้านเนี่ยมากเลยพอถึงช่วงหนึ่งที่น้ำทะเลหนุนเข้ามาในช่วงเดือน11เดือน12ตรงเนี้ยเนื่องจากน้ำเค็มเข้ามาทางคลองสายคลองเนี่ยปลาน้ำจืดเจอน้ำเค็มก็เมา

0: ลอยตายชาวบ้านที่ไปเห็นก็ตัวขนาดเคืองๆข้อมือนะครับตรงไหนที่มันยังพอที่จะเอาไปทำปลาเค็มปลาแห้งอะไรได้ก็เก็บมาแรกเริ่มบางทีก็เป็นปลาหมักเกลือคล้ายๆกับปลาสลิดแถวบางบ่อประมาณนั้นน่ะทุกวันนี้ก็เกิดเป็นสูตรปลาดุกล่าที่ใช้เกลือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำผึ้งโหนดแต่ปัจจุบันนี้ใช้น้ำตาลทรายอันนี้เป็นสูตรปลาดุกล่าที่เป็นเอกลักษณ์ของทะเลน้อย
1: ตอนได้ปลาดุกมาปลาดุกตัวที่ตายนะแล้วก็มาตัดหัวมันออกแล้วก็ล้างให้สะอาดหมักเกลือไว้สักหนึ่งวันหนังของดุกอ่อนที่มันจะเหลืองนี่มันก็จะหลุดไปให้เกลือในข้าวเนื้อปลาไปช่วยพยุงอย่าให้มันพองจนเกินไปดูประมาณว่าปลามันพองได้ที่แล้วนะก็ใส่น้ำตาลกับเกลือแล้วก็หมักไว้อีกหนึ่งคืนเนี่ยเตรียมจะตากเลยวันนี้มันจะนิ่มแล้วก็มันก็จะเริ่มหอมแล้วเนี่ยเทียบกันอย่างนี้อันนี้ปลายังไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยพอรุ่งเช้ามันก็ตากแล้วก็หมักน้ำตาลไว้อีกหนึ่งคืนพอรุ่งเช้าก็ตากอีกสักห้าวันต่อจะเอามาขายได
0: ้ในแถบรอบรุ่มทะเลสาบสงขลาไม่ว่าที่นครที่ระโนดที่ทะเลน้อยตรงนี้ก็จะเป็นปลาร้าสูตรเดียวกันไม่เหมือนกับปลาร้าแถบแม่กลองแถบแปดริ้วเชิงเซาเนี่ยจะต่างกันอันนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งเกิดเป็นผลออกมาเป็นสูตรสืบทอดต่อกันมาเกือบร้อยปีอันนี้เป็นภูมิปัญญาของคนที่นี่ครับ
1: ตอนนี้ปลาดุกทะเลน้อยมันก็ลดลงเพราะมันคนที่เขาไปประมงมานะไปทำมามันก็มากขึ้นเลยปลามันก็ออกมันก็เลยลดลงประมาณคนมันมากกว่าเดิมแต่ก่อนนั้นคนมันไม่มากอย่างนี้แหละทะเลน้อย
2: แต่ก่อนเพราะว่าน้ำขึ้นช่วงแต่ก่อนก็คุ้นก็มันน่าได้ขึ้นหนึ่งล่ำหนึ่งย่างเสวามาไม้เลยก็เจ้าลูกเก้าลูกที่ลูกแต่เล็กพ่อมาช่วงนี้ขึ้นร่องตัวขึ้นร่ำตัวน้องเพราะว่ามันหลดน้อยถอยลุ่งมาก

0: ุ้มทรัพย์จากธรรมชาติที่เคยมีเหวี่ยงอุดมในลุ่มเลสาบสามน้ำจนณปัจจุบันนี้ได้มีปริมาณลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหายการสูญสลายหายไปของสรรพสิ่งทั้งพืชพันธุ์นานาชนิดสรรพสัตว์นานาพันธุ์จนอันตรธานไปไม่มีวันกลับคืนเพราะความไม่สมดุลของระบบนิเวศที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ทั้งขยะมูลฝอยสารเคมีกระทั่งน้ำเน่าเสียจากแม่น้ำลำคลองที่พวยพุ่งลงสู่มหานาทีแห่งนี้จนทำให้เกิดการตื้นเขินของลุ่มเลสาบ
1: สาเหตุที่ทำให้น้ำในทะเลสาบสงขลารวมถึงทะเลน้อยนะเสื่อมนะผมเข้าใจว่ามี2ปัจจัยหลักนะครับปัจจัยที่1ก็คือการเจริญเติบโตขึ้นของชุมชนปริมาณของเสียมากขึ้นเพราะตัวคูณมากขึ้นแหล่งผลิตภาคการเกษตรมากขึ้นอันนั้นหมายถึงว่าการใช้เคมีลงไปในสวนในไร่มากขึ้นปัจจัยที่สองที่ทำให้เป็นปัญหานะครับเท่าที่ผมศึกษามานะฮะก็คือการระบายของน้ำในทะเลน้อยและก็ในทะเลสาบสงขลามันไม่เหมือนกับอดีต50ปีย้อนขึ้นไปเนี่ยมันจะมีทางน้ำที่ตัดผ่านคาบสมุทรก็คือจากทะเลสาบไปทะเลอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งหมด27สายน้ำปัจจุบันมันถูกบุกรุกถูกทับถูกถมปิดไปจนเหลือทางออก2ทางที่สำคัญก็คือทางออกที่ปากน้ำสงขลากับทางออกที่ปากระวะมันก็ชะลอการไหลของน้ำก็เกิดอัตราการตกตะกอนแม้ว่าจะขุดลอกทะเลน้อยเพื่อให้มันลึกเท่าไหร่นะครับจะขุดลอกทะเลสาบเท่าไหร่แต่ถ้าอัตราการทำลายป่าอัตราการชะล้างสูงแล้วสันทรายยังปิดอีกไม่กี่ปีคุณก็ต้องทุ่มเงินอีกเท่าไหร่เพื่อที่จะขุดลอกมันขึ้นมา
2: ทะเลสาบเนี่ยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่บรรพบุรุษได้เล่าขานสืบต่อกันมาก็อยากจะฝากคนรุ่นต่อไปนะครับว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่กับทะเลสาบสงขลาทั้งในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็ขอให้ทำต่อไปถ้าสิ่งที่ไม่ดีก็หยุดแล้วก็หันมาทบทวนแล้วก็บอกเล่าลูกหลานรุ่นต่อๆไปว่าให้กลับมาดูแลรักษาทะเลสาบสงขลาซึ่งมันเป็นขุมทรัพย์นะครับของคนนับล้านโดยรอบลุ่มทั้ง3จังหวัดตรงนี้ครับก็อยากจะฝากตรงนี้ผ่านต่อไปยัง

0: สุดท้ายแล้วเมื่อเราได้นึกย้อนกลับไปหาเหตุผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนมาจากน้ำมือของมนุษย์เราทั้งสิ้นที่เป็นผู้พยายามจะเอาชนะธรรมชาติ
1: โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าความเจริญสิ่งที่เรียกว่าความก้าวหน้าสิ่งที่เรียกว่าเทคโนโลยีโดยลืมไปว่าอะไรคือธรรมชาติและใครคือผู้ให้กำเนิด
0: ด้วยเหตุนี้เราผู้ซึ่งมาทีหลังทั้งยังมาอาศัยขุมทรัพย์จากธรรมชาติให้ตนเองได้อยู่รอดปลอดภัยมีกินมีใช้อย่างสุขสบายจึงควรตระหนักให้ถี่ถ้วนก่อนกระทำการใดๆว่าสิ่งที่เรากำลังลงมือทำนั้นจะทำให้เจ้าของที่แท้จริงต้องเสียหายหรือถูกทำลายลงไปหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30

0: 30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นาเกลือปัตตานีพื้นนาที่เต็มไปด้วยเรื่องราวจากบรรพบุรุษส่งต่อมายังลูกหลานเชื่อมร้อยวิถีชีวิตเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันจนเกิดเป็นเกลือหวานปัตตานีที่มีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นแม้จะมีสีขาวหม่นแตกต่างจากเกลือในพื้นที่อื่นก็ตาม
1: เกลือปัตตานีที่เราพูดกันถึงว่าเป็นเกลือหวานปัตตานีนะคะมันมีคำกล่าวของผู้สูงวัยในอดีตที่กล่าวว่ากาแกตานิงมานิสกาแกก็คือเกลือตานิงก็คือปัตตานีเนาะแล้วก็คำว่ามานิสที่แปลว่าหวานจริงๆมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปรยมากกว่าค่ะว่าเกลือปัตตานีของเราเนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ไม่เค็มจนขมหรือไม่เค็มโดดมีความหวานที่ปลายลิ้นค่ะลักษณะของเกลือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นเกลือ3น้ําที่เราพูดถึงว่าก็จะเป็นเกลือน้ําทะเลหรือน้ําเค็มเกลือน้ํากร่อยแล้วก็มีน้ําจืดที่เข้ามาผสมมาจากแม่น้ําปัตตานีแล้วก็แม่น้ํายะหริ่งเข้ามารวมกันในอ่าวปัตตานีแล้วในอ่าวปัตตานีเนี่ยเราจะใช้น้ําในอ่าวปัตตานีของเราในการทํานาเกลือค่ะ
0: ปัจจุบันยังมีการทำนาเกลือตามฤดูกาลแต่ก็เหลือคนทำไม่มากนักและที่สำคัญกรรมวิธีการทำนาเกลือที่นี่ยังใช้แรงคนเป็นส่วนใหญ่และปัญหาที่ชาวนาเกลือเผชิญคือเรื่องราคาและภัยธรรมชาติ
2: ก็คือแรกๆงั้นการที่ชาวนาลงนาก็คือลงนาคือตั้งแต่วันที่เรายกคันนาไปจนถึงได้ผลผลิตเมื่อได้ผลผลิตเมื่อไหร่คือชาวนาจะยกผลผลิตมาตั้งที่คันนาข้างบนที่เก็บเกลือแล้วก็พอเวลาเสร็จแต่ละวันเขาจะคุมผ้าเลย1เพื่อ1กันฝน2กันฝุ่นกันอะไรมาปนเปื้อนเกลือนั่นแหละคือวิธีเก็บของเขาถ้าสมมติเราไม่เก็บนั้นพอเวลาโดนน้ำฝนปุ๊บเกลือมันจะละลายน้ำเลยก็คือเกลือกับน้ำจืดไม่ถูกกันปัญหาหลักๆก็คือถ้าเมื่อไหร่เกลือเยอะราคาต่ำถ้าเมื่อไหร่เกลือน้อยราคาสูงและอีกปัจจัยหนึ่งคือหนึ่งในวันไหนที่ชาวบ้านทำเกลือขึ้นมาได้ผลผลิตเมื่อไรวันไหนที่จะมีเทศกาลชาวบ้านช่วงนั้นเขาจะเริ่มขายเกลือจะเทขายเกลือกันแล้วก็อีกหลักหนึ่งคือปัญหาหลักๆคือน้ำพายธรรมชาติเราคือเราสู้อะไรไม่ได้แล้วคือยอมรับชะตากรรมตรงนั้นพักหลังจากเซนามิมาคือภัยธรรมชาติคุกคามภาคใต้เยอะมากเลยเหมือนชาวนาเกลือ4ปีไม่ได้ผลผลิตเพิ่งได้2ปีหลัง2ปีหลังมันได้แค่ปี66นั้นได้แค่20วันปีนี้ได้แค่3 40 40วันก็คือฝนตกตลอดปกติภาคใต้มันจะแล้ง6เดือนฝน6เดือนแต่ตอนนี้เหลือแล้ง4เดือนแล้วในแล้ง4เดือนภายใน4เดือนนั้น2เดือนแรกคือเราต้องทำกระบวนการเตรียมนาเตรียมอะไรก่อนได้ผลผลิตแค่เดือนเดียวเองพอเดือนที่

0: ผลรุ่นเข้ามาเหมือนปีนี้ที่ว่าเราบอกว่าปีหนึ่งทำเกือบสองรอบนี่แค่รอบเดียวเองรอบสองทำอะไรไม่ได้มันประสบปัญหา
1: ชาวปัตตานีนิยมนำเกลือหวานมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารแต่ก็ยังไม่สามารถช่วยเพิ่มรายได้จากการจำหน่ายเกลือได้อย่างแท้จริงวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาเกลือบานาจึงถือว่ามีบทบาทสำคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเกลือหวานปัตตานีให้มีคุณค่ามากขึ้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายทั้งการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียรวมถึงการนำไปอยู่ในส่วนประกอบของไอศกรีมจนเกิดเป็นไอศกรีมรสเกลือหวานปัตตานี
2: แต่นี้จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกก็คือจะเป็นเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนเราจะมีทั้งบรรจุกระปุกก็คือ370กรัมราคาอยู่ที่49บาทแล้วก็จะมีเป็นกิโลค่ะกิโล1กิโลก็60บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นเกลือขมิ้นไว้สำหรับทาปลาคลุกไก่เนื้ออันนี้คือทอดได้เลยค่ะตัวนี้เราจะขาย100กรัมอยู่ที่50บาทค่ะตัวนี้จะเป็นเกลือพริกไทยดำหมักเนื้อสเต็กก็คือเราจะใช้ปิ้งย่างได้ถัดไปจะเป็นเกลือบานาสปาขัดผิวค่ะเราจะมี2กลิ่นให้เลือกก็คือตะไคร้หอมกับดอกโมกอันนี้เราจะขายอยู่ที่200กรัม89บาทถัดไปก็คือจะเป็นเกลือหอมสปาเท้าเกลือหอมสปาเท้าจะมี3กลิ่นก็คือกลิ่นจัสมินก็คือมะลิค่ะแล้วก็จะเป็นมิ้นค่ะแล้วก็ถัดไปซากุระค่ะ
1: แม้คนในภาคใต้จะใช้เกลือปัตตานีกันเป็นส่วนใหญ่แต่ด้วยรูปแบบการบริโภคเกลือที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดคำถามว่าควรจะทำอย่างไรให้ลูกหลานชาวบ้านที่เป็นเด็กรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของเกลือหวานปัตตานี
3: ในมุมผมก็คือว่าเกลือปัตตานีคงไม่ได้ไปแข่งในเชิงตลาดนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันว่าเกลือปัตตานีเป็นเรื่องของสินค้าหรือเป็นตัวเป็นผลผลิตของชุมชนที่มันมีความเฉพาะนะครับมันมีความเฉพาะแล้วความเฉพาะของมันที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีเยอะนะครับฉะนั้นเราจะไปขายแข่งที่มีราคาถูกเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําราคาของเกลือปัตตานีให้มันสูงแล้วก็มีค่าเท่ากับคุณค่าของมันที่มันมีอยู่ดำรงอยู่นั้นณปัจจุบันนี้นะครับผมคราวนี้การให้คนรับรู้ว่าฉันยินดีที่จะซื้อเกลือในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดเนี่ยนะครับเราก็ต้องสร้างการรับรู้ให้คนเห็นคุณค่าของมันนะครับว่าเกลือปัตตานีมันทำยากนะนะครับมันไม่ได้มีเยอะนะครับในแต่ละปีมันก็ทำค่อนข้างลำบากนะครับต้องมีความยากลำบากในการทำต้องต่อสู้กับเรื่องของสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไป
1: ชาวนาเกลือบอกว่านี่คือนาเกลือผืนสุดท้ายของชาวปัตตานีที่เปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของทุกคนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของเกลือหวานปัตตานีอย่างรอบด้านพร้อมๆกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาเกลือจึงถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเกลือหวานปัตตานีเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจชุมชนที่ยังได้รับการอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตดั้งเดิมให้อยู่คู่กันต่อไป

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำกวักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณแล้วก็น้องเฟย์เราอยู่กันที่หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่2อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องราวของสงครามครั้งใหญ่ที่สุดซึ่งสร้างความสูญเสียมากมายที่สุดครั้งหนึ่งของมวลมนุษยชาตินะครับนั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งสงครามโลกครั้งนี้นะครับเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมด้วยในฐานะประเทศผู้เข้าร่วมสงครามครับ
1: แล้วเราจะเรียนรู้เรื่องสงครามไปทำไมล่ะคะ
0: สาเหตุที่เราต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของสงครามกันนะครับก็เพราะว่าสงครามเนี่ยเป็นตัวอย่างนึงครับของการใช้ความรุนแรงมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งซึ่งการใช้ความรุนแรงมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้นไม่ได้ส่งผลดีกับใครเลยครับน้องเฟย์ทั้งทำให้เกิดความเจ็บปวดความพลัดพรากแล้วก็ความสูญเสียมากมายนับไม่ถ้วนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยทำให้มีคนตายเป็น10ล้านคนทั่วโลกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเรียนรู้เรื่องของสงครามกันทั้งต้นเหตุของการเกิดสงครามจุดจบของสงครามผลกระทบของสงครามแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่ทำให้เกิดสงครามนั้นขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งครับในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงครามที่จะสร้างความสูญเสียแบบนี้ขึ้นอีกในที่ใดๆก็ตามบนโลกนี้ครับน้องเฟย์พร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เรื่องของสงครามกันดีกว่าครับ
1: โอเคค่ะ
0: ครับไปเลยครับ

0: ือว่าเราจะทำความเข้าใจที่มาที่ไปของสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคุณครูจะต้องกลับไปเล่าที่สงครามโลกครั้งที่1ก่อนครับสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1914นะครับซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ชาติต่างๆในทวีปยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วเกิดความขัดแย้งมาช้านานนะครับในเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วก็การสั่งสมอํานาจของแต่ละประเทศครับเมื่อมันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับจึงทำให้ในทวีปยุโรปเนี่ยเกิดการรบพุ่งกันแบ่งเป็น2ฝ่ายครับนั่นก็คือฝ่ายมหาอำนาจกลางนะครับนำโดยประเทศออสเตรียฮังการีแล้วก็ประเทศเยอรมนีครับแล้วก็อีกฝ่ายนึงนะครับเรียกว่าฝ่ายสัมพันธมิตรนำโดยอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสครับในสงครามครั้งนั้นนะครับฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะเหนือฝ่ายมหาอำนาจกลางฝ่ายสัมพันธมิตรก็เลยจัดให้มีการลงนามในพระราชวังแวร์ซายที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับเรียกว่าสนธิสัญญาแวร์ซายสนธิสัญญาฉบับนี้นะครับเป็นสนธิสัญญาที่จำกัดขอบเขตอำนาจแล้วก็กองกำลังทหารนะครับของฝ่ายมหาอำนาจกลางซึ่งเป็นฝ่ายประเทศผู้แพ้สงครามครับหลังจากที่เยอรมนีแพ้สงครามก็เลยมีการเลือกพรรคนาซีเนี่ยให้เข้าไปเป็นพรรครัฐบาลพรรคนาซีเนี่ยก็ได้มีการส่งกองกำลังทหารครับไปโจมตีประเทศโปแลนด์ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับในปีคริสตศักราช1939เยอรมนีนะครับได้ละเมิดสนธิสัญญาแวร์ซายด้วยการยกทัพไปบุกตีโปแลนด์จึงเป็นเหตุให้ฝ่ายสัมพันธมิตรเดิมนะครับนำโดยอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสครับได้ประกาศสงครามกับฝ่ายเยอรมนีซึ่งฝ่ายเยอรมนีนะครับก็มีประเทศพันธมิตรที่สำคัญในยุโรปเวลานั้นก็คือประเทศอิตาลีครับและด้วยเหตุนั้นครับสงครามโลกครั้งที่2ก็เลยอุบัติขึ้นนะครับน้องเฟย์รู้ไหมครับว่าตอนเกิดสงครามเนี่ยกาญจนบุรียังเป็นพื้นที่ที่ไกลมากแล้วก็ลำบากมากในพื้นที่นี้จะเกิดโรคระบาดขึ้นแล้วก็มีคนเจ็บป่วยแล้วก็ล้มตายเยอะมากเลย
1: นี่ใช่ไหมคะเหมือนในรูปที่คนสู้พอเหมือนจะเป็นโรคอะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับแล้วน้องเฟย์อยากรู้ไหมครับว่าสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไง
1: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ
2: ในปีพุทธศักราช2484ขณะที่ซีกโลกฝั่งตะวันตกกำลังสู้รบกัน

0: างกว้างขวางในทวีปยุโรปขณะเดียวกันที่โลกฝั่งตะวันออกกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นก็ได้ส่งกำลังเข้ายึดครองมองโกเลียเกาหลีและจีนด้วยเป้าหมายที่จะรวมเอเชียตะวันออกให้เป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวเพื่อการจัดระเบียบอันยิ่งใหญ่ของภูมิภาคนี้และในเช้าตรู่ของวันที่7ธันวาคมกองทัพญี่ปุ่นก็เปิดฉากบุกโจมตีฐานทัพเรือสหรัฐที่อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์แบบสายฟ้าแลบโดยไม่มีการประกาศสงครามมาก่อนส่งผลให้สหรัฐสูญเสียอย่างย่อยยับหลังจากนั้น1วันประธานาธิบดีแฟรงคลินรูสเวลต์ของสหรัฐก็ประกาศสงครามกับญี่ปุ่นโดยมีอังกฤษเข้าร่วมกับสหรัฐในขณะที่เยอรมันกับอิตาลีก็เข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่นอย่างเต็มตัว
1: จริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยต้องการบุกทุกประเทศนะฮะในโซเวียตเสียโดยเฉพาะประเทศที่เป็นเมืองขึ้นของต่างชาติอย่างเช่นฟิลิปปินส์อเมริกาเขายึดของอินโดนีเซียก็เป็นของฮอลันดาพม่าอินเดียมาลายูเป็นของอังกฤษมีประเทศไทยประเทศเดียวที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นนั้นหลังจากญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ได้สำเร็จแล้วญี่ปุ่นก็บุกประเทศต่างๆเหล่านี้ทันทีก็มีการต่อสู้กันอย่างหนักหลังจากนั้นก็บุกประเทศไทยซึ่งประเทศไทยนี่ง่ายสำหรับญี่ปุ่นเนื่องจากประเทศเราไม่ได้เตรียมสงครามมาก่อนรุ่งขึ้นวันที่8ธันวาญี่ปุ่นก็บุกเลยโดยกองทัพบกเนี่ยเข้ามาทางพัทบองมาทางกัมพูชาเข้ามาทางปราจีนบุรีแล้วก็กองทัพเรือก็จะยึดตามชายหาดริมทะเลของเราไม่ว่าจะเป็นชุมพรสุราษฎร์สงขลามาถึงบางปูสมุทรปราการนี่นะก็เกิดการสู้รบกันโดยเฉพาะที่ชุมพรนี่ก็ทหารไทยและรวมทั้งยุวชนก็ได้ร่วมมือกันต่อสู้อย่างสุดความสามารถทั้งเสียชีวิตไปเป็นจำนวน
0: เวลานั้นเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยได้เข้าเจรจากับรัฐบาลไทยเพื่อขอให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านประเทศไทยไปโจมตีพม่ากับมาลายูซึ่งอยู่ในการยึดครองของอังกฤษโดยญี่ปุ่นสัญญาว่าจะเคารพในเอกราชและอธิปไตยของไทย
1: ในสุดรัฐบาลจอมปอก็เห็นว่าถ้าสู้ต่อไปก็คงจะสูญเสียเลือดเนื้อของคนไทยก็จึงยอมเจรจาสงบศึกกับญี่ปุ่น
2: สงครามโลกครั้งที่2นะครับกินเวลายาวนานประมาณ6ปีนะครับคือตั้งแต่คริสตศักราช1939จนถึงคริสตศักราช1945ครับมีการสู้รบกันใน2จุดหลักๆนะครับนั่นก็คือสมรภูมิในยุโรปซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายอักษะมีเยอรมนีและอิตาลีเป็นแกนนำต่อสู้กับฝ่ายสัมพันธมิตรที่มีอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นแกนนำครับและอีกหนึ่งสมรภูมินะครับก็คือสมรภูมิในเอเชียแปซิฟิกครับมีญี่ปุ่นเป็นแกนนำในฝ่ายอักษะและมีสหรัฐอเมริกาเป็นแกนนำในฝ่ายสัมพันธมิตรครับผลของสงครามโลกครั้งที่2นะครับจบลงที่ความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะครับและสำหรับประเทศญี่ปุ่นกองกำลังของสหรัฐอเมริกาได้นำระเบิดปรมาณูไปทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิในวันที่6และ9สิงหาคมคริสตศักราช1945ตามลำดับจึงเป็นเหตุให้ในวันที่15สิงหาคมคริสตศักราช1945ตรงกับพุทธศักราช2488ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามครับ

0: แล้วน้องเฟย์รู้ไหมว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้สกุลเงินอะไรอย่างประเทศไทยใช้เงินบาทสหรัฐอเมริกาใช้เงินดอลลาร์ญี่ปุ่นใช้เงินอะไรทราบไหมครับญี่ปุ่นเนี่ยใช้เงินที่เรียกว่าเงินเยนครับปกติแล้วเนี่ยเงินเยนเนี่ยจะเล็กกว่าเงินบาทไทยนะครับคือ1เยนเนี่ยมีค่าน้อยกว่า1บาทไทยแต่ว่าในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยญี่ปุ่นนะครับได้เจรจาขอให้1เยนของญี่ปุ่นเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นมาเท่ากับ1บาทของไทยเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้ง่ายขึ้นนะครับโดยทำให้สินค้าของไทยในช่วงนั้นเนี่ยมีราคาแพงมากในขณะที่คนมีรายได้เท่าเดิมและอาจจะลดลงด้วยในภาวะสงครามเลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยคนไทยก็ลำบากมากเลยนะครับ
1: เราญี่ปุ่นไปขอใครเพื่อให้เพิ่มค่าของเงินเยนเขา
0: ก็ขอรัฐบาลในสมัยนั้นครับรัฐบาลในสมัยนั้นนะครับก็คือมีจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีครับจริงๆแล้วเนี่ยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยก็เป็นนายทหารนะครับแต่ว่าเนื่องจากสภาวะในตอนนั้นของบ้านเมืองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสู้กับญี่ปุ่นได้จริงๆครับเพราะว่าเราไม่มีเทคโนโลยี

0: ่ทันสมัยเท่ากับญี่ปุ่นแล้วก็กองกำลังทหารของเราเนี่ยก็เข้มแข็งน้อยกว่าญี่ปุ่นครับเราก็เลยต้องใช้วิธีการประนีประนอมแล้วก็เจรจายอมให้ญี่ปุ่นเนี่ยยกพลขึ้นบกแล้วก็เคลื่อนทัพผ่านประเทศไทยเพื่อที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่น
1: ขณะที่กองทัพญี่ปุ่นกำลังสู้รบกับทหารอังกฤษในพม่าโดยมีเป้าหมายต่อไปคือการยึดอินเดียการดำรงกองทัพในพม่านั้นญี่ปุ่นต้องการเส้นทางการส่งกำลังที่ปลอดภัยแต่ในการส่งกำลังทางเรือโดยการผ่านสิงคโปร์ไปร่างกุ้งนั้นเป็นการเสียเปรียบอย่างใหญ่หลวงและยังล่อแหลมต่อการถูกเครื่องบินและเรือดำน้ำของสัมพันธมิตรโจมตีทางทะเล
2: ครับจากการศึกษาประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาชอบรถไฟในการเดินทัพเขามีกองทัพรถไฟนะมีกรมรถไฟโดยเฉพาะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยการที่จะเข้ารบบุกอินเดียหรือถ้าไปทางเรือเนี่ยญี่ปุ่นจะเสียเปรียบเนื่องจากอังกฤษเนี่ยถือว่าการกองทัพเรือเป็นหนึ่งของโลก
1: ญี่ปุ่นจึงตัดสินใจสร้างทางรถไฟเพื่อขนกำลังพลและเสบียงไปสู่พม่าทางบก
2: สำหรับเส้นทางที่ญี่ปุ่นเนี่ยสำรวจและวางแผนไว้เป็นเส้นทางก่อสร้างรถไฟเนี่ยมีทุก8เส้นทางด้วยกันคือ1กรุงเทพเชียงใหม่เชียงตุงมันเดเลอันที่2ก็คือกรุงเทพเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตองอูอันที่3คือกรุงเทพพิษณุโลกแม่สอดมะละแม่งอันที่4คือบ้านโป่งกาญจนบุรีด่านพระยีสมงตันบีอุสายัดอันที่5คือบ้านโป่งกาญจนบุรีถวายออกทางด่านบ้องตี้เส้นที่6ก็คือประจวบคีรีขันธ์ตะนาวศรีมฤทธิ์เส้นที่7ชุมพรและนองล่างกุ้งเส้นที่8ไส้ง่อนสิงคโปร์ปีนังล่างกุ้งผมว่าญี่ปุ่นเนี่ยได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเขาทราบดีว่าพม่ากับไทยเนี่ยรบกันมีอยู่2เส้นทางคือด่านแม่ละเมากับด่านพระยีสมงจากการลบกันระหว่างพม่ากับไทยเนี่ยจำนวน14ครั้งกาญจนบุรีเนี่ยเป็นเดินรับทั้งหมด17ครั้งระหว่างไทยกับพม่าไปมาเนี่ยก็เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดใกล้ที่สุดงั้นญี่ปุ่นก็ต้องเร่งรีบในการสร้างทางรถไฟเพราะถ้าช้าไปก็จะมีผลต่อการสงครามญี่ปุ่นเห็นว่ากาญจนบุรีเนี่ยติดกับชายแดนประเทศพม่าเป็นเส้นที่สั้นที่สุดญี่ปุ่นจึงตัดสินใจจาก7เส้นทางตัดสินใจเลือกทางด่านพันจีดีสมุงซึ่งเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดสั้นที่สุดแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นเส้นทางที่ฮาลือโหดที่สุด
1: เคยมีนักสำรวจชาวอังกฤษระบุแล้วว่าเส้นทางนี้ถ้าจะสร้างจริงๆต้องใช้เวลานานถึง6ปีแต่ญี่ปุ่นต้องใช้เวลาเพียง14เดือนเพื่อให้ทันการศึกในการสร้างทางรถไฟสายนี้ต้องใช้แรงงานจำนวนมหาศาลญี่ปุ่นเกณฑ์แรงงานโดยเกณฑ์เฉลยฝ่ายสัมพันธมิตรที่จับได้จากเอเชียแปซิฟิกพวกเขาถูกขนจากสิงคโปร์มาเมืองไทยโดยทางรถไฟเป็นขบวนรถบรรทุกขนวัวแออัดยัดเยียดกันมาอย่างกับปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศแน่นจนไม่มีที่นอนต้องผลัดกันยืนผลัดกันนั่งเป็นเวลา5วัน5คืนจนถึงบ้านโป่ง
0: นี่โอเคครับรถไฟเนี่ยมันก็จะเริ่มจากกรุงเทพมหานครนะครับวิ่งออกมาทางเมืองราชบุรีผ่านกาญจนบุรีตรงนี้คือสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับเป็นแม่น้ำแควใหญ่ที่เมื่อกี้เราเห็นอยู่นะครับแม่น้ำแควของกาญจนบุรีมันมี2เส้นคือแม่น้ำแควน้อยนะครับอยู่ทางซ้ายนะครับวิ่งมาจากทางแถวสังขบุรีทองผาภูมินะครับแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่นะครับจะวิ่งมาจากแถวอำเภอศรีสวัสดิ์ผ่านอำเภอบ่อพลอยมานะครับแล้วก็จะมาเชื่อมกันที่บริเวณอำเภอเมืองตรงนี้เส้นทางรถไฟสายมรณะเนี่ยผ่านข้ามแม่น้ำแควใหญ่ปุ๊บจะวิ่งเลียบแม่น้ำแควน้อยไปเรื่อยๆนะครับไปออกด่านเจดีย์3องค์นะฮะแล้วก็ทะลุพม่านะครับแล้วก็โครงการจะมีไปถึงอินเดียเนาะแต่ว่าญี่ปุ่นแพ้สงครามก่อนนะครับทางรถไฟก็เลยไปไม่ถึงอินเดียนะครับแล้วทุกวันนี้ซากทางรถไฟต่างๆที่ยังเห็นอยู่นะครับก็จะอยู่ที่บริเวณแถวไซโยกนะอำเภอไซโยกแถวๆเนี่ยเป็น
3: สมัยก่อนสงครามใช่ไหมฮะเราก็เป็นเด็กๆเราก็ไปโรงเรียนตามปกติเหมือนกับโลกชาวบ้านอื่นๆน่ะก็มีกินอุดมสมบูรณ์ในตลาดน่ะยังมีเก้งกวางเขามาวิ่งเลยเมื่อก่อนเนี่ยพอสงครามเกิดปั๊บ

0: ทุกอย่างก็ขาดแคลนหมดทำอะไรก็ไม่ได้แล้วคอยตลบโรงเรียนก็ไม่ได้ไป
1: ตอนมีสงครามนะคะเพิ่งอายุ11ค่ะสงครามโลกมาค่ะก็มีเครื่องบินมากแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทหารญี่ปุ่นผ่านเข้ามาถึงจะรู้เพราะการสื่อสารมันไม่มีสองคนพี่น้องนั่งอยู่ที่กอตะไคร้กอตะไคร้นั่นก็ทึบเวลาเราบินมาก็เล็มตะวางหมดหมาก็ไล่เห่าเครื่องบินไอ้เราก็กลัวด่าหมาด้วยพี่สาวก็จะเอ็ดไปเดี๋ยวเครื่องบินมันได้ยิน
0: ทุกคนก็กลัวทั้งที่กับญี่ปุ่นทั้งที่กับฝรั่งไม่รู้ใครมันมาล้อมเต็มเมืองไปหมดจะซื้อข้าวก็ต้องไปเข้าคิวนะเป็นลูกข้าราชการนะได้ข้าวมันนิดเดียวอะแล้วครอบครัวก็มีลูกทั้ง5คนข้าวไม่พอกินต้องเอามันกับเผือกแล้วลงไปต้มแล้วก็กินมีตังค์ก็ซื้อไม่ได้ก็ไม่ให
2: ้ปัญหาก็คือว่าเฉลยศึกที่มาสร้างเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นด็อกเตอร์ก็มีเป็นหมอก็มีเป็นวิศวกรก็มีก็มีความอดทนในเรื่องของการสร้างโดยเฉพาะอากาศของเมืองกาญจนบุรีเนี่ยกลางวันนี่ร้อนกลางคืนนี่จะหนาวโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยต้องสร้างอย่างรวดเร็วนั้นจึงต้องระดมกรรมกรนี่ก็มีไทยพม่าลาวเวียดนามอินโดนีเซียอินเดียเข้ามาเป็นจำนวนนับแสนคน
0: วุ่นวายมากเพราะมันมีคนสับสนมีทั้งแขกมาเลย์แขกดำแขกคนจีนแขกแล้วเขาเข้ากันมาเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็เอาคนไทยเนี่ยนะเป็นกรรมกรด้วยแต่คนไทยได้ต้องจ้างค่าแรงแพงเพราะว่าทำทางรถไฟน่ะเขาจะเป็นคนที่ทำงานดินดีไปก็บอกว่าต้องเอาหม้อไปใส่กระดูกด้วยคือไม่หวังว่าจะกลับมาเพราะมันเป็นป่าทึบ
2: แล้วการสร้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไปในที่ราบจะต้องตัดต้นไม้จะต้องระเบิดเขาแล้วขูดเขียวต่างๆนี่มีมากก็เมื่อญี่ปุ่นมาจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็ได้มีการสร้างค่ายต่างๆเพื่อเป็นที่พักเฉลยนั้นค่ายของญี่ปุ่นจึงสร้างแบบง่ายๆโดยใช้ไม้ไผ่เป็นแค่ไม้ไผ่นะเวลานอนเนี่ยไม้ไผ่มันจะเบียดกันสูงๆต่ำๆจะหนีบหลังเครื่องนอนก็ไม่มีผ้าห่มต่างๆก็มีแต่ของติดตัวมาไม่ได้มีการแจกเครื่องหลับนอนมุ้งอะไรก็ไม่มีหมอนอะไรก็ไม่มีก็อยู่กันแบบธรรมชาติโดยเอาของที่ติดตัวมานั่นเฉลยศึกนี่จริงลำบากมากโดยเฉพาะการทำงานที่ยังหนักฝนตกหนักบางที7วัน7คืนไม่หยุดต้องทำหยุดไม่ได้ทำทั้งวันทั้งคืนก็มีในเรื่องรีบครั้งแรกๆในตอนที่มาอยู่ที่เมืองกาญเนี่ยเฉลยศึกยังอ้วนอยู่ยังสมบูรณ์แต่เมื่อเหตุการณ์กระชับขึ้นญี่ปุ่นต้องเร่งสร้างหนักขึ้นไปเฉลยศึกก็เริ่มตายผอมเริ่มล้มตายเป็นจำนวนมากที่เขาเปรียบเทียบว่า1ชีวิตเท่ากับ1ไม้หมอนรถไฟแล้วในค่ายเจริญศึกเนี่ยก็ไม่ได้มียูกยาไม่ได้มีหมอของทหารญี่ปุ่นมาดูแลก็อยู่กันแบบวันๆหนึ่งบางคนที่เล่าให้ฟังว่านอนอยู่ข้างกายรุ่งเช้าก็กลายเป็นศพฝรั่งเจริญศึกเขาจะมาฝังไว้โดยมีไม้กางเขนอันนี้จึงทำให้เกิดสุสานขึ้น
3: ครับในจังหวัดกาญจนบุรีสมัยก่อนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่ไกลแล้วก็ลำบากมากๆเลยนะครับพื้นที่แถบนี้เนี่ยเต็มไปด้วยป่าแล้วก็ภูเขาเป็นพื้นที่ที่ยากลำบากดังนั้นเนี่ยจึงมีโรคระบาดเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรคอหิวาตกโรคหรือว่าโรคไข้เลือดออกในช่วงเวลานั้นนะครับแม้ว่าสงครามจะเต็มไปด้วยความสูญเสียความโหดร้ายและก็ความทุกข์ทรมานนะครับแต่ว่าก็มีคนไทยครับที่ได้แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและก็ความมีเมตตากรุณาต่อมวลมนุษยชาตินะครับนั่นก็คือคุณบุญผ่องสิริเวชเจ้าของร้านสิริโอสถซึ่งถือได้ว่าเป็นวีรชนเป็นฮีโร่คนหนึ่งเลยนะครับที่เป็นชาวไทยในช่วงสงครามที่2น้องเฟย์อยากรู้เรื่องราวของคุณบุญผ่องไหมครับ
4: อยากค่ะ
3: ถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวของคุณบุญผ่องกันครับ
5: การช่วยเหลือเฉลยสัมพันธมิตรเสมือนการเป็นศัตรูกับญี่ปุ่นโทษที่ถูกจับได้นั้นร้ายแรงแต่บุญผ่องยังยอมเสี่ยงชีวิตลักลอบส่งเสบียงอาหารยารักษาโรคและแบตเตอรี่ที่ใช้กับวิทยุสื่อสารให้กับเฉลยที่ค่ายกักกันของญี่ปุ่น
6: อยู่ในอันตรายทั้งนั้นนะคะเพราะว่าคุณตาเล่าให้ฟังในหลายๆเหตุการณ์ว่าถ้าถูกจับได้เนี่ยถ้าเขาโกรธมากหรือร้ายแรงมากเขาก็ยิงเลย
7: เขาก็คือมนุษย์คนหนึ่ง
4: ที่มีความกลัวที่มีความกังวลนะครับแต่ว่าความมีมนุษยธรรมก็ต่อสู้กันเองในใจอะไรเงี้ยแต่การแสดงออกของคุณบุญผ่องก็จะเป็นการแสดงออกซึ่งจะพยายามไม่ให้ทหารญี่ปุ่นเห็นเลยว่าคิดอะไรอยู่เขากำลังจะทำอะไรอะไรเงี้ยตรงนี้มันเป็นความยากที่ว่าคือข้างในต้องเยอะแต่ข้างนอกต้องนิ่งอะไรเงี้ยครับ
7: นั่งเรือไปดิฉันไปกับคุณพ่อด้วยเรือก็วิ่งไปตามลำน้ำแควเนี่ยขึ้นของที่เขาปูน

0: อันเยอะมากนะฮะบางครั้งก็จะใส่เข้าไปในหัวกะหล่ำก็เจาะกะหล่ำตรงกลางมั่งใส่เข้าไปกะหล่ำมั่งอะไรมั่งเงี้ยบางครั้งก็จะใส่เข้าไปในบุหรี่ถ้าเป็นยาสดต้องใส่น้ำแข็งอะไรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใส่กระป๋องเลี้ยงสมัยก่อนมีนมกระหมี่ใช่ไหมฮะที่เป็นกระป๋องเกลียวๆขึ้นไปแล้วคุณแม่ก็จะเป็นคนถืออย่างองอาจเดินเข้าไปในค่ายคนที่กล้าหาญที่สุดก็คือคุณแม่นี่แหละค่ะเพราะว่าจะแอบใส่ไปตามตัวแกเลยทันไฟฉายอ่ะ10ก้อนนะคะถึง20ก้อนนะคะรอบเอวเลยนะเวลาไปทีเนี่ยไม่ใช่เอาไปก้อน2ก้อนนะคะคุณแม่นี่เข้าไปทีเนี่ยแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: ใส่ไปใต้เข็มขัดมั่งใส่ตรงหน้าอกมั่งอะไรเงี้ยคือต้องตีสนิทกับพวกญี่ปุ่นถ้าไม่คุยกับเขาแม่เล่นกับเขาก็ไม่ได้หรอกพวกนี้ก็เข้มนะเข้าไปเลยก็ตรวจหมดนี่เรารู้จักเขาสนิทมากเลยแต่ถึงเราก็มีขนมอะไรแล้วก็ให้เขายังจะนึกว่าถ้าเขาจับได้เราคงตายอยู่ในค่ายนั่นนะ
2: คือผมชอบประโยคนึงครับว่าหลายคนถามว่าทำไมคุณบุญผ่องไม่มีความเป็นพ่อเลยเหรอไม่มีหัวใจของความเป็นพ่อเลยเหรอถึงทำอย่างนี้อะไรเงี้ยที่จะเอาชีวิตตัวเองแล้วก็รวมถึงเอาจริงๆแล้วคือชีวิตของลูกสาวด้วยในการที่จะเข้าไปแลกเข้าไปช่วยเหลือเฉลยแต่คุณบุญผ่องท่านก็ตอบกลับไปว่ามีอย่างเต็มเปี่ยมด้วยเพราะความที่ท่านมีแหละท่านเลยเข้าใจว่าเฉลยบางคนก็เป็นพ่อท่านก็เลยรู้ว่าคนเป็นพ่อเนี่ยรู้สึกยังไงและท่านก็รู้ว่าเฉลยก็มีพ่อที่รออยู่ท่านก็เลยเอาชนะผ่านความกลัวความทุกอย่างได้โดยความมีมนุษยธรรมของท่านเอง
3: และวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2488อเมริกาตัดสินใจจบสงครามให้เร็วที่สุด

0: 15สิงหาคมญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามหลังสงครามสงบก่อนที่เฉลยศึกจะเดินทางกลับประเทศของตนเองพวกเขาได้เดินทางมาร่ำลาและขอบคุณคุณบุญผ่องถึงที่บ้านจอห์นโคสอดีตเฉลยชาวอังกฤษบันทึกว่าครั้งพวกเฉลยผอมโซด้วยขาดอาหารและไม่มีเงินเขาก็ให้กู้โดยมีสิ่งของเป็นประกันเขายังบอกว่าถ้าเสียดายให้บอกเขาจะเก็บไว้ให้จนกว่าเราจะได้รับอิสระแต่พวกเราไม่ค่อยเชื่อใจเขานักแต่การเวลาพิสูจน์เขาบุญผ่องเขามีสัจจะตามคำพูดทุกอย่าง
1: ครับจากวีรกรรมของคุณบุญผ่องศิริเวชพันธ์นะครับถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบจากการแพ้สงครามของกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยในสถานที่เบาลงและนอกจากนี้นะครับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยยังทำให้เกิดความสำนึกนะครับแล้วก็ทำให้เกิดมิตรภาพระหว่างเฉลยศึกที่คุณบุญผ่องได้ช่วยเหลือนะครับกับคุณบุญผ่องแล้วก็คนไทยทั้งหมดด้วยนะครับจึงทำให้เกิดเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทำให้คนที่อยู่ในประเทศที่ต่างๆกันเนี่ยนะครับได้เกิดความสัมพันธ์อันดีร่วมกันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆและท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าพลังของความรักและความเมตตาและความปรารถนาดีต่อกันเนี่ยนะครับจะช่วยเปลี่ยนเรื่องราวร้ายๆให้เบาลงหรือว่าทำให้กลายเป็นเรื่องดีได้และแน่นอนครับว่าหากเราเอาความรักและความเมตตาเป็นที่ตั้งนะครับเราก็จะไม่จำเป็นต้องแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงโลกนี้ก็จะไม่มีสงครามอีกต่อไปครับน้องเฟย์ครับเป็นไงบ้างวันนี้เรียนประวัติศาสตร์รู้สึกยังไงบ้างครับ
2: หนูก็เครียดมากเลยอะค่ะ
1: ทำไมถึงเครียดอะครับ
2: ก็แบบเรื่องราวพวกนี้ค่ะมันซับซ้อนแล้วมันก็น่ากลัวอยู่ด้วยอะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเรื่องของสงครามนะครับเป็นเรื่องของความสูญเสียความเจ็บปวดและความพลัดพรากซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนครับจะต้องช่วยกันนะครับแก้ไขความขัดแย้งต่างๆเนี่ยด้วยสันติวิธีครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดสงครามแบบนี้ขึ้นอีกในหมู่มวลมนุษยชาตินะครับไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าวันนี้รู้สึกเครียดไปนิดนึงนะครับจริงๆครั้งหน้าเนี่ยยังมีเรื่องสนุกๆเนี่ยนะครับรอให้เราไปรู้รอให้เราไปทำอีกเพียบ

0: เลยนะครับและครั้งหน้านะครับครูต้นคูณนะครับจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องอะไรจะสนุกขนาดไหนและน่าสนใจขนาดไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
0: สำหรับวันนี้นะครับครูต้นคูณและน้องเฟย์นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ครูค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้โนจะพาคุณผู้ชมไปขุดมันอีกหนึ่งชนิดการที่ไม่ได้ปลูกเป็นไร่เป็นแถวแต่ว่าจะปลูกผสมผสานกับต้นไม้ชนิดอื่นๆค่ะส่วนจะเป็นมันอะไรนั้นติดตามได้ในตามอำเภอจามวันนี้ค่ะตอนนี้นะคะมากับแม่สมศรีนะคะเราอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุย
1: น้องเสียงซุย
0: อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนี่แหละวันนี้เรายังมาขุดมันกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปขุดมันสาคูมาแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต่างจากมันสาคูมันสาคูมันจะทำเป็นแปลงเลยนะแม่เน
1: า
0: ะแต่ว่ามันที่เราขุดอันนี้เนี่ยเขาคือต้องยังไงคะคือผสมปลูกผสมกับต้นไม้อื่นนี่หรอ
1: มันจะได้เลื้อยขึ้นตามต้นไม้ไง
0: คือเขาต้องอาศัยต้นไม้อื่นด้วย
1: ใช่ใช่
0: จะมาปลูกโล่งๆไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีต้นไม้มันก็ไม่ขึ้นขึ้นมันก็ไม่มีหัวไงอ๋อ
0: มันไม่รู้เถามันจะเลื้อยไปไหนอะไรใช่ไหมคะมันที่กำลังพูดถึงว่าเถาจะใหญ่มากหัวจะใหญ่มากอันนี้เนี่ยเป็นมันที่ว่ามันเลือดมันเลือดนี่คือความเด่นของมันนี่คืออะไรแม่มันเลือด
1: ม
0: ัน
1: เล
0: ือ
1: ดเลือด
0: ชื่อสีเหรอ
1: สีมันก็ออกสีม่วงๆเข้มๆแล้วก็อร่อยดีนะ
0: แม่บอกอันสำคัญคืออร่อยดีนะนี่แหละ
1: ทางนี้ทางนี้นี่ก็ใช่นี่
0: คือที่แม่บอกว่ามันต้องมีต้นไม้ใหญ่เนี่ยเพราะว่านี่แหละค่ะนี่เห็นไหมเขาจะพันขึ้นไปแบบนี้เลยนี่คือดูอะไรบ้างคะแม่ถึงจะรู้ว่าเอ้ยอันนี้พอได
1: ้มันจะมีหัวขึ้นโคนไง
0: อ๋อมันจะนูน
1: ใช่
0: หัวมันจะนูนขึ้นมาแล้วดูก้านได้ไหมคะว่าก้านมันแบบอวบก้านมันใหญ่ก้านมันแห้งอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เวลามันโตเต็มที่มันจะแห้งแล้วก็มาขุดก็เต็มที่เหมือนกันอันนี้ยังไม่โตเท่า
0: ไหร่อันนี้ยังไม่โตหัวไม่โผล่ขึ้นมาเลยเนาะ
1: ยังไม่โผล่เลย
0: โอเคมันที่เรามาขุดหาวันนี้นะคะเรียกว่ามันเลือดค่ะเป็นมันที่มีหัวขนาดใหญ่อยู่ใต้ดินเท้าของเขานะคะจะเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ใกล้เถานั้นจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมค่ะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งนะคะเถาของมันนั้นจะแห้งไปค่ะถ้าเถามันนั้นนะคะมีขนาดใหญ่ก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหัวมันที่อยู่ใต้ดินนั้นก็มีขนาดใหญ่เช่นกันค่ะลักษณะใบของมันเลือดนั้นจะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจนะคะแต่ว่าปลายใบของเขาจะแหลมและยาวแบบนี้ค่ะไปทางไหนต่อจ้ะ
1: ทางนี้จ้ะ
0: ทางนี้จ้ะ
1: ทางนี้ทางนี้ดูดิทางนี้มันมีอะไรไหมนี
0: ่อันนี้อะไรคะ
1: อันนี้ก็กำลังจะขึ้นนี่
0: อันนี้ก็มันเหรออ๋อนี่ไงนี่ไง
1: น
0: ี่ใช่ไหมแม่
1: ใช่นี
0: ่
1: แต่มัน
0: พันขึ้นไปข้างบนคืออันนี้มองไม่เห็นใบแล้วนะคะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยนะคะมันนูนขึ้นมาที่แม่บอกใช่ไหมแล้วก็นี่เถามันใช่ไหมแม่
1: ใช่
0: เถามันนะคะจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแล้วก็จะดำเนี่ยพันขึ้นต้นไม้ไปเลยพันเป็นงูเลยแหละ
1: แต่มันยังไม่ค่อยเต็มที่หรอกนี่
0: เหรอแต่นี่คือที่บอกว่านูนคือนูนขึ้นมาแบบนี้เลย
1: มันจะนูนใหญ่มากเลยถ้า
0: เหม
1: ือ
0: น
1: เต็มที
0: ่ดันดินขึ้นมาแบบนี
1: ้ใช่
0: เอาไหมอันนี้เอาไหม
1: ไม่เอาหรอกแกให้ดูลอง
0: อ๋อจะดูก่อนเนาะ
1: ใช่
0: แต่คิดว่าน่าจะเล็กใช่ไหมคะ
1: มันยังไม่เต็มที่เพราะว่ามัน
0: อุ้ยนี่ไงสีมันออกเนี่ย
1: นี่แหละ
0: มาแล้ว
1: มันเลือด
0: อุ้ยหนูไม่เคยเห็นขายในตลาดนะแบบนี
1: ้เออมันไม่ค่อยมี
0: มันม่วงกว่ามันเทศอีกนะสีมันสดกว่ามันเทศเลยค่ะเนี่ยพอเล็บแม่ไปโดนนะคือเป็นสีแบบออกมาเลยค่ะนี่อันนี้ขออนุญาตนะคะแม่นี่เห็นไหมคะดูดิเหมือนบีทรูทเลยอ่ะสีอ่ะแบบม่วงแบบนั้นเลยเนื้อก็เป็นสีนี้เลยเหรอคะ
1: เนื้อข้างในก็จะมันจะม่วงข้างนอกข้างในก็จะมีขาวด้วย
0: อ๋อไม่ได้ม่วงแบบนี้ทั้งลูกเนาะไม่ได้ม่วงทั้งหัว
1: ม่วงขาว
0: อันนี้หัวนี่ยังไม่ได้นะคะแต่ว่าคือไซส์ก็แบบเท่านี้แล้วอ่ะไปดูใหญ่กว่านี้และอันนี้ต้องฝังมันไว้ไหมแม
1: ่ก็เอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเขาขึ้นของเขาเอง
0: อันนี้ก็ใช่
1: นะนี่นะ
0: นี่ไงนี่ไงอันนี้ก็นูนเนี่ย
1: ที
0: ่กำลังเหมือนกัน
1: กำลังจะโตไง
0: คือหัวเขาเนี่ยค่ะมันเหมือนจะมีรากเล็กๆกระจายอยู่เต็มหัวเลยเนี่ยเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าหัวมันจะเป็นก้อนเดียวถูกไหมคะ
1: ใช่
0: เป็นหัวเดียวลูกเดียวใหญ่ๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกก็คือถ้ามันโตมันก็จะนูนขึ้นมาเหนือผิวดินแบบนี้นี่นูนแบบนี้เลยมันเลือดหัวนี้นะคะแม่บอกว่าปลูกเอาไว้ประมาณเดือนพฤษภาคมก่อนเข้าฤดูฝนเห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่สีบอกว่ายังไม่ได้เพราะว่าจะอ่อนเกินไปต้องไปหาหัวใหม่ค่ะนี่เถาเยอะนะเนี่ยก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะตัวเถาเอาไหมแถวนี้หรือเราไปเอาลูกนู้นอันนี้คือมี2หัวอยู่ใกล้ๆกันแต่หัวนี้

0: ใหญ่กว่าเนาะแต่นี่แม่บอกว่าก็ยังเล็กยังเล็กไปอีก
1: นี่ก็ใช่
0: นี่พันขึ้นไปถึงต้นข้างบนนะคะเนี่ย
1: ถึงปลายยอดเลยแหละ
0: หัวใหญ่ไหมคะหัวนูนอยู่นะยังกระจอมปลวกเลยอันนี้คือนูนมากแล้วก็เถาใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยเถาเขาเกือบนิ้วก้อยเลยอ่ะ
1: ถ้าเขาแก่เต็มที่ก็จะโอ้
0: โห
1: เป็นกระสอบเลยนะ
0: อันไหน
1: หัวนี่แหละ
0: อ๋อเหรอ
1: มันจะใหญ่แล้วก็ได้เยอะเลย
0: แล้วหัวนี้ไหมจะเป็นกระสอบเนี่ย
1: ไม่เพราะว่าไม่เต็มที่ไง
0: เลือดหัวที่เราจะขุดนี้นะคะแม่บอกว่ายังไม่เต็มที่แต่ก็ถือว่าใหญ่ใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคลียร์สถานที่กันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูหน้าตาของมันเลือดกันสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจาวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นมันเลือดเป็นมันที่เติบโตได้ในป่าแล้วก็สามารถนำมาปลูกได้นะคะโดยการปลูกนั้นก็จะปลูกร่วมกับพืชอื่นๆโดยเฉพาะการปลูกใกล้ๆกับไม้ยืนต้นเพื่อให้เถาของเขาสามารถที่จะเลื้อยแล้วก็ใช้ในการเกาะเกี่ยวขึ้นไปได้นะคะหัวมันที่เริ่มมีขนาดใหญ่นะคะเขาจะดันขึ้นมาจนดินบริเวณนั้นนูนสูงถ้าเกิดว่าหัวใหญ่มากนะคะก็จะเห็นว่าดินนั้นมีรอยแตกค่ะอย่างเช่นหัวมันเลือดที่เรากำลังจะขุดตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจะมีขออนุญาตนะแม่
1: เอาเลย
0: นี่อันนี้หนึ่งเถาใช่ไหมนี่หนึ่งเถาน ี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่งนี่ก็เถาหนึ่ง
1: โอ้มีแต่บางทีมันหัวเดียวแต่ว่ามันจะขึ้นหลายเถา
0: อ๋อหัวเดียวแต่แตกออกมาเยอะใช่ไหม
1: บางที
0: อันนี้นี่นูนมากเหมือนกันนะคะดินอ่ะ
1: นูนแต่มันไม่เต็มที่หรอกถ้าเป็นคนก็ยังไม่แก่ไงเล็กอยู
0: ่เล็กอยู
1: ่ยังละอ่อนอยู่ไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งโตขึ้นถ้าแก่เราจะสังเกตดูว่าไอ้ใบเขาน่ะมันจะเหลือง
0: อ
1: ันนี้ใบยังเขียวอยู่
0: นี่ใบยังเขียวอยู่เลยใช่ไหมคะ
1: ใบจะเหลืองแล้วก็เถาเขาจะแห้ง
0: งัดไหมแม
1: ่
0: งัดบ
1: ่งัด
0: เนี่ย
1: โอ้ยังไม่เต็มที
0: ่เนี่ยหรอ
1: เจอรากนี
0: ่เหมือนมันมือเสือก็เหมือนเน
1: า
0: ะ
1: มันจะเหมือนแล้วมันจะออกเป็นนี่เล็บ
0: เป็นงิ่งๆอย่างนี้ค่ะแต่ว่าความแตกต่างคือมันขูดออกมาแล้วผิวข้างนอกเขาเป็นสีม่วงนี่มาแล้วหน้าตาของมันเลือดเลือดจริงๆน
1: ี่
0: ไ
1: ง
0: ชึบชึบชึบชึบเลือดเลย
1: เรียกสองชื่อ
0: เ
1: ด
0: ี๋
1: ยวบ้านต้องเรียกเล็บช้างนี่มันเหมือนเล็บช้างเลย
0: เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเน
1: า
0: ะ
1: เล็บเท้าช้าง
0: นี่ไงนี่ไงแม่บอกว่าอันนี้เหมือนเท้าช้างก็เหมือนเพราะว่านี่นิ้วนิ้วนิ้ว
1: น
0: ิ้ว
1: นี่นี่
0: โอ้นี่ไงมี2หัว
1: 3นะ
0: อ่ะนี่เท้าซ้ายเท้าขวาแต่ว่าไม่เท่ากันเนาะ มันเลือดที่เรากำลังขุดอยู่นี้นะคะเหมือนจะไม่ได้มีแค่หัวเดียวค่ะเพราะว่าสังเกตว่ามีเถาอีกเถานึงข้างๆแม่บอกว่าเราจะลองขุดไปด้วยค่ะ
1: โอ
0: ้ฮะ
1: ขาดเลย
0: ขาดเหรอ
1: เสียงขาด
0: เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวจะกลายเป็นเลือดหนูแทนอย่าเพิ่งลงจอบนะอย่าเพิ่งลงเสียบมานะ
1: ไม่ใช่มันเลือดครับเป็นเลือด
0: คนไม่ใช่เลือดนกแต่เลือดโนนี่แหละอุ้ยแม่ใหญ่อยู่นะอันเนี้ยอยู่ล่างอยู่ล่าง
1: เพราะว่ามันไม่มีรากมั้งนี่มันลงได้นี
0: ่ลงได้อยู
1: ่ต้องเอาข้างนั้นออก
0: เอาฝั่งนี้เนาะเอาแยกอีกมันเป็นลูกเล็กค่ะมันเป็นหัวเล็กนี่มันเป็นหัวเล็กแยกกันโอ้โหแต่ว่าอันนี้เนี่ยเหมือนเขาอ่อนเนาะใช่ไหมคะ
1: นี่แหละเขายังไม่แก
0: ่เขาอ่อนนะคะดูสิสีเป็นเหมือนมันญี่ปุ่นเลยอ่ะ
1: เขาอ่อนรากเขายังจะขาวอยู่ถ้าเขาแก่เต็มที่รากก็จะดำนี่อ่อนๆอยู่เลยถึงว่ามันยังไม่แก่เต็มที
0: ่ค่ะนี่ก็อีกหัวหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้ดินเนาะ
1: ใช
0: ่นี่เป็นมันเลือดที่เราขุดได้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีกระจายกันอยู่เต็มพื้นที่เลยที่แม่เขาปลูกเอาไว้แต่ว่าเรามาเอาแค่ก่อนนี้ก็เดียวพอ
1: ขาดเลย
0: เพราะมันเยอะมากอ่ะอันนี้หักข้างในเหมือนเปลือกเลย
1: เนี่ยมันเป็นเนื้อแบบนี้แหละ
0: คือผิวเปลือกนอกสีม่วงนี้ใช่ไหมแล้วพอชั้นมาอีกชั้นหนึ่งจะเป็นสีขาวข้างในจะเป็นม่วงเลื่อนๆหน่อย
1: ม่วงอมขาว
0: ๆค่ะนี่เป็นหน้าตาของมันเลือดค่ะที่เราขุดมาได้นี่แบบนี้เลยมันเลือดที่ขุดขึ้นมานี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ขูดหัวของเขาก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่านี้ได้อีกหลายกิโลค่ะแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกินไปหัวมันจะเริ่มฟอแต่ก็จะกลายเป็นการแตกเถาใหม่ก็ถือว่าเป็นการขยายพันธุ์ของเขาค่ะนอกจากนี้นะคะมันเลือดเองก็ยังมีอีกหนึ่งวิธี

0: ็นการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติค่ะ
1: มันจะมีนี่หำของเขานี่หัวเล็กๆเนี่ยนี่
2: มันจะมีแบบนี้นั่นเหรอ
1: ใช่ใช่มันจะมีด้วยบางทีมันก็หล่นลงมานะ
2: มองขึ้นไปข้างบนนะคะที่แม่เขาใช้ไม้เขี่ยไปเขี่ยมาเนี่ย มันเป็นเหมือนหัวมันเล็กๆแบบนี้กลมๆค่ะแม่บอกอันนั้นแหละเขาเอามาทำพันต่อได้
1: ใช่
2: แม่เขาจะเรียกว่าหามมันนะคะจะเป็นลูกกลมๆแบบนี้ลูกไม่ได้ใหญ่มากแต่จะเป็นสีแบบดำๆหน่อยปุ๊บนี่โอเค
1: นี่แหละ
2: นี่แหละแม่บอกนี่คือตัวหัวที่ใช้ขยายพันธุ์นะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในดินว่าแปลกมากเลยอันนี้ไม่เคยเห็นนี่คือเถาเขานะคะเวลาที่แก่เนี่ยใช่ไหมแม่มันต้องแก่ใช่ไหมมันถึงจะมีแบบนี้
1: มันจะแห้งมันก็หล่นลงมานี่ตรงนี
2: ้คือ
1: หลายต้นนะไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเอง
2: พอมันแก่จัดมันก็จะร่วงลงมา
1: ใช
2: ่แล้วมันก็จะกลายเป็นมันหัวใหญ่ๆต้นต่อไปมันก็จะเป็นเถาของมันคือแตกขยายพันธุ์แต่ว่าเวลาเราจะเอามาขายหรือเอามาเพาะก็ใช้เม็ดอันนี้เหมือนกัน
1: ใช่อ
2: ย่างอันนี้ถือว่าได้เลยไหมแม
1: ่ได้แต่ไม่กินเพราะว่าม
2: ันเล็กจัด
1: เล็ก
2: เลือดเหมือนกันนี่เห็นไหมอันนี้พอขูดแล้วก็เป็นมันเลือดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของหำมันเลือดนะคะที่แม่บอกว่านี่แหละเขาจะเอาไปใช้สำหรับขยายพันธุ์ได้เห็นหน้าตาของมันเลือดกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาทำขนมจากมันเลือดกันรู้เดี๋ยวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาขุดมันเลือดกันที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะมันเลือดที่เราขุดมาได้หัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะมีหลายชื่อค่ะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่ามันเลือดนกมันเลือดหมูมันเล็บช้างหรือว่าบางที่ก็เรียกมันตีนช้างซึ่งชื่อเรียกต่างๆเหล่านี้นะคะก็มาจากลักษณะรูปร่างของหัวมันและสีม่วงปนแดงจากผิวด้านนอกของมันนั่นเองค่ะมันเลือดที่เก็บมาแล้วนะคะเราจะมาล้างทำความสะอาดโดยล้างดินออกให้หมดก่อนที่จะนำมาปอกเปลือกค่ะของเรานะคะวันนี้จะมาทำขนมทานกันค่ะได้คุณยายทองเป็นคนทำให้ชิมเนาะคุณยายสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดี
2: ใส่เสื้อกับกางเกงมานี่สีโทนเดียวกับมันเลือดเลยนะบ่ได้เตรียมเนาะ
3: ค่ะบ่ได้เตรียมตัว
2: ยายบอกนี่ขนาดไม่ได้เตรียมตัวแล้วเนี่ยทีนี้มันเลือดของเราเนี่ยเราล้างดินออกไปนิดนึงเราล้างแต่ดินออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องปอกเปลือกปอกอะไรหมดเลยเนาะ
3: ปอกเปลือกค่ะ
2: ถ้าโดยทั่วไปเขาทำอะไรกันคะต้ม
3: ก็ได
2: ้ต้มกิน
3: ต้มเม็ดของหวานเอามาพูดบ้านแล้วเล่าบ้าน
2: เอาภาษาอีสานบ้านเฮานะ
3: จ้า
2: ปกติบ้านเราเฮ็ดอีหยังกินบ้างคะเนี่ย
3: ทำเป็นของหวาน
2: ของหวาน
3: ถ้าเราทำห่อข้าวต้มเราไม่มีกล้วยเราฝานเปลือกออกตัวนี้หั่นแทนกล้วย
2: ใช้เป็น
3: ใช่เป็นไส้กล้วย
2: ต้มม
3: ั
2: ด
3: ค่ะ
2: ต้มมัด
3: ได
2: ้ต้มจิ้มน้ำตาล
3: ต้มจิ้มน้ำตาล
2: เชื่อมอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
3: ได
2: ้เหมือนกัน
3: ทำเชื่อมได้
2: ทำเชื่อมได้เหมือนกัน
3: ได้หลายอย่างอยู่แหละนอก
2: จากนี่ได้ทั้งบ้านเลยนะหัวหนึ่งเน
3: า
2: ะกินเนาะ
3: นี่ยังเล็กหน่อย
2: ยังเล็กเห็นแม่สีบอกว่าก่อนหน้านี้ขุดไป11กิโล
3: เท่านี้นะ
2: เท่าถาดนี่เลยเนาะวันนี้เราขุดมาอันนี้น่าจะสัก2โลได้นะคุณ
3: นะได้ครับ
2: เนาะประมาณ2กิโลนะคะเดี๋ยวเราจะปอกเปลือกแล้วเดี๋ยววันนี้จะทำขนมกินกันจ้ะดูเนื้อนะคะให้ดูเนื้อก่อนน
3: ี่
2: คือเปลือกมันอ่ะเหมือนตอนที่เราเห็นในสวนเนาะขูดนิดเดียวสีม่วงหมดเลยแต่ว่าข้างในคือเขาไม่ได้ม่วงทั้งหมดนะคะเห็นไหมเป็นขาวเรื่อๆผสมม่วงเนาะหั่นเป็นก้อนๆเนาะ
3: ตามเล็บมัน
2: ตาอ๋อตามเหมือนตามนิ้วตามเล็บมันหนูก็ปอกนี้เลยเน
3: า
2: ะต้องเอาออกเยอะไหมคะเนี่ย
3: ก็ไม่เยอะก็ได้
2: อุ้ยเขาลื่นนะ
3: เขาลื่นยางเขามียาง
2: มียางเน
3: า
2: ะ
3: ฉะนั้นจึงว่าเอาหน้ามาล้างด้วย
2: แต่ว่าไม่คันเหมือนเผือกใช่ไหมคะ
3: บ่คันเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่คันแต่ว่าเขามียางนิดหน่อย
2: มียาง
3: แล้วก็ล้างยางมันออก
2: จ้
3: ะแล้วหั่นเป็นชิ้น
2: เดี๋ยวพูดกลางเดี๋ยวพูดอีสาน
3: พูดได้หลายอย่าง
2: พูดได้หลายอย่างพูดได้สองภาษาอย่าง
3: น
2: ี
3: ้ถ้าพูดไทยก็กลัวมันไปตกเล่าแหละ
2: ตกได้อยู่พอปอกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวหนูล้างก่อนนิดนึงให้คนดูชัดๆปุ๊บปุ๊บโอ้ลื่นมากยิ่งพอเจอน้ำยิ่งลื่นใหญ่เลย
3: แมน
2: นี่ดูค่ะดูเห็นไหมมันมีเมือกยืดๆแบบนี
3: ้
2: นี่แหละแต่ว่าเขาไม่คัน
3: อีสานบ้านเฮาเรียกว่ามันมียางเนาะ
2: มันมียางเนาะซึ่งมันก็คือเมือกแบบนี้นี่แหละค่ะเนี่ยเป็นยางมัน แล้วก็อันนี้เหมือนมันยังไม่แก่มากใช่ไหมคะคุณแม
3: ่ยังไม่แก่เลย
2: ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเลยว่าตอนหั่นเข้าไปนี่มันจะมีความแบบกรอบ
3: ๆเขายังไม่แก่เลย
2: กรอบแบบเนื้อไม่แข็งมาก
3: ที่ภาษาบ้านเราเนาะว่าเกี่ยวข้าวเก็บข้าวแล้วเราถึงไปกู้เขาเรียกกู้เนาะบ้านเราเนาะ
2: อ๋อส่วนใหญ่อะหลังเกี่ยวข้าวก็พอดีอะมันได้กินพอดีใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: กินข้าวใหม่มันขุดใหม
3: ่มันก็ใหม่ข้าวก็ใหม
2: ่แต่คนเดิม
3: คนเดิม
2: ที่ล้างเอาเศษเปลือกและล้างเมือกออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะทำขนมกันนั่นก็คือบวชมันเลือดค่ะส่วนผสมนั้นนะคะนอกจากจะมีมันเลือดแล้วก็จะมีหัวกะทิน้ำตาลทรายเกลือและใบเตยค่ะเกลือนิดนึงเราผสมไปตั้งแต่นี่เลยเนาะ
3: ลงนี้เลย
2: แล้วก็หัวกะทิ
3: ลงเลย
2: อันนี้จะทำเป็นหางกะทิก่อนนะคะเราซื้อมาแต่หัวเราก็เลยมาผสมเองเน
3: า
2: ะ
3: แล้วพอมีหางเราก็ต้องเอาหัวมัน
2: ลงแล้วพอมีหางเราต้องเอาหัวมันมา
3: จะตั้งเตาร้อนเลย
2: เราแป๊บนึงเดี๋ยวเรากล้องถ่ายด้วย
3: ใจร้อนเน
2: า
3: ะ
2: ใจร้อนไม่รุนก็งี้แหละ
3: ลงเลยเนาะเล่นนับอีก
2: ลงได้จ้ะหางกะทินี่เดือดพลาดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่มันเลือดแล้วใส่เลย
3: ใส่เลยนะ
2: จ้ะ
3: ไม่เยอะไม่เยอะพอดีเลยพอดีเลย
2: พอดีเลย
3: ใหญ่ข้นเนาะแบบนี้เนาะ
2: ข้นได้เลยค่ะคือตุ่นมันมีรสชาติหวานไหมคะคุณยายที่เรากินเรื่อยๆมาก
3: ินเปล่าๆบ่ค่อยหวาน
2: บ่ค่อยหวาน
3: มีแต่ใส่น้ำตาล
2: เลยต้องใส่น้ำตาลแสดงว่าถ้าต้มทั่วไปก็ต้องจิ้มน้ำตาลถึงจะแบบได้หวานเนาะมันเลือดหรือมันเล็บช้างนั้นเป็นมันที่สุกง่ายนะคะยิ่งเราหั่นชิ้นไม่ใหญ่แบบนี้ใช้เวลาต้มไม่นานก็เริ่มสุกแล้วล่ะค่ะ
3: เปิดได้ปะ
2: เปิดได้เดี๋ยวช่างภาพจะคอยห้ามเปิดโลดค่ะ
3: ยากจะเปิดดูว่ามันเดือดยัง
2: เดือดปัดปัดปัดปัดปัดเลยนะ
3: คนก่อนนะ
2: คนจ้ะมันที่ต้มกับหางกะทิตอนนี้สุกแล้วนะคะเราจะเติมน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็จะปล่อยให้น้ำกะทินั้นเดือดอีกครั้งขั้นตอนต่อมานั้นนะคะเราจะเติมหัวกะทิลงไปเพื่อเพิ่มความมันและก็แบ่งหัวกะทิบางส่วนเอาไว้สำหรับตักราดบนขนมก่อนที่จะทานค่ะ

0: กะทินิดนึงยากะทิไหมคะ
1: ยายจะราดหน้านิดนึง
0: นิดนึงเนาะอันนี้ราดให้แล้ว
1: ว่ายายจะราดเอง
0: ทำไมต้องราดเองด้วยล่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแหมมีจะราดเองด้วยนะแต่ว่าอายุเยอะมากอย่ากินกะทิเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ไม่ค่อยได้กิน
0: เพราะฉะนั้นเอาไว้ให้หนูกิน
1: ไม่แพงเลย
0: อันนี้นะคะมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างของที่นี่แหละเราเอามาทำเป็นบวชเนาะกะทิหอมตัวมันเลือดหรือว่ามันเล็บช้างเนี่ยไม่หวานจริงๆด้วยเหมือนที่คุณยายบอกเลยตัวมันเขาไม่มีความหวานเลยเนาะแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่หัวมันยังไม่ได้แกะจัดมากเนื้อละเอียดเลยค่ะเนื้อละเอียดเนียนนุ่มแล้วก็หนึบคือมันอะส่วนใหญ่เวลาเอาไปทำอะไรมันก็จะมีความหนึบแต่ว่าหนึบมากหนึบน้อยก็แล้วแต่ประเภทของมันเนาะอันนี้ก็หนึบค่ะหนึบแบบหนึบอร่อยอ่ะหนึบอร่อยเลยและกินกับน้ำกะทิที่แบบว่าไม่หวานมากนะคะออกเค็มๆอร่อยเลยดีมากเมื่อกี้ใส่โครมลงมานึกว่าจะหวานมาก
1: เห็นได้เจ๊ก็มันหยาดมันหวานเน
0: ี่ยหยาดหน่อยอร่อยดีค่ะอร่อยดีแล้วก็เวลาที่เรากินเรายังรู้สึกได้ถึงความลื่นๆของเขาความลื่นๆของตัวมันนะคะซึ่งมันเป็นลักษณะของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วที่ต้องมีความลื่นตั้งแต่เราล้างเราอะไร

0: ขนาดเอามาทำขนมแล้วก็ยังมีความลื่นอยู่แต่ว่าเป็นลื่นที่แบบกินง่ายไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหมันลื่นมากอะไรเงี้ยค่ะอร่อยดีเข้ากับกะทิเลยอร่อยมาก
1: แซ่บบ๊อบ
2: แซ่บไร
0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณชาวบ้านที่บ้านหนองเซียงซุยนะคะที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นนะคะให้เรามาขุดมันขุดอะไรสำหรับผู้ชมที่ดูแล้วอยากได้มันไปปลูกอยากได้สายพันธุ์มันนะคะมีทั้งมันสักคูมันแปลกๆอะไรก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะตามเบอร์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะคะคุณยายทองอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บอีหลีนะคะขอบค
3: ุ
0: ณมากๆค่ะผู้ชมที่มีของอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะจะเป็นของคาวก็ได้ของหวานก็ได้นะคะอยากให้โนให้มินนี่ให้พลุเนี่ยไปตามอำเภอจานกันก็สามารถทักทายเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD 34กับอาหารจานอร่อยในตามอำเภอจานวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะคุณยายขาม่วนหลายด้วย
1: ม่วน
0: บอมแม่นแซ่บอย่างเดียวนะม่วนด้วยนะ
3: ม่วนด้วย
0: ค่ะหัวเดียวล
1: ู
0: กเดียวใหญ่ๆเลยโอ๊ยปวดกัดคอขันอุ้ยจิกุ้ง
3: ออกมาแล้วเจ้าของออกมาแล้ว
0: เอาไหมตัวละ2บาท
3: 2บาทเหมือนกันหรือทางโน้นอ่ะ
0: หนูมั่วไปงั้นเลย
2: หวานพอดี
0: โอเคมาปิดรายการยายกินน้ำไปยังจ๊ะ
2: ยายบ้านกินก็เอาไป
0: กิน
2: ยังไม่ได้กินเลยเอาหนีแล้ว
0: กินน้ำก่อน
2: ไปกินน้ำก่อน
4: อมรินทร์ทีวี
5: ช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
6: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
5: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
6: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
5: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
6: ยังไงอะ
5: แกรู้ป่ะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
6: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
5: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยอร่อยแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
6: เออวะเขามาทำไมวะ
5: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
6: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
5: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียน

เต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอคชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รียบเสมือนวาจาสัตย์ที่ยืนยาวมั่นคงและไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเราจะหยิบมันมาเปิดอ่านอีกสักกี่ครั้งประโยคนำคำเดิมก็ยังเล่าเรื่องของมันอย่างซื่อสัตย์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากครั้งแรกที่เปิดอ่านมันคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยมิ้นมาอ่านหนังสือเพื่อที่จะหาความสงวนเพิ่มเติมเผื่อที่ว่าจะเอาอะไรมาคาสงวนให้กับคุณผู้ชมได้บ้างค่ะแต่พออ่านไปอ่านมาแล้วเจอเลยค่ะคุณผู้ชมได้เรื่องสงวนแล้วนั่นก็คือว่าเดี๋ยวนี้เวลาเราอยากที่จะอ่านหนังสือหรือว่าค้นคว้าหาความรู้เราก็ไปที่ห้องสมุดได้ทั่วไปไหนจะมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงแรมเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วก็ร้านกาแฟก็ยังมีหนังสือให้อ่านถูกไหมคะแต่ว่ามิ้นเริ่มสงวนแล้วล่ะค่ะว่าแล้วอย่างนี้คนสมัยก่อนหรือว่าในอดีตเนี่ยเขาจะมีห้องสมุดแบบว่าแพร่หลายกระจายอยู่ทุกที่ทั่วไปเหมือนปัจจุบันหรือเปล่าแล้วห้องสมุดของไทยสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงเริ่มสงวนแล้วใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นเราไปหาคำตอบกันดีกว่าค่ะ
1: คิดว่าน่าจะหาอ่านหนังสือจากที่วัดหรือไม่ก็พระราชวัง
2: โรงเรียน
3: วัดค่ะ
4: คิดว่าโรงเรียนค่ะ
3: ตามโรงเรียนนะคะตามห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ตามสถานที่สำคัญ
5: ก็อาจจะจากวัดอะไรเงี้ยครับ
6: ก็โรงเรียน
7: ก็คงต้องไปวัดนะคะเป็นพวกใบลานอะไรเงี้ยค่ะ
8: เมื่อก่อนมีห้องสมุดไปใช้ใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นของคนที่สะสมมาใช่ค่ะสะสมมาก่อนแล้วค่ะ
9: ก็คงจะมีตั้งแต่แบบสมัยที่คิดค้นตัวอักษรไทยค่ะตั้งแต่แบบสุโขทัยอาจจะมีเริ่มทำหนังสือแล้วก็มีการเก็บรักษาหนังสือเอาไว้ค่ะ
10: น่าจะมีห้องสมุดตั้งแต่แบบร.5
11: สมัยรัชกาลที่5
12: ตั้งแต่เริ่มมีการจารึกศิลาจารึก
13: น่าจะร.3
14: ก็น่าจะประมาณ30-40ปีที่แล้วมั้งค่ะ
0: ตอนนี้มิ้นมาอยู่ที่สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยมิ้นได้ยินมาว่าโอ้โหมีความเป็นมาแล้วก็มีเรื่องราวที่ยาวนานแล้วก็เก่าแก่มากๆแต่ที่สำคัญค่ะมิ้นได้ยินว่าที่นี่เนี่ยเขามีห้องสมุดที่เก่าแก่แล้วก็รวบรวมเอกสารซึ่งเป็นคลังความรู้ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์เลยด้วยแต่ว่าที่นี่เนี่ยจะเก่าแก่แล้วก็ยาวนานพอที่จะคลายสงวนให้กับมิ้นในเรื่องห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยได้หรือเปล่านั้นตามมิ้นเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ

0: สวัสดีค่ะคือพอดีว่าวันนี้มินดูคำฉงนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยค่ะไม่ทราบว่ามีใครพอจะช่วยคลายฉงนให้มินในเรื่องนี้ได้บ้างไหมคะ
1: ก็จะมีกิมศักดิ์จะอยู่ชั้นสามข้างบนนะคะ
0: ข้างบนนี้ใช่ไหมคะ
1: ไปได้เลยค่ะ
0: จ้าขอบคุณค่ะ
2: แล้ววิทยากรที่จะมาคลายฉงนให้กับมิ้นก็คือดร.หม่อมราชวงศ์รุจยาอาภากรบรรณารักษ์กิตติมศักดิ์ของห้องสมุดสยามสมาคมค่ะ
0: ฟังค่ะคือจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยมิ้นมาเนี่ยมิ้นได้ยินว่าที่เนี่ยมีห้องสมุดเก่าแก่แล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่ไหนแต่พอมาถึงที่สยามสมาคมแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ต้องเห็นเหมือนมิ้นว่าโอ้โหสถานที่นี้เนี่ยดูมีมนต์ขลังดูเก่าแก่แล้วก็สวยงามด้วยอยากจะถามอาจารย์หน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วสยามสมาคมเนี่ยคืออะไรแล้วก็ก่อตั้งมาเนี่ยเพื่ออะไรคะ
3: คือสยามสมาคมนี้ก็เกิดจากประเพณีของการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีในภูมิภาคเอเชียเพราะฉะนั้นฝรั่งอาณานิคมต่างๆเนี่ยเขาก็จะมาขุดค้นไปดูเรื่องพุทธศาสนาเรื่องโบราณคดีเรื่องธรรมชาติวิทยาอะไรต่างๆมันก็เลยเกิดการจัดตั้งสมาคมที่เรียกว่าเป็น association เนี่ยนะมันก็เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมความรู้สมัยใหม
0: ่
3: ก็คือหลายๆฝ่ายก็มาชุมนุมกันประชุมกันเป็นครั้งเป็นคราวแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้นะครับ

0: ามีตู้ที่ใส่เป็นเหมือนมินิบุ๊กอันนั้นคืออะไรคะอาจารย์
1: นี่มินิบุ๊กก็คือบันทึกการประชุมของสมาคม
0: ของที่นี่
1: นะครับก็ประชุมกันมาตั้งแต่ปี

0: 1804นะฮะนั้นมันก็เลื่อยมามันก็110ปีจนถึงปัจจุบัน
1: ก็คือเป็นบันทึกตั้งแต่สมัยร้อยกว่าปีก่อนเหมือนกัน
0: ครับนั้นมินิทนี้มันก็เป็นบันทึกมีชื่อคนสำคัญสำคัญต่างๆนะครับมีใครเป็นสมาชิกบ้างแล้วตัดสินใจเรื่องอะไรกันบ้างเนี่ยก็ทำให้สมาคมพัฒนาไปได้เรื่อยๆได้จริงมันก็เป็นการสร้างบรรยากาศของความร่วมมือในทางนานาชาตินะครับ
1: นานาชาติเห็นว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วย
0: ใช่เป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็คือเราก็ไม่ได้เป็นอาณานิคมแต่เราก็สามารถพูดคุย
1: กับเพื่อนกันได้
0: เพื่อนกันได้กับพวกกับฝรั่งที่ก็เป็นเจ้าอาณานิคมอยู่แถวนี
1: ้
0: แล้วเขาก็นับถือว่าเราก็มีศักดิ์ศรีเท่าๆกันในทางการทูตทางอะไรเราก็ทัดเทียมกับเขาเพราะนั้นเราก็สามารถทำอะไรได้ตามที่เราเห็นสมควรนะ
1: ถือว่าเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ต้องบอกว่าล้ำค่าเหมือนกันนะครับว่าเป็นวิวัฒนาการให้เห็นถึงความคิดการตัดสินใจเรื่องที่คุยกันแลกเปลี่ยนกันตลอด110ปีคุณผู้ชม
0: บันทึกนี้ก็เลยได้ถูกนำขึ้นเป็นเอกสารสำคัญของโลกเรียกว่าความทรงจำแห่งโลกในของยูเนสโกซึ่งก็ได้รับปีที่แล้ว
1: ได้มาเมื่อปีที่แล้ว
0: ก็ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของโลกที่จะต้องเก็บรักษาเอาไว้นะคร
1: ับน่าภาคภูมิใจมากคุณผู้ชมมาถึงต้นตอความฉงนของวินนี่แหละค่ะว่าจริงๆแล้วห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยนี่อยู่ที่ไหนคะอาจารย
0: ์ก็น่าจะเป็นที่นี่นะฮะที่มีวิธีการจัดเก็บแบบตะวันตกนะครับ
1: ก็คืออย่างที่เห็นอยู่เหมือนกันว่ามีการจัดเรียงเป็นหมวดหมู่ถ้าเกิดว่าที่นี่เนี่ยถือเป็นห้องสมุดแห่งแรกที่จัดเก็บหนังสือในระบบการจัดเก็บของตะวันตกเหรอคะและอย่างที่เป็นพวกเหมือนกับเอกสารหรือว่าโบราณวัตถุที่เป็นลายลักษณ์อักษรอะไรแบบนี้นี่ก็จะมีอยู่ที่นี่ด้วยไหมคะในสมัยอดีตเลย
0: ก็มีเหมือนกัน
1: ก็คือพูดได้เลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นที่รวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตร์แล้วก็รวบรวมความรู้แหล่งแรกๆของประเทศไทย
0: ก็เป็นองค์ความรู้
1: องค์ความรู้
0: อาจจะไม่ใช่เอกสารต้นฉบับ
1: ค่ะแล้วอย่างพวกที่เป็นต้นฉบับอะไรเงี้ยจะไปหาได้ที่ไหนบ้างคะอาจารย
0: ์หอสมุดแห่งชาติเนี่ยก็จะมีเยอะนะที่เป็นต้นฉบับ
1: คุณผู้ชมสถานที่แล้วค่ะหอสมุดแห่งชาติอยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เองเดี๋ยวสงสัยมินต้องไปคลายฉงนต่อที่นั่นแล้วแต่ว่าก่อนอื่นค่ะด้วยความที่เป็นคนชอบอ่านหนังสือเนาะแล้วก็บางทีเราก็ชอบเข้าห้องสมุดอาจารย์คะถ้าอยากจะขอลองเป็นวรรณรักษ์ในการจัดเก็บหนังสือในระบบตอนตกสักวันนึงนี่ได้ไหมคะอาจารย
0: ์ได้ค่ะมาช่วยเช็ดก็ได้ช่วย
1: ช่วยเช็ดหนังสือมีใครจะช่วยสอนมินได้บ้างคะอาจารย์
0: เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างแล้วกัน
1: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์หม่อมราชวงศ์รุจยามากๆที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของสยามสมาคมทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ความสำคัญรวมถึงคุณผู้ชมตื่นตาตื่นใจมากๆกับแหล่งคลังความรู้ที่อยู่ที่สยามสมาคมแห่งนี้ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมไปเป็นบรรณารักษ์กันดีกว่าอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: รบกวนอาจารย์นำไปไหนคะก่อนที่มินจะได้เรียนรู้เรื่องการจัดระบบและหมวดหมู่หนังสือนั้นพี่บรรณรักษ์ได้สอนเคล็ดลับการดูแลแล้วก็ซ่อมแซมหนังสืออย่างง่ายให้มินนำมาฝากคุณผู้ชมดังนี้ค่ะสำหรับการซ่อมแซมแล้วก็ดูแลหนังสือที่พี่บรรณรักษ์ได้สอนมินมีหลักๆอยู่2เรื่องที่เราสามารถซ่อมแซมแล้วก็ทำมันเองได้จากอุปกรณ์ที่มีอยู่ภายในบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะปัญหาแรกเลยที่เรามักพบกันบ่อยๆก็คือเจ้าหน้าหนังสือที่หลุดออกมาจากสันหนังสือวิธีซ่อมก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าสก็อตเทปใสที่ต้องใสก็เพราะว่าเราจะได้ยังสามารถมองเห็นตัวหนังสืออยู่ไงล่ะคะจากนั้นวัดขนาดให้เท่ากับความยาวของสันหนังสือแล้วก็แปะคร่อมลงไปกับตัวสันหนังสือเลยค่ะเท่านี้หน้าหนังสือที่หลุดของเราก็จะกลับไปอยู่ในที่เดิมของมันแล้วก็สามารถทำหน้าที่ของมันต่อไปได้แล้วค่ะส่วนปัญหาที่2ที่เราก็มักพบกันบ่อยๆเช่นกันก็คือสันของปกหนังสือด้านนอกหรือที่เราเรียกกันว่าแจ็คเก็ตหนังสือซึ่งเป็นจุดที่ถูกสัมผัสบ่อยมากๆเวลามีการหยิบหนังสือออกมาใช้งานก็เลยทำให้กระดาษนั้นเปื่อยแล้วก็ฉีกขาดวิธีซ่อมแซมเนี่ยง่ายนิดเดียวค่ะใช้สติกเกอร์ใสหรือว่าสก็อตเทปใสตัดเป็นรูปทรงให้เข้ากับสันหนังสือจากนั้นก็แปะลงไปตรงตำแหน่งที่ชำรุดอยู่เลยค่ะเท่านี้ก็กลับมาสวยงามเหมือนใหม่ให้เราใช้อ่านไปได้อีกนานแล้วคุ ณผู้ชมคะนอกจากที่มิ้นจะเรียนรู้การซ่อมแซมดูแลหนังสือเก่าแล้วมิ้นยังได้เรียนรู้วิธีการจัดเก็บหนังสือในห้องสมุดอีกด้วยค่ะพี่บรรณารักษ์เขาสอนมิ้นว่าหนังสือในห้องสมุดจะถูกแบ่งตามประเภทของหนังสือนั้นๆโดยในแต่ละหมวดหมู่ก็จะมีรหัสเฉพาะของมันค่ะมีตั้งแต่000ไปจนถึง900ซึ่งรหัสนี้ก็จะใช้เป็นมาตรฐานเหมือนกันในห้องสมุดทุกที่เลยล่ะค่ะเช่นหนังสือหมวดประวัติศาสตร์ก็จะเป็นรหัส900ค่ะเพราะฉะนั้นเข้าห้องสมุดครั้งหน้าคุณผู้ชมลองไปสังเกตดูนะคะว่าจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้เนี่ยมิ้นขอตัวไปทำหน้าที่บรรณารักษ์เก็บหนังสือต่อแล้วล่ะค่ะ

0: ที่หอสมุดแห่งชาตินี่ก็มีมากมายอยู่หลายโซนนะคะแต่ว่าส่วนที่มิ้นได้รับคำแนะนำมาก็อยู่ในบริเวณชั้น4ชื่อว่าส่วนเอกสารโบราณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมิ้นมาถึงหอสมุดแห่งชาติแล้วค่ะแล้วก็นี่เลยที่ชั้น4เนี่ยจะเป็นโซนเก็บเอกสารโบราณนะคะซึ่งก็จะมีเอกสารโบราณที่เป็นลายลักษณ์อักษรนี่เก็บรวบรวมเอาไว้ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยนะคะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าในนี้เนี่ยจะมีใครแล้วก็จะมีอะไรมาช่วยคลายฉงนให้มิ้นในเรื่องห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยได้หรือเปล่าเข้าไปข้างในกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อาจารย์ขอทราบชื่อหน่อยค่ะ
2: ผมชื่อนายบุญเลิศเสนานนท์หัวหน้ากลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึกสำนักหอสมุดแห่งซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับห้องเอกสารโบราณทั้งหมดชั้น4นี้นะครับ
1: เย้ได้เจอหัวหน้าเลยคือพอดีว่ามินได้รับคำแนะนำให้มาที่นี่ค่ะเพราะว่ามินมีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยรบกวนให้อาจารย์ช่วยคลายสงวนให้มินในเรื่องนี้ได้ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: ถ้างั้นคำถามแรกเลยห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนคะอาจารย
2: ์ห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยต้องมองย้อนไปในอดีตถ้าเราพูดถึงห้องสมุดตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับ
1: ย้อนกลับไปนู่นเลย
2: ต้องย้อนไปเพราะว่าเราพบศิลาจารึกซึ่งเรามีตัวหนังสือไทยใช้ทุกวันนี้ก็เนื่องมาจากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเป็นต้นแบบของหนังสือไทยที่มีมาใช้จนถึงทุกวันนี
1: ้คืออันนี้เลยใช่ไหมคะ
2: คืออันนี้เลย
1: อันนี้ของจริงไหมคะ
2: อันนี้เป็นของจำลองขึ้นมาส่วนของจริงนั้นจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะฮะอยู่ที่พระที่นั่งพิมานศิวโมกข
1: ์
2: แล้วทีนี้ถ้าถามว่าห้องสมุดแห่งชาติที่อยู่ในประเทศไทยนั้นสมัยสุโขทัยนั้นไม่มีห้องสมุดเป็นหลักแน่นอนแต่ถ้าพูดถึงโบราณสถานต่างๆที่เราพบในสุโขทัยนั้นเราจะต้องพูดถึงหอไตรปิฎกนะครับเพราะว่าในหอไตรนี้เป็นที่เก็บรวบรวมคัมภีร์เอกสารโบราณพระไตรปิฎก
1: อันนี้คือที่เป็นบอกว่าเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนเอาไว้เหรอคะ
2: ใช่ครับเป็นลายลักษณ์อักษร
1: อยากทราบว่าอย่างสมุดใบลานกับสมุดไทยมีอยู่ในที่ชั้นนี้ด้วยไหมคะ
2: มีที่นี่ก็เป็นแหล่งของเอกสาร
1: ทั้งหมด
2: โบราณทั้งหมดทุกรายการก
1: ็
2: ประมาณ 600,000 กว่ารายการขึ้นไป
1: 600,000ค่ะคุณผู้ชมมินเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องอยากเห็นแล้วว่าสมุดไทยกับคัมภีร์ใบลานหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่ามินก็อยากเห็นเหมือนกันเพราะงั้นรบกวนเดี๋ยวให้อาจารย์พาไปดูหน่อยได้ไหมคะว่าสมุดไทยกับคัมภีร์ใบลานเนี่ยหน้าตาเป็นแบบไหนอยู่ตรงไหนของชั้นเอ่ยอยู่ทางด้านไหนคะทางตรงนี
2: ้
1: ตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมคัมภีร์ใบลานไหมคะ
2: นี่คือคัมภีร์ใบลานนะฮะก่อนหนึ่งผมต้องบอกว่ามีตัวหนังสืออยู่ในที่ตู้จัดแสดงเนี่ยจะมีหลายตัวอักษรด้วยกันนะ
1: จริงด้วยไม่เหมือนกันเลยสักอัน
2: ครับไม่เหมือนกันอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ารูปแบบของตัวหนังสือนั้นตัวอักษรมอญนั้
1: น
2: มีลักษณะเป็นอย่างไรถัดลงมานั้นก็คือตัวอักษรพม่า
1: ถัดมาล่ะคะ
2: ถัดมาก็เป็นตัวอักษรขอบนะครับเนี่ย
1: และอันไหนที่เป็นของไทยคะที่เริ่มเป็นของตัวอักษรไทยอ
2: ันนี้คือตัวหนังสือสมัยอยุธยานะครับลักษณะของตัวหนังสือก็จะเป็นการจานด้วยมือลักษณะของตัวอักษรนั้นก็คือยังแบบไม่เรียบร้อยนะ
1: อาจารย์เห็นมีทั้งขอมทั้งพม่าทั้งมอญทั้งอยุธยาสรุปแล้วในที่แห่งนี้เนี่ยนะคะมีการจัดแสดงที่เป็นคัมภีร์ใบลานของยุคสมัยไหนบ้างคะ
2: ตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยอยุธยานี่เราพบฉบับแรกก็คือสมัยสมเด็จพระเอกาทศรส
1: อ๋อฉบับแรกนี่ก็คือสมัยอยุธยา
2: ครับที่อยู่
1: ที่นี่
2: ที่ห้องเอกสารโบราณเนี่ยก็คือสมัยอยุธยา
1: ค่ะ
2: แล้วก็มาตามสมัยต่างๆมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์อ๋อ
1: ก็คือจริงๆก็คือตั้งแต่อยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์คือเราเก็บรวบรวมมาได้หมดเลยแล้วก็มีจัดแสดงอยู่ในนี้ทั้งหมดด้วย
2: ใช่ครับ
1: แล้วเรื่องราวที่เขาจารึกกันไว้เนี่ยล่ะคะอาจารย์เขาพูดถึงอะไรกันบ้าง
2: ส่วนใหญ่ก็จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องในพระพุทธศาสนาอย่างเช่นพระไตรปิฎกพระสูตรพระวินัยและก็พระอภิธรรม อันนี้เป็นหัวใจหลักในการจานตัวหนังสือ อยู่ในคัมภีร์โบราณในสมัยนั้นนะคือสมัยโบราณนั้นโรงเรียนเราเนี่ยจะอยู่ในวัดเพราะฉะนั้นคัมภีร์ที่ปรากฏอยู่ในหอไตรต่างๆก็เหมือนกับเป็นที่เก็บหนังสือสำหรับให้พระภิกษุได้ไปหยิบมาเรียนกับครูบาอาจารย์แล้วเวลาเรียนเสร็จก็นำไปเก็บไว้ในหอไตรเหมือนเดิม
1: เห็นอย่างนี้ที่นี่นี่ทั้งศิลาจารึกแล้วมีคัมภีร์โบราณแล้วเหลืออีกอย่างนึงค่ะอาจารย์สมุดไทยอยู่ตรงไหนคะ
2: สมุดไทยเดี๋ยวผมจะพาไป
1: ที่ไหนคะ
2: อยู่

0: รู้ลองอ่านหน่อยได้ไหมคะดูอันนี้ดูอ่านง่ายคุณผู้ชมขอลองหน่อยท่อนหนึ่งแล้วตรัสแก่พลวานรอันนครหาพ้นมือไม่ครั้นจะบุกรุกเอาเวียงชัยผิดไปไม่ต้องประเวณีจำเราจะเลิกทัพชัยยะกลับไปยังพลับพลาสีฟังดูกำลังอสุรีก็เลิกรีพลกลับพลับพลารามเกียรติ์เย้ทำได้หนึ่งอย่างอ๋ออันนี้เป็นภาษาที่อ่านงั้นแล้วอันนี้ของจริงเลยไหมคะอาจารย
1: ์ของจริงเลยฮะในที่เรานำแสดง
0: ทำไมสภาพเขาดูสมบูรณ์จังเลยอะคะ
1: ก็มีการรักษาอนุรักษ์ไว้อย่างดี
0: อาจารย์คะแล้วอย่างนี้คือเมื่อสักครู่นี้เราเป็นคัมภีร์ใบลานใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: และอันนี้เป็นสมุดไทยแตกต่างกันยังไงคะอาจารย
1: ์คือหนังสือสมุดไทยนั้นก็ทำมาจากต้นข่อยหรือพูดแบบสมัยโบราณเขาเรียกว่าสมุดข่อยแยกเป็น2ประเภทก็คือหนังสือสมุดไทยดำกับหนังสือสมุดไทยขาว
0: อันนี้มีสองประเภทเลย
1: อันนี้เขาเรียกว่าหนังสือสมุดไทยดำ
0: และอันนี้ไทยขาวอัน
1: นี้เขาเรียกหนังสือสมุดไทยขาวนะครับ
0: ทำไมต้องมีไทยดำกับไทยขาวอะคะอาจารย์
1: เกี่ยวเนื่องด้วยวัสดุที่จะต้องเขียนลงในหนังสือสมุดไทย
0: แล้วความแตกต่างระหว่างสมุดไทยหรือว่าสมุดข่อยกับคัมภีร์ใบลานล่ะคะอาจารย
1: ์คัมภีร์ใบลานก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคัมภีร์ทางพุทธศาสนาวรรณกรรมต่างๆเกี่ยวกับพระศาสนา
0: ศาสนาวรรณกรรม
1: วรรณกรรมอ
0: ันนี้จะอยู่ในหมวดของคัมภีร์ใบลานอ
1: ยู่ในหมวดของคัมภีร์ใบลานแต่หากประวัติศาสตร
0: ์
1: ประวัติศาสตร์เวชศาสตร์
0: จะเป็นอันนี
1: ้ตำราสมุดภาพต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในหนังสือสมุดไทย
0: อาจารย์ละอันนี้เป็นรูปที่เป็นรูนี่คือ
1: ที่เป็นรูปลักษณะนี้ก็คือเก่าต้องเรียกว่าชำรุด
0: ค่ะอันนี้มีตัวจริงเรามีตัวจริงอยู่ด้วย
1: ตัวจริงก็เป็นรูปแบบน
0: ี้เป็นแบบนี้เลยอันนี้เกี่ยวกับอันนี้เป็นสมุดไทยที่จารึกเรื่องอะไรคะ
1: เกี่ยวกับประวัติศาสตร์พงศาวดารนะฮะ
0: อันนี้พงศาวดาร
1: เป็นพงศาวดาร
0: จุลศักราช686นี่
1: สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับ
0: กรุงศรีอยุธยา
1: ครับ
0: โอ้โหเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมเห็นทั้งศิลาจารึกแล้วเห็นคัมภีร์ใบลานแล้วเห็นสมุดไทยแล้วมีสิ่งหนึ่งเตะตามิ้นมากๆเลยค่ะอาจารย์คะตู้ใหญ่ๆสีทองดำที่เรียงรายอยู่ตรงนั้นคืออะไรคะอาจารย
1: ์เรียกว่าตู้พระไตรปิฎกหรือ
0: ตู้พระไตรปิฎก
1: ครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีไหมคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ให้อาจารย์นำไปเลยหนูไม่กล้ากลัวทำของตก
1: ตอนนี้เราจัดแสดงเนี่ยสำหรับเพื่อให้นักศึกษาเขาจะมาศึกษาเกี่ยวกับลายต่างๆที่อยู่ในตู้พระไตรปิฎกเนี่ยตู้เลขทะเบียนอย.7เนี่ยเขาเรียกว่าอยุธยา7นะ
0: อ๋ออย.ย่อมาจากอยุธยา
1: อยุธยา7
0: คิดว่ากินได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมกินไม่ได้อยุธยานะคะ
1: สมัยอยุธยา
0: แต่
1: เป็นของครูวัดเชิงหวายเขาเรียกวัดเชิงหวายนั่นเองนะ
0: อาจารย์เห็นด้านนอกแล้วเนี่ยอยากเห็นข้างในไม่รู้เปิดได้ไหมเปิดได้ปะคะ
1: ก็เดี๋ยว
0: กระซิบก่อนนะเขาได้ยิน
1: อยากจะเห็นข้างใน
0: คุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะอันนี้ของแท้ทั้งข้างนอกข้างในที่เป็นสภาพที่แบบว่าตั้งแต่สมัยอยุธยาพร้อมมากอาจารย์เปิดเลยค่ะเสียงฟังทรงพลังมากหนูแตะได้ไหมคะเป็นบุญมืออาจารย์คือสภาพ
1: นี่ก็คือถ้าอยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเราจะไปจับหรือไปแตะต้องเนี่ยเราจะต้องให้คนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับงานช่างงานอะไรเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการแม้แต่อาจารย์ที่อยู่ตรงนี้ก็เพียงแต่รักษาดูแลต้องคงสภาพให้อยู่อย่างนั้น
0: คุณผู้ชมคะมาที่นี่นอกจากจะได้เห็นโบราณวัตถุของจริงแล้วยังได้ความรู้เยอะแยะเลยแถมอาจารย์บุญเลิศยังช่วยคลายฉงนให้มินได้เปราะหนึ่งแล้วค่ะว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยน่าจะเป็นหอไตรแล้วก็น่าจะเป็นที่อยู่ในวัดเพราะว่าสมัยก่อนวัดเนี่ยเหมือนกับเป็นแหล่งรวบรวมความรู้อย่างตู้พระไตรปิฎกแบบนี้เนี่ยก็เก็บรวบรวมทั้งคัมภีร์ใบลานแล้วก็สมุดไทยหรือว่าสมุดข่อยด้วยต้องขอบคุณอาจารย์บุญเลิศมากนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะแต่ว่าเรื่องฉงนเกี่ยวกับห้องสมุดยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ามิ้นจะไปให้อาจารย์เผ่าทองช่วยคลายฉงนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับห้องสมุดในแต่ละยุคสมัยอีกด้วยค่ะติดตามให้ได้นะคะช่วงหน้าเลย

หรือแปลเป็นไทยว่าหนังสือนั้นมีที่มาจากชาวอังกฤษและโรมันที่นิยมเขียนหนังสือบนแผ่นไม้โดยไม้ที่ใช้นั้นทำมาจากต้นบีชซึ่งชาวอังกฤษโบราณแองโกลแซกซอนเรียกว่าบ็อกจึงเป็นที่มาของคำว่าบุ๊กในภาษาอังกฤษ

0: ี้เราสองคนมาแบบเปลี่ยนลุคเลยขอเป็นลุครักการอ่านใช่ไหมคะอาจารย
1: ์แน่นอนเลยเพราะเราต้องใส่แว่นเพราะว่าแก่แล้ว
0: พูดถึงเรื่องการอ่านค่ะอาจารย์คือจริงๆแล้วมิ้นท์ได้มีความสงวนเรื่องเกี่ยวกับห้องสมุดคือมิ้นท์ไปมาแล้วทั้งสยามสมาคมแล้วก็หอสมุดแห่งชาติแต่ว่าก็ยังไม่สามารถคลายสงวนได้อยู่ดีค่ะอาจารย์ว่าห้องสมุดแห่งแรกของไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วมันอยู่ที่ไหนคะอาจารย
1: ์ไปจนถึงหอสมุดแห่งชาติจะคลายสงวนไม่ได้ทำไมไม่โดดแม่น้ำเจ้าพระยาลงไป
0: เช็ดน้ำตาแป๊บ
1: ถามใหม่ถามใหม่สิอีกทีนึง
0: ถามว่าห้องสมุด
1: ห้องสมุด
0: แห่งแรกของประเทศไท
1: ย
0: เกิดขึ้นเมื่อไหร่อันที่หนึ่งแล้วก็อยู่ที่ไหนอาจารย์อยู่ที่ไหน
1: ห้องสมุดของประเทศไทยเนี่ยนะในสมัยสุโขทัยเนี่ยนะฮะเราก็เชื่อกันว่าน่าจะมีเรื่องของพระไตรปิฎกอะไรต่างๆนะฮะในการจดบันทึกของคนโบราณเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะมันจะจดเอาไว้ไหนหลายเรื่องนะเรื่องราวที่บันทึกเอาไว้ในสมัยโบราณเนี่ยมันจะมีถ้าเราแบ่งปัจจุบันก็แบ่งได้ประมาณเป็นหมวดสำคัญ4หมวดก็จะเช่นหมวดที่ว่าด้วยวิถีชีวิตนะ
0: วิถีชีวิต
1: อะไรยังไงทำอะไรใครเกิดใครตายพิธีการเกิดแล้วทำขวัญเดือนพิธีตั้งชื่อพิธีโกนจุกงั้นนะวิถีชีวิตเรื่องของการเมืองการปกครองใครจะขึ้นครองราชนะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ทรงพระนามว่าอะไร
0: ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดเลย
1: รายละเอียดเรื่องการเมืองการปกครอง2หมวดละหมวดวิถีชีวิตการเมืองการปกครองอันที่2หมวดที่3ก็จะเป็นเรื่องพระศาสน
0: า
1: เช่นก็ว่าพระคัมภีร
0: ์พระไตรปิฎก
1: สร้างพระไตรปิฎกส่วนมากแล้วก็จะสร้างสมุดข่อยแล้วก็หมวดที่4ก็เป็นหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย
0: ์ก็เป็น4หมวดใหญ่ๆ
1: เป็น4หมวด
0: ใหญ่แต่ก็ครอบคลุมนะคะอาจารย์
1: ใช่ทั้งในสมัยสุโขทัยอยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์เนี่ยนะฮะต้องบอกว่าวัดเนี่ยถือว่าเป็นห้องสมุดที่สำคัญ
0: ใช่เพราะเหมือนกับว่าวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
1: การเรียนรู้ส่วนใหญ่แล้ววัดที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เนี่ยนะต้องเป็นวัดที่อยู่ในเมืองวัดที่อยู่ในเมืองเราจึงเรียกวัดที่อยู่ในเมืองเนี่ยว่าวัดคามวาสี
0: วัดคามวาสีแปลว่าอะไร
1: คามคออามคามคามหรือคามะเนี่ยแปลว่าหมู่บ้านนะหมู่บ้านเพราะฉะนั้นวัดในเมืองก็เรียกว่าวัดคามวาสีพระที่จำพรรษาอยู่จำวัดอยู่ที่นี่ทำหน้าที่เป็นครูสอนกุลบุตรทั้งหลายให้อ่านออกเขียนได้เขียนสื่อสอนพระไตรปิฎกสอนพระธรรมคัมภีร์เป็นพระฝ่ายคามวาสีคือวัดในเมืองส่วนวัดที่อยู่นอกเมืองก็เรียกว่าวัดอรัญญวาสี
0: อ๋อก็คืออยู่ด้านนอกอ
1: ร
0: ั
1: ญญ
0: ะ
1: คือวัดป่าวัดป่านี่ไม่ต้องสอนหนังสือเลยไม่ทำหน้าที่สอน
0: เพราะฉะ
1: น
0: ั้
1: นวัดป่านี่จะทำหน้าที่อบรมผู้คนให้เข้าสู่วิปัสสนากรรมฐานสมาธิจงกร
0: ม
1: มุ่งในการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากสังสารวัฏน
0: ี้ก็คือเน้นด้านศาสนาอย่างเดียวเลย
1: เน้นศาสนาล้วนๆทีนี้พระวัดที่อยู่ในฝ่ายคามวาสีก็จะมีหอพระไตรปิฎกหอพระไตรปิฎกเนี่ยนะฮะก็คือห้องสมุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะหอพระไตรปิฎกเนี่ยจะเป็นอาคารไม้เสมอสร้างอยู่กลางสระน้ำ
0: ทำไมอะคะ
1: จะต้องมีสระน้ำขนาดใหญ่แล้วจะไม่ทำสะพานเชื่อมไปที่หอพระไตรปิฎกพระเนนทั้งหลายก็จะศึกษาพระไตรปิฎกก็คือจะไปใช้บริการห้องสมุดเนี่ยก็ต้องพายเรือไปผูกเอาไว้ที่โคนนะฮะที่ในเรือก็จะมีบันไดลิงบันไดลิงเอาขึ้นมาพาดไว้นะฮะบนหอไตรแล้วก็ไต่บันไดขึ้นไปแล้วเวลาเสร็จแล้วก็ไต่บันไดกลับลงมาที่เรือพายกลับเข้าฝั่งเหตุผลที่ต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยหนังสือของเราเป็นหนึ่งเป็นหนังสือเขียนมือคือสมุดข่อยที่ทำจากกระดาษสาเป็นแผ่นพับทั้งหลายปลวกก็กินได้ง่ายนะแมลงต่างๆก็กัดกินได้ง่ายใช่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของใบลานใบลานเนี่ยนะเป็นเหมือนกับใบจากต้นลานเอามาจานก็เป็นของที่เป็นอินทรีย์วัตถุ
0: มันก็จะย่อยสลาย
1: ย่อยสลายจากแมลงเหล่านี้ได้อีกเช่นเดียวกันคนโบราณนี่เขาไม่มียาฆ่าปลวกเพราะเราก็กลัวว่าเรื่องการทำบาปด้วยและในขณะเดียวกันการปกป้องมันไม่มีก็ไปปลูกสลาเนี่ยกลางสระน้ำ
0: ก็เลยเอา

0: ภาพแวดล้อมเป็นตัวช่วย
1: เพราะฉะนั้นนี่คือห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยก็มีอยู่ตามวัดต่างๆพอมาถึงในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยรัชกาลที่1ก็โปรดให้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นสร้างวัดให้เสร็จก่อนแล้วก็เชิญพระแก้วมรกตม
0: า
1: เมื่อสร้างวัดเสร็จเนี่ยนะฮะเชิญพระแก้วมรกตมาโปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎกในแผ่นดินรัชกาลที่1เนี่ยถือว่าเป็นครั้งการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่5ครั้งใหญ่ฮะเมื่อสังคายนาพระไตรปิฎกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยโปรดให้เอาพระไตรปิฎกที่สังคายนาเรียบร้อยเนี่ยเขียนลงบนสมุดข่อย
0: เขียนอีกทีนึง
1: เขียนลงไปบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเขียนหลาย10เล่มนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ปกของสมุดนั่นน่ะลงรักปิดทองก็เลยเรียกกันว่าพระไตรปิฎกฉบับทองทึบหรือฉบับทองใหญ่นะฮะที่สำคัญที่สุดก็คือห้องสมุดแรกของกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยผมขอบอกว่าหอพระไตรปิฎกในพระบรมมหาราชวังในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นคือห้องสมุดแรกของประเทศไทยมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่3นะ
0: โอ้ถึง3เลย
1: 3เนี่ยถึงได้สร้างวัดโพวัดพระเชตุพน
0: ค่ะ
1: วัดโพเนี่ยนะเป็นห้องสมุดที่ไม่ใช่เป็นหนังสือ
0: แล้วเป็น
1: มันก็จะเขียน
0: เป็นเรื่องราว
1: ฝาผนังความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยนะต่อเนื่องกันมาจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่4เนี่ยโปรดที่จะทรงพระอักษรก็โปรดให้สร้างอาคารที่เรียกกันว่าศาลาสหไทยสมาคมรวบรวมของที่ประเทศต่างๆส่งเข้ามาทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายพอถึงในสมัยรัชกาลที่5นะต่อเนื่องจากท่านเนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องการสร้างหอสมุดวชิรยาน
0: อันนี้เริ่มใกล้เคียงห้องสมุดปัจจุบันมากขึ้น
1: หอสมุดวชิรยานเป็นอาคารยาวอยู่สร้างอยู่ในเขตวัดมหาธาตุนะฮะสร้างเสร็จในสมัยก5มีทั้งหอสมุดวชิรยานนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีหอพุทธศาสนสังคหะนะฮะอยู่ที
0: ่ยากมาก
1: พุทธศาสนสังคหะ
0: พุทธศาสนสังคหะ
1: สังคหะใช่อยู่ที่วัดจมะบ่อพิษปัจจุบันนี้หอนี้ก็จะเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุโอ้โหวันหลังต้องไปเที่ยวเดี๋ยววันหลังพี่จะพาไป
0: ไปค่ะ
1: นี่มันมีข้าวของสวยงามเยอะแยะมากมายเลย
0: เป็นโบราณวัตถุตั้งแต่สมัย
1: พระพุทธรูปโบราณเยอะแยะมากมายจบแล้วยังไม่พอนะยังมีหอสมุดสำหรับพระนคร
0: อ๋อนี่เริ่มจำกัด
1: ต้นเขาของหอสมุดแห่งชาติละหอสมุดสำหรับพระนครเนี่ยเป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระราชทานระยะแรกต่อมาท่านก็บอกว่าชื่อมันยังไม่บ่งบอกอะไรที่ชัดเจนมากก็เปลี่ยนนามใหม่เป็นหอสมุดวชิรยานสำหรับพระนครนะก็คือรวมเอาหอสมุดวชิรยานเข้ามาด้วยในสมัยร.5ในการพิมพ์เจริญรุ่งเรืองมากเลยแล้วก็มีการตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือหนังสือที่เป็นรูปเล่มที่เป็นภาษาไทยทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าหนังสือฝรั่ง
0: หนังสือฝรั่ง
1: เพราะว่าวิธีการพอมันเป็นรูปเล่มแบบนี้นะพอเป็นรูปเล่มแบบนี้เราเรียกว่าหนังสือฝรั่งเพราะว่ามีการทำสันปกนะมีการเปิดเป็นเล่มเป็นแผ่นซึ่งหนังสือของไทยเราเดิมเนี่ยมันพับไปพับมา
0: ก็กางขึ้นนี
1: ้ต้นใช่ก็พอหนังสือฝรั่งแบบนี้เนี่ยรัชกาลที่ห้าก็เริ่มให้พระบรมวงศานุวงศ์เจ้านายข้าราชการพิมพ์หนังสือเป็นที่ระลึกในงานศพ
0: อ๋อนี่คือต้นตออยู่ที่นี
1: ่ใช่
0: เวลาเราเห็นเวลาเราไปร่วมงานศพแล้วก็ได้ของที่ระลึกเป็นหนังสือ
1: เยอะแยะ
0: เป็นธรรมเนียมเริ่มจากรัชกาลที่5
1: เกิดขึ้นครั้งแรกสมัยนี้เลยในสมัยรัชกาลที่6ท่านก็ส่งเสริมแต่ก็ยังใช้ห้องสมุดวชิรยานห้องสมุดสำหรับพระนครสืบทอดต่อมาจากพระราชบิดาในสมัยรัชกาลที่7นี่สิโอ้โหคราวนี้นะครับก็มีการตั้งนะครับหอสมุดแห่งชาติ
0: มาแล้ว
1: นะครับมาแล้วหอสมุดแห่งชาตินะครับซึ่งรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยต่างๆนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยทุกเรื่องเอาไว้ด้วยกันรวมไปจนถึงสมุดข่อยคัมภีร์ใบลานนะรู้จักไหมใบลานน่ะเนาะ
0: ใบไม
1: ้โอ้นะมันเป็นค
0: ั
1: มภีร์ใบลานชอบใช่ไหมแล้วก็ยังมีสมุดไทยอะไรต่างๆเยอะนอกจากนั้นมันยังมีนี่
0: หลักศิลา
1: ต้นหินหลักศิลาจารึกทั้งหลายเนี่ยเป็นหลักปักเต็มไปหมดเลย
0: คือตอนหนูไปตอนแรกนึกว่าเอ้ยนี่มันนี่พิพิธภัณฑ์หรือเปล่าเพราะว่าคือเขามาตั้งกันแบบ
1: ของตั้งเรียงชิ
0: ดมันแต่ว่าดูเข้าไปแล้วดูมีพลังนะอาจารย์คือเข้าไปแล้วรู้สึกแบบโอ้โห
1: นี่สมัยผมเรียนอยู่ที่นั่น
0: อ๋อคือเรียนจากอันนั้นเลย
1: เรียนจากนั่นเลยนั่งทำรับบิ้งรับบิ้งคือการก๊อปปี้ข้อความจากจารึกบนแผ่นหินเราก็ต้องเอาน้ำฉีด
0: หนูเคยพยายามถอดไม่ออก
1: เอาน้ำฉีดก่อนแล้วก็เอาแปรงเบาๆแปรงอ่อนๆขนกอดขนๆกระต่ายถูไปปัดให้มันหมดฝุ่นในร่องทั้งหมดนะฮะ

0: นั้นก็เอาน้ำฉีดฟอกกี้ฉีดให้เต็มทั้งแผ่นหินอีกทีนึงแล้วจากนั้นก็เอากระดาษสากระดาษสาห่อของอ่
1: ะ
0: ทาบลงไปแล้วก็เอาน้ำฉีดซ้ำนะก็จากนั้นเนี่ยค่อยๆเอารูปประคบไม่มีสีทับลงไปบนแผ่นเนี่ยให้กระดาษติดพอกระดาษติดดีเรียบร้อยแล้วนะน้ำซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วเอาแปรงขัดรองเท้า
1: แล้วแป้งแบบ
0: แบบขนนุ่ม
1: น้องขนนุ่มตกใจ
0: ตกเบาก
1: ลัวจะขาด
0: ตกเบามากเลยตกให้กระดาษสาเนี่ยจมลงไปในร่องตัวอักษรร่องก็ไก่มีเส้นอย่าง
1: น
0: ี้ก็ให้จมลงไปในร่อง
1: อ๋อนั่นคือวิธีถอดเหรอคะอาจารย์
0: จากนั้นทิ้งให้แห้งยังไม่จบนะทิ้งให้แห้งตบจนตัวอักษรเนี่ยเราต้องร่างดูตั้งแต่ทุกบรรทัดทุกตัวจมเข้าไปจนหมดแล้วก็จากนั้นก็ทิ้งให้แห้งคราวนี้ก็สบายนอนหลับ
1: หลับ
0: ทำเพลงไปจนกว่ามันจะแห้งมากก็ไม่ได้ต้องแห้งแห้งเสร็จแล้วเนี่ยแห้งมากก็ไม่ได้แห้งมากร่อนออกมาเลย
1: อ
0: ันนี้ต้องยังไม่ร่อนแห้งเสร็จเราเอาลูกประคบเนี่ยเอาสำลีนะฮะใส่ในผ้าขาวห่อมัดเป็นกระปุกใหญ่ขนาดนะเอาลูกประคบลูกหนึ่งก็ประคบไปบนหมึกจีน
1: แล้วก็หมึกจีนด้วย
0: หมึกจีนเท่านั้นแล้วก็เอามาเช็ดกับอีกลูกประคบหนึ่ง
1: แ
0: ล้วเอาลูกที่ถูกเช็ดนี่แหละค่อยๆประคบป
1: ุ๊
0: บปุ๊บปุ๊บไปบนแผ่นกระดาษ
1: ม
0: ัน
1: ก็จะขึ้นมาเป็นตัวอักษร
0: ไอ้ตัวกระดาษที่มันถูกตบอยู่ในร่องมันไม่โดนหมึกมันก็จะเป็นสีขาวถ้าเผื่อหมึกเยอะเกินไปสีมันก็ซึมชุบลงไปหนังสือหายหมด
1: ก็จะต้องทำใหม่ตั้งแต่ต้นอ๋อนี่เขาถอดกันแบบนี
0: ้แล้วก็ลอกกระดาษออกมาแล้วก็มานั่งอ่านทีละตัวไม่ได้ไปอ่านกับแผ่นหินเพราะเราน
1: ั่นคือสิ่งที่หนูทำ
0: เพราะว่า
1: หนูก็นั่งแงะอยู่เนี่ย
0: อ่านแผ่นหินไม่ไหวเพราะว่าเราต้องอ่านทั้งวันทั้งคืนค่ะพี่ก็เอากลับไปแผ่นเนี่ยทุกคนมีตำราของตัวเองคือทุกคนไปลอกตัวหนังสือแล้วเอากลับไปอ่านที่บ้านแล้วเราก็ม้วนกระดาษเนี่ยกลับไปนี่คือห้องสมุดในสมัยโบราณ
1: คุณผู้ชมคะและในที่สุดมิ้นก็ได้เจอแล้วว่าห้องสมุดแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่ไหนแล้วก็เริ่มขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นมาได้ยังไงสมแล้วจริงๆนะคะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นมาจากวัดเริ่มต้นจากศาสนาซึ่งก็นอกจากจะสั่งสอนศาสนาแล้วก็ยังมีการประสิทธิ์ประสาทความรู้ด้วยแต่ค่ะคุณผู้ชมแต่แน่นอนว่าความสงวนของมิ้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาคลายสงวนกันต่อในเรื่องของห้องสมุดแบบอื่นๆกันค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องชั้นหนังสือชั้นหนังสือในยุคแรกๆเก็บโดยวิธีการม้วนหนังสือเนื่องจากหนังสือในสมัยนั้นยังเป็นแบบม้วนต่อมาเมื่อหนังสือเปลี่ยนรูปแบบความนิยมเป็นแบบพับเหมือนในปัจจุบันจึงเริ่มมีการเก็บหนังสือแบบวางแนวนอนในสมัยยุคกลางสถานที่ที่ใกล้เคียงกับห้องสมุดสาธารณะในปัจจุบันก็คือโบสถ์โดยนักบวชจะเก็บหนังสือด้วยการล่ามโซ่ผูกติดกับโต๊ะหรือที่วางหนังสือแต่เมื่อมีหนังสือเพิ่มมากขึ้นหนังสือหลายเล่มจึงถูกล่ามโซ่ติดกันทำให้ไม่สะดวกในการหยิบอ่านต่อมาจึงเกิดวิธีการเก็บหนังสือแบบใหม่โดยวางเป็นแนวตั้งเพื่อให้หยิบหนังสือง่ายขึ้นและออกแบบเป็นการวาดภาพที่ขอบกระดาษเพื่อแยกแยะหนังสือในปีค.ศ. 1535จึงมีการเริ่มพิมพ์หนังสือโดยมีสันหนังสือและวางบนชั้นแบบเอาสันออกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
1: ห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยแล้วเราก็ได้รู้เรื่องราวความเป็นมาวิวัฒนาการของห้องสมุดด้วยทีนี้มาดูเรื่องจัดเก็บกันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์มิ้นอยากรู้ว่าปกติแล้วเนี่ยอย่างของเราที่อาจารย์เล่ามาคือเขาก็จะมีการคัดลอกด้วยลายมือใช่ไหมคะลงสมุดข่อยบ้างลงใบลานบ้าง
3: ใช่แล้ว
1: มันมีวิธีอื่นอีกไหมคะอาจารย์ในการจัดเก็บ
0: โอ้คำว่าห้องสมุดข้อมูลประวัติศาสตร์ข้อมูลทางวิชาการเนี่ยนะมันไม่จำเป็นต้องบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเดียวนะในสมัยโบราณเนี่ยนะนอกเหนือจากลายลักษณ์อักษรแล้วพอหลังจากรัชกาลที่3ที่เริ่มมีการถ่ายภาพเข้ามาในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะการบันทึกข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายก็เป็นสิ่งที่นิยมแล้วก็เริ่มแพร่หลายขึ้นถึงแม้ว่า
1: สะดวกด้วยเนาะอาจารย์
0: สะดวกอะ
1: ไม่ต้องแบบมานั่งคัดอะ
0: ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะในระยะแรกเนี่ยการถ่ายภาพเป็นเรื่องของความฟุ่มเฟือยช่างภาพเนี่ยเราต้องสั่งมาจากสิงคโปร์
1: อ๋อนี่สั่งช่างภาพนำเข้าน
0: ำเข้ามาช่างภาพนี่เขาจะมาประกาศในหนังสือพิมพ์ของหมอบลัดเลนี่แหละว่าณวันนั้นวันนั้นอีกกี่เดือนข้างหน้าเนี่ยจะมีช่างภาพมาจะมาอยู่ในสยามเนี่ยประมาณ2เดือนเพราะฉะนั้นใครที่จะถ่ายภาพให้รีบจองคิว
1: อ๋อโอ้โหนี่ก็ต้อง
0: ก็ต้องจองการใช่ต้องจองคิว
1: เดี๋ยวนะยุคนั้นช่างพิมพ์ก็อาชีพรุ่งเรือง
0: ช่างภาพก็รุ่งเรือง
1: ตระกูลช่างนี่รุ่งเรืองใช่ไหมคะช่วงนั้น
0: ก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจุบันเนี่ยนะฮะที่หอสมุดแห่งชาติท่าวาส

0: กรีเนี่ยมีอาคารด้านหลังนะเป็นตึกสี่เหลี่ยมทรงกล่องใหญ่เชียวเราเรียกว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็จะเก็บรวบรวมพวกภาพถ่ายโบราณเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้นะเป็นข่าวดีมากต้องเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศว่าองค์การยูเนสโกนะฮะก็ได้รับได้ยกย่องให้ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่5นะครับซึ่งทรงฉายภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตทุกอย่างเอาไว้รวมทั้งภาพถ่ายในรัชกาลที่5ทั้งหมดเนี่ยนะเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก
1: อุ้ยแห่งโลกเลย
0: แห่งโลกมรดกความทรงจำแห่งโลกชิ้นที่2
1: ชิ้นที่2
0: ชิ้นที่1คือหลักศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงจารึกเมื่อปีพ.ศ.1835
1: อุ้ยเป็นเกียรติ
0: พุทธศักราช1835ขึ้นต้นบรรทัดแรกก็คือพ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์แม่กูชื่อนางเสือพี่กูชื่อบานเมือง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นศิลาจารึกหลักเนี่ยมีทั้ง4ด้านโอ้มหัศจรรย์มากสมัยผมเรียนอ่านศิลาจารึกก็ต้องเรียนจากพ่อคุณรามคำแหงเป็นอันแรกเลย Lesson 1ก็จะเจอกับ
1: Lesson
0: 1ก็จะเจอกับศิลาจารึกของพ่อคุณรามคำแหงเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายเนี่ยนะถือว่าเป็นข้อมูลที่ให้ประโยชน์มากที่สุดเพราะภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมันเดี๋ยวมุดถ่ายภาพมิ้นมันไม่ได้มีแค่มิ้นแต่มันมีขอประกอบรอบตัวมิ้น
1: คือเล่าเรื่องราวในสมัยนั้นได้เป็นหลักฐาน
0: พี่สนใจในเรื่องพีเรียดของการแต่งกายเรื่องการแต่งกายในพีเรียดพี่ก็ดูว่ามิ้นใส่เสื้อผ้าอะไรอีกคนนึงเขาทำเรื่องอินทีเรียเรื่องการตกแต่งภายในเขาก็ถ่ายโอห้องมิ้นถ่ายในห้องนี้นั่งแบบนี้อีกคนนึงเขาดูเรื่องเฟอร์นิเจอร์อ่ะก็ดูหน้าตาเก้าอี้เป็นอาร์ตโนโวหรือเป็นอาร์ตเดโคหรือเป็นอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยมันบอกเล่า90 อยู่ในภาพถ่ายทั้งหมด
1: เป็นที่มาที่เขาบอกว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยบอกเล่าได้หลายล้านพันคำ
0: ใช่
1: ก็คือแบบนี้เพราะว่าได้ทุกด้านรอบด้านด้วย
0: ถูกต้อง
1: แล้วพูดถึงเรื่องของการจัดเก็บบ้างค่ะอาจารย์เขามีการจัดเก็บแบบลอกลายแล้วก็มีการแบบถ่ายภาพแล้วเขาระบบจัดเรียงห้องสมุดเนี่ยค่ะอาจารย์อย่างปัจจุบันนี้มันจะมีแบบทศนิยมดิวอี
0: ้
1: แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาจัดเรียงกันตามหมวดแบ่งกันยังไงอะคะ
0: สมัยก่อนเนี่ยนะฮะจะเก็บเป็นหมวดเขาจะเรียกว่าอะไรตามประโยชน์การใช้สอยมากกว่านะฮะอย่างบ้านพี่เนี่ยบ้านพี่ก็เป็นห้องสมุดของพี่ใช้ส่วนตัวก็จะเก็บตามความถนัดพี่จะแยกเป็นพระหนังสือเกี่ยวกับเรื่องจิตกรรม
1: นะ
0: ก็เป็นเรื่องจิตกรรมหมดอะจะเป็นอันไหนอันไหนอันไหนว่ามารวมอยู่ที่นี่หมดหนังสือเกี่ยวกับประติมากรร
1: ม
0: อนุสาวรีย์ตุ๊กตุนตุ๊กตาภาพปั้นหนังสือเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพี่ก็รวมเป็นตู้แยกไว
1: ้
0: หนังสือเกี่ยวกับภาคเหนือ ภาคกลางภาคอีสานภาคใต้พี่แยกหมวดของพี่ง่ายๆอย่าง
1: น
0: ี้
1: อันนี้คือแล้วแต่คนจะจัดใช่ไหมคะว่าเราจะแบ่งเป็นหมวดไหนอะไรยังไง
0: ใช่
1: ก็คือไม่ได้แบบว่าอะไรมากมาย
0: มากมายไอ้ระบบฝรั่งเนี่ยการจัดห้องสมุดต้องบอกว่าอย่างนั้นนะฮ
1: ะ
0: เป็นสิ่งที่เรารับมาจากตะวันตกอย่างชัดเจนนะ
1: ชื่อก็บอกแล้วนะดิวอี้
0: แล้วรับมาจากตะวันตกเลยการจัดทำห้องสมุดเนี่ยนะมันมาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะห้องสมุดอย่างที่เราบอกว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย
1: ์
0: พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นหอไตรปิฎกตามวัดพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้สนับสนุนห้องสมุดสำหรับพระนครห้องสมุดวชิรยานห้องสมุดอะไรต่างๆลงมาจนถึงหอสมุดแห่งชาติเนี่ยนะก็มาเป็นเรื่องของพระมหากษัตริย์ทั้งหมดจนกระทั่งนะมิ้นสำคัญมากเลยตอนนี้2475เปลี่ยนแปลงการปกครองสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยลดบทบาทในเรื่องการเป็นองค์กรผู้สนับสนุนในเรื่องต่างๆโดยรอบหมดเลยการที่พระมหากษัตริย์ลดบทบาทตรงนี้เนี่ยมันเกิดภาวะชะงักงานนิ่งตั้งแต่2475ไปจนประมาณพ.ศ.2500คือช่วงระยะ25ปีเนี่ยนะเกือบจะไม่มีความเคลื่อนไหวในทางด้านศิลปะในด้านพัฒนาการรวมไปถึงห้องสมุด
1: เพราะทุกอย่างมาจากทางสถาบัน
0: ทุกอย่างมันมาจากทางสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ซัพพอร์ตส่งเสริมพระราชทานพระราชทรัพย์พระราชทานพระราชดำริพระราชทานแนวความคิดทั้งหมดเลยพอ2500เป็นต้นมาเนี่ยแนวความคิดในเรื่องห้องสมุดถึงได้พัฒนาขึ้นคราวนี้กลับมาเป็นการพัฒนาโดยสนับสนุนโดยภาคเอกชนธนาคารรัฐวิสาหกิจลงมาจนถึงภาคประชาชนปัจจุบันนี้ตามโรงแรมต่างๆก็มีห้องสมุดนะห้องสมุดตามโรงแรมนู้นโรงแรมนี้มาจนถึงสถานที่ที่เรานั่งนี่ก็เป็นห้องสมุดเอกชนที่เปิดฟรีให้กับคนเข้ามาใช้บริการได้หมดเลยนี่คือความหลากหลายของห้องสมุดนอกจากนั้นนะมิ้นมาพ.ศ.นี้เนี่ยแย่งมิ้นพูดหมดเลยยังมีห้องสมุดที่เรียกว่า ห้องสมุดเฉพาะทาง
1: ห้องสมุดคือ
0: เรารู้จักแพทย์เฉพาะทางไหม
1: อ่ะก็คือแบบว่าจำกัดเจาะจงเฉพาะ
0: เช่น
1: เรื่องโรคนี้หรือว่าส่วนนี้ภายในภายนอก
0: หมอตาก็
1: หูตาคอจมูก
0: หมอตาก็ตาหูก็หูแยกกันน
1: ะ
0: ไม่สบายพร้อมกันทั้งตาทั้งหูต้องไปหาสองหม
1: อ
0: จริงไหม
1: เฉพาะทาง
0: เฉพาะทางอีกหน่อยเราก็จะมีหมอที่ถนัดเฉพาะช่องหูข้างซ้ายหมอถนัดเฉพาะช่องหูข้างขวา
1: แต่มันก็โครงสร้างเดียวกันนะอาจารย
0: ์ไม่ก็เฉพาะทางเนี่ยมันก็ต้องลึกลงไปเรื่อยๆอีกหน่อยก็เฉพาะกระดูกรูปข้างหรือเฉพาะรูปโกลนของรูหูขวาอะไรอย่างนี้แล้วก็เจาะลงไปเรื่อยๆ
1: ยาวไปอีก
0: ห้องสมุดเฉพาะทางเนี่ยนะมันเกิดขึ้นตั้งแต่2500เป็นต้นมาผู้คนต่างๆก็มีความสนใจในเอกสารต่างประเทศเยอะขึ้นผมสนใจในเรื่องสิ่งทอภาษาอังกฤษใช้คำว่า textile เราก็จะซื้อหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสิ่งทอ textile เราสนใจเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นดีไซน์คอสตูมคือเครื่องแต่งกายของชาติต่าง
1: ๆ
0: พี่ก็จะมีหนังสือเหล่านี้เฉพาะทางของพี่ที่นี่จะสนใจเกี่ยวกับเรื่องสถาปัตยกรรมตั้งแต่ศตวรรษที่19 20คือเมื่อ200ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันก็จะเป็นหนังสือเฉพาะทางของที่นี่อย่างเดียวบางคนก็บอกว่าอันนี้จะทำหนังสือเฉพาะทางเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์
1: ก็จะเป็นห้องสมุดพฤกษศาสตร์
0: โอ้โหว่าด้วยพฤกษศาสตร์อย่างเดียวพืชหมดเลยสารพัดห้องสมุดแมลงก็หนังสือที่เกี่ยวข้องกับแมลงกีตาทั้งหมดใช่
1: ก็คือสะดวกสบายมากขึ้นคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหยุดไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลง
0: การปกครอง
1: 25ปี
0: ประมาณ
1: แต่ว่าหลังจากนั้นถือว่าเป็นเรียกว่าแพร่หลายเลยไหม
0: ใช่เพราะหลัง2500ขึ้นมาเนี่ยนะฮะประชาชนก็เริ่มขยับตัวเหตุการณ์บ้านเมืองก็เริ่มนิ่งขึ้นนะฮะทุกอย่างก็เริ่มมีความเจริญเข้ามาในช่วงนี้เราเริ่มมีโทรทัศน์หลัง 2,500 นะฮะหลัง 2,500 โทรทัศน์เริ่มแพร่หลายเพราะฉะนั้นห้องสมุดก็เป็นสิ่งที่มาพร้อมกับความเจริญทั้งหลายเหล่านี้เหมือนกัน
1: ก็เท่ากับว่าแพร่หลายกันมาจนถึงตอนนี้เนี่ยถึงกับว่ายิบย่อยลงไปเฉพาะเจาะจงสำหรับห้องสมุดส่วนนี้พฤกษศาสตร์อย่างเดียววิชาการอย่างเดียวศิลปะอย่างเดียวโอ้โหคุณผู้ชมคะเรื่องของห้องสมุดเนี่ยหลายๆคนเชื่อว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันเพราะว่าอย่างน้อยๆตอนเรียนหนังสือต้องถูกสั่งให้ไปเข้าห้องสมุดแน่นอนอย่างมิ้นเองก็เคยโดนเหมือนกัน
0: เข้าไหม
1: แต่ว่าเข้าสิคะอาจารย์ไม่ได้คะแนนค่ะแต่ว่าคือหลายคนอาจจะยังไม่ได้รู้ถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็ความสำคัญจริงๆที่มีต่อชีวิตของเราทุกคนเกี่ยวกับห้องสมุดวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากที่มาให้ความรู้เรื่องห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดแห่งแรกหรือว่าจะเป็นที่มาแล้วก็พูดตรงๆความสำคัญของห้องสมุดวันนี้นี่มิ้นรู้ลึกซึ้งขึ้นเยอะมากๆขอบคุณมากนะคะอาจารย์
0: ยินดีครับขอบคุณมากเหมือนกันมิ้นจ๋า
1: อีกอย่างนึงคือพอเรารู้แบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมจริงๆอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยหันมาสนใจถึงหนังสือแล้วก็ห้องสมุดมากขึ้นจริงๆห้องสมุดเดี๋ยวนี้เนี่ยบรรยากาศเขาไม่เหมือนห้องสมุดสมัยก่อนแล้วที่แบบโอ้โหเราต้องนั่งแล้วก็มีหนังสือกองเต็มไปหมดแล้วก็น่านอนอย่างที่นี่ที่เรานั่งอยู่ที่เนี่ย The Reading Room เนี่ยค่ะถือว่าเป็นห้องสมุดแบบใหม่ที่แบบว่าเขามีการตกแต่งมีสื่อทั้งสื่อแล้วก็ยังมีสื่อเรื่องแบบวิดีโออะไรแบบนี้ด้วยเพื่อที่ให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็หันมาอ่านหนังสือกันเยอะๆดีกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเรามีคนมากกว่าหนังสือแต่เดี๋ยวนี้หนังสือเนี่ยมากกว่าประชากรที่เป็นคนเท่าตัวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นลองหันมาหาห้องสมุดที่ถูกใจอาจจะเป็นเฉพาะทางก็ได้สักที่นึงแล้วไปนั่งใช้เวลากับมันเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะต้องชอบแน่ๆและอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาก็คือ Facebook ถึงจะไม่ใช่ห้องสมุดแต่ก็อ่านได้นี่คือกดไลค์เยอะๆคุณผู้ชมกดไลค์เข้ามาแล้วก็ถ้าใครสงวนเรื่องอะไรก็บอกมาได้นะคะเผื่อว่าเราจะได้คลายสงวนให้กับคุณผู้ชมได้ส่วนวันนี้มิ้นกับอาจารย์ขอตัวไปหาหนังสือที่น่าสนใจอ่านกันก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะชวนมาคลายสงวนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยว

0: โลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
3: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับกว่า240ปีใต้ร่มพระบารมีพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงดำรงพระองค์เป็นพุทธมามกะและเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภกสืบเนื่องต่อมาทุกพระองค์ดังปรากฏเป็นวัดสำคัญเกี่ยวเนื่องในทุกรัชกาลที่หลงรักวัดนำมาเสนอครับ
0: นับเป็นพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหรือบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ด้วยมีพระราชประสงค์เกื้อกูลค้ำจุนทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาสืบต่อรักษาศาสนาหลักของชาติไทยเพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของหลากศาสนิกชนดังพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ในนิราศท่าดินแดงว่า
2: ตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรี
1: การสถาปนารวมทั้งบูรณะปฏิสังขรณ์วัดในแต่ละรัชกาลยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปกรรมประจำชาติในเชิงพุทธศิลป์ทางด้านสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและงานประณีตศิลป์ครับ
0: งานพุทธศิลป์ในสมัยรัชกาลที่1เป็นงานสืบสานงานช่างอย่างไทยประเพณีที่มีมาเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยรัชกาลที่3เริ่มมีการรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอกเข้ามาคือศิลปะจีนและศิลปะตะวันตกนำมาผสมผสานกับงานช่างไทยประเพณีจึงเกิดงานศิลปกรรมอย่างใหม่ขึ้นเรียกว่าศิลปะแบบพระราชนิยมที่สำคัญพระองค์ทรงสถาปนาและปฏิสังขรณ์วัดขึ้นเป็นจำนวนมากสมดังพระราชปณิธานที่มีพระราชประสงค์ให้เหมือนเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีคือเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้นถึงสมัยรัชกาลที่4ทรงตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นพระอารามที่สถาปนาในรัชกาลกลับมาเป็นแบบไทยประเพณีอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่รัชกาลที่5เป็นต้นมาแม้การสร้างและปฏิสังขรณ์วัดจะน้อยลงเนื่องจากมีวัดเป็นจำนวนมากแล้วหากแต่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ยังทรงยึดมั่นในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้ามิเสื่อมคลายนอกจากความงดงามทางด้านพุทธศิลป์แล้ววัดสำคัญในแต่ละรัชกาลยังเป็นศูนย์รวมจิตใจศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแหล่งรวมสรรพวิชาและศูนย์กลางการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนมาจวบจนปัจจุบัน
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยปรากฏเป็นพระอารามที่มีศิลปกรรมงดงามทรงคุณค่าแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราสืบสานรักษาต่อยอดเป็นมรดกของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมจิตใจให้ไทยอยู่อย่างร่มเย็นใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารเสมอมาสวัสดีครับ

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งก็มีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ไดฟ์ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ผู้กันกราฟิกดีไซน์โหดขนาดที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับตำนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตางค์กับทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีภารกิจวันนี้สตางค์ได้เวลาดีพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของถั่วเขียวอินทรีย์เรื่องราวจะมีดีอย่างไรไปติดตามกันครับ

0: ด้านหลังเรานี่เป็นแปลงถั่วเขียวที่ปลูกได้ประมาณ18วันแล้วนะครับ
1: เริ่มก็เรียกว่าแตกใบละ
2: ใช่ใบชุดที่2ที่3แล้วมั้ง
0: คุณลุงบอกว่าใช้อัตราส่วน5กิโลต่อ1ไร่แล้วเมล็ดพันธุ์ก็เก็บเองก็คือลุงซื้อมาครั้งแรก
2: รุ่นที่แล้วรุ่นที่ผ่านมา
0: ต้นทุนในการผลิตเรื่องของค่าเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเนี่ยต่อ1ไร่ใช้5กิโลอันนี้8ไร่40กิโลก็คือ500บาทคุณลุงไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
2: ครับ
0: แล้วก็คือมีไว้ใช้ตลอดเลย
2: ก็เราก็เก็บไว้สำรองไว้ของเราตลอดแล้วก็เผื่อแผ่คนอื่นที่เขาสนใจด้วยหมายความเขาต้องการแบบเนี้ย
0: ครับ
3: ถ้าเกิดการทำนามีอุปสรรคทำให้จมปลักกับความจนอย่ามัวอดทนปลูกเฉพาะข้าวอย่างเดียวนะครับนี่คือแปลงนาถั่วเขียวอินทรีย์ 100% ต้นทุนในการปลูกนั้นคุณลุงบอกว่าลงทุนครั้งแรกซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวประมาณ500บาทขาดตัวหลังจากเก็บเกี่ยวก็ไม่ต้องซื้ออีกต่อไปสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกได้ตลอดชีพจนกว่าจะวางวายส่วนขั้นตอนเรื่องการดูแลนั้นสุดแสนจะง่ายดายหลังจากไถกลบแล้วหว่านเมล็ดพันธุ์ลงไปขั้นตอนหลังจากนั้นเรียกได้ว่าไม่ต้องทำอะไรอีกเลยคุณลุงบอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่เทวดาคอยปล่อยฝนลงมาถั่วเขียวก็เจริญเติบโตแล้วล่ะครับ
0: วิธีการเก็บเด็ดไม่ได้ยากเลยนะครับคุณลุงบอกว่าให้เราสังเกตไปที่ฝักมันนะครับถ้าเกิดว่าฝักมันออกดำเนี่ยก็สามารถใช้มือดึงเด็ดได้เลยอันนั้นไปแอบเก็บของใครมาหรือว่าเก็บเองลูกโอ้ยเก่งมากเกือบเต็มแล้วเนาะโอ้พี่สตังค์วันนี้ถ้าเกิดว่าต้นว่านเก็บได้กี่กิโลพี่สตังค์รับซื้อหมดเลยนะ
3: ราคาขายผลผลิตของคุณลุงนั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ40บาทและข้อดีที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างนาข้าวและถั่วเขียวเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จก็จะไถกลบต้นถั่วเขียวเพื่อฝังพรวนดินกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินและที่สำคัญรากของถั่วเขียวนั้นมีคุณสมบัติช่วยตรึงไนโตรเจนจึงทำให้ช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนลงดินทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเมื่อปลูกข้าวอินทรีย์ก็จะงามดีข้าวตั้งท้องออกรวงงามสะพรั่งหลังจากเกี่ยวเสร็จต้นข้าวหรือซากต่อสั่งฟางข้าวก็จะไถกลบกลายมาเป็นปุ๋ยพืชสดให้กับต้นถั่วเขียวง่ายนิดเดียวพึ่งพากันไปทำแบบนี้สลับไปมาชีวิตก็ปราศจากโรคาเพราะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสารเคมีนั่นเองครับถั่วเขียวนั้นเป็นพืชไร่ตระกูลถั่วโดยถั่วเขียวที่ปลูกมากในประเทศไทยสามารถจำแนกโดยอาศัยสีของเปลือกเมล็ดเป็นหลักได้4ชนิดคือ 1. ถั่วเขียวเมล็ดด้าน 2. ถั่วเขียวสีทอง 3. ถั่วเขียวผิวมันและ 4. ถั่วเขียวผิวดำหรือเรียกว่าถั่วแขกโดยชนิดที่นิยมปลูกมากคือถั่วเขียวผิวมันนี่ล่ะครับที่มาและแหล่งกำเนิดจากการศึกษาค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติตะวันตกพบว่ามีการปลูกถั่วเขียวในแคว้นมัธยประเทศประเทศอินเดียมากว่า 4,000 ปีแล้วล่ะครับและยังปลูกแพร่หลายในพม่าไทยศรีลังกาปากีสถานอิหร่านจีนและในส่วนของการศึกษาของนักวิจัยไทยโดยอาศัยหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าถั่วเขียวผิวมันมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยโดยพบที่แหล่งโบราณคดีถ้ำผีจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในสมัยยุคหินกลางมีอายุราว 10,000 ปีเลยล่ะครับถั่วเขียวนั้นจัดเป็นพืชล้มลุกอายุสั้นประมาณ 65-70 วันสามารถปลูกได้ตลอดปีซึ่งมีคุณสมบัติเด่นดีด้านการทนแล้งใช้น้ำน้อยโดยปริมาณน้ำที่ใช้ต่อฤดูกาลเท่ากับ1ใน5ของการปลูกข้าวใน1ฝักนั้นจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ 10-15 เมล็ดเมื่อฝักแก่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ ส่วนฝักในระยะอ่อนที่ยังไม่ติดเมล็ดแบบนี้ก็สามารถรับประทานได้คุณลุงบอกว่าเอาไปผัดกับน้ำมันหอยอร่อยกรอบกรุบเลยล่ะครับประโยชน์ของถั่วเขียวนั้นมีโปรตีนสูงเมื่อเทียบกับถั่วเมล็ดแห้งชนิดอื่นจึงนับว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนได้และมีราคาถูกเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์นอกจากนี้ในถั่วเขียวยังให้วิตามินและแร่ธาตุบางชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายเช่นวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาวิตามิน B2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกและมีแคลเซียมฟอสฟอรัสซึ่งจำเป็นต่อความแข็งแรงของกระดูกนอกจากนั้นยังมีธาตุเหล็กซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างเม็ดเลือดแดงนอกจากนี้ถั่วเขียวยังมีใยอาหารซึ่งช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดและลดความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่มีงานวิจัยพบว่าวุ้นเส้นซึ่งทำมาจากถั่วเขียวให้ค่าการตอบสนองต่อน้ำตาลในเลือดต่ำเมื่อเทียบกับอาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆเช่นข้าวเหนียวข้าวเจ้าก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่หรือเส้นหมี่ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานแต่ก็มีข้อควรระวังในการบริโภคถั่วเขียวนะครับถั่วเขียวนั้นมีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและที่สำคัญในถั่วเขียวมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าพิวรีนซึ่งมีผลต่อการสะสมกรดยูริกในร่างกายทำให้เกิดโรคเกาต์ได้ดังนั้นผู้ที่เป็นโรคเกาต์อยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงหรือควบคุมปริมาณการกินถั่วเขียวนะครับเมื่อได้ถั่วเขียวมาก็จะทำการคัดแยกเอาฝักในระยะห่ามออกนำฝักแก่ไปตากแดดให้แห้งสนิทประมาณ2วันจากนั้นจะทำการนวดเน้นให้ฝักแตกกระจายตามต่อได้จัดการฝาดนี้จะเห็นได้ชัดถึงความเงามันของเมล็ดถั่วเขียวเพียงแค่นี้ก็พร้อมนำไปปรุงอาหารแล้วล่ะครับส่วนนี่คือถั่วงอกที่คุณลุงเพาะเตรียมไว้เพื่อจะทำอาหารมังสวิรัติเย็นนี้นะครับมาถึงเมนูแรกน้องตั๊กได้รับเกียรติจากพี่แววและป้าถนอมพร้อมใจกันมาช่วยปรุงแกงเลียงแต่เป็นแกงเลียงที่หาพบเจอได้ยากและมากด้วยสรรพคุณสมุนไพรกับเมนูแกงเลียงถั่วเขียวอินทรีย์

0: เริ่มจัดการก่อไฟจุดเตานำเอามะพร้าวมาปอกจากนั้นจึงล้างน้ำก่อนจะนำมาสาวขูดแล้วเตรียมตั้งกระทะนำถั่วเขียวลงไปคั่ว
1: ในการคั่วค่ะจะทำให้ถั่วเขียวหอมนะคะจะช่วยให้สุกเร็วยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: เมื่อคั่วได้ที่ตามต่อทันทีเทใส่กระด้งยกหม้อซึ้งไปตั้งเตาปิดฝารอให้เดือดจากนั้นจึงทำการบดกดถั่วเขียวง่ายนิดเดียวโดยใช้ด้ามสากมาคลึงทับไปมาเพื่อช่วยให้เม็ดแตกแหลกบางส่วนน้องแววนำปลาทูนึ่งขึ้นย่างบนตะแกรงแล้วจัดแจงนำถั่วเขียวมาฝัดเปลือกออกทิ้งจากนั้นจึงเทน้ำน้องต้นว่านช่วยคุณแม่แช่พริกแห้งส่วนน้องแววนำหอมแดงมาแช่ไว้ก่อนจะปอกเอาเปลือก

ออกนำถั่วเขียวที่ฝัดได้เทใส่กะละมังตามไปคือน้ำเปล่าแช่ไว้เพื่อให้เศษเปลือกถั่วเขียวลอยขึ้นมาด้านน้องแววเตรียมคั้นกะทิตอนนี้ปลาทูย่างก็เริ่มหอมพร้อมพลิกกลับสลับด้านแล้วได้การนำถั่วเขียวไปล้างน้ำ 3-4 รอบเพื่อส่งมอบเปลือกถั่วให้หลุดออกไปแล้วจัดการสงให้เสด็จน้ำใส่ผ้าขาวบางจัดวางนำมานึ่งบนเตาไฟตอนนี้ปลาทูย่างก็สุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วล่ะครับน้องแววช่วยขยำมะขามเปียกน้องต้นว่านช่วยนำมาเทผสมในน้ำเปล่าแล้วถึงคราวแช่พักไว้คือหัวปลีเคล็ดลับนี้จะช่วยให้หัวปลีขาวไม่ดำนั่นเองแช่ทิ้งไว้สักพักแล้วทายทักจัดการซอยเป็นเส้นตามไปจึงซอยตะไคร้เร็วไวหั่นกระชายตามต่อได้หั่นชิ้นหัวหอมพร้อมนำตะไคร้ลงโคลกโยกพริกแห้งตามลงเมื่อพริกแหลกแทรกตามด้วยหัวหอมสองสาวพร้อมช่วยกันแกะเอาเนื้อปลาทูด้านสาวน้อยขอชิมสักหน่อยอร่อยถูกใจเลยล่ะครับเมื่อหอมแดงแหลกตามไปคือกระชายปิดท้ายด้วยกะปิตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกแล้วล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงนำใส่โคลกยกสากโคลกให้แหลกพอประมาณแล้วจัดการช่วยเด็ดใบแมงลักซึ่งจะใช้ทั้งส่วนใบและส่วนดอกต่อจากนั้นจึงนำหัวปลีไปล้างเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อแช่ด้วยน้ำมะขามเปียกหัวปลีแลดูขาวสวยน่ากินอย่างมากตามต่อไม่ยากเตรียมนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำกะทิลงใส่เคี่ยวไปให้ร้อนแล้วตามลงไปนอนคือพริกแกงละลายให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมหางกะทิให้กลายเป็นน้ำแกงปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือน้ำตาลทรายเหยาะเพิ่มได้คือซีอิ๊วขาวเมื่อน้ำแกงเดือดได้ที่จึงนำหัวปลีลงใส่เพิ่มน้ำแกงลงไปด้วยกะทิแกงเลียงที่นี่น้ำแกงสีออกแดงๆเหมือนแกงคั่วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหาพบเจอได้ยากเมื่อน้ำเดือดอีกรอบจึงส่งมอบถั่วเขียวลงใส่จากนั้นไม่นานตามไปคือชิ้นเนื้อปลาทูโรยความหอมเพิ่มเติมใบแมงลักถ่ายทักส่งกลิ่นความหอมรสชาติความอร่อยของแกงเลียงอร่อยไม่มีเถียงทั้งหวานทั้งมันได้กลิ่นความหอมจากถั่วเขียวคั่วผสมลงตัวกับหัวปลีที่มีความเปื่อยนุ่มกำลังเหมาะลงตัวเหมาะเจาะเข้ากันกับปลาทูชูความโดดเด่นด้วยใบแมงลักถั่วเขียวก็มันหวานยิ่งนักเข้ากันกับน้ำแกงรับประทานเข้าไปก็อร่อยแรงเป็นแกงเลียงที่เซอร์ไพรส์จริงๆเลยล่ะครับ

0: าต่อกับเมนูที่2นะคะเมนูนี้เป็นเมนูขนมหวานค่ะสูตรโบราณค่ะที่สมัยก่อนนะคะจะทำกันในเฉพาะพิธีแต่งงานเท่านั้นค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะ
1: ขนมพะพายค่ะ
0: กินคู่กับถั่วเขียวอินทรีต้มขิงค่ะ

่อนจะเริ่มต้นเมนูที่2น้องตั๊กโชคดีได้ลิ้มลองรสชาติถั่วเขียวสดต้มเกลือคุณป้าแอบแซวว่านี่เป็นการชิงห่ามก่อนสุกเพราะเราจะใช้ถั่วเขียวในระยะที่ห่ามซึ่งใกล้จะสุกนำมาต้มกับเกลือเป็นเมนูที่หารับประทานได้ยากมากหากไม่ได้ปลูกถั่วเขียวเองก็คงจะหมดสิทธิ์พิชิตความอร่อยรสชาตินะ

0: ั้นจะหนึบหนึบมันมันคล้ายๆกินถั่วแระต้มแต่หอมคล้ายๆกลิ่นถั่วลันเตาบวกผสมเอากับกลิ่นถั่วเขียวมันอร่อยแท้เชียวกันเลยล่ะครับเริ่มต้นป้าทุมช่วยปอกมะพร้าวส่วนสามสาวช่วยซาวถั่วเขียวที่ผ่านการแช่น้ำมา3ชั่วโมงกระท้อเปลือกให้แตกแล้วจัดการสาวคูณเมนูนี้ส่วนของไส้ขนมเราจะใช้เฉพาะเนื้อเมล็ดถั่วเขียวด้านในโดยไม่เอาเปลือกจากนั้นจึงนำไปล้างทำความสะอาดเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งยกมาตั้งไฟตามไปนำถั่วเขียวลงใส่ห่อด้วยผ้าขาวบางจากนั้นจึงคั้นกะทิแล้วมาช่วยกันเตรียมสีสันจากธรรมชาติโดยสีม่วงได้จากดอกอัญชันสีเขียวนั้นได้จากใบเตยแต่ตอนนี้ลงเอยด้วยลมพัดแรงคุณป้าบอกว่าพระพายคงชอบใจอย่างแรงที่พวกเราทำเมนูนี้เพราะพระพายเป็นเทพเจ้าแห่งลมและพายุตามความเชื่อของศาสนาอินดูอยู่ก็เป็นเรื่องน่าแปลกทุกคนก็อัศจรรย์ใจว่าทำไมลมจึงพัดมาแรงและนานพอสมควรเลยล่ะครับ
1: ปกตินี่มาอย่างนี้บ่อยไหมคะ
2: ไม่เป็นค่ะเมื่อวานก็ไม่มีค่ะเพิ่งมีวันนี
1: ้พอเราบอกว่าจะทำเมนูขนมพระพายปุ๊บ
2: ลมมาทันทีเลยค่ะ
1: พระพายกลัวว่าเราจะร้อน น้องแววบอกว่าพระพายมาแล้วพระ
2: พิรุณอย่ามา
1: ค่ะใช่ไหมไม่ได้ทำต่อ
2: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นจึงยกถั่วเขียวไปนึ่งตั้งไฟตามไปจึงคั้นน้ำใบเตยจนได้สีเขียวสดและสีของดอกอัญชันจะให้สีน้ำเงินเข้มส่วนนี่คือดอกกระเจี๊ยบแดงนำมาต้มจะได้สีแดงเข้มสมใจปรารถนาปิดท้ายต้องการสีชมพูเรื่อๆสามารถนำไม้ฝางมาต้มก็ออกมาสวยสมอมชมพูเลยล่ะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมปอกขิงจากนั้นจึงหั่นชิ้นสไลด์เตรียมไว้รอตอนนี้ถั่วเขียวที่นึ่งไว้ก็สุกได้ที่แล้วล่ะครับแล้วเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำตามไปจึงจัดการคั่วถั่วเขียวด้านคุณป้าช่วยกันโขลกตำเนื้อถั่วเขียวให้ละเอียดเมื่อน้ำเดือดจึงนำขิงลงไปต้มจนกว่าจะออกกลิ่นสมุนไพรแล้วตามไปคือน้ำตาลทรายถั่วเขียวคั่วก็ใช้ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วยกน้ำขิงที่สุกเดือดมาเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำนำถั่วเขียวที่คั่วได้ไปล้างน้ำทำความสะอาดเพื่อให้เปลือกและเมล็ดที่รีบลอยออกไปเร็วไวจัดการเติมถ่านประสานตั้งหม้อต้มจากนั้นนำกระทะวางเตานำเอาถั่วเขียวนึ่งที่ผ่านการตำลงไปผัดกับน้ำกะทิจากนั้นจึงใส่น้ำตาลตัดเกลือเล็กน้อยผัดให้ทุกอย่างละลายเข้ากันหยอดเติมพลันเป็นระยะคือหัวกะทิตอนนี้ถ่านไฟเริ่มแรงป้าถนอมกลัวไส้ขนมจะไหม้จึงขอเปลี่ยนกระทะจากนั้นจึงเติมหัวกะทิและน้ำตาลทรายลงไปเพิ่มผัดเคี่ยวไปจนกว่าเนื้อถั่วเขียวจะเนียนละเอียดกว่าไส้ขนมจะได้ที่ก็เล่นเอาเมื่อยมือกันเลยล่ะครับเมื่อน้ำเดือดจึงนำถั่วเขียวคั่วลงไปต้มการคั่วถั่วเขียวก่อนนั้นจะทำให้ถั่วเขียวสุกได้เร็วขึ้นและให้กลิ่นความหอมจากการคั่วอีกด้วยในบางพื้นที่มีความเชื่อว่าถ้าจะต้มถั่วเขียวให้สุกและบานเร็วขึ้นจะใส่ช้อนสแตนเลสลงไปช่วยกระจายความร้อนในหม้อต้มและเคล็ดลับอีกอย่างคือจะไม่ใส่น้ำตาลลงไปต้มจนกว่าถั่วเขียวจะบานก่อนเพราะถ้าใส่น้ำตาลลงไปพร้อมกันจะทำให้ถั่วเขียวสุกช้าและถั่วเขียวจะไม่บานนะครับขั้นตอนต่อไปจึงเตรียมคลุกผสมแป้งข้าวเหนียวและแป้งข้าวเจ้า แล้วถึงคราวผสมหัวกะทิลง

ไอสีสมุนไพรต่างๆก่อนจะนำมาผสมคลุกกับแป้งนวดให้เข้ากันจากนั้นจึงเตรียมปั้นไส้เป็นลูกกลมๆน้องต้นว่านช่วยขยำแป้งสนุกมือเลยล่ะครับตอนนี้ได้เวลานำพาน้ำขิงเทลงใส่หม้อตามต่อคือน้ำตาลทรายต้มต่อจนกว่าจะได้ถั่วเขียวที่บานสวยแต่ละคนรู้งานช่วยกันปั้นขนม

ขนมพระพายเป็นขนมไทยโบราณดั้งเดิมที่นิยมใช้ในพิธีแต่งงานมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะมีความเชื่อแฝงความหมายไว้ว่าขนมพระพายหมายถึงความเย็นความชุ่มฉ่ำไม่มีความเดือดร้อนส่วนไส้ขนมที่ทำมาจากถั่วเขียวกวนรสชาติหวานห่อหุ้มด้วยแป้งที่เหนียวนุ่มนั้นหมายถึงความรักที่เหนียวแน่นของคู่บ่าวสาวนั่นเองตอนนี้ถั่วเขียวก็สุกบานเม็ดสวยเลยล่ะครับตามไปจัดการเคี่ยวหัวกะทิผสมแป้งข้าวเจ้าตัดเกลือเล็กน้อยเอาไว้หยอดหน้าขนมจากนั้นจึงนำขนมพระพายไปนึ่งตั้งไฟนึ่งไปสักพักไม่นานนักประมาณ20นาทีขนมก็สุกสีสันจากธรรมชาติก็สวยสดขึ้นมาและดูก็น่ากินจังเลยครับจากนั้นจึงยกลงมาแล้วนำพาหัวกะทิมาหยอดใส่ให้กลายเป็นหน้าขนมเพียงแค่นี้ก็สุกสมพร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูขนมพระพายให้ความมันได้จากไส้ถั่วเขียวเหนียวนุ่มหนุบหนึบสอดรับเพราะแป้งที่ห่อหุ้มยิ่งนึ่งสุกใหม่มันถูกใจทั้งหวานทั้งมันเข้ากันสดได้โล่งคอจากถั่วเขียวต้มน้ำขิงอร่อยเข้ากันจริงเมนูหารับประทานยากอร่อยมากทุกคนต่างถูกใจโดยเฉพาะน้องต้นว่าน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุ

0: ไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

คะรอให้เราควายคว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพล

ดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับจิตสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยกระบวนการเรียนรู้ณปัจจุบันเราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะทุกกระบวนการเรียนรู้สามารถเติมเต็มการเรียนรู้พร้อมๆกับยกระดับคุณภาพการศึกษาให้คุณผู้ชมได้ทั้งหมดทั้งมวลค่ะและสิ่งสำคัญค่ะปัจจุบันนี้ถ้ากระบวนการเรียนรู้นั้นสามารถยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ทักษะอาชีพและสามารถยกระดับคุณภาพของแรงงาน

ซึ่งปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมค่ะตลาดแรงงานนะคะต้องการบุคคลที่มีฝีมือและมีคุณภาพค่ะหนึ่งในนั้นนะคะการผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านทักษะอาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานถือว่าจะทำให้ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยพาคุณผู้ชมค่ะมาอัพสกิลรีสกิลด้วยหลักสูตรระยะสั้นผ่านการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะส่วนกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดจะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนคุณผู้ชมค่ะติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มวันนี้ค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมภาพบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: าวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้า
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นภาพบรรยากาศไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะเราพาคุณผู้ชมค่ะมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมคะการเรียนรู้เนี่ยเราก็มีทั้งการเรียนรู้ในระบบนอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยวันนี้ค่ะจุดที่เราได้เห็นและภาพตัวอย่างที่เราได้เห็นคือกระบวนการเรียนรู้ตามความสนใจและความถนัดผ่านหลักสูตรระยะสั้นนั่นเองค่ะการอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานและมีใบรับรองประกันคุณภาพเรื่องของฝีมือแรงงานแน่นอนว่าจะต้องผ่านการทดสอบและการเรียนรู้จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะอีกหนึ่งสถานที่ที่สามารถให้การเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นและสามารถยกระดับอัพสกิลรีสกิลสำหรับผู้ที่สนใจผ่านหลักสูตรระยะสั้นที่มีความหลากหลายค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่นี่และพาไปดูหน่วยย่อยค่ะว่าเขาจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรระยะสั้นให้กับน้องๆคนในพื้นที่ที่มีความสนใจได้อย่างไรคุณผู้ชมค่ะเรามีกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมค่ะส่วนหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆจะมีความน่าสนใจอย่างไรและน้องๆค่ะเขาสะท้อนความคิดเห็นในฐานะผู้ที่เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้จากการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรการพูดคุยและเสียงสะท้อนของน้องๆเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: Play and Learn
3: คุณผู้ชมคะการศึกษาเรียนรู้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพทั้งความรู้ประสบการณ์คุณภาพชีวิตและอาชีพการงานค่ะซึ่งปัจจุบันเราสามารถเลือกที่จะศึกษาเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านระบบการศึกษาได้ในหลากหลายรูปแบบค่ะทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียนนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูกระบวนการในการให้ความรู้ที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นผ่านโครงการต่างๆที่จะพัฒนาทักษะอาชีพและยกระดับพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นการอัพสกิลรีสกิลโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่ให้การเรียนรู้ทักษะฝีมือแรงงานพร้อมกับมีใบประกาศนียบัตรฝีมือแรงงานเพื่อให้ผู้เรียนรู้นั้นได้นำไปต่อยอดและสามารถเป็นแรงงานที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานต่อไปนั่นเองค่ะ
4: ด้วยภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานของเราเองนะคะสังกัดกระทรวงแรงงานเนี่ยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสังกัดกระทรวงแรงงานนะคะเป็นหน่วยที่มีภารกิจในการพัฒนากำลังคนด้านแรงงานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการฝึกอาชีพเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้คนที่มารับบริการของเราเนี่ยได้มีทักษะมีอาวุธติดมือเพื่อไปต่อยอดที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันเป็นไปตามโจทย์ของรัฐบาลที่เขาค่อนข้างคาดหวังว่าเห็นแล้วเนี่ยประชาชนทั่วประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะว่ามีรายได้อย่างน้อยก็เลี้ยงตัวเองแหละไม่เป็นภาระของภาครัฐมากมายด้วยการที่ทำให้เขามีทักษะอาชีพเพื่อมีอาวุธติดมือติดกายแล้วเราก็มาพัฒนาตัวเขาเองไปขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าต่อให้ภารกิจของกรมพัฒนะคะพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานไปแล้วไม่ว่าอาชีพระยะสั้นหรือระยะยาวก็ตามสิ่งหนึ่งที่เขาต้องทำให้ได้ก็คือการที่ต้องลองเปลี่ยนแปลงและต้องพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีกว่านี้
3: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาสังกัดกระทรวงแรงงานได้จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานสำหรับผู้ที่สนใจผ่านโครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรุ่นที่1ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ1รุ่นที่2ประเภทการฝึกยกระดับฝีมือระยะการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1
2: ครับครับสวัสดีครับผมชื่อบุคลีเปลี่ยนใจจิมาจากสงขลาครับตอนนี้ผมจบกศน.ม.6แล้วก็ผมไปต่อช่างไฟฟ้าที่นาทวีสมทบพอดีโรงเรียนการอาชีพนาทวีเขาเปิดช่างไฟฟ้าอยู่ผมก็เลยไปเรียนไฟฟ้าคือไฟฟ้านี่ผมเล่นตั้งแต่เด็กคือพ่อผมเป็นช่างไฟฟ้าแล้วก็ผมก็เลยได้ไฟฟ้ามาจากพ่อแล้วแต่แล้วก็ไปเรียนต่อให้จบแล้วก็จบปวส.ไฟฟ้าจากนาทวีพอจบปุ๊บก็ผมก็รับเหมาอยู่ที่บ้านนี่แล้วแหละตอนที่ยังไม่ได้จบก็รับงานอยู่แล้วแล้วจะไปเรียนให้จบแล้วก็รับงานเรื่อยๆแล้วก็ต่อมาก็ได้เข้าไปทำงานที่อบต.ก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยช่างไฟฟ้าที่อบต.ทุ่งพอที่บ้านใกล้ๆบ้านแล้วก็ระหว่างทำงานก็เปิดดูใน LINE ใน Face อะไรนี้เขาเปิดอบรมช่างแอร์พอดีผมสนใจแอร์อยู่แล้วว่าจะเพิ่มจะอัพระดับให้เป็นให้เป็นแอร์นิดนึงแล้วก็ได้ที่นี่แหละที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานศรียะลาก็ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือ5วันนี้คือเป๊ะแล้วครับตั้งแต่8โมงถึง4โมงครึ่งนั้นอาจารย์ให้ความรู้แบบเป๊ะๆมากเลยครับตอนนี้คือหลักสูตรระยะสั้นนี้ถ้าเราตั้งใจจริงๆคือจะได้ทำงานได้จริงๆหลังจากนี้ก็เสร็จก็จะมีการสอบติดตั้งแล้วก็พอสอบเสร็จก็จะมีใบประกาศใบประเมินอะไรเนี่ยของกรมของสถาบันพัฒนาเขาจะให้เป็นใบประกาศให้เราว่าเราได้ผ่านการอบรมอะไรเรียบร้อยแล้วก็หลังจากนั้นก็เราก็กลับไปทำงานได้อย่างที่ตั้งใจนะครับจะขอบคุณสถาบันแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่โทรแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานขอบคุณจากใจจริงๆครับอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้น
5: สวัสดีครับผมนายอับดุลการิมเซมิงนะครับมาจากศรีสาครจังหวัดนราธิวาสก่อนหน้านี้เรียนที่วิทยาลัยการอาชีพรามันแล้วก็มาต่อปริญญาตรีที่เทคนิคยะลาสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าจะไปพัฒนาต่อยอดอีกทีนึงครับแอร์จะได้รู้หลักการของแอร์มากยิ่งขึ้นครับในการเรียนส่วนมากจะเป็นทฤษฎีนะครับแบบเราไม่ได้ทำเจอหน้างานจริงๆถ้าเรามาอบรมเราจะได้รู้หลักการทำงานแล้วก็ได้ทำงานจริงด้วยครับสำหรับน้องๆที่สนใจจะมาฝึกอบรมไม่ว่าสาขาไหนก็สามารถมาได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาครับ

0: ว่างงานอยู่ครับว่างงานอยู่ผมก่อนหน้านี้ก็ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอยู่มาเหมือนกันเป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ประจำร้านฮะแล้วก็สนใจในด้านนี้โดยเฉพาะเลยผมติดตามจาก Facebook ครับเพจของของกรมพัฒน์นี่แหละฮะผมติดตามเองก็ไม่มีใครมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึงผมก็เลยจริงๆผมสนใจในด้านนี้โดยเฉพาะเลยก็พยายามติดตามหาจากหน่วยงานของรัฐเนี่ยแล้วก็เอกชนก็มีฮะแต่มันก็ต้องใช้ทุนเยอะแต่จากของรัฐเนี่ยมันไม่ต้องลงทุนอะไรมากแต่โอกาสการเข้าถึงมันมีไม่เยอะฮะอยากหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานของตัวผมเองด้วยแล้วก็อัพสกิลการทำงานของตัวเองเพิ่มขึ้นฮะให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่สากลกำหนดฮะถ้าอยู่ในระบบเราก็เรียนจบมาก็ได้วุฒิแล้วก็ไปสมัครงานเนี่ยมันก็ย่อมดีกว่าแต่ระยะสั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความรู้พื้นฐานแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนศึกษาเพิ่มเติมฮะเป็นผมว่ามันก็เป็นประโยชน์มากฮะแล้วก็งบประมาณเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากแค่เดินเข้ามาแล้วก็สมัครแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดโดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนเพราะว่าเรามีใบการันตีเนี่ยเราสามารถมั่นใจได้เลยว่าเราจะได้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถของตัวเองถ้าแล้วก็การต่อรองในการรับงานอย่างเงี้ยก็เป็นประโยชน์มากเลยครับ
1: สวัสดีครับผมนายอุสมานเจนิงช่างไฟฟ้าภายในอาคารผมมีความยินดียิ่งที่ได้มาอบรมที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรมยิบศรียาลาผมมีส่วนร่วมและมีโอกาสที่มาที่นี่ได้มาศึกษาที่นี่ผมหวังว่าคนรุ่นหลังๆจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาที่นี่
2: โครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทยกิจกรรมยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานที่จะเข้าสู่กระบวนการจ้างงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและรูปแบบการทำงานใหม่ๆและนอกจากนั้นนะคะเพื่อเป็นการยกระดับทักษะแรงงานให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนอาชีพค่ะ
3: พื้นฐานของคนที่เข้ารับบริการนี่เขามีความรู้เลยแต่ใจพร้อมทุกอย่างพร้อมจึงอยากจะเรียนรู้ล่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็รู้ว่าแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะได้รับผลกระทบมาไม่เหมือนกันแล้วก็บริบทก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือความพร้อมของตัวเราเองพร้อมที่จะเรียนรู้กับมันแล้วก็ไม่ย่อท้อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งหลักได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเดินไปได้และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเองมันมีหลากหลายกิจกรรมหลากหลายโครงการแต่สิ่งที่เป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการเลี้ยงดูของครอบครัวเขาก็ดีขึ้นอย่างที่พี่บอกไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้เขาพร้อมเราก็พร้อมอยู่แล้วนะคะ
2: พาคุณผู้ชมลงพื้นที่กันบ้างค่ะเราลงพื้นที่ที่อำเภอกรมปีนังจังหวัดยะลากันต่อนะคะไปดูกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มที่สนใจในการที่จะอัพสกิลรีสกิลกับหลักสูตรระยะสั้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาผ่านอีกหนึ่งโครงการนั่นก็คือโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่รุ่นที่1ประเภทการฝึกอาชีพเสริมระยะเวลาในการฝึก30ชั่วโมงหลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น ซึ่งในหลักสูตรนี้นะคะก็เพื่อที่จะดำเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆแก่กลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะและเพื่อเน้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวตวนกัสมีตัวมูเดอร์นะคะอยู่หมู่2ตำบลปูโรงค่ะหนูจบม.ปลายแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อค่ะเพราะว่าอยากให้มีความรู้ค่ะส่วนหนึ่งแล้วก็อยากมีอาชีพติดตัวด้วยค่ะทำให้เราเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดได้เกี่ยวกับถ้าเราสนใจจะตัดเสื้อแล้วก็ไปตัดเสื้อได้ค่ะก็ขอบคุณสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานะคะที่ให้โอกาสหนูได้มาเรียนหรือว่าฝึกอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้นนะคะทำให้หนูเนี่ยมีอาชีพแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนุริยะมะและค่ะอยู่หมู่2ตำบลบุโรงค่ะอำเภอกุมพินังหนูเรียนจบมัธยมต้นม.3ค่ะแล้วก็อยู่บมีคนมาสอบถามว่าการอาชีพบอจะทำไหมคะหนูก็เลยบอกแบบสนใจการตัดเย็บค่ะก็เลยแบบเข้าโครงการนี้ค่ะระยะสั้นมันมีการตัดเย็บเบื้องต้นให้ความรู้ในการที่แบบบมีพื้นฐานในการตัดเย็บค่ะก็เลยสนใจนิดนึงค่ะดีค่ะแต่ถ้าไม่มีอย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นให้ในการตัดเย็บได้ค่ะคิดว่าไปต่อยอดได้ค่ะหนูสนใจการตัดเย็บเป็นส่วนมากอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆส่วนมากเพื่อนๆหนูชอบการแต่งตัวอยู่แล้วก็เลยอยากสนใจให้เพื่อนมาอย่างน้อยก็ให้แบบออกแบบด้วยตัวเองได้ค่ะสนใจชุดแบบไหนได้ออกแบบได้ค่ะการเรียนศึกษาก็สำคัญนะคะแต่แบบสำหรับหนูแล้วก็คือทางบ้านก็ไม่ค่อยมีฐานะเท่าไหร่ก็เลยบอมมาหาอาชีพเลยอะค่ะก็เลยแบบถ้าอยากเรียนก็อยากเรียนนะอยากชวนเพื่อนให้มาบออย่างน้อยก็มีความรู้เบื้องต้นแล้วก็ได้บอมีอาชีพในสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวคริสติน่าเจเต้นะคะมาจากหมู่9ตำบลกรงปีนังค่ะไม่มีความรู้ทานเย็บเสื้อผ้าเลยค่ะอยากลองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันนิยมไงคะก็อย่ามีอาชีพเสริมก็ตื่นเต้นนะคะแต่ก็ยากเหมือนกันถ้าจะทำเป็นอาชีพนี่ก็คือต้องฝึกอีกเยอะเลยค่ะถ้าเรามีอาชีพประจำอยู่แล้วถ้าเรามาเสริมมาหาอาชีพเสริมก็คือฝึกใช่ไหมแต่เย็บเสื้อผ้าเราจะได้เสร็จจากอาชีพประจำเรามาทำอาชีพเสริมหารายได้เพิ่มกับตัวเองค่ะเบรนเองนี่จะปรึกษาไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็จะถามใครไม่ได้ถ้าวิทยากรนี่เราจะได้ถามว่าแบบนี้ทำยังไงอย่างนี้ทำยังไงแบบนี้ค่ะขอบคุณค่ะที่หาอาชีพเสริมให้กับเยาวชนผู้หญิงที่ว่างงานนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณบัณฑิตรายงานบัณฑิตอาสาที่หา
7: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาเป็นหน่วยงานที่อัพสกิลรีสกิลในหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะฝีมือแรงงานให้กับผู้ที่สนใจหากท่านใดสนใจนะคะสามารถที่จะมาสมัครที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานได้หรือสามารถติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและอีกช่องทางนึงค่ะคือสามารถที่จะสอบถามกับบัณฑิตในพื้นที่ได้มาสมัครกันเยอะๆนะคะ
8: การเรียนรู้เนี่ยมันต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราเองเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองเนี่ยให้มันเพิ่มอยู่ขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีค่ะเพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยมีอยู่ตลอดเวลาค่ะไม่มีการหยุดยั้งค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้มาพบกับคุณครูนะ
0: แล้วก็ครูมีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์น้อยกันอีกแล้วนะคะครูนาการทดลองในวันนี้นะคะขั้นตอนที่1 นะคะคือเด็กๆนะคะต้องนำดินน้ำมันนะคะมาปั้นก่อนให้เป็นภูเขาไฟนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทำภูเขาไฟระเบิดกันแล้วนะคะอันดับแรกนะคะให้เรานำเบกกิ้งโซดานะคะใส่ลงไปในภูเขาไฟของเรานะคะ1 23
1: แล้วก็ใส่สีผสมอาหารนะคะสีอะไรก็ได้นะคะตามใจเด็กๆเลย
0: เด
1: ี๋
0: ยวเรามาดูกันนะคะว่าภูเขาไฟของเราจะเป็นสีอะไรนะคะลำดับต่อไปให้นำน้ำยาล้างจานนะคะใส่ลงไปนะคะ

0: ในภูเขาไฟของเราเลยใส่ลงไปเลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะอาจจะอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองก็ได้นะคะเนื่องจากอาจจะหกเลอะเทอะได้นะคะ
1: ขั้นตอนสำคัญนะคะก็คือใส่น้ำส้มสายชูค่ะ
0: เดี๋ยวเรามาดูปฏิกิริยากันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นว้าวเห็นไหมคะค่ะการทดลองภูเขาไฟระเบิดก็ได้จบลงแล้วนะคะภูเขาไฟนะคะก็จะออกเป็นลาวาแบบนี้เลยนะคะเกิดจากอะไรคะเกิดจากที่ปฏิกิริยาของเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูนะคะมาผสมกันนะคะก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะ
1: ครั้งหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้น
0: ติดตามครูมีกับครูนาได้เลยนะคะไปแล้วนะคะเด็กๆบ๊ายบาย
2: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลของรายการวันนี้กับการอัพสกิลรีสกิลผ่านหลักสูตรระยะสั้นโดยที่นี่ค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลาค่ะถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางของการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ติดทักษะอาชีพและยกระดับคุณภาพแรงงานให้กับคนในพื้นที่นั่นเองค่ะกระบวนการทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมคะเราบอกแล้วค่ะว่าการเรียนรู้ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ในระบบของการศึกษาหรือการเรียนรู้ในหลักสูตรระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ไหนๆก็สามารถเติมเต็มและยกระดับคุณภาพให้กับคุณผู้ชมได้แน่นอนเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาการเรียนรู้พร้อมๆกับติดอาวุธทางปัญญาเรื่องของทักษะอาชีพไปพร้อมๆนั่นเองค่ะและสิ่งสำคัญคุณผู้ชมคะด้วยระบบการจัดการเรียนรู้ไม่เพียงแค่กระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนๆก็สามารถยกระดับคุณภาพของคุณผู้ชมได้โดยเฉพาะที่นี่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน24ยะลานั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมมาเก็บเกี่ยวการเรียนรู้ถึงเรื่องราวทางการศึกษาหรือยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของคุณผู้ชมได้อย่างไรติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดี

0: ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ปัจจุบันไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชาติทั้งทางด้านการสื่อสารการคมนาคมการให้ความรู้การศึกษาและการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยที่เป็นเงื่อนไขสำคัญต่อหลักมนุษยชนซึ่งจะเกิดขึ้นและมีประสิทธิภาพไม่ได้ถ้าขาดไฟฟ้าไฟฟ้าเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตทั้งการเกษตรรวมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัยการกระจายรายได้และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตการขายสินค้าซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถ

0: คนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
1: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: วันนี้นะครับอาจจะพาไปโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชันขนาด1เมกะวัตต์นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าเครื่องนี้เป็นยังไงชื่อขนาดนี้แบบไหนเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
2: โรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชันขนาด1เมกะวัตต์เป็นโรงงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตเป็นก๊าซชีวมวลโดยระบบก๊าซซิฟิเคชันหรือกระบวนการอุณหเคมีไพโรไลซิสคือการเผาถ่านที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นใบอ้อยฟางข้าวกิ่งไม้เปลือกไม้เน่ามันสำปะหลังทางปาล์มทลายปาล์มกะลามะพร้าวเป็นต้นแล้วเอาควันที่ได้ออกมาจากเตาเผาถ่านมาทำความสะอาดแล้วได้ก๊าซชีวมวลมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1เมกะวัตต
0: ์เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับนักวิชาการแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราให้นักวิชาการของเราแนะนำตัวดีกว่าครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็ขอบคุณมากครับที
0: ่
4: ให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการที่มหาลัยได้ดำเนินการนะครับสำหรับโครงการนี้คุณสนใจอะไรเลยครับ
0: เหมือนกับว่าอยากรู้นะเรื่องแรงบันดาลใจของจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ครับ
4: อ๋อครับก็แรงบันดาลใจจริงก็เนื่องจากเราเนี่ยได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้านะฮะโดยเฉพาะในระบบ gasification นะครับซึ่งเป็นระบบที่เรียกง่ายๆว่าระบบเอาควันการเผาถ่านนะฮะมาทำให้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ
0: แล้วทางโครงการนี้นะฮะเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับ
4: ก็ในส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือคือส่วนที่เราทำสื
0: ่อ
4: นะครับเผยแพร่นะฮะให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปนะครับทั้งผู้สนใจในการลงทุนนะครับหรือว่าเพื่อเกินภาคการศึกษานะครับที่จะให้ความรู้เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ไปขยายผลต่อไปสำหรับโครงการนี้นะถ้าจะบอกไปเนี่ยผมว่าเราน่าจะพูดถึงประโยชน์ของการมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ย มันมีประโยชน์ยังไง
0: ครับ
4: นะครับโรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาใช้ทำไมถึงใช้ระบบ gasification นะครับมาผลิตไฟฟ้า
0: ครับผม
4: แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอันนี้เนี่ยพูดย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าที่มีเทอร์ไบน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการเผาแบบเปิดเปิดก็จะมีควันออกมานะครับ
0: ซึ่งเป็นพิษอีก
4: ซึ่งถ้าเกิดควบคุมไม่ดีก็จะมีขมเหลวดำมีอะไรออกมาซึ่งจะสร้างปัญหาให้กับชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าขนาดนั้นส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าที่ขนาดใหญ่มาก
0: ๆ
4: นะใช้เชื้อเพลิงเยอะปัญหาเรื่องการขนส่งเชื้อเพลิงมาโรงไฟฟ้าก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะไปสร้างผลกระทบกับบ้านเรือนข้างเคียงแต่นี้ไอ้ตัวโรงไฟฟ้าที่เราจะกล่าวถึงอันนี
0: ้
4: นะครับมันเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบการเผาอีกต้นละอย่างกันนะครับถ้าเราเรียกง่ายๆนะครับ gasification ของเราเนี่ยตัวเตาที่ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเตาเผาถ่าน
0: ก็เหมือนเผาถ่านเลย
4: เหมือนเผาถ่านเลยฮะ
0: เปิดปุ๊บใส่เข้าไปเผาเลย
4: เผาแล้วก็ได้ถ่านนะฮะถ้าพอบอกเราเผาถ่านแต่จริงตัวที่ผลที่ได้จากการเผาถ่านเนี่ยมันได้ควันออกมา
0: ครับ
4: ควันตัวนั้นเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านเผาถ่านก็คือควันนั้นก็ปล่อยทิ้งนะฮะสู่อากาศนะฮะอย่างเก่งชาวบ้านก็เอาต่อท่อให้มันยาวๆแล้วทำให้มันเย็นลงก็เอาน้ำต้มพันไม้มาได้แต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาควันที่เราปล่อยทิ้งนั่น
0: ครับผม
4: มาทำให้สะอาดแล้วก็ไปใช้ในเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แก๊สนี่แหละนะครับแล้วเราก็เนี่ยคือตัวนึงเราก็รู้อยู่ว่าคนไทยเนี่ยเผาถ่านกันเยอะเหมือนกันเผาถ่านกันเยอะแล้วเราก็อยากจะให้การเผาถ่านนั้นมันเกิดประโยชน์จริงๆไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยกว้างนะครับแล้วเราก็มองเห็นว่าในบ้านเราเนี่ยการเกษตร
0: ครับ
4: มีการเผาหลังจากเก็บเกี่ยวบ้างก่อนเก็บเกี่ยวบ้างนะครับเผาทิ้งกันเยอะแยะหมดเลย

0: ไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยฮะเราเตรียมไว้สำหรับอันนั้นเลยฮะซ
1: ึ่
0: งจะพยายามทำให้เกษตรกรหรือชาวบ้านที่เผาทำลายไอ้ชีวมวลในแปลงเกษตรหรือแถวชุมชนนอกเมืองต่าง
1: ๆ
0: ติ ดเป็นสร้างปัญหามลภาวะต่างๆเนี่ยแทนที่จะไปเผาทิ้งอย่างนั้นนะฮะเอามาเข้าโรงไฟฟ้าตัวเนี้ยซึ่งเราออกแบบไว้ให้สามารถรับเชื้อเพลิงได้หลากหลายชนิดมากนะครับก็นี่คือเป็นที่มาว
1: ่
0: าทำไมเราถึงอยากจะทำโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวมาแล้วหน
1: ึ่
0: งก็คือเรื่องของการลดภาวะติดแ
1: ค
0: ่ลดเรื่องมลพิษส
1: ิ่
0: งแวดล้อมทางอากาศในพื้นที่สองก็คือสร้างรายได้ให้เกษตรกร
1: ครับ
0: นี่สำคัญนะฮะหลายรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยก็พยายามบอกว่ารณรงค์ไม่เผาซึ่งพยายามบอกสร้างจิตสำนึกแต่จิตสำนึกจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่มีรายได้มาชดเชยสิ่งเหล่านั้น
1: ครับผม
0: คร
1: ับ
0: ก็กลายเป็นว่านี่แหละฮะค
1: ือ
0: สิ่งที่เราอยากทำ
1: ครับนะฮะนี่พูดกันมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับคิดการใหญ่ครับ
2: คนไทยก็ทำได้

0: ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกควบคุมคุณภาพและส่งเข้าไปยังสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีข้อตกลงการรับซื้อกับโรงงานไฟฟ้าแล้วจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าได้ใช้ไฟฟ้าอย่างพอเพียงไม่น้อยกว่า 3,000 ครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมทำให้สามารถลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นถ่านหินน้ำมันก๊าซหรือลดการพึ่งพาน้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าที่ในฤดูแล้งมีน้ำอยู่จำกัดในขณะที่ฤดูแล้งเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรซึ่งเกษตรกรมักจะทำการเผาเศษเหลือใช้ทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ทำให้นอกจากจะได้ไฟฟ้ามาใช้แล้วยังสามารถลดปัญหามลพิษทางอากาศในฤดูแล้งได้อีกด้วย
1: ครับผมนะฮะตอนนี้เราอยู่กับพิการใหญ่นะฮะในเบรกที่2กันเองนะครับเรามาคุยต่อกับอาจารย์ดีกว่าเมื่อกี้เรารู้แบบพื้นฐานและเบสิกแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่านี้ครับเอาละฮะอาจารย์ครับเจ้าเครื่องเนี่ยทำอะไรได้บ้างครับ
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวโรงไฟฟ้าทั้งโรง
1: ค่ะ
2: โรงไฟฟ้าทั้งโรงตัวนี้มันประกอบด้วยตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตัวป้อนวัตถุดิบเข้าไปในเตา
1: ครับ
2: นะครับเตาที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะต้องเป็นเตาชนิดเรียกว่าเตาเผาถ่านนะแล้วภาษาอังกฤษก็เรียกว่า gasifier นะครับ
1: ครับผม
2: ตัวนี้ก็ทำหน้าที่เผาให้ได้เอาให้เชื้อเพลิงเป็นถ่านดำนะครับแล้วก็เอาควันไปทำความสะอาดนะคร
1: ับ แล้วตัวถ่านเอาไปทำไปขายอย่างเงี้ย
2: ตัวถ่านเมื่อเราได้ถ่านเนี่ยทุกวันนี้เราคงรู้จักถ่านดี
1: ใช้กันอยู่
2: เพราะถ่านนี่มันใช้ได้หลายอย่างถ่านที่ได้จากวัตถุดิบบางตัวเนี่ยมันสามารถเอาไปทำเป็นกรองนะครับที่เป็นกองน้ำดื่มกองหรือว่าทำให้ลดกลิ่นอะไรต่างๆซึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ระบบกรองน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมีฐานพวกนี้ขายอยู
1: ่
2: นะครับซึ่งเราเรียกว่า activated carbon นะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะได้ราคาสูงกว่านี้ในกระบวนการทำถ่านนี่นอกจากได้ฐานแล้วเนี่ยยังมีตัวนึงที่เราได้ก็คือกระบวนการในการที่ทำถ่านด้วยน้ำพอน้ำเนี่ยทำความสะอาดแก๊สแล้วเนี่ยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันยังดึงเอาส่วนที่เป็นสารเคมีอย่างอื่นอย่างเช่นก็คือตัวที่เราเรียกน้ำต้มควันไม้นะครับพวกเกษตรกรที่เป็นเกษตรแนวใหม
1: ่ที
2: ่เราเรียกว่าเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะฮะหรืออินที่เขาใช้อินทรีย์อะไรเงี้ย
1: ครับผม
2: ไม่ใช้สารเคมีพวกนั้นก็เอาไปใช้ประโยชน์น้ำต้มควันไม้นี่ฆ่าแมลงไม่ใช่นะมันมีไว้สำหรับไล่แมลง
1: ไล่เฉยๆไม่ได้ฆ่า
2: ไล่แมลงไม่ได้ฆ่าฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่เนี่ยไม่ได้ฆ่าคนก็ไม่เป็นไรฉะน
1: ั้
2: นคนก็สามารถเอาไปรับประทานได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร
1: ครับผม
2: ที่เราถึงเรียกว่าเกษตรอินทรีย
1: ์โอเคนะครับผมแล้วไอ้ความพิเศษของเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้านี่ครับความพิเศษของเขา
2: ก็นอกจากที่ผมบอกแล้วนะครับว่าความพิเศษ

0: จริง
1: อื
0: ๆก็
1: ม
0: คือเราเผาถ่านเราได้ถ่านเราได้น้ำท่วมพันไม้
1: ครับ
0: เราได้ควัน
1: อื
0: ควัน
1: ม
0: ตัวนี้เนี่ยเมื่อเราผ่านกระบวนการที่ทำความสะอาดแล้วเราก็จะได้แก๊สที่สะอาด
1: อื
0: แล้ว
1: ม
0: ก็ไปใช้กับเครื่องยนต์
1: อื
0: เครื่องยนต์ก็คือ
1: ม
0: เครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์ใช้แก๊สนั่นแหละ
1: ครับผม
0: ก็กลาโตมาก็คือที่บอกว่าเออควันที่ปล่อยทิ้งอ่ะเอาเป็นเชื้อเพลิงนะ
1: อืม
0: ถ้าเครื่องยนต์สามารถหมุนติดได้แล้วก็ไปหมุนเจเนเรเตอร์เครื่อง
1: ค
0: ป
1: ร
0: ั
1: ั
0: ่
1: บ
0: นไฟนะครับ
1: อื
0: แล้วเราม ก็ได้ไฟออกมาใช้
1: ครับ
0: น
1: ผ
0: ะคร
1: ม
0: ับสำหรับโรงนี้เนี่ยไฟที่ได้ออกมาเขาขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1: อื
0: นะคร
1: ม
0: ับก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็หมายความว่าในภูมิภาคที่เป็นชุมชนเกษตรเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปต่อไฟมาจากเขื่อนไกลๆนะครับ
1: อื
0: หรือ
1: ม
0: ไป
1: ครับ
0: ขนส่งทำโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าโรงไฟฟ้าแก๊สอะไรต่างๆ
1: อื
0: ที
1: ม
0: ่มีเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ไม่จําเป็น
1: ครับผม
0: เอาเกษตรนี่แหละครับของเหลือไม่ว่าเป็นใบอ้อยเศษใบไม้ใบหญ้ากิ่ง
1: ถ
0: ไม
1: ือ
0: ้
1: ว่าเกือบทุกอย่างเลย
0: หรือทุกอย่างที่อยู่ในชุมชนเกษตรเอากลับมาใช้
1: ครับผม
0: เอากลับมาใช้นั้นก็ลดการพึ่งพาจากภายนอกนะ
1: อ
0: คร
1: ื
0: ับ
1: ม
0: ที่สำคัญที่สุดแล้วสำคัญที่สุดก็คือเมื่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอยู่ในชุมชนเนี่ยการพาดสายมาจะยาวไกลๆจากเขื่อนไกลๆเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ไม่จำเป็นต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะต่ำลง
1: อืม
0: นะครับ
1: ครับผมแล้วในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างนี้ไหมฮะ
0: สำหรับอนาคตตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าเราจะทำให้โรงไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยใช้เก็บของเหลือของโรงไฟฟ้านี้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ไปไหนเลยทุกอย่างอยู่
1: นะฮะโอ้พูดกันแล้วทิศทางในอนาคตครับทิศทางในอนาคตว่าจะมีการจำหน่ายเครื่องนี้เมื่อกี้เราพูดถึงใช่ไหมฮะเมื่อกี้การพัฒนา
0: ครับ
1: แล้วนี่จะการเป็นในการทิศทางการตลาดแล้ว
0: ก็เรื่องของการขยายผลเพื่อการตลาด
1: ครับ
0: นะครับตอนนี้จริงเนี่ยที่เรากำลังทำอันเนี้ยก็เป็นสื่ออันหนึ่งที่ให้คนทั่วไปโดยเฉพาะผู้ประกอบการคนไทยนะครับได้รู้ว่ามันมีเทคโนโลยีตรงนี้อยู่ในเมืองไทยแล้ว
1: ครับ
0: นะครับซึ่งมหาลัยก็มีโอกาสได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆสำหรับชุมชนเกษตรในประเทศไทยเราจริงๆเรามีรูปแบบหลายรูปแบบเราที่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้สิ่งที่ขยายผลนะแล้วอยากให้เกิดขึ้นสำหรับประเทศเราเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของการเผาไร่อ้อยในทุกฤดูของการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาไปจนถึงเดือนนี้นะครับเดือนมีนาจริงเมษาจะมีหลงมาบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นช่วงที่แทบทุกพื้นที่ที่มีไร่อ้อยเนี่ยคุณจะเจอไอ้ขมเหลาควันเป็นทั่วพื้นที่เลยฮะ
1: ครับ
0: ซึ่งสำหรับสิ่งนี้ที่เราคาดเราพยายามอยากจะส่งเสริมแล้วอยากจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าถ้าเปลี่ยนจากการเผาไร่อ้อยมาเป็นโรงไฟฟ้านะครับเอาใบอ้อยที่เผาทิ้งเนี่ย
1: ครับ
0: เอามาส่งให้กับโรงไฟฟ้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะให้ทิศทางประเทศไทยในการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องไปส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน
1: ครับ
0: นะครับเอาไอ้ที่เผาทิ้งนี่แหละเขาเคยเกษตรก็เคยทำอะไรยังไงก็ทำเหมือนเดิ
1: ม
0: นะครับปลูกอ้อยกับปลูกอ้อยเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปลี่ยนปลูกอ้อยปลูกเนเปียซึ่งก็ไปสร้างปัญหาอื่นอีกไปแย่งพื้นที่เขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าสังคมเกษตรบ้านเรา
1: ครับ
0: เคยทำยังไงก็ทำแบบนั้น
1: เ
0: พียงแต่เก็บของเหลือที่คุณทำลายมลพิษทางอากาศ
1: ครับ
0: เอามาใช้กับโรงไฟฟ้านี
1: ้
0: นะครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงเลย
0: ครับก็ยินดีครับ
1: เราไปดูดีกว่าคร
0: ับ ครับสวัสดีครับ

0: ได้
1: อาจารย์นี่ตอนนี้ผมก็ถึงตัวเจ้าเครื่อง ESP แล้วนะฮะช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายส่วนประกอบหลักของเขาหน่อยครับ
2: ครับก็ในส่วนของ ESP นะฮะหน้าที่ของมันเนี่ยก็คือตัวกำจัดฝุ่นจากแก๊สหรือควันที่เกิดจากกระบวนการgasification หรือเผาถ่านเอาควันจากเผาถ่านเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการสุดท้ายในการที่จะกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมากพร้อมทั้งตัวที่เป็นยางไม้นะฮะให้ออกจากแก๊สให้หมดนะฮะสะอาดให้สะอาดเพียงพอที่เครื่องยนต์เอาไปใช้แล้วไม่เกิดปัญหา
1: ครับผม
2: นะครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นตัวที่สำคัญที่สุดนะครับของตัวระบบในการผลิตแก๊สจากชีวมวลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์ที่ผลิตไฟฟ้านะครับดังนั้นส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยสนใจไหม
1: สนใจมากเลยฮะว่ามีอะไรบ้าง
2: ส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยหน้าที่ตัวนี้มีไม่เยอะมาก
1: ครับ
2: แต่หน้าที่ของมันสำคัญมากส่วนประกอบหลักของมันเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเส้นลวด
1: ครับผม
2: นะคร
1: ับ
2: เส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุไฟฟ้า
1: ครับผม
2: นะครับกับตัวที่เป็นกระบอกทำหน้าที่เก็บนะฮะที่ได้รับประจุเข้าไปแล้วนะครับอีกตัวนึงก็คือตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร
1: ์ครับ
2: ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะแปลงไฟฟ้าจาก380โวลต
1: ์ครับ
2: เป็น 40,000 โวลต
1: ์โอ้โหเพิ่มเยอะเลย
2: สูงสุดคือ 40,000 โวลต
1: ์ครับ
2: นะฮะเพื่อที่จะให้มันมีแรงเคลื่อนพอที่จะกระโดดจากเส้นลวดไปหาผนังได
1: ้
2: ผนังที่เป็นท่อ
1: ครับ
2: นะครับเมื่อมันวิ่งเมื่อมีประจุที่วิ่งผ่านเส้นลวดนี้ออกมาเดี๋ยวมันก็จะช่วยทำให้ไอ้ตัวอนุภาคของฝุ่นที่มากับแก๊สเนี่ย
1: ครับ
2: ถูกรับประจุนะจากขั้วนี้ไปนะครับมันเป็นประจุลบเมื่อผนังเป็นประจุบวกมันก็จะวิ่งเข้าไปถูกดูดเข้าไปหาผนังนะครับฝุ่นก็จะถูกติดอยู่กับผนังหมดเลยนะครับอันนี้ส่วนประกอบเราพูด3ส่วนละส่วนที่1ก็คือตัวเส้นลวดที่ทำหน้าที่จ่ายประจุท่อที่ทำหน้าที่เก็บฝุ่นตัวทรานส์ฟอร์เมอร์เรกติฟายเออร์ที่ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าแรงสูง
1: ครับผม
2: นะฮะแรงสูงอีกตัวนึงที่ถือว่ามีบทบาทด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตัวท่อน้ำนะครับที่จะใช้ในการชำระล้าง
1: ครับผม
2: ท่อเพราะว่าแน่นอนนะฮะวิ่งใช้ไปช่วงนึงมันก็ต้องมีฝุ่นเกาะ
1: มันตัน
2: เราก็จะต้องมีการล้างในการล้างเนี่ยเราก็จะใช้ตัว2 อย่าง
1: ค
2: ือตัวที่ทำละลายแต่ว่านี้จะใช้ไม่เยอะกับตัวที่ใช้เป็นน้ำร้
1: อ
2: นช่วยในการล้างไอ้สิ่งที่มันติดอยู่ในท่อให้สะอาดขึ้น
1: ครับผม
2: ครับอันนี้คือส่วนประกอบของมัน
1: ครับผมอาจารย์ครับแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับอาจารย
2: ์ก็ตัวนี้เนี่ยติดตั้งไว้ชุดสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรมากเพียงแต่ว่าเอาควันนะครับที่ผ่านในการกำจัดฝุ่นมาแล้ว2ขั้นตอนที่ว่าก่อนหน้านี้นะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายก็ให้มันผ่านเข้าไปในท่
1: อ
2: นะครับแล้วก็เมื่อผ่านท่อออกมาแล้วฝุ่นก็จะถูกดึงติดไว้กับผนังท
1: ่อ
2: ส่วนที่ออกจากท่อนะฮะก็จะผ่านท่อสีเหลืองที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บไว้ในถังนะโดยผ่านโดยมีปั๊มดูดอยู่ตัวอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับ เพื่อสร้างแรงดันให้เกิดขึ้นไปในถังให้มีแรงดันเพียงพอที่จะส่งเข้าไปถึงห้องเครื่องยนต
1: ์ครับ
2: นั้นไอ้ตัวเนี้ยมันไม่มีอะไรมากแค่เป็นทางผ่านแต่จุดสำคัญที่สุดก็คือการควบคุมแรงเคลื่อนของไฟฟ้านะครับให้เพียงพอที่จะจับฝุ่นทั้งหมดได้นะครับซึ่งที่ผ่านมาจากการที่เราได้วัดประสิทธิภาพของตัวนี้เราสามารถกำจัดฝุ่นที่มากับไอ้ตัวแก๊สหรือควันอันนี้นะได้สะอาดมากมีเราได้ตัวเลขปริมาณฝุ่นได้เพียงแค่ประมาณสัก19ถึง20มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนทาเนี่ยได้ประมาณแค่10มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นเนี่ยในทางมาตรฐานแล้ว
1: ครับ
2: ถือว่าดีมากๆนะครับมาตรฐานเขาพูดกันฝุ่นจะต้องไม่เกิน100นะครับทาจะต้องไม่เกิน50อันนี้เหลือแค่19กับ10เอง
1: นะครับ
2: ซึ่งเราก็พิสูจน์ว่าตัวแก๊สตัว ESP ของเราที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากกว่าที่เราประมาณการเอาไว้
1: นะครับนะฮะนี่ก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายสำหรับเจ้า ESP แล้วนะฮะอยากให้อาจารย์นะครับฝากชื่อที่อยู่ไว้หน่อยฮะเบอร์โทรศัพท์เผื่อใครที่อยากจะติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ
2: ก็จริงๆเรามีเบอร์ของมหาลัยด้วยนะฮะแต่มันหลายเบอร์ผมจะจำไม่ได้
1: เดี๋ยวขึ้นในข้างล่างเลยกัน
2: ครับ
1: ยังหมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีผู้ประกอบการอีกนะครับผู้ประกอบการมีสิทธิ์เวลาไปลึกเลยครับ
2: ครับ

0: ับผมนะฮะและตอนนี้นะครับอาร์ตได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับ
1: ผมชยพลณทัชนัยนะครับเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการที่ดูแลเรื่องโรงไฟฟ้านี้โดยตรงครับ
0: ครับผมนะฮะแล้วการที่มาอยู่ที่นี่นะครับเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ย

0: ได้ไม่ไปไหน
1: ใช่แล้วก็ลูกหลานเขาเนี่ยสามารถเข้ามาทำงานในโรงงานนี้ได้ด้วย
0: อ๋อ
1: ครับก็จะมีลูกหลานของชุมชนแถวนี้เข้ามาทำงานเป็นพนักงานในที่นี่
0: อืม
1: ครับ
0: ว่าไงว่าลดอัตราการว่างงานอีกด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไรครับ
1: เครื่องนี้เป็นเครื่องค่อนข้างจะเบสิกก็คือเป็นเครื่องกำจัดมลพิษในตัวหรือเราเรียกว่าเครื่องเผาถ่านแบบอัตโนมัติถ้าชาวบ้านกันเราก็เรียกแบบลักษณะนี
0: ้ครับ
1: เครื่องนี้ก็คือจุดประสงค์ที่ทำขึ้นมาเพื่อหนึ่งเราจะใช้พืชผลทางการเกษตรเป็นหลักในการลดมลภาวะ
0: ครับ
1: สองทำให้ชุมชนเกิดรายได้ก็คือสามารถสร้างมูลค่าในตัวมันเองหมายว่าจากพืชผลการเกษตรเข้ามาที่เหลือใช้เนี่ยเราสามารถผลิตถ่านออกมาได้ด้วยครับแล้วสองยังสามารถได้ไฟฟ้าขึ้นไปจำหน่ายหรือว่าช่วยซัพพอร์ตในกิจการของพลังงานได้ด้วย
0: โอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะว่าไงว่าได้ประโยชน์หลายทางไม่ว่าจะเป็นด้านขายไฟฟ้า
1: ใช่ครับ
0: ขายถ่าน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะคือคุ้มค่าเลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็อยากให้ฝากหน่อยว่าใครที่สนใจจะติดต่อที่นี่ฮะว่าติดต่อกับใครยังไง
1: เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้ลิงก์เข้าไปในดีเทล
0: เดี๋ยวขึ้นด้านล่างเลยแล้วกันนะเด
1: ี๋
0: ยวผมขึ้นให้นะสำหรับคนที่อยากจะติดต่อเนาะเพราะว
1: ่
0: าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ก็พูดถึงว่ามันเป็นอาชีพที่โอเคนะผมเห็นเมื่อกี้มีคนมาเริ่มมาติดต่อใช่ไหมฮะมีคนมาเริ่ม
1: ก็บางคนก็สนใจ
0: ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ย5-10รายเลยทีเดียวนะครับนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อเบอร์ข้างล่างได้มาครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากนะครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะลากันไปนะเดี๋ยวผมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณัฐชนัยนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ความรู้มากมายเลยนะครับเอาละครับขอบคุณนะฮะพลาดไม่ได้เลยสำหรับโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับต้องขอบคุณเช่นกันนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตสิงห์นาคต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์

ที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในหลายๆจังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่หลากหลายและแต่ละกลุ่มก็สั่งสมวัฒนธรรมภูมิปัญญาของตนเองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทอผ้าไหมมัดหมี่หรือผ้าโฮสุรินทร์ผ้าโฮเป็นผ้าไหมมัดหมี่ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเชื้อสายเขมรในจังหวัดสุรินทร์คำว่าโฮเป็นคำในภาษาเขมรเป็นชื่อเรียกกรรมวิธีการผลิตผ้าไหมประเภทหนึ่งที่สร้างลวดลายขึ้นมาจากกระบวนการมัดย้อมเส้นไหมให้เกิดสีสันและลวดลายต่างๆก่อนแล้วนำมาทอเป็นผืนผ้าโดยลายของผ้าโฮจะเป็นลายทางเปรียบเสมือนกับสายน้ำไหลที่เป็นกุศโลบายว่าจะทำอะไรให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนน้ำที่ไหลเอาความเจริญรุ่งเรืองเข้ามามีทั้งความอุดมสมบูรณ์หรือสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ไหลเข้ามาในร่างกายสำหรับสีสันที่นำมาย้อมเส้นไหมนั้นจะเป็นสีย้อมธรรมชาติที่แสดงเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นโดยมีสีหลักบนพื้นผ้าเป็นสีแดงเข้มที่ย้อมมาจากครั่งที่ผสมผสานด้วยสีย้อมธรรมชาติอื่นๆตามด้วยสีเหลืองจากแก่นเขหรือแกแลและย้อมสีน้ำเงินครามเป็นลำดับสุดท้ายบางครั้งอาจจะใช้สีย้อมธรรมชาติอื่นๆที่พบได้ในท้องที่

0: ขณะเดียวกันการเลี้ยงหม่อนไหมก็ต้องเอาใจใส่อย่างมากตั้งแต่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศแม้กระทั่งการดูแลหนอนไหมตามวัฏจักรเป็นเวลา45วันโดยไม่ให้มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องให้ลอกคราบ4ครั้งจนตัวเป็นสีเหลืองสุกจากนั้นก็เริ่มเป็นการสาวไหมแล้วนำไปฟอกเพื่อย้อมสีก่อนจะทอผืนผ้าการทอผ้าโฮลจะใช้ฟืมหรือฟันหวี42นิ้วเป็นผ้ามัดหมี่3ตะกอชาวสุรินทร์ส่วนมากเมื่อเริ่มทอผ้าโฮลจะต้องทอสีเขียวก่อนเรียกว่าการเปิดตาแล้วตามด้วยทอมัดหมี่โดยมีเส้นพุ่งสีอื่นทอสลับประกอบได้แก่สีน้ำเงินสีแดงสีเขียวและเส้นหางกระรอกถึงแม้การทอผ้าโฮลจะมีรายละเอียดค่อนข้างมากแต่ความประณีตในการเลือกสีและการทอผ้าที่ได้รับการสืบทอดเป็นมรดกภูมิปัญญามาอย่างยาวนานทำให้ผ้าโฮลสุรินทร์ยังคงได้รับความนิยมและได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐกลายเป็นผ้าประจำจังหวัดอีกด้วย
1: ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนะคะในจังหวัดสุรินทร์ที่ส่วนเกี่ยวข้องในด้านฝ่ายส่งเสริมด้านอาชีพของกลุ่มชุมชนฐานรากเนาะตั้งแต่กระทรวงมหาดไทยไปจนถึงแทบจะทุกหน่วยงานไม่ว่าจะกระทรวงเกษตรไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นสภาวัฒนธรรมทุกกระทรวงทบวงกรมตอนนี้เหมือนว่าผ้าไหมของเราน่ะมันเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่ได้สร้างรายได้อย่างเดียวแต่ส่งเสริมในด้านการท่องเที่ยวด้วยเนื่องจากผ้าไหมน่ะมีความสำคัญกับพี่น้องเราทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะไม่ใช่แต่เฉพาะจังหวัดสุรินทร์เพียงแต่ว่าจังหวัดสุรินทร์น่ะมันเน้นหนักตรงที่ผ้าโฮลเป็นผ้าประจำจังหวัดเท่านั้นค่ะอยากฝากหนุ่มๆสาวๆรุ่นใหม่ให้มองเรื่องอาชีพของปู่ย่าตายายที่ท่านส่งทอดให้เราต้องชื่นชมภูมิปัญญาที่พ่อแม่เราคิดท่านคิดได้อย่างไรว่าทำไมจะต้องทำผ้าโฮลให้มันเป็นอย่างนี้ทำไมท่านคิดได้ยังไงแล้วเราจะไม่เคารพและบูชาในภูมิปัญญาตรงนี้เหรออยากให้ลูกหลานเราได้เข้าใจเนาะอยากให้ลูกหลานเราเข้าใจว่าผ้าโฮลมันเป็นผ้ามงคลมันเป็นผ้าที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายตั้งใจที่จะส่งต่อให้เราเพราะฉะนั้นถ้าหมดรุ่นแม่แล้วแม่อยากเห็นคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นคุณค่าของผ้าโฮลซึ่งมันเป็นผ้าที่สอนลูกหลานไม่ได้สอนแค่เรื่องความสวยงามอย่างเดียวสอนถึงสภาวะจิตใจเรื่องสมาธิเรื่องความอดทนเรื่องความต่อสู้ทุกอย่างจะอยู่ที่การทำผ้าโฮลนี่แหละค่ะนั่นคือเจตนาดีของปู่ย่าตายายเราที่ส่งต่อมาอย่างเราอะค่ะอยากให้ลูกๆหลานๆรุ่นใหม่ได้มองเห็นคุณค่าของผ้าโฮลค่ะ
0: นอกจากนี้ภาคเอกชนยังมีส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มมูลค่าผ้าโฮลสุรินทร์ด้วยการร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมให้ผ้าโฮลสุรินทร์เป็นที่รู้จัก
2: ครับวิถีชีวิตกับคนชนบทนะครับโดยมากแล้วนะครับการเพิ่มมูลค่ามันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดเราไม่นำเอาทุนวัฒนธรรมนะครับมาต่อยอดในส่วนของตรงนี้การเพิ่มมูลค่าเราเล็งเห็นความสำคัญจริงๆนะครับเราถึงได้นำทุนวัฒนธรรมนะครับมาต่อยอดอันดับแรกเลยที่พูดถึงในเรื่องวันนี้ก็คือเรื่องของผ้าไหมนะครับเราก็จะนำผ้าไหมนะครับมาเป็นเสริมในส่วนของpackaging นะครับการทำนำทุนทางวัฒนธรรมทางผ้าไหมนะครับมาเสริมเพื่อต่อยอดเพื่อเพิ่มให้ดูมีสีสันมีแรงดึงดูดกับผู้บริโภคนะครับเราก็นำผ้าไหมนะครับมาทำเป็น packaging ครับตัวนี้นะครับเป็น packaging ผ้าไหมนะครับเป็นลายโบราณ1ในลายโบราณ104,000ลายของผ้าไหมในเขตอำเภอขวาวศรีนครินทร์นะครับตัวนี้จะเรียกว่าลายถ้วยนะครับลายถ้วยนะครับอาจจะลายๆหน่อยนะครับแต่เขาก็จะมีที่มาที่ไปแต่ตัวนี้เราก็จะทำมาเป็นกล่องนะครับกล่องไว้สำหรับใส่เครื่องประดับใส่ผ้าไหมนะครับโดยเรา บุกรรมหยี่เข้าไปนะครับแล้วก็สำหรับร้านค้า

0: นะฮะที่ร้านค้าหรือว่าชาวบ้านนะครับที่ต้องการนะครับก็จะนำตัวเนี้ยไปติดแบรนด์นะครับครับไปติดแบรนด์เป็นชื่อของตัวเองนะครับก็เป็นการต่อยอดอีกอย่างหนึ่งครับ
1: ขณะที่ภาครัฐได้เดินหน้าสนับสนุนการอนุรักษ์ผ้าห่มสุรินทร์เช่นกันทั้งการลงพื้นที่หารือร่วมกับชาวบ้านเพื่อให้ได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อนำมาสู่การอนุรักษ์ไปได้ในที่สุด
2: การประสานความร่วมมือเราก็จะเป็นการลงสู่พื้นที่เพื่อจะศึกษาดูว่าในแต่ละท้องที่นี่มีปราชญ์ชาวบ้านแล้วก็มีภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงเหลือไว้ไหมส่วนบางอย่างก็หน่วยราชการเข้าไปส่งเสริมซึ่งยกตัวอย่างเช่นเรื่องผ้าเนี่ยพัฒนาชุมชนแล้วก็กรมหม่อนไหมรวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลได้เข้าไปดูแลแล้วในส่วนของสภาวัฒนธรรมก็จะเข้าไปช่วยกันดูประวัติศาสตร์ของเรื่องสิ่งที่เป็นมรดกภูมิปัญญานี้โดยสภาวัฒนธรรมเราจะไปเข้าไปดูว่าจากอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงและปัจจุบันเป็นยังไงแล้วก็ช่วยกันคิดว่าอนาคตเราจะเดินทางไปด้านไหนจริงๆแล้วภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของสุรินทร์เนี่ยเราอนุรักษ์ไว้ได้ดีจนชาวกัมพูชาที่อยู่ชายแดนที่ติดต่อเราเนี่ยได้เข้ามาแล้วก็นำไปพอเขาเข้ามาก็เหมือนเขาดีใจแล้วเขาบอกโอ้อย่างนี้แหละที่เขาเคยเจอตั้งแต่โบราณโบราณมาแล้วเขาก็มารับจากพวกเราแล้วก็ไปสืบทอดต่อ
3: การขึ้นทะเบียนการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยคือการบันทึกหลักฐานการรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดที่มันมีอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นๆยกตัวอย่างเช่นพื้นที่ที่เรามาในปัจจุบันในวันนี้เนี่ยเรามาจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเราก็จะรู้ว่าในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมันมีรายการอะไรบ้างเช่นผ้าโฮสุรินทร์มีรายการรำตรดหรืออะไรแบบนี้ครับหลายๆรายการเนี่ยการประกาศขึ้นบัญชีเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ยได้รู้จักว่าในบ้านเขาเนี่ยมันมีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สำคัญอะไรบ้างมีคุณค่ามีสาระสำคัญยังไงการไปกระตุ้นตรงนี้มันจะนำไปสู่การสร้างความภาคภูมิใจของคนในชุมชนให้เขาเห็นคุณค่าหวงแหนและก็รู้จักที่จะผ่องถ่ายหรือถ่ายทอดสืบทอดไปให้คนเยาวชนในรุ่นหลังครับ
1: จากความร่วมมือที่เข้มแข็งในการจะสืบสานเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าทำให้ผ้าโฮสุรินทร์ยังคงได้รับการสืบสานเพื่อนำมาสู่ความยั่งยืนของท้องถิ่นสร้างเศรษฐกิจฐานรากภายในชุมชนพร้อมกับสืบทอดความสวยงามให้คงอยู่สืบไป

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Looks so อร่อยมากมาก
3: วิ่งนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: เหมือนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่

0: แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
1: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
2: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
3: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
4: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
3: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
5: It's so good.
0: Yeah.
6: No.
0: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
5: right,
0: be eating.
5: Right.
0: You'll be eating like 10 chilies.
2: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
7: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
7: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยริเชีย

0: ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้

0: ำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านกันด้วยมาตลอด
1: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมียนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: ก่อนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค
1: ่
0: ะ
1: ไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาศัยใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารขัดดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling s e e d l i n g seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆเรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ถ้าให้เปรียบโนราก็เฉาตายผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือน

0: เหลือที่ไล่อยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูรายแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าประสิทธิ์ค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง Chlorophyll CHOLOROPHYLL Chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ Sugar SUGAR Sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับสำหรับช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าน่าจะเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมีแนวคิดที่อยากจะปลูกผักสวนครัวเอาไว้รับประทานเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ตามสังคมเมืองแต่เมื่อคิดแบบนี้แล้วปัญหาที่จะต้องแก้ไขก็คือว่าจะปลูกได้อย่างไรเพราะว่ามีพื้นที่เล็กเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมยุคใหม่ที่หลายๆท่านนั้นต้องอาศัยอยู่บนตึกสูงอาศัยอยู่ตามคอนโดมิเนียมนะครับก็จะมีพื้นที่เล็กๆบริเวณริมระเบียงเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูของเราท่านหนึ่งนะครับจะมาแนะนำวิธีการทำพืชผักสวนครัวบนพื้นที่เล็กๆนี่แหละครับให้เกิดประโยชน์ขึ้นมานะครับไม่เพียงแต่เราจะมีผักที่ปลอดภัยเอาไว้รับประทานเองเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรายังมีพื้นที่สีเขียวเล็กๆเอาไว้ทำให้เกิดการหย่อนตาหย่อนใจเกิดความสบายอกสบายใจและก็เป็นกิจกรรมสำหรับคนที่อยู่ในเมืองด้วยนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นมีหนทางมีอุปกรณ์มีอะไรที่มาเกี่ยวข้องบ้างวันนี้เรามาร่วมกันเนรมิตสวนผักรอยฟ้าให้กับคนที่อยู่ในสังคมเมืองในช่วงของเกษตรพึ่งตนกันเลยครับ
1: สำหรับคนที่สนใจอยากจะปลูกผักทานเองในบ้านอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วในรูปแบบของเมืองเนี่ยด้วยที่อยู่หรือที่พักอาศัยเนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายแต่ละชนิดของที่พักอาศัยก็มีข้อจำกัดของตัวเองจริงๆแล้วการเริ่มต้นเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันยากนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่เริ่มลงมือทำเนี่ย เราก็จะไม่รู้ว่ามันยากอย่างที่คิดไว้หรือว่ามันง่ายกว่าที่คิดนะครับวันนี้เรามาลองลงมือทำกันดูครับอุปกรณ์ที่เราจะเลือกใช้เนี่ยเลือกใช้อุปกรณ์ที่เรามีหรือสามารถหาได้ง่ายๆในครัวเรือนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำ

เก่าๆนะครับเดี๋ยวก็จะดัดแปลงมาสำหรับให้เป็นภาชนะสำหรับปลูกผักได้นะครับดินปลูกนี่คือเราสามารถหาซื้อได้ทั่วๆไปนะครับตามร้านขายต้นไม้นอกจากนี้ก็จะมีใบไม้แห้งนะครับซึ่งเราก็สามารถหาได้ในบ้านของเราอีกนะครับสำหรับวัสดุชนิดนึงที่เราจะเลือกใช้ก็คือตัวกากกาแฟนะครับซึ่งในเมืองสิ่งที่เรามีกันเยอะในปัจจุบันนี้ก็คือร้านกาแฟสดทั่วไปนะครับเราก็สามารถไปขอตัวกากกาแฟเนี่ยซึ่งร้านเขาจำเป็นต้องทิ้งอยู่แล้วเนี่ยเราก็เอามาใช้ในการผสมดินเพื่อปลูกผักของเราได้อีกตัวนึงก็คือตัวปุ๋ยคอกนะครับซึ่งปุ๋ยคอกนี้เราก็สามารถหาซื้อได้จากร้านขายต้นไม้ตัวนึงก็คือตัวนี้เราจะเป็นลักษณะของปุ๋ยหมักอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นลวดที่ใช้สำหรับแขวนนะครับพอเราได้ขวดน้ำดื่มมาเราล้างให้สะอาดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาตัดนะครับด้านใดด้านหนึ่งของขวดออกนะครับเพื่อเราจะใช้เป็นพื้นที่สำหรับในการปลูกผักเราก็จะได้ลักษณะของภาชนะออกมาที่เป็นลักษณะปลายเปิดด้านหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะเจาะรูเอาไว้เพื่อจะใส่ตัวแขวนนะครับเจาะรูแล้วก็ใช้ปลายคัตเตอร์เนี่ยค่อยๆหมุนให้เป็นรูเล็กๆเพื่อจะใช้สำหรับใส่ลวดแขวนนะครับตัวฝาเนี่ยเราสามารถเจาะรูเพื่อจะให้น้ำที่เราลดพื้นลงไปเนี่ยมันระบายออกมาได้นะครับแล้วก็เจาะรูหลังจากที่เราตัดแล้วเราเจาะรูแล้วคราวนี้เราก็จะได้ตัวภาชนะที่เราจะใช้สำหรับในการปลูกผักแล้วนะครับขั้นต่อไปเราก็จะมาเตรียมดินสำหรับปลูกผักนะครับวันนี้เราเลือกใช้ดินถุงครับดินนี้ก็คือเราสามารถหาซื้อได้จากร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับเราก็มาปรับปรุงดินด้วยตัวปุ๋ยคอกก็ใส่พวกใบไม้แห้งที่เราหาได้นะครับกากกาแฟน้ำเต้าหู้หรือว่ากากผลไม้จากร้านน้ำคั้นผลไม้นะครับอีกตัวนึงที่เราจะใช้ก็คือตัวปุ๋ยหมักนะครับเราเทส่วนผสมทุกอย่างเข้าลงไปแล้วแล้วก็ผสมให้เข้ากันชิ้นใหญ่เราก็ย่อยให้มันเล็กน้อยเราผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเราก็เอาดินที่เราผสมได้เนี่ยใส่ไปในภาชนะที่เราจะปลูกวันนี้เราจะปลูก2ชนิดในกระถางเดียวกันใช่ไหมครับปลูก2ชนิดในกระถางเดียวกันเนี่ยเราก็เจาะด้านข้างกระถางข้างหนึ่งนะครับเพื่อจะเพิ่มประโยชน์ในการใช้สอยให้เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากเรามีพื้นที่จำกัดเราก็จะเจาะด้านข้างของถังที่เราจะภาชนะที่เราจะใช้ปลูกนะครับเพื่อจะได้ใช้ปลูกพืชได้2ชนิดนะครับแล้วก็เอาพืชที่เราจะใส่จำพวกไม้เลื้อยเนี่ยใส่เข้าไปก่อนนี้เราเลือกเป็นพวกสะระแหน่ก็ใส่เข้าไปในช่องครับตัวหนึ่งวันนี้เราเลือกปลูกพริกนะครับเราจะได้เก็บกินไปได้เรื่อยๆแล้วก็ต้นกล้าพริกที่เรามีหรือว่าซื้อมาเนี่ยเตรียมใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เป็นลวดแบบ3ขาไปในรูที่เราเจาะไว้นะครับอันนี้เราก็จะได้ภาชนะปลูกนะครับที่เราจะใช้ไปแขวนนะครับแล้วก็ไปแขวนในที่ที่เราต้องการแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการปลูกผักกินเองในบ้านเราเนี่ยนะครับนอกจากเราจะได้ผักที่ดีมีคุณภาพแล้วปลอดภัยกับเองแล้วเนี่ยยังช่วยเราลดรายจ่ายในชีวิตประจำวันลงได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยไอตัวกิจกรรมในการปลูกผักเนี่ยยังเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้ในครอบครัวของเรานะครับทำให้ครอบครัวของเราเนี่ยมีกิจกรรมได้ทำร่วมกันการปลูกผักเนี่ยถ้าเราปลูกได้แล้วเนี่ยแบ่งปันเราก็ยังได้เพื่อนบ้านที่ดีเพิ่มขึ้นอีกนะครับพอเราปลูกได้จนชำนาญแล้วเนี่ยไอการพึ่งพาตัวเองทางด้านการอาหารเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากต่อไปแล้วก็จะนำเราสู่การพึ่งพาตัวเองในเรื่องอื่นๆต่อไปอีกนะครับทำให้เราเห็นได้ว่าการพึ่งพาตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับสามารถทำได้ง่ายๆในด้วยตัวเราเอง

สำหรับช่วงสุขภาพครึ่งต้นสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมที่อยู่ในวัยสูงอายุหรือว่าเป็นลูกหลานที่มีคุณตาคุณยายอยู่ในบ้านนั้นไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเป็นความรู้ที่คุณผู้ชมสามารถที่จะนำ

0: ไปใช้ได้เองในครัวเรือนในบ้านของตนเองนะครับนั่นก็คือการนวดผู้สูงอายุเพื่อที่จะทำให้เกิดการหมุนเวียนเลือดลมในร่างกายได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับวิธีการนั้นก็สามารถที่จะทำได้เองนะครับโดยที่คุณผู้ชมที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะการจะดูแลผู้สูงอายุนั้นจะต้องนวดอย่างไรบ้างให้ถูกต้องถูกวิธีการนะครับวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเรานั้นก็จะมานำเสนอวิธีการเหล่านั้นให้คุณผู้ชมได้เห็นเป็นขั้นเป็นตอนแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนสามารถที่จะนำไปทำเองได้นะครับเพราะฉะนั้นลองไปติดตามชมดูนะครับว่าวิธีการนวดไล่ลมในผู้สูงอายุนั้นทำอย่างไรบ้างในช่วงของสุขภาพพื้นตนครับ
1: ถ้าจะพูดถึงอาการที่เจอในผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุนะครับส่วนใหญ่ที่เป็นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเลือดลมไหลเวียนไม่ค่อยดีซึ่งในกรณีของผู้ป่วยโดยส่วนมากหรือของผู้สูงอายุโดยส่วนมากเนี่ยจะเจอในเรื่องของลมหรือวาตะมันกำเริบทำงานมากเกินไปทำให้มีอาการจุกเสียดบ้างละทำให้มีอาการปวดท้องทำให้มีการคัดยอกหน้าอกซึ่งอาการเหล่านี้นะจะทำให้เกิดอาการหายใจได้ไม่เต็มอิ่มหรือมีการยอกหน้าอกหายใจได้ไม่สะดวกอย่างเงี้ยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวิธีการนวดไล่ลมด้วยตนเองหรือให้ลูกให้หลานทำให้ก็ได้นะครับผมอันดับแรกนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าในลักษณะการกดท้องเนี่ยท้องจะเป็นช่องอวัยวะที่มีความกลวงอยู่ค่อนข้างที่จะมากนะครับให้คนไข้นะครับใช้นิ้วชี้นะครับกดบริเวณใต้ลิ้นปี่ตนเองแล้วมืออีกข้างนะครับผมกดบริเวณสะดือนะครับซึ่งจุดที่ค่อนข้างที่จะอันตรายจะเป็นจุดบริเวณที่ใต้ลิ้นปี่เราจะไม่กดแรงนะครับผมแล้วในลักษณะนี้นะครับการนวดไล่ลมทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดไหลเวียนค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเรามาดูวิธีการกดกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับใช้มือล่างคลำบริเวณระหว่างซี่โครงรอยทั้งสองข้างนะครับผมนี่คือจุดที่1 นะฮะส่วนนี้คือจุดที่2จะอยู่ระหว่างนิ้วชี้แล้วก็นิ้วโป้งนะครับส่วนมือบนนะครับเราจะวาดมาด้านหลังแล้วก็เปิดฝ่ามือขวานะครับในลักษณะที่ตั้งฉากวางมือซ้ายลงซึ่งลักษณะการวางแบบนี้นะฮะสะดือของคนไข้จะอยู่กึ่งกลางฝ่ามือพอดีนะครับลงไปมืออีกข้างกดในลักษณะการกดแบบนี้ต้องดูการหายใจของคนไข้ด้วยนะครับโดยจะให้คนไข้หายใจออกให้หมดนะครับสุดท้องนะครับคนไข้ค่อยๆหายใจออกนะครับแล้วเราก็ค่อยๆกดน้อมตัวลงไปโดยส่งแรงจากบริเวณหัวไหล่นะครับในลักษณะนี้เรากดประมาณ30วิก็พอนะครับแล้วก็ค่อยปล่อยมือออกมาอย่างช้าๆความรู้สึกของคนไข้ที่ได้นะครับก็คือจะรู้สึกว่าเลือดหรือลมนะครับสามารถวิ่งได้สะดวกมากขึ้นคือมีอาการร้อนวูบบริเวณส่วนปลายเท้านะครับตรงนี้จะช่วยในแก้อาการชาในผู้ป่วยอาจจะเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือชาจากการกดทับของกระดูกบริเวณไขสันหลังนะครับผมสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการโกยท้องทำไมถึงโกยท้องนะครับมันก็จะเกิดคำถามนี้ขึ้นมาสาเหตุที่โกยท้องก็คือในผู้ป่วยหรือคนไข้หรือว่าเป็นผู้ที่สูงอายุอย่างเงี้ยนะฮะจะมีอาการจะมีลมในท้องค่อนข้างมากนะครับซึ่งลมพวกนี้สามารถทำให้เกิดอาการจุกแน่นหน้าอกหรือมีอาการจุกเสียดมีอาการเขาเรียกว่าโรคของพาราดึกพาราดึกก็คืออาการท้องผูกหรืออาจจะเป็นท้องผูกเรื้อรังมานานนะครับตัวนี้เราจะแก้ด้วยวิธีการโกยโดยใช้10ใช้8นิ้วของเราไม่นับนิ้วโป้งนะครับขั้นตอนแรกนะครับพอเรา

0: รู้จักหน้าท้องคนไข้หรือรู้จักช่องท้องคนไข้ดีแล้วนะครับเรามาคลำดูหาซี่โครงรอยเหมือนเดิมครับเพราะว่าตรงนี้ต้องระวังนะครับตรงนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากว่าเราจะไม่กดซี่โครงเขานะครับพอรู้จักซี่โครงของคนไข้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเริ่มจากวิธีการวางมือในการโกยท้องนะครับโดยเริ่มจากบริเวณหัวเหนานะครับเราจะใช้4นิ้วของเราแต่ละข้างนี้นะฮะกดเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยดึงเหนี่ยวเข้าหาลำตัวจะกดอย่างนี้ประมาณ 3-5 วินาทีเราจะไม่กดนานนะครับผมกดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนับ1 2 3 4 5นะครับให้กดลู่ไปตามแนวซี่โครงของคนไข้นะครับถ้าเกิดไม่ถนัดมือนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นหงายมือได้โกยขึ้นนะครับคือการวางมือนะครับต้องวางให้ตัวเองรู้สึกว่าถนัดนะครับถึงจะทำได้ถูกวิธีนะฮะโกยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 3-5 รอบนะครับบางคนนะครับที่มีลมในท้องมากโกยแบบนี้ไปสักประมาณรอบถึง2รอบผู้สูงอายุนะครับก็จะมีอาการเลอออกมานะครับในลักษณะการกดแบบนี้เราต้องดูสีหน้าของผู้ป่วยด้วยหรือว่าผู้สูงอายุนะครับถ้าเกิดเขามีอาการแน่นหรือจุกเสียดมากเราจะเขาเรียกว่าดึงน้ำหนักกลับคืนมาอยู่ที่ส่วนหัวไหล่ของเราเราจะไม่ลงน้ำหนักมากนะสำหรับการไล่เลือดไล่ลมนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายหรือว่าคนที่เป็นลูกหลานก็สามารถทำให้ได้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งลักษณะการที่นวดแบบนี้สามารถทำกันได้เองที่บ้านเป็นการพึ่งตนเองนะครับเน้นนะเราจะนวดเป็นการพึ่งตนเองอาจจะในสังคมเล็กๆอย่างเช่นครอบครัวหรือว่าอย่างเวลาไปที่บ้านคุณตาคุณยายคุณตาคุณยายมีอาการปวดเมื่อยอย่างเงี้ยลูกๆหลานๆนะครับสามารถบีบคลึงหรือว่าใช้ฝ่ามือ2ฝ่ามือเล็กๆของเรานะครับกดคลึงให้เป็นประโยชน์แค่นี้ฮะกล้ามเนื้อก็จะเกิดการคลายตัวพอกล้ามเนื้อคลายตัวระบบการไหลเวียนเลือดก็จะดีขึ้นวาตะที่เป็นปัญหามากเนี่ยนะครับก็จะไหลเวียนได้ดีขึ้นทำหน้าที่ได้ดีขึ้นสามารถทำงานประสานกันได้ดีขึ้นร่างแหที่อยู่ในร่างกาย 72,000 เส้นจะทำงานได้เป็นปกติมากขึ้นครับผม
1: สำหรับประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในแถบร้อนชื้นนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีแมลงชนิดหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจสำหรับมนุษย์นะครับนั่นก็คือยุงนั่นเองบางท่านบอกว่ายุงนั้นร้ายกว่าเสือนะครับเพราะว่ายุงเป็นพาหะนำโรคต่างๆมาสู่มนุษย์มากมายจริงๆนะครับทั้งโรคเท้าช้างโรคชิคุคุนย่าโรคไข้สมองอักเสบนะครับวิธีการป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากยุงนั้นก็มีมากมายหลากหลายวิธีมีการคิดค้นสารเคมีขึ้นมาเพื่อที่จะมาฆ่ามาทั้งป้องกันยุงแต่แน่นอนนะครับยุงตายสุขภาพของเราก็ต้องเสื่อมทรุดไปจากสารเคมีเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญของเราจึงจะมาแนะนำวิธีการทำสมุนไพรสำหรับการป้องกันยุงนะครับป้องกันกันตั้งแต่ต้นเหตุเพื่อไม่ให้ยุงกัดเลยนะครับเป็นสมุนไพรสำหรับการไล่ยุงวิธีการทำนั้นทำอย่างไรมีขั้นตอนอะไรบ้างมีวัตถุดิบอะไรบ้างดูแล้วก็นำไปเตรียมเพื่อที่จะทดลองทำกันได้เลยนะครับ
2: ที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่ายุงเป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรียและโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งถ้าหากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจทำให้เกิดเสียชีวิตหรือเกิดโรคพิการทางสมองได้สำหรับวันนี้นะคะภาควิชาศีรษะวิทยาการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลภูมิใจนำเสนอผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงกัด2ชนิดได้แก่สเปรย์สมุนไพรป้องกันยุงกัดและทูบสมุนไพรป้องกันยุงกัด วิธีการและขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้น

ขอเชิญท่านผู้ชมรับชมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเอาละค่ะทีนี้ก็มาดูกันว่าการทำรูปสมุนไพรกันยุงนั้นต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรกันบ้างเริ่มจากนี่เลยค่ะไม้มะม่วงบดละเอียด100กรัมตามมาด้วยไม้จันเหนียวบดละเอียด25กรัมเพื่อเพิ่มความหอมซึ่งเป็นสรรพคุณเฉพาะของเนื้อไม้จันอยู่แล้วค่ะซึ่งส่วนผสม2ตัวแรกนี้จะเป็นส่วนผสมหลักของตัวเนื้อทูบค่ะสำหรับส่วนผสมต่อไปที่เห็นอยู่นี้ก็คือสมุนไพรรวมซึ่งจะประกอบไปด้วยตะไคร้หอมสะเดาผิวมะกรูดเปลือกส้มหรือใช้ขมิ้นชันเสม็ดและต้นทำมังสีผสมอาหารนอกจากนี้ยังมีน้ำสะอาดน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมและไม้ไผ่ที่เหลาให้เป็นก้านทูบนะคะเราเตรียมส่วนผสมทุกอย่างพร้อมแล้วก็ลงมือกันได้เลยค่ะหาภาชนะปากกว้างอย่างกระมังนี่ราคามา1ใบเพื่อที่จะคนส่วนผสมทั้งหมดได้อย่างสะดวกมือแล้วเราก็นำผงไม้มะม่วงที่บดละเอียดแล้วนี่นะคะใส่ลงไปในกระมังจากนั้นก็เติมน้ำสะอาดประมาณ1แก้วนั่นแหละค่ะพอใส่น้ำลงไปแล้วค่อยๆนวดไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าเนื้อทูบนุ่มมือเราก็เติมผงจันเหนียวลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็นวดต่อไปให้เข้ากันได้ดีตอนนี้นะคะถ้าเริ่มรู้สึกว่าเนื้อทูบแห้งก็ให้เติมน้ำลงไปอีกค่ะประมาณ50มิลลิลิตรหรือค่อนแก้วจากนั้นก็เติมสีผสมอาหารลงไปนิดนึงเพื่อให้ได้สีที่สวยหรือจะมากจะน้อยก็ตามความชอบเลยค่ะแล้วก็นวดต่อไปให้เข้ากันแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่สำคัญค่ะนำสมุนไพรที่มีสรรพคุณในด้านกลิ่นที่ให้ความหอมชื่นใจผ่อนคลายและสามารถขับไล่ยุงและแมลงได้แล้วก็นำส่วนผสมทั้งหมดนี้มารวมกับไม้มะม่วงและจันเหนียวในกระมังค่ะแล้วก็เติมน้ำลงไปทีละน้อยจนครบ300มิลลิลิตรและนวดให้เข้ากันจากนั้นก็เติมน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอม5มิลลิลิตรก็นิดเดียวเองเท่านั้นค่ะนวดต่อไปเมื่อเข้ากันดีแล้วทดลองนำส่วนผสมที่นวดเสร็จมารูดกับก้านทูบดูว่าติดหรือเปล่าถ้าติดก็แสดงว่าใช้ได้ค่ะจากนั้นเราก็เอาเนื้อครีมทูบมาปั้นให้ติดกับก้านปั้นเสร็จแล้วเอาทูบที่ปั้นแล้วไปตากให้แห้งประมาณ 2-3 วันเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเวลาตากจะตากกลางแดดไม่ได้เลยนะคะต้องตากในที่ร่มเท่านั้นเพื่อป้องกันกลิ่นและสารที่สำคัญในการขับไล่ยุงและแมลงจะระเหยไปเมื่อโดนแดดเมื่อทูบแห้งดีแล้วก็บรรจุถุงหรือภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันการระเหยของกลิ่นอีกเหมือนกันค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือหน้าตาของทูบสมุนไพรใช้จุดไล่ยุงที่เราทำใช้เองนี่ง่ายๆจริงๆค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงยังไม่หมดเท่านี้นะคะนอกจากทูบสมุนไพรแล้วเราจะยังสาธิตวิธีการทำผลิตภัณฑ์ไล่ยุงแบบฉีดพ่นที่ง่ายมากๆอีกด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ไล่ยุงตัวต่อไปนะคะก็คือสเปรย์สมุนไพรตะไคร้หอมที่วิธีการทำนั้นก็ง่ายยิ่งกว่าง่ายซะอีกค่ะส่วนผสมก็มีเพียง3อย่างเท่านั้นค่ะคือน้ำมันหอมระเหยตะไคร้ภูเขาเอทิลแอลกอฮอล์และสีผสมอาหารทีนี้ขั้นตอนการทำก็เริ่มจากนำขวดเอทิลแอลกอฮอล์ที่เตรียมไว้450มิลลิลิตรใส่ลงในถ้วยแก้วประมาณ 3-5 มิลลิลิตรนำสีผสมอาหารใส่ในถ้วยแก้วตามต้องการและละลายให้เข้ากันส่วนการผสมหลักนั้นกำลังจะเริ่มกันนี่แหละค่ะโดยนำน้ำมันหอมระเหยตะไคร้หอมใส่ลงในขวดเอทิลแอลกอฮอล์เขย่าให้เข้ากันแล้วก็นำสีผสมอาหารที่ละลายเตรียมไว้ในตอนแรกใส่ลงในขวดเขย่าให้เข้ากันเท่านี้เองค่ะผลิตภัณฑ์ของเราก็เสร็จแล้วบรรจุลงขวดได้เลยค่ะส่วนวิธีใช้นะคะก็ใช้ฉีดพ่นบริเวณเสื้อผ้าและรอบตัวตามที่เราต้องการได้เลยแต่ที่ไม่แนะนำให้ฉีดบนผิวหนังก็เพราะว่าผิวบางคนเนี่ยอาจจะแพ้ตัวแอลกอฮอล์ได้ดังนั้นก็ฉีดพ่นไปที่เสื้อผ้าจะปลอดภัยสบายใจและสบายกายมากกว่าค่ะ
ไงคะคุณผู้ชมขั้นตอนการทำไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับทูบกันยุง1ดอกนะคะสามารถไล่ยุงได้ถึง30นาทีส่วนสเปรย์สมุนไพรกันยุงนั้นสามารถฉีดพ่นไล่ยุงได้ถึง 2-3 ชั่วโมงสำหรับคุณผู้ชมถ้าได้ทดลองทำเองแล้วอยากจะทดสอบ

วิธีการต่างๆอาจจะสลับซับซ้อนไปสักนิดนึงนะครับอาจจะต้องอาศัยวัตถุดิบมากมายมาเป็นส่วนผสมมาเป็นองค์ประกอบนะครับแต่ผมเชื่อว่าวิธีการทำสมุนไพรไล่ยุงแบบนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับนั่นก็คือแก้ไขปัญหาไม่ให้เราโดนยุงกัดนะครับจากนั้นก็จะไม่นำไปสู่โรคภัยต่างๆมากมายหลากหลายชนิดที่จะตามมาและที่สำคัญก็คือว่าเรามั่นใจได้ว่าสมุนไพรไล่ยุงนั้นปลอดภัยจริงๆนะครับโดยที่ไม่มีส่วนประกอบของสารเคมีนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราทำเองแล้วก็ใช้เองแถมราคาก็ยังประหยัดอีกด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเกิดจดไม่ทันหรือว่าตามไม่ทันในขั้นตอนไหนก็สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาได้อย่างรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่าอมูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้าน

บ้านเดบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าๆเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปีจากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงานใน

0: Tato Bali.
1: Lui, le coca.
2: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ.2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ.2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลง

0: ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังเกรียงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
1: ้ตาบายูนี่บําเนี่ยตาประชาชนประสาทขอเที่ยวนี่สารเลือดสุดสารสอดคู่คู่พ่อตุเลือดตาประชาชนอันนี้อันละอันนี้คู่ชีคู่ชีเหล่านั้นนี่ปลอบกิโลต่อเดี๋ยวปัสสุบัดโดสับบัดโดวิดาปาลอบเบย์เนี่ยโอ้ยอันนี้เนี่ยปฎิบัติเนี่ยมาลุระเลยตะครอบลูกเลยตะเพชรปุ่นเนี่ยมาอาร์ทเอาไว้มันนับเอาอาตาคุยคุยคุยคนนี้เด้อเว้ยปัตตาเพชรปัตตาอุตาแค่เนี่ยอันนับเอาไว้ระปัตตาอุตาลอติดูท้อเดี๋ยวดูบ้านเนี่ยเคลียอาร์ทเคลียบูอาร์ทคนนี้เนี่ยปัตตาบายุดูท้อคนนี้ปะบาปลอตาอาร์ทเยดอเทนเนี่ยนับเอาเลยสายเนี่ยปะอาการนับเอาเลยสายดิมาตลอดอันนั้นก็เลือกคิกทอดชิคกี้ไล่จันชิคกี้ตอนนี้ภาษาอังกฤษปกติก็ตักข้าประตูก็ละแล้วทำไปจนนี่ปกติประตูตักข้าดีเลยอักลุกเล่จันเลยเนี่ยปะลอตัสสุดยอดแล้วปกติก็วิลล์ขี้เนี่ยปกติซีซีมีมีเราจะตุนนอร์บลาวาตุนนอร์บลาวาเราดูแล้วเว้ยไปอยู่ข้อด้านนี้คนนี้เนี่ยถ้าอยู่ก็เลยทำประตูตักข้าเราจะอุดซีบ้าตุนทบ้าวิลล์ทำแบบลุลเพื่อกันย่อพวกก็เราจะตุนนอร์ข้าบ้าอ่ะคนนี้เนี่ยตักขี้นี่เปล่าตัวปูเนี่ยแต่เลสิยานอร์ข้าบ้าโอ้ก็ตาตาดีนี่ล่ะโอ้ก็ตาตาเข้าเลยก็ใช่ล่ะสารเล่นนี่เนี่ยที่เราจะเต้นกันเนี่ยปกติประตูตักข้าได้ปกติมาบักลูบักเล่นเนี่ยตัดมาเมียเนี่ยตัดมาเราที่เราใช้บ้าคนนี้เราตัดเราเลยเปียสูโอ้จ้าเราเนี่ยให้อ่านดิวันตัดเราเลยเปียสูอัตราเรียนเนี่ยมากี่เท่าดิสารเล่นก็ตัดเลยข้าชุนยาตัดพี่ดามาข้าชุนยาตัดดูได้ยากอ๋อพระเชื่อเชื่อปลอบปลอบใจเนี่ยเราตัดเราตัวเนาะให้อ่านเราตัดเราตัวเนาะมากี่เท่าตัดเราตัวเนาะมาดูเท่าไหร่อาจารย์เนี่ย
0: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
2: แค่ดูดูบางคนเองแต่เจอบาฮาร์ดาริโก้กับกาดาริโก้เชื่อกับแต่ดาริโก้ไปเนี่ยปะปาโนะนะเกลเนี่ยปะกับมาว่าเชฟเนี่ยมีอะไรทักมาว่าเหมือนเชื่อกับแต่ขอบพยานมาเจอก่อนแล้วสำหรับเราเมื่อสไลด์ที่เราเล่าก็เปรียบเปรียบบางคนเองเจอแค่นี้เนี่ยก็กระโดดกว่าและเชื่อกับแต่ปะโดนเนี่ยที่ฝันเราบางเนื้อคนเนี่ยประเทศก็ระดับเวลาเพลินตากรรมมาว่าระดับจิตาค่ะระดับจิตาค่ะก็เลืออวอร์ดข้อนี้เอาไว้ตีจะผ่าก็คุยถอดตัวระดับแล้วก็ลองมาช่วยที่ผ่าเอาไว้ได้และมีเวลาจากวันที่โอทเอาไว้ได้จากตัวจากต่อจากเลือดและจากจิตาค่ะเอาไว้นี่แหละตรงนี้ประกอบมาจากว่าชื่อสารบุตรสกอตติอาการเดินแค่สลอตตาแล้วก็แค่หนึ่งข้อบวกบุตรค่ะนี่เราก็แก้ถอยระดับดีทับเบอร์ที่ประกอบควบคุมเนี่ยค่ะเรามาสังเกตคิดว่าเลือดเนี่ยต่อไปในจักรพรรดินี้ประมาณที่นี่ค่ะอาคนนี้เราเลือดก็เลือดครอบครัวก็เราสู้เหมือนกันคนนี้ครอบครัวดีเนี่ยก็บอกเวลูดีเวลา
0: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
1: มึกลัวกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูแลเลือกลัวลบดีดูแค่นี้ดูแลมึกลัวกว่าดูแลตาตาเปิดตาช่วยลูกเบ้าเลยตาโตขึ้นไหมคนนี้เนี่ยลบดีเดี๋ยวลบดีดูแต่นี่มึกลัวกว่าว่าเขากลัวที่ตัดทุตัดตอนนี้เนี่ยมหากรพาคุปต์ซีมอ่ะเอาไว้มหากรพาคุปต์หุ่นยอดดุและตัดทุตัดตอนกลุ่มชี้เนี่ยคนนี้มึงเรียกว่าเปรียดดุปกติตอนนี้เสกครอบครัวเลยมานับเปิดตาเลยไปย่อตาเรตักเลดีเลย

0: Udah mukluwa kwane kenulo dube pada kenulo lube wale mukluwa klecha le pemesinya loti hora pedo pedo sedo pesami ke pedo bab sami ke pebab papu marko de mukluwa kwane asene dile papu marko tele pebab kusinya a wima de pedo pesa ke sikni lomo.
1: ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอาชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
2: ประดวนในเรื่องนาฬิกาจ่าทีในที่ที่แล้ว
3: ยี่จ่าทีเนี่ยไอหมอกอบิยอเนี่ยแค่เนี่ยเอ็ดเอาได้แล้วเพราะว่ากินยอกรือเนี่ยเพราะก็ประตูเอ็ดาตัดดูทายาดอบักาเล่ตัดดูทายาเนี่ยว่าสิมีดูเอ็นิตินยาเล่มาวัดหนึ่งแบบหมอมีมาวันนี้เอาว่าอพอกเอาว่าเสียสมุสีบุนิกสีอาร์รอคนเนี่ยเอาว่าทุรอตะกูดอแค่ดูกี่วันแล้วที่รู้ก็เตะแล้วปกสิ่งที่ทำดอแล้วสนุกมั้งยี่มีแต่ละอาวุธภายในกฤษก็ล้อนอ่ะยี่มีแต่ละอาวุธภายในอาเกวตัดดูทายาหน้าเกตุโอเล่เลยไปที่ลูกของบ้านอ่ะประตูมือสีบัวหน้าเกตีกิชาล่ะอาดูปีหอประตูเนี่ยเอาไว้มีแต่แบบเพื่อแต่เพื่อเลือกกับประตูตาคาร์ล็อตที่เราเซนียี่ที่เลือกอาวุธมั้งนาเกเป็นมีความคิดเลือกปกคบนาละและปกุยละสบาอุจิแพ้เอเสียถัดดูเนี่ยเอาไว้อดูเวลาเพราะว่ากินยอตุนเนบะภาษาตนาเกเอาไว้จะทุนิเวดาเซอร์ดอดอเมื่อไปยอสุขเนี่ยทุนิเวดาเซอร์ดอเมื่อเวลาเอาไว้จะแปลจิตพันเลหิเวดากรุคลีวาตาดอทุนิดาเซอร์ดอเลตอกิตอตนุยตอบัวเวเนดอเอาเวมานเนกิเวดาปวยกญอสิพาลอปยอปโดเมซอมบาพเวดินิซับเลดอลคินิตเนียตอบัวยเมทูเวตาซอตอดินิแพเวติทูดาซอตอดียาคานิปวยกญอสิพาเปเมโตกเตกตอบาปตาบานิยิทีเลปวยกญอกลือดือปกลอมาเวลอมอยิทีดินิอาเวเนดูปเตเลตดุตินิทาตาลเอาไว้ถ้าสู้ไว้ที่พับบ้านอ่ะเอาไว้กินยากลืนเนี่ยเป็นไม่สิ่งยากหรอแต่แล้วเป็นไม่เป็นกินยากลืนเนี่ยมั้งเป็นไม่กุ้งเลสเซอร์ก็เสร็จมาแล้วแล้วถ้าการเป็นหลบกุ้งเลสเป็นตัวเนี่ยเอาไว้ดีถ้าเตี้ยวดาวาตัวเนี่ยเป็นยากลืนเนี่ยเป็นดูอ่ะคุณเนี่ยเราไม่ช
1: อบซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
4: ตาชอดเลี้ยวนี่เพื่อดีเพื่อเพื่อดูตัวเพื่อไม่ได้ช่วยตัวเราเยอะถึงข้อสิบใบลำเลยโดยเพื่อเกี่ยวกับเด็กวัวที่เราตัดชอตเลี้ยวตอนตัดชอตเลี้ยวตอนนี้เกี่ยที่เราเลี้ยดิมตอนนี้พลามาตัดเจ้าเลี้ยงลำเขาเริ่มเลี้ยวเลยเนี่ยคนนี้เกี่ยวกับเราเลี้ยดิมพลาดพลาดชีลำแล้วมันเลี้ยวบุปผาอยู่อีลำตาโอเกตีเท่านี้เพื่อเกี่ยวกับเราเราก็เชื่อมือนี้ดีมั้งแต่ที่เวลาถึงมือตีบดิลพะเราที่ก็คุ้มนาดิลพะคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชุดแต่ชุดเลยปกติมาตะกอราชุดไม่ยามอ่ะทำอะไรเลยปูเลยชิคล้วก็เสร็จเดี๋ยวไปเอาไปเช็คลอตต่างนี่ก็ปกติอย่างเดียวคนนั่นเองแล้วกินยาก็เสียไม่เหนียวได้เป็ดเอาเลยพบว่าดอกตาสิบลีดีปากาอุดาคุยยาเลบากีบาพิลมาดอบะเพื่อรบาราสารส่วนเป็ดเอาได้เลยปากินยาคนดูได้มาตะคุยได้ยาดีดีพอดีพอตามีกี่ผมมาเสร็จพันเลยโอ้เราเล็กที่ก็เปิดตาตุ้บลีดบ้าปลีบ้าผู้อมูตุ้บลีตัวนี้เป็ดเราเล็บปากเลยขยันเฟซก็เอ็ดเราอมูมาดีเนี่ยครับ

่อนน้อนเราคือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอก

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทางตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆเสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เนปาเปตเม็กโอนรถแห่งน้ำร้อยให้ช่วยรีบามาโคนเดปัญญารีบา
2: เบดอสาพานันติเกม
1: ดีนะครับ
3: เมื่อกี้กินไปแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยดูกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมสัตว์ทะเลสัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไป
0: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: นอกจากสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามแล้วภายในวัดชัยวัฒนารามยังมีงานศิลปกรรมอีกชนิดหนึ่งที่มีความงดงามและสำคัญไม่น้อยกว่างานศิลปกรรมด้านอื่นๆคือภาพปูนปั้นภาพปูนปั้นที่วัดชัยวัฒนารามนี้เป็นภาพปูนปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติมีทั้งสิ้นจำนวน12ภาพประดับอยู่ที่ผนังด้านนอกของเมนทั้ง8องค์โดยเมนทิศมีภาพปูนปั้นองค์ละ1ภาพส่วนเมนมุมมีภาพปูนปั้นองค์ละ2ภาพการลำดับภาพเริ่มต้นจากเมนทิศด้านทิศตะวันออกไล่เรียงทางขวาจนมาจบลงที่เมนมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยเรื่องราวที่นำมาแสดงมีลำดับดังนี้ 1. ตอนทรงเป็นพระโพธิสัตว์บนสวรรค์ชั้นดุสิตก่อนจะเสด็จมาจุติยังโลกมนุษย์2. ตอนอภิเษกสมรสของพระราชบิดาและพระราชมารดา 3. ตอนประสูติ 4. ตอนเสด็จออกจากวัง 5. ตอนออกมหาพิเนกสกรมออกบวช 6.ตอนทรงตัดพระเมาลีริมฝั่งแม่น้ำอโนมา 7. ตอนนางสุชาดาถวายข้าวมทุปายาส 8. ตอนมารผจญ 9. ตอนปฐมเทศนา

0: 10ตอนยมกปาฏิหาริย์11ตอนโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์12ตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์เป็นตอนสุดท้าย
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.tv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับพบกับรายการจากรากสู่เรานะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเดินที่ย่านพาหุรัตนะครับย่านพาหุรัตเองทุกคนทราบดีนะครับว่าเป็นย่านค้าผ้าสำคัญของกรุงเทพมหานครเป็นย่านค้าผ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับบริเวณนี้เองเรียกได้ว่ามีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้วนะครับเพราะว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวมอญชาวยวนชาวลาวแล้วก็คนจีนทุกวันนี้เองเราก็ยังเห็นว่าบริเวณนี้ก็ยังมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์นี่อยู่นะมีคนจีนมีคนอินเดียอาศัยอยู่วันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าอะไรทำให้พาหุรัตเป็นย่านค้าผ้าแห่งใหญ่ของกรุงเทพแล้วก็อะไรทำให้คนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนามาอยู่อาศัยทำมาค้าขายกันในบริเวณนี้ทำให้ย่านนี้มีความเป็นพหุสังคมและยังคงมีสีสันมาจนถึงปัจจุบันครับ

0: ถ้าพูดถึงการค้าขายนะครับในย่านพหลรัฐส่วนใหญ่เราจะนึกถึงในห้างชาวอินเดียซึ่งที่จริงแล้วนะครับพ่อค้าชาวอินเดียเดินทางเข้ามาในสยามตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วโดยส่วนใหญ่เดินทางมาจากเมืองท่าชื่อสุรัตในรัฐกุชราตทางภาคตะวันตกของอินเดียพ่อค้ากลุ่มนี้มีทั้งชาวมุสลิมฮินดูและชาวเปอร์เซียพ่อค้ากลุ่มนี้แหละครับที่เป็นผู้กระจายสินค้าที่นำเข้าจากอินเดียสู่สังคมสยามและเป็นกลุ่มพ่อค้าที่มีบทบาทสำคัญในด้านการค้าขายต่อเนื่องจากสมัยกรุงศรีอยุธยาจนมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ครับและพ่อค้าผ้าอีกกลุ่มนึงนะครับที่มีความสำคัญโดยเฉพาะกับย่านพาหุรัตบริเวณนี้ก็คือพ่อค้าผ้าชาวซิกครับชาวซิกส่วนใหญ่เดินทางมาจากรัฐปัญจาบนะครับรัฐปัญจาบเนี่ยก็จะอยู่บริเวณตอนเหนือของประเทศอินเดียส่วนนึงอยู่ในประเทศอินเดียส่วนนึงอยู่ในประเทศปากีสถานหลายคนคงจะเคยพบเจอชาวซิกนะครับตัวใหญ่ๆฟ้าโพกหัวแล้วก็มีหนวดมีเคราบางคนอาจจะไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยเขาไม่แน่ใจว่าพูดไทยได้หรือเปล่าหรือว่าเป็นคนไทยไหมนะเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมารู้จักกับชาวซิกนะครับข้างหน้าผมมีวัดซิกนะครับซึ่งวันนี้เองก็มีงานเฉลิมฉลองในวาระที่ศาสดาองค์สุดท้ายประสูติเราไปดูกันครับว่างานเฉลิมฉลองของชาวซิกเป็นยังไงชาวซิกเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่ได้เดินทางเข้ามาค้าขายและตั้งรกรากในสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วชาวซิกซึ่งแปลว่าสิกขะหรือผู้เรียนรู้มีการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระศาสดาหรือคุรุที่แปลว่าครูอย่างแนบแน่นจนเป็นอัตลักษณ
1: ์ศาสนาซิกก่อตั้งโดยพระปฐมบรมศาสดาชื่อพระศาสดาคุรุนานกซาฮิบพระองค์ทรงนำสัจธรรมจากพระผู้เป็นเจ้ามาประทานให้กับมวลมนุษย์หลักธรรมในศาสนาซิกคัดมาเป็นปรัชญาใหญ่ๆได้เลยมี3หัวข้อก็คือ 1. ให้ประกอบสัมมาอาชีวะด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 2. รายได้ที่ได้มาจากประกอบสัมมาอาชีวะเนี่ยส่วนหนึ่ง1ใน10ของรายได้สุทธิให้มาเป็นสาธารณกุศลให้แบ่งปันกับผู้ยากไร้และ3ให้ระลึกถึงพระนามของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ทุกขณะจิตโดยไม่ต้องไปหลีกลี้หลบหลีกจากสังคมไปออกบวชไปแสวงหาสัจธรรมเป็นการส่วนตัวพระองค์ไม่โปรดสิ่งนั้นสวัสดีครับสัตนามสิงห์ครับ
0: สัตนามสิงห์ครับครับ
1: สมาคมศรีคุรุสิงห์สภาศูนย์รวมชาวไทยซิกในประเทศไทยยินดีต้อนรับนะครับ
0: ครับขอบคุณมากครับผมต้องทำยังไงก่อนครับ
1: ก็เวลาเราเข้ามาถึงกันแล้วนะประการแรกเลยเราต้องฝากรองเท้าถุงเท้าแล้วสัมภาระต่างๆของเราแล้วก่อนที่เราจะขึ้นไปสักการะข้างบนนะครับอย่างนั้นเชิญเลยครับผู้ที่ช่วยรับฝากเราเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นพนักงานไม่ได้รับเงินเดือนอะไรที่นี่นะเป็นสมาชิกเหมือนกันเนี่ยหรือผู้มีจิตศรัทธาจะเป็นใครก็ได้รับรองเท้าของเราถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมชั้นสูงอย่างหนึ่งในการละลายความหยิ่งความจองหองความอหังการของเราที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยเราสามารถรับรองเท้าจากผู้อื่นได้ทั้งที่เราไม่รู้จักเขาเลยทีนี้เราก่อนจะขึ้นไปเนี่ยต้องพกศีรษะให้เรียบร้อยเราจะไม่ไปด้วยศีรษะที่เปล่าเปลือยเป็นการแสดงความเคารพต่อพระศาสดา

0: ั้งสองนี่เราเรียกว่าโรงครัวของพระศาสดา
1: ปกติแล้วผมเดินเข้ามาโรงครัวนี้มาทานอาหารก็ได้ใช่ไหม
0: ได้เลยอาหารพวกนี้ไม่มีใครถามเลยว่าไม่เป็นใครมาจากไหนทานได้ฟรีพระศาสดากำหนดว่าท้องต้องอิ่มก่อนถึงจะฟังธรรมรู้เรื่องไม่งั้นไม่มีสมาธิถ้าหิวฟังธรรมไม่รู้เรื่อง
1: คร
0: ับ
2: คุณสัตนามสิงห์บอกผมว่าศาสนาซิกซึ่งถือกำเนิดในแคว้นปัญจาบนั้นมีคุรุศาสดาทั้งสิ้น10พระองค์โดยในสมัยคุรุศาสดาพระองค์ที่10พระนามว่าคุรุศาสดาโคบินสิงห์สาหิตพระองค์ทรงยุติการสืบศาสนาโดยบุคคลอย่างสิ้นเชิงและทรงสถาปนาพระคัมภีร์อาทิครันเป็นคุรุศาสดานิรันดรสืบต่อจากพระองค์ทรงเรียกพระคัมภีร์ว่าพระศาสดาสีคุรุครันสาหิต
0: ชั้น4คือบริเวณโถงปฏิบัติธรรมบริเวณแห่งนี้จะมีที่ประทับบัลลังก์ของพระศาสดาคุรุครันทแทรกอยู่พอเราขึ้นมาบริเวณชั้น4แล้วเนี่ยทุกคนเลยก็จะเดินเข้ามากราบพระมหาคัมภีร์เป็นการแสดงความเคารพคารวะต่อพระองค์น้อมรับสิ่งที่พระองค์จะประทานให้กับเราธรรมะต่างๆหลังจากกราบเรียบร้อยแล้วเราก็จะแยกย้ายไปนั่งเพื่อฟังเทศน์ฟังธรรมกันต่อ

กลุ่มซิกเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่อยู่ในเขตรัฐปัญจาบนะคะก็มีสองส่วนนะคะอยู่ในปากีสถานอีกส่วนนึงก็อยู่ในอินเดียนะคะทั้งกลุ่มที่อยู่ในอินเดียเนี่ยเข้ามายุคแรกเนี่ยสมัยครั้งที่5ก็เข้ามาค้าขายอะไรก่อนขายม้าคนซิกเนี่ยดูลักษณะว่าเขาตัวใหญ่นะคะรัชกาลที่5ท่านเลยจ้างมาเป็นพลตระเวนก็เป็นตำรวจในยุคแรกๆนะมาทำงานเนี่ยนอกจากมาขายม้าเสร็จแล้วก็มาเป็นตำรวจนี่แหละก่อนที่จะมาเปลี่ยนนะกลายเป็นคนที่มาทำเรื่องของเสื้อผ้าแพรพันซึ่งในเขตนั้นอะตั้งแต่ปัญจาบแล้วก็กุจราตมาด้วยนะคะก็เป็นแหล่งซึ่งค้าขายผ้าอยู่แล้วอะเป็นแหล่งที่แบบส่งออกผ้าลินินผ้าชีฟองคนซิกก็นำมาขายนะคะแล้วเขาก็ขยายไปคนซิกเหล่านี้จะขยายลงไปสู่ภาคใต้เลยนะคะไปอยู่ที่นครไปอยู่ที่หัดใหญ่แล้วก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็ไปอยู่ที่ไหนก็จะเรียนรู้วัฒนธรรมของที่นั้นนะคะแต่ก็จะปฏิบัติอยู่ในกลุ่มของคนซิกเองแล้วก็จะมีข้อปฏิบัติที่ค่อนข้างเคร่งครัดก็เป็นกลุ่มคนที่พิเศษลักษณะพิเศษซึ่งสังคมไทยเราก็มีกลุ่มคนพวกนี้อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยกันที่5แล้วก็ปักหลักกลายเป็นคนส่วนหนึ่งของสังคมไทยไปแล้วนะก็เป็นนายห้างเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะคะฉะนั้นเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่นี่แล้วพอเขาเป็นคนที่นี่ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องทำอะไรเพื่อสังคมด้วยไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนในคำสอนของศาสนาซิกอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นของคนซิกด้วยนะคะ

ออกมาจากโบสถ์ซิกนะครับเพียงข้ามถนนมาฝั่งนี้ก็จะมีร้านอีกร้านหนึ่งนะครับเจ้าของเป็นมุสลิมนิกายชีอะห์นะครับร้านนี้มีความเก่ามากนะครับเปิดมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มีอายุร่วมๆก็100 ปีแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาขายอะไรครับ

0: นี้มันคือวัสดุอะไรอ่ะคื
1: ออันนี้จะเป็นเนื้อแก้วเหมือนกันค่ะเน
0: ื
1: ้อแก้วลงยางร้านก็มีมาตั้งแต่สมัยต้นรัชกาลที่5ค่ะใช่ก็จะเป็นพี่ชายคุณปู่เดินทางมาจากอินเดียใช่ไหมคะแล้วก็คือมีมา2รุ่นจนปัจจุบันก็กลายเป็นคุณพ่อหนูมารับช่วงต่อเป็นรุ่นที่3ถ้าเกิดคุณพ่อแบบไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยหนูก็จะกลายเป็นรุ่นที่4ที่มาช่วยแถวนี้ก็จะมีร้านขายผ้าเยอะใช่ป่ะคะแล้วพอคนเขาซื้อผ้าเสร็จเขาก็มาซื้อกระดุมร้านเราต่อเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งที่ขายกระดุมที่เยอะที่สุดแล้วก็มีแต่กระดุมแปลกๆอะไรอย่างที่สั่งมาจากเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือกระดุมหินสคอยค่ะมาจากประเทศตุรกีใช่
0: อ
1: ัน นี้ก็เป็นงานทำมือเหมือนกันค่ะ
0: แล้วขอบนี่คืออะไรคร
1: ับ เป็นลูกปัดของญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าใช้คนไทยในการร้อยขึ้นมาเป็นตัวฐานนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดุมพลาสติกอันนี้มาจากฝรั่งเศส
0: มันคือเครื่องประดับนะเนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะมองดีๆมันก็เป็นเครื่องประดับ
0: เป็นเครื่องประดับเลยแล้วมีลูกค้าที่เป็นดีไซเนอร์มาเนี่ยเป็นใคร
2: ตอนนี
0: ้แด
2: นอ๋อนี่มาทุกเจ้านะเช่นยกตัวอย่างร้านพี่ตัวโดนไก่บิดไข่บูติกพวกนี้เป็นแนวหน้าหมดเลยตอนนั้นอ่ะ
0: แล้วคุณพี่ชายกับคุณพ่อคร
2: ับ
0: มาจากที่ไหนนะครับขอ
2: จริงถ้าสรุปง่ายๆคือว่าก็มาจากอินเดียดีกว่านะเขาพูดแบบญาติอ่ะญาติก็พูดว่าต้นตำรับมาจากอิหร่านแต่ข้อมูลไม่ชัดเราก็มาอิงจากหนังสือพาสปอร์ตว่ามันมาจากอินเดียดีกว่ามาจากอินเดีย
1: เพราะว่ามีที่ลงหลักปักฐานที่อินเดีย
2: อันนี้เป็นพาสปอร์ตรุ่นเล่มที่สองที่คุณพ่อผมมาอยู่เมืองไทยเปิดร้านเนี่ยผมเรียบเรียงแล้วไปดูมาพ.ศ. 2452
3: บรรพบุรุษของครอบครัววงมีนาเป็นหนึ่งในชาวมุสลิมนิกายชีอะจากอินเดียซึ่งมีชื่อเรียกคนกลุ่มนี้ว่าดาวูดีโบราซึ่งแปลว่าพ่อค้าก
4: ลุ่มดาวูดีโบราเนี่ยก็มีการค้าขายทางฝั่งเนี้ยมาก่อนก็คือในย่านของแถววัดเกาะสำเพ็งแล้วก็ยาวลงมาจนถึงถนนพาหุรัตน์เนี่ยนะคะก็จะทำการค้าขายพวกเสื้อผ้าแล้วก็เขาจะมีมัสยิดก็คือมัสยิดตึกขาวนอกจากนั้นแล้วกลุ่มดาวดิโบราเนี่ยนะคะก็ยังทำร้านค้าเก่าแก่อีกหลายร้านเช่นร้านในติงเกลแล้วก็กระจัดกระจายออกไปอาจจะไปอยู่ทางบางรักบ้างนะคะอยู่อาจจะทำอาชีพต่างๆบ้างเพราะว่ากลุ่มคนที่ปรับตัวได้ดีซึ่งดาวดิโบราเนี่ยเป็นคนกลุ่มเล็กๆในสังคมอินเดียด้วยซ้ำไปแต่ว่าขยายไปทั่วโลกแล้วก็คนอินเดียเริ่มให้ความสำคัญกับเขาเพราะว่าคนในกลุ่มนี้มีการศึกษาค่อนข้างมากมีฐานะที่สำคัญมากๆทำการกุศลก็เป็นกลุ่มคนที่พิเศษเนี่ยตรงนี้เป็นตัวพิสูจน์ได้ว่าพาหุรัตน์เป็นลิตเติ้ลอินเดียเป็นย่านของชาวแขกอินเดียหลายหลักหลากหลายชาติพันธุ์แล้วก็หลากหลายศาสนาด้วยนะคะ
3: ย่านพาหุรัตน์เริ่มปรากฏเป็นตลาดขายผ้าที่ได้รับความนิยมก็น่าจะราวๆสมัยรัชกาลที่5นะครับเพราะว่าบริเวณนี้เองอยู่ไม่ไกลจากสำเพ็งไม่ไกลจากสะพานหันแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับวังบูรพาข้าราชการในวังจึงนิยมออกมาจับจ่ายซื้อผ้ากันมากนะครับตั้งปรากฏหลักฐานเป็นภาพถ่ายเมื่อรัชกาลที่5เสด็จกลับจากประพาสยุโรปในปี2040เสื้อแบบยุโรปที่เรียกว่าเสื้อทรงแขนหมูแฮมก็ได้รับความนิยมข้าราชการในวังบูรพาก็ออกมาจับจ่ายซื้อผ้าไปตัดเสื้อเจ้าของร้านขายผ้าเหล่านี้ก็มีทั้งคนจีนและคนซิกที่ขยับขยายไหลออกมาจากสำเพ็งและสะพานหันและก็มีที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ด้วยครับตอนนี้ผมอยู่บนถนนพาหุรัตน์นะครับซึ่งสองฝั่งถนนและในตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านขายผ้านอกจากนี้ก็ยังมีบางส่วนนะครับที่เข้าไปค้าขายในห้างสรรพสินค้าอย่างเช่นห้างไชน่าเวิลด์ก็มีร้านขายผ้ามากกว่า200ร้านชื่อไชน่าดูจีนนะครับแต่ข้างในกลับอัดแน่นไปด้วยร้านของในห้างอินเดียครับ
5: ถ้าย้อนไปถึงสมัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็มาจากอินเดียนะครับก็มาจากรัฐปัญจาบพ่อก็ได้เปิดร้านนะครับร่วมกับคุณปู่แล้วก็พี่น้องของคุณพ่อนะครับก็เปิดร้านขายผ้าอยู่ในตลาดพหุรัตน์ จากรุ่นคุณพ่อทำมาก็ร่วม40กว่าปีจนมารุ่นผมเราเติบโตมาเราก็เห็นอยู่ในวงการอยู่กับผ้ามาโดยตลอดเราก็จะเห็นการทำงานของคุณพ่อเห็นการวัดผ้าพับผ้าอะไรอย่างนี้จนเราชินเหมือนมันอยู่ในสายเลือดไปโดยปริยายจนมาถ้ามารุ่นผมก็เปลี่ยนแนวเลยก็ฉีกแนวจากเทเลอร์ที่ตัดสูทแต่กางเกงก็จะเปลี่ยนมาเป็นแนวแฟชั่น
6: รุ่นที่1คือรุ่นของเหล่ากงเหล่าม่าจะเป็นรุ่นของคุณทวดสมัย2484เนี่ย80ปีที่แล้วเริ่มจากช่วงที่เขาอพยพมาจากเมืองจีนแล้วก็อพยพมาที่ตั้งหลักรากที่ตอกถุงงอค่ะตอนนั้นเนี่ยเขาเริ่มจากธุรกิจปั่นได้แล้วก็ทอผ้าอย่างแรกที่เขาทอก็คือผ้าถุงสำเร็จรูปก็เอาผ้าถุงเนี่ยนะไปวางขายที่บริเวณสำเพ็งต่อมาก็เหมือนกับว่าอยากจะเพิ่มลายของสินค้าเขาก็เลยไปซื้อผ้าจากแบบญี่ปุ่นมาวางขายก็ตอบโจทย์ได้ลูกค้าได้มากขึ้นช่วงในสมัย2518ก็เลยมีการย้ายร้านมาที่นี่ก็คือร้านตั้งยงหมี่ปัจจุบันก็มาถึงรุ่นที่3ก็คือรุ่นอากงก็มีการปรับเปลี่ยนร้านให้มันทันสมัยมากขึ้นตอบโจทย์แฟชั่นมากขึ้นแล้วก็มาถึงรุ่นที่4ก็คือรุ่นเนี้ย
3: หลังปี2500ลงมาพาหุรัฐก็เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นการสร้างตึกแถวสมัยใหม่หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้มีอาคารขนาดใหญ่รวบรวมร้านขายผ้าอยู่ด้วยกันอย่างเช่นห้าง ATM มีการขายของชำร่วยงานแต่งงานขายผ้าม้วนไปตัดเสื้อผ้าสำเร็จรูปหรือขายชุดไทยนอกจากนั้นพาหุรัฐยังเป็นชุมชนชาวอินเดียขนาดใหญ่ที่มีคนมุสลิมคนซิกและชาวฮินดูอยู่ด้วยกัน

0: أمتك غرقبو تاي كرسي نراها خبكو يوتيني تهنگ كنهاي
1: คนจีนเกิดประเทศไทยเนี่ยค่ะ พ่อแม่ก็เป็นคนจีนคนไทยที่นี่แหละ แม่เป็นไทยเตี่ยเป็นจีน คนจีนอยู่แถวนี้เยอะไหม ก็เยอะนะ ก็เยอะเหมือนกัน จีนกับแขกก็อยู่แถวนี้เยอะ ทั้งซิกทั้งฮินดูมาหมด เพราะว่าวัดซิกอยู่ตรงนี้เอง คนไทยก็มาเยอะ พวกยิ่งวัยรุ่นยิ่งกินอาหารอินเดียเยอะ
2: สมัยก่อนโอ้โหคนไทยคนแขกโอ้โหเดินมันไม่มีที่เลยโอ้ยคนเยอะแล้วตรงซอยนี้ไฟยังไม่ไหม้ห้างนี่เป็นห้างเอทีเอ็มเดินเข้ามานะเหมือนก็เป็นประเทศอินเดียเลยเพราะฉะนั้นในย่านพหุรัฐเองก็จะเห็นว่าย่านนี้เป็นแหล่งรวบรวมผู้คนต่างชาติพันธุ์นะเราจะเห็นว่าสิ่งที่พิสูจน์ว่า กรุงเทพหรือว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมอยู่ที่หนักแน่นมากที่สุดเลยนะก็คือในย่านพหุรัฐเนี่ยตั้งแต่บ้านม่อมมาจนถึงอาจจะเข้าไปถึงสำเพ็งถึงยาวไปถึงตลาดน้อยหรือว่าในย่านนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะนี่เป็นย่านนานาชาติอยู่ได้ด้วยความไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็อยู่ได้ด้วยการเอื้อถอนกันด้วยด้วยปกติคนไทยเนี่ยจะไม่ได้รู้สึกสิ่งเหล่านี้นะว่ามันมีคนในหลากหลายพหุวัฒนธรรมในเขตตรงเนี้ย เราก็จะเรียกรวมเขาว่าเป็นคนอินเดียเหมือนที่เราเรียนรู้จากว่าคนที่มาทํางานต่างๆเราเรียกรวมเขาเป็นพม่าหมดทั้งที่เขาอาจจะเป็นชาติพันธุ์มอญหรือว่าเป็นอาจจะเป็นชาติพันธุ์พวกไทยใหญ่อะไรต่ออะไรเงี้ยซึ่งในแต่ละกลุ่มมันก็มีพลวัตของความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยอีกแบบหนึ่ง
3: จากความเฟื่องฟูพหุรัฐก็ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายมาหลายยุคหลายสมัยเริ่มตั้งแต่การเกิดขึ้นของย่านการค้าใหม่ๆหลายแห่งในกรุงเทพ
2: และการเกิดขึ้นของตลาดออนไลน์ในปัจจุบันคือตลาดมันก็จะมีขึ้นลงของมันเหมือนที่บอกนะคะว่าร้านขายผ้าเนี่ยมันก็จะมีอายุอยู่ในช่วงหนึ่งมันก็เริ่มมีแหล่งผลิตอื่นๆแหล่งค้าขายอื่นๆที่แบบพวกออนไลน์พวกอะไรเนี่ยเข้ามาได้อีกเยอะแยะนะคะมันไม่ใช่เฉพาะคนอินเดียหรอก หรือว่าที่พาหุรัฐหลอกที่ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงกับความเปลี่ยนแปลงเนี้ยแต่มันคือพ่อค้าต่างๆอ่ะไม่ว่าจะย่านสำเพ็งหรือว่าย่านปากคลองตลาดหรือว่าย่านท่าเตียนทุกย่านในกรุงเทพอ่ะก็กำลังจะเจอเข้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการ disrupt นะซึ่งมันเกิดขึ้นทั่วโลกก็คิดว่าคนที่ค้าขายไม่ว่าจะขายผ้าขายอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็คงคิดสิ่งเหล่านี้อยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็กำลังปรับตัวเปลี่ยนแปลงกัน
4: สมัยก่อนอ่ะตรงนี้มันจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งทำให้ตรงนี้ขายดีแต่ตั้งแต่มีสยามสแควร์บางลำพูคนก็เริ่มจับจ่ายใช้สอยช้อปปิ้งที่บริเวณอื่นอ่ะทำให้ตรงนี้ก็คนก็เดินน้อยลงวิธีการช้อปปิ้งเนี่ยของดั้งเดิมก็คือมาเดินในตลาดเดินซื้อผ้าในตลาดพหุรัฐในตลาดสำเพ็งตอนนี้คนก็เริ่มเดินห้างเราก็เลย move
3: ตัวเองเข้ามาอยู่ในห้างไลฟ์สไตล์ของคนมันเปลี่ยนไปแล้วก็โลกอะแฟชั่นนะคะมันเป็นสินค้าแฟชั่นทีนี้เราต้องอัปเดตสไตล์ใหม่ๆแบบใหม่ๆแล้วก็มีการสั่งนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเกาหลีหรือไม่ก็จีนบ้างแล้วก็ผ้าที่เหมือนกับว่าเป็นเทรนด์แฟชั่นอะเราก็มีการออกแบบเองเหมือนกันโดยอาศัยจากการศึกษาเทรนด์

0: และปรับใช้ให้เข้ากับสไตล์ของประเทศไทยอะค่ะ
1: ก็อย่างที่เห็นในร้านตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นผ้าแฟชั่นซะส่วนใหญ่เป็นผ้าผู้หญิงนะฮะเราก็แค่เปลี่ยนตามตลาด
2: วันนี้เรามารู้จักผ้า2ตัวนะเรามารู้จักผ้า2ตัวที่เราชอบลงกันบ่อยๆนะครับตัวแรกเนี่ยคือข้างหลังทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับผมเนี่ยคือผ้าชีฟองเขาเรียกว่าผ้าชีฟองนะครับผมมันจะมีลายเยอะมาก

0: ต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คือคนที่ปรับตัวได้ไม่ใช่แค่เทรนด์ของสินค้าไม่ใช่แค่แฟชั่นที่จะเปลี่ยนไปแต่คนแล้วก็สภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปเราต้องปรับตัวเข้ากับยุคกับสมัยให้ได้นะครับ
1: คำสอนที่มาจากรุ่นปู่รุ่นพ่อเนี่ยเขาสอนอะไรเรา
0: สำคัญเลยก็คือความจริงใจและก็ซื่อสัตย์กับลูกค้าอันนี้คือเขาปลูกฝังเรามาเลยนะฮะตั้งแต่เด็กละว่าเราต้องจริงใจกับลูกค้าซื่อสัตย์กับลูกค้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจะปล่อยผ่านไม่ได้เราต้องให้เกียรติลูกค้าเราพยายามทำให้ลูกค้าแฮปปี้ที่สุดนี่คืองานของเรา
2: คือเหมือนกับว่าประสบการณ์ที่เรากงเรามาหรือว่าอากงอย่างเงี้ยได้ส่งมาให้เราเนี่ยมันเหมือนเรามีประสบการณ์ตรงนั้นแล้วก็บวกกับความเขาเรียกว่าอะไรความที่เราอะศึกษาเทรนด์แฟชั่นของแต่ละยุคอะเพราะว่าสินค้าผ้าอย่างที่บอกเป็นสินค้าแฟชั่นแล้วแฟชั่นมันไม่หยุดนิ่งฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนให้ทันปรับให้ทัน
3: ก็วันนี้มาดูผ้าครับผ้าเอาไปตัดชุดการแสดงพอดีที่นครสวรรค์มีเทศกาลตรุษจีนก็เลยมาดูผ้าไปทำชุดในขบวนครับเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งผ้ามีแหล่งให้เลือกเยอะครับมีหลากหลายแล้วอย่างผ้าจีนอ่ะเป็นผ้าที่เฉพาะเราก็เลยต้องมาดูครับ
4: ในการที่เราจะปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่าลืมว่าคนซิกเองเนี่ยโดยพื้นฐานเขาเป็นนักรบนะแล้วเขาเปลี่ยนมาขายผ้าจากเอาม้ามาขายเปลี่ยนมาขายผ้าได้อย่างไรเพราะเขาก็เห็นช่องทางอ๋อสังคมในยุคหนึ่งนิยมผ้าจากอินเดียมากเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พาหุรัตน์เปลี่ยนมานานแล้วเพียงแต่ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหน
2: แต่ยังไงก็แล้วแต่พาหุรัตน์อ่ะมันก็ยังไงก็ต้องเป็นแหล่งที่แบบค้าผ้าที่ใหญ่ที่สุดอ่ะในประเทศอยู่แล้วอะค่ะ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แข่งแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การ

0: ใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่มันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
4: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: วัดสมณโกฏฐารามตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันออกในพื้นที่อโยธยาบันทึกของนักเดินทางชาวต่างชาติที่เข้ามายังกรุงศรีอยุธยาระบุว่าเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กและเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานได้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชโดยเรียกชื่อว่าวัดพระยาคลังหรือวัดพระคลังวัดวางตัวยาวตามแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตกมีพระปรางเป็นประธานของวัดที่มุมทั้ง4ของปรางมีเจดีย์ทรงระฆังตั้งอยู่ด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของปรางประธานเป็นวิหารซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกภายในวิหารประดิษฐานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหินทรายขนาดใหญ่พระประธานนี้ทางวัดได้ทาสีขาวทับเมื่อครั้งปฏิสังขรณ์และตั้งชื่อว่าพระพิชิตมารโมลีและมีชื่อเรียกทั่วไปว่าหลวงพ่อขาวด้านหลังของปรางประธานคืออุโบสถซึ่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ลักษณะเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุกยื่นทางด้านหน้าและด้านหลังที่ผนังด้านทิศตะวันตกเจาะช่องหน้าต่างหนึ่งช่องซุ้มหน้าต่าง